0: ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานของโลกสำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมถึงการเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านห่วงโซ่อุปทานและการยกระดับกลไกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบระหว่างประเทศบนกติกาควบคู่กับการเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เข้มแข็งและมีเอกภาพโดยไทยเน้นเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเจบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วยวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: ภายหลังการประชุมผู้นำอาเซียนจะพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญรวม5ฉบับโดยเอกสารหลักคือร่างพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการขยายสมาชิกและปรับสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับจำนวนประเทศสมาชิกขณะที่เอกสารรับรองอีก4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการเสริมพลังเยาวชนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจโดยใช้กลไกทีมประเทศไทยเพื่อบูรณาการความร่วมมือและขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการพัฒนาขณะเดียวกันการหารือกับผู้นำอาเซียนยังช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคในการรับมือความท้าทายของโลกอีกด้วย
2: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทดำเนินการด้วยเจตนารมณ์สุจริตคำนึงประโยชน์ประชาชนโดยจะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000,000,000 บาทว่ามีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเคยดำเนินการในลักษณะนี้โดยใช้ชื่อโครงการที่แตกต่างกันซึ่งรัฐบาลชุดนี้ใช้ชื่อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยและดำเนินการตามนโยบายที่แถลงต่อประชาชนด้วยเจตนารมณ์สุจริตย้ำว่าเงินกู้จะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มสภาพคล่องในระบบและจะกำกับดูแลการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
4: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการที่ทำให้ระบบของสภาพคล่องในระบบของประเทศไทยมีการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากขึ้นยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผมด้วยผมก็จะต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชน
3: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องออกพรกกู้เงินดังกล่าวเนื่องจากงบประมาณปกติและงบกลางสำรองฉุกเฉินที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดูแลและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้กรอบวงเงินกู้จำนวน400,000,000 บาทแบ่งเป็น2ส่วนประกอบด้วยวงเงิน200,000,000 บาทใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่ง plusและมาตรการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมประชาชนรวมกว่า43,200,000 คนสำหรับวงเงินอีก200,000,000 บาทจะใช้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาว
5: รัฐบาลคาดว่าจะสามารถที่จะโอนงบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้งบประมาณเราคาดว่าน่าจะได้งบประมาณถึง 80,000-90,000 ล้านบาทปรากฏว่าสุดท้ายทางสำนักงบประมาณไปสำรวจดูก็คาดว่าจะเหลือที่สามารถโอนงบประมาณได้เพียง 20,000-30,000 ล้านบาทซึ่งเมื่อมารวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ 20,000 ซึ่งไม่สามารถที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลประการหลักในการที่จำเป็นที่จะต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้400ล้าน
3: ขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยจะผลักดันนโยบายเก่าแลกใหม่ครอบคลุมรถสาธารณะ7ประเภทเบื้องต้นได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ได้แก่รถบรรทุกรถบัสรถจักรยานยนต์และรถแท็กซี่คาดว่าจะมีการส่งหนังสือยืนยันหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการรวมถึงกำหนดรูปแบบการสนับสนุนได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้นายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าผลกระทบจากพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไม่มากนักขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 หรือปรับจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.1 ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการยกระดับและการควบรวมสิทธิประโยชน์จากโครงการคนละครึ่งพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันโดยรัฐบาลมีแผนที่จะเปิดให้ร้านค้าและประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงวันที่25พฤษภาคมนี้และตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.2 ล้านคนและจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าครองชีพเต็มจำนวนโดยจะทำการเพิ่มเงินจากฐานสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ300บาทด้วยการเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทในส่วนของคนละครึ่งพลัสจะมีการแบ่งสัดส่วนเป็นรัฐร่วมจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทาง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจนเป็นหนี้เสียเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้นางสาวพีรจิตปัทมสูตรผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมเดินหน้าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนเป็นหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทและค้างชำระเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2566โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทั้งหมดพร้อมให้เลือกจ่ายปิดจบเพื่อรับส่วนลดเงินต้นสูงสุดร้อยละ50ภายในปีนี้หรือเลือกผ่อนชำระสูงสุด36งวดพร้อมรับส่วนลดเงินต้นร้อยละ30ซึ่งจุดเด่นสำคัญคือการช่วยปรับปรุงประวัติในเครดิตบูโรให้เป็นสถานะปิดบัญชีโดยขั้นตอนใช้เวลาไม่เกิน10นาทีผ่านสายด่วน1443กด6หรือทำรายการด้วยตนเองผ่าน LINE OA ของแซมทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือใช้ระบบนายหน้าใดๆจึงขอเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินโทร1213
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.วันนี้ได้มีมติเห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งการปรับลดราคาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนด้านพลังงานและค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วยังส่งผลดีต่อการเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงวันละ 75.65 ล้านบาท
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองที่หมู่8บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอและจังหวัดตากที่หมู่5บ้านสันป่าป่วยตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤตในระดับรัฐมนตรีที่ช่วยให้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตได้อย่างสอดประสานทันท่วงทีและมีการประสานงานที่ดีในโอกาสนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแรกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งหารือถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการปกป้องความมั่นคงทางอาหารและการประสานงานด้านมนุษยธรรมโดยข้อเสนอบางประการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือครอบคลุมการกระจายแหล่งที่มาด้านพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังด้านอาหารรวมถึงการเสริมสร้างการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานภายในอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2: สำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามและยังไม่ได้ให้คำตอบใดๆแก่ฝ่ายสหรัฐขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงพิจารณาข้อความต่างๆของสหรัฐผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาทั้งนี้อิหร่านและสหรัฐเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสองฝ่าย ดยข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐมีทั้งสิ้น14ข้อซึ่งรวมถึงการยุติการสู้รบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการจำกัดโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน

0: แถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศขยายระยะเวลาหยุดยิงกับยูเครนตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าหากยูเครนโจมตีรัสเซียในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะกองทัพรัสเซียหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอบโต้ด้วยการโจมตีกรุงเคียฟบึงหลวงของยูเครน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 พ่ายให้กับทีมชาติจีน0ประตูต่อ6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2ประตูต่อ1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม C แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 นาทีเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัชพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0รีไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนันทกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนันไดบิลเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนัก

0: างแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพลับรับหลังตะโก ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพลับเขียนมอม้าสระอะพอพาลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนกระบวนการผลิตชาตอนที่4กระบวนการผลิตชาที่เริ่มต้นตั้งแต่การเก็บใบชาแล้วนำมาผึ่งและหมักจากนั้นนำเข้าเครื่องคั่วใบชานวดเพื่อขึ้นรูปให้เป็นเม็ดจากนั้นจะต้องนำใบชาไปเข้าเครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้นให้สามารถเก็บไว้ได้นานชาที่ผ่านการอบแล้วจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายด้วยการคัดเลือกเศษกิ่งก้านออกผ่านเข้าเครื่องคัดเกรดและเครื่องบรรจุปิดผนึกสุญญากาศตามลำดับถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผลิตชาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่โดยมุ่งเน้นความสำคัญ4ด้านหลักได้แก่ด้านการเรียนการสอนการลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางและความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเช้านี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
12: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีนโยบายเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนแล้วก็การเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับนักเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
12: ครับผมในการทำงานของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมของนักเรียนนะครับแล้วก็รวมไปถึงการกลับมาสร้างสีสันทางการศึกษากันต่อไปของคุณครูนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำโดยท่านประเสริฐจันทระรวงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นอย่างมากถึงการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งในการเตรียมความพร้อมครับผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่กำลังรับฟังนะครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมในสี่มิติครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงครับโดยมิติที่หนึ่งครับก็เราได้เตรียมในเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนั่นเองนะครับเพราะว่าการเปิดเทอมก็แสดงว่า การเรียนของโรงเรียนต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของคุณครูนะครับในเรื่องของห้องเรียนสภาพแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงสื่อการสอนที่จะถูกนำมาใช้นะครับก็เป็นข้อสั่งการจากทางกระทรวงที่ให้ทุกๆโรงเรียนนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดนะครับเช่นเดิมจากที่เคยทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นข่าวนะครับว่าเราสื่อสารในเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับการเตรียมการเปิดเทอมการศึกษาที่1 นะของปีการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าโดยปกตินะฮะเราก็จะเห็นการจับจ่ายใช้สอยนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหนังสือเรียนต่างๆซึ่งในปัจจุบันนั้นก็เป็นภาระในเรื่องของค่าของชีพของผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เลยทำให้ทางเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการลดภาระผู้ปกครองนะครับมีในเรื่องของการออกมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับอันดับถัดมานะฮะก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับเราก็มีการเน้นย้ำว่านักเรียนของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามีหลากหลายกลุ่มนะฮะมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักเรียนเปราะบางนะครับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนนะครับนักเรียนที่ตกหล่นไปจากระบบฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็เร่งการทำงานเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในภาคการเรียนนี้อย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในมิติที่4เลยก็ถือว่าเป็นมิติที่เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะฮะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เองนะครับก็ทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้เน้นย้ำนะฮะถึงในเรื่องของความปลอดภัยในอาคารนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งทั้ง4มิติตรงนี้ครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมว่าถึงช่วงเวลาของการเปิดเทอมแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เน้นย้ำแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
11: ค่ะก็มีทั้ง4ด้านเลยที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปในโรงเรียนนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่มีหัวข้อหนึ่งค่ะท่านโฆษกคะอยากให้ท่านโฆษกลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการลดภาระค่าของชีพผู้ปกครองและนักเรียนทราบว่ามี7 มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
12: จริงๆเรื่องของมาตรการการลดค่าครองชีพเนี่ยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอเรียนผู้ฟังทุกท่านว่าเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความผันผวนแล้วก็มีในเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาด้วยนะครับเลยทำให้เวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะผู้ที่ต้องซื้อสิ่งของจำเป็นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงความราคาหรือว่าในเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งานนะครับก็เลยทำให้ทางกระทรวงเนี่ยครับก็เลยได้ออกเจ็ดมาตรการเร่งด่วนนะครับเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับโดยสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดหรือผ่อนผันค่าบำรุงการรักษาค่าบำรุงการศึกษานะครับขออภัยก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กระทรวงสามารถทำได้ในกรอบของเราเองนะครับก็คือในเรื่องของการผ่อนผันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ในเรื่องถัดมาก็เป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือว่าชุดเฉพาะอย่างเช่นชุดลูกเสือนะครับซึ่งชุดลูกเสือนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงนะเพราะว่าเป็นชุดที่เป็นยูนิฟอร์มเฉพาะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายชิ้นนะครับฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนแต่งตัวเพื่อไปเรียนในวันดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายจุดนะฮะก็เลยทำให้ทางเราก็เลยมองว่าตรงไหนที่ทางโรงเรียนเห็นควรปรับลดช่วยเหลือกับนักเรียนได้ก็จะดีมากๆในเรื่องของการลดค่าของชีพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นในเรื่องของการลดการใช้อุปกรณ์ที่สร้างภาระค่าใช้จ่ายเกินจำเป็นนะครับเรื่องสื่อการสอนเรื่องของอุปกรณ์ใดๆที่อาจจะไม่ได้จำเป็นต่อการเรียนมากนักก็อาจจะให้ลดในเรื่องของการซื้อตรงนี้ไปนะครับการงบหนังสือเสริมครับที่นอกเหนือจากหลักสูตรหลักนะฉะนั้นจริงๆตัวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะในหลายๆบทเรียนอยู่แล้วฉะนั้นการที่จะ เรียนรู้ด้วยสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์นั้นก็อาจจะต้องเว้นในช่วงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงครับการปรับลดกิจกรรมที่มีการเก็บเงินเพิ่ม นะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาเปิดเทอมไปสักพักก็จะมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องมีการใช้จ่ายของนักเรียนนะครับเช่นค่ากิจกรรมหรือค่าใดๆก็ตามฉะนั้นตรงนี้เราก็จะขอให้มีการผ่อนปรนในเรื่องของกิจกรรมที่ต้องใช้รายจ่ายเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการลดการมอบหมายโครงงานที่มีต้นทุนสูงนะครับก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีกิจกรรมการเรียนในวิชาเองก็ตามหรือนอกวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาวิจัยของนักเรียนฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาอยู่บนเนื้องานหรือชิ้นงานที่เราไม่ต้องลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจากที่พวกเราทุกคนก็ได้ผ่านช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนผ่านในยุคที่เข้ามาใช้เทคมากขึ้นแล้วนักเรียนคุณครูก็ใช้เทคทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราใช้เทคตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่าวัสดุค่ากระดาษหรือค่าเอกสารได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น7มาตรการที่ออกแล้วก็ครอบคลุมในทุกๆกิจกรรมนะครับในทุกๆชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนครับ
11: ค่ะก็คาดว่าทั้ง7มาตรการนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้นะคะ
12: ใช่ครับ
11: ค่ะท่านโฆษกคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาล่ะคะทั้งเรื่องจากภัยคุกคามทุกรูปแบบเลยทั้งจากภายนอกโรงเรียนหรือว่าภายในโรงเรียนเนี่ยเช่นการหลอกลวงการบูลลี่หรือการคุกคามทางเพศเนี่ยตรงนี้มีการเน้นย้ำไปกับโรงเรียนอย่างไรบ้างคะ
12: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงได้เหมือนเป็นวาระพูดคุยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ เราต้องการที่จะจัดการให้เด็ดขาดนะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นในเรื่องของความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับล่าสุดครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะฮะได้มีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพนักเรียนครูขึ้นมาอันนี้ผมอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังก่อนเลยว่าเรามีความจริงจังอย่างมากครับจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาข่าวทั้งในโลกออนไลน์หรือข่าวในชุมชนที่เห็นความรุนแรงหรือว่าความการคุกคามภายในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราต้องการที่จะระงับตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์ การกิตตินันท์นะครับเป็นท่านที่รับผิดชอบในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในตัวของสถานศึกษาเองนะครับซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดเทอมปี2569ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็สังคมไทยได้อย่างมากขึ้นว่าตัวกระทรวงเองนั้นได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนการทำในเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งนะครับภัยออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆเรามองไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นข่าวในกรณีของรถโดยสารที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งเราคิดว่าการที่เราออกมาตรการแบบนี้ออกมาครับจะเป็นการกำชับให้ผู้บริหารทุกๆคนทุกๆโรงเรียนนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องปลอดภัยเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นวาระที่กระทรวงศึกษาธิการต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกหน่วยงานครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านครูโศกนะคะฝากถึงครูอาจารย์และผู้ปกครองค่ะก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์หน้า
12: สำหรับสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์รวงทองนะครับอยากจะสื่อสารผ่านไปยังพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเราทำงานกันอย่างหนักเราทำงานกันบนความต้องการที่อยากจะเห็นคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ปลอดภัยและเราต้องการให้นักเรียนนั้นได้เรียนในสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในหลักสูตรที่มีคุณภาพครับตอนนี้ทางกระทรวงก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับทำงานกันอย่างต่อเนื่องบูรณาการทุกหน่วยงานเลยก็ว่าได้นะครับที่อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการศึกษาครับเพราะว่านักเรียนไทยทุกคนเยาวชนไทยทุกคนนะครับเขาคืออนาคตของประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานะอย่างไร นักเรียนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านถ้าเราคาดหวังว่าระบบการศึกษาไทยจะมีครูที่ดีมีเด็กที่มีคุณภาพแล้วสังคมที่เข้มแข็งนะครับผมคิดว่าในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนั้นคงไม่ได้เป็นแค่บทบาทความรับผิดชอบของคุณครูเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความรับผิดชอบร่วมของสังคมรอบข้างของทางโรงเรียนเองแล้วก็รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่เองนะครับเราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีจุดแข็งที่ดีมากๆแล้วก็นักเรียนไทยเนี่ยเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกๆท่านนะครับได้มามีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างระบบการศึกษาที่ดีแล้วก็ปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ผ่านมาให้จบในปัจจุบันให้ดีที่สุดครับ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
13: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
14: สวัสดีครับผมดร.ณัฐ ดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวกค่าค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
13: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เร่งพัฒนากำลังคนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: ข้อข่าวเล่าประเด็น
18: ท่ามกลางโลกยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของไวรัสในคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นวาระระดับชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาลและเงินในกระเป๋าของประชาชนพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการรับมือที่ประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งขบวนการสแกมเมอร์ที่การหลอกลวงประชาชนออนไลน์ยังคงมีสถิติสูงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มควบคุมได้ดีขึ้นจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนการโจมตีระบบภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน
19: คือเรื่องของคนถูกหลอกครับพวกสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของการโจมตีแฮกกิ้งต่างๆและซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของข้อมูลข่าวสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในเรื่องแรกดีขึ้นแนวโน้มในเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่จะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยที่เรามองว่ามันควบคุมได้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบการโจมตีใหม่ๆเข้ามามันจะมีระบบใหม่ๆไหมแล้วระบบใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสได้อีกที่มันจะถูกโจมตี
18: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แค่การมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่คือคนเพราะการจะมีระบบที่เข้มแข็งและไปให้ถึงจุดนั้นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่มาของหลักสูตร Exclusive CISO ที่ไม่ได้เน้นเพียงการแค่สอนทักษะเทคนิคเหมือนนักรบไซเบอร์ทั่วไ แต่เน้นการสร้างผู้บริหารที่เข้าใจทั้งเป้าหมายองค์กรและข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อวางผังและแผนงานให้องค์กรขับเคลื่อนไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารในหลายภาคส่วน
19: หลักสูตร Executive CISO เนี่ยครับเป็นความมุ่งหวังของประเทศนะครับเพราะว่าในตอนที่เรามีกฎหมายมีพรบออกมาเนี่ยนะครับเรากำหนดได้แค่ว่าเราอยากไปให้ถึงไหนแต่ในการจะทำให้มันได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยมันต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้กับหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับทำยังไงจะให้ถึงหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานที่มันสำเร็จแล้วมันปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหลักสูตรนี้ครับก็คือการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเข้าใจเป้าหมายองค์กรตนเองแล้วการที่จะทำให้มันถึงผลลัพธ์แล้วก็ดูแลปกป้องข้อมูลสวัสดิการบริการเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย
18: ดังนั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นภารกิจร่วมกันที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายรัฐที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้นำที่พร้อมจะปรับตัวและเข้าใจภัยคุกคามในโลกอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
20: รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบและราคาข้าวตกต่ำเพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกในประเทศกลับต้องเผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นและราคาผลผลิตที่ไม่เสถียรตามกลไกตลาดโลกอีกทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินสะสมและสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกรจากปัญหาดังกล่าวสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้จัดการประชุมสามัญประจำปีขึ้นเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรกรจาก57จังหวัดเข้าร่วมเพื่อสะท้อนปัญหาการปลูกข้าวและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรับมือและขับเคลื่อนแผนงานนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยยอมรับว่าสิ่งที่ชาวนากำลังเผชิญคือวิกฤตราคาพลังงานราคาปุ๋ยการบริหารจัดการแหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนการผลิตข้าวที่ชาวนายังคงต้องแบกรับจึงอยากให้ภาครัฐใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอสีมาตรการเร่งด่วนได้แก่การพยุงราคาข้าวเปลือกไม่ให้ต่ำกว่าต้นทุนการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและพลังงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับตลาดและการบริหารจัดการน้ำรองรับความเสี่ยงภัยแล้งเพื่อให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
22: เกษตรกรที่แบกรับภาระเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งน้ำมันเนี่ยเยอะและราคาข้าวก็ลงวันนี้เหลือ 5,000 กว่าบาทเองมันห้าพันห้า 6,000 ไม่ขึ้นเลยวันนี้ว่าชาวนาเราจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าแบกรับภาระเยอะมากมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าไปไม่ไหวเพราะว่านี่ถึงก็เยอะแยะอะไรเงี้ยถ้ามันวิกฤตแบบนี้เขาสู้ไม่ไหวอ่ะเขาก็คงจะอยู่ไม่ได้
21: การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรเช่นกันประกอบด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวและนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าภาครัฐจะเข้ามาดูแลข้าวทั้งระบบและจะนำข้อเสนอของชาวนาไปจัดทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขณะที่ปัญหาด้านราคาข้าวตกต่ำมั่นใจว่าจะดีขึ้นเพราะการทำงานของรัฐบาลจะมีความร่วมมือตั้งแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นต้นทางการผลิตกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นปลายทางของการตลาดและตั้งเป้าราคาข้าวขาวเกี่ยวสดในปีนี้จะต้องขายให้ได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันราคาข้าวขาวเกี่ยวสดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทต่อตันซึ่งหากขับเคลื่อนโครงการข้าวปราณีสำเร็จเชื่อว่าในอนาคตราคาข้าวจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอน
23: ทางสมาคมเองก็มีข้อแนะนำข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปเราก็จะรับไปแล้วก็พยายามจะดูว่าเราสามารถจะตอบสนองได้อะไรอย่างไรในส่วนที่เราทำในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าระยะสั้นเร่งด่วนก็คือไปซื้อซับออกมาซื้อนำตลาดทำราคาสูงเพื่อที่จะทำให้เราได้ราคาให้ดีที่สุด ในระยะกลางก็คือต้องมาเน้นในเรื่องของการทำข้าวแปรรูปข้าวประณีตนะคะทำให้มันมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นระยะยาวก็ต้องมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตถามว่าครั้งนี้จะต่างกับครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็คือว่านโยบายของรัฐปีนี้ค่ะเราทำงานกันเป็นระบบคลัสเตอร์เราสังเกตเห็นว่าเราจะไม่ได้ทำงานกันต่างคนต่างทำตอนนี้ที่เราทำคือเราคุยกันก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปมอบให้กับชาวนาได้โดยตรง
21: จากเสียงสะท้อนของภาคเกษตรกรและท่าทีการตอบรับข้อเรียกร้องของหน่วยงานภาครัฐเชื่อมั่นว่าข้อเสนอของเกษตรกรจะนำไปสู่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่สะสมมาอย่างยาวนานเบาบางลงสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน

0: กฎกระทรวงใหม่ออกแล้วให้เปลี่ยนสีเครื่องแบบตำรวจเป็นสีน้ำเงินแกมเทาจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเพียงการรวบรวมเครื่องแบบทั้ง60ชุดให้เป็นระบบตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565โดยสำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่างกฎกระทรวงรวบรวมเครื่องแบบทุกชนิดที่ใช้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเครื่องแบบปกติ18ชุดและเครื่องแบบพิเศษ42ชุดรวม60ชุดโดยยังคงใช้สีกากีพระราชทานสนว.01เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สีน้ำเงินแกมเทาแต่อย่างใดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th หรือโทรสายด่วน1599เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโกความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
5: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
4: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโกแล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
5: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
4: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆกัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
7: ครับ
8: ข่าวใหญ่วันนี้มีหลายเรื่องเรื่องไทยกัมพูชานายกไทยได้พบกับคุณมาเด็ดพบกันต่อหน้าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนแล้วเป็นผู้ประสานงานให้ได้พบกันพบกันครั้งแรกตั้งแต่ยกเลิก MOU แล้วก็จะมีการหารือกันนอกรอบด้วยอนุทินถก3ฝ่ายปมชายแดนยันคุยคุณมาเน็ตยึดหลักการลุ้นฟื้นความสัมพันธ์2ชาติมีภาพที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์ยืนอยู่กลางนายกไทยกับกัมพูชาขนาบข้างจับมือกันวาทะของนายกไทยก็คือว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทีนี้ข่าวใหญ่บ้านเราอยู่ทางนี้ 2-3 เรื่องข่าวพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านอนุทินฉับไวทูลเกล้าพ.ร.ก.เงินกู้แล้วมุมของฝ่ายค้านพรรคประชาชนผนึกประชาธิปัตย์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้พ.ร.ก.กู้เงินส่อขัดกฎหมายประเด็นที่ยังไม่หายไปแต่ยังอยู่เป็นข่าวใหญ่อยู่ก็เรื่องแลนด์บริดจ์จี้รัฐบาลถอยแลนด์บริดจ์ภาคประชาชนลงชื่อค้านเครือข่าย14จังหวัดภาคใต้ออกโรงต้านนายกอนุทินลั่นไม่สนเสียงปั่นประเด็นคนละครึ่งพลัส25พฤษภาลงทะเบียน43ล้านคนได้เฮแบ่งจ่าย2เฟสครั้งละ 2,000 ข่าวต่างประเทศกลับไปกลับมาในภาวะความผันผวนวันนี้ทรัมป์ชี้สงครามใกล้ยุติอิหร่านดูข้อเสนอสันติภาพนั่นข่าวเมื่อวานแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนกลับมาตึงเครียดอีก ส่วนราคาน้ำมันดิบนั่นเนี่ยปรับขึ้นปรับลงราคาน้ำมันดิบก็ปรับขึ้นปรับลงเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดครับ
7: ครับผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้ประชุมกับทีมงานและผู้บริหารของกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ให้เครดิตทีมงานนะครับว่าถ้ามีคะแนนเต็ม10นี่ให้8เลยตัวท่านนี่เอา5ก็พอครับส่วนเรื่องการลงสมัครผู้ว่ากทมรอบ2คุณชัดชาติใช้คำว่ามีแนวโน้มสูงครับเรื่องของคุณทักษิณวันนี้พาดหัวใหญ่ในข่าวสดบอกว่าชินวัตรรอคึกคักรับทักษิณคุณหญิงอ้อลูกพร้อมหลานๆทั้ง7คนก็ตั้งตารอเจ๊แดงกับญาติก็มากันครบ11พฤษภาคมครับเรื่องของสสกมลศักดิ์ที่ถูกลอบยิงเมื่อวานนี้ส่งทนายมายื่นหนังสือถึงผบ.ตร.ให้กำชับการทำงานของพนักงานสอบสวนและก็เร่งรัดการดำเนินคดีครับเรื่องเกี่ยวกับปลากระป๋องไม่ตรงปกปิดโรงงานปลากระป๋องยัดไส้ชั่วคราวฐานผลิตอาหารปลอมขณะที่สคบก็ออกตรวจทั่วประเทศครับคุณสภาพ
8: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
10: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
9: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
10: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณภาพ
13: เอาใครที่สนใจติดตามข่าวไทยกัมพูชาจะสรุปประเด็นให้ได้เห็นภาพเห็นประเด็นล่าสุดมีหัวข่าวอนุทินหุนมาเน็ตจับมือฟื้นสัมพันธ์ไทยกัมพูชาสรุปก็คือนายกไทยกับกัมพูชาได้พบกันต่อหน้าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเราควรจะรู้เรื่องนี้ยังไงหนึ่งดูจากหัวข่าวนี้อนุทินถกสามฝ่ายปมชายแดนยันยึกหลักการลุ้นความสัมพันธ์สองชาติดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหลักใหญ่ใจความอยู่ตรงนี้ถ้าดูคำพูดของนายกอนุทินที่เป็นแกนหลักก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติแล้วก็ย้ำว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายและยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันมองไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตและความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายพอระดับผู้นำประเทศส่งสัญญาณแบบนี้จากนี้ไปก็จะเป็นยังไงต่อในทางปฏิบัติต้องทำยังไงไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่าย มีจุดร่วมและสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งอันนี้นายกบอกว่าในระหว่างการดำเนินการทั้งสองฝ่ายควรจะสื่อสารกันโดยตรงให้มากขึ้นในทุกระดับเพื่อช่วยลดช่องว่างความไม่เข้าใจทีนี้ส่วนประเด็นที่ผมคิดว่าคนไทยยังกังวลและแคลงใจก็คือเรื่องเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลนายกได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นเหล่านี้บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนี่คือประเด็นที่คนไทยให้ความสนใจมาหลายเดือนว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาจะจบยังไงผมคิดว่าคนไทยมากที่คิดว่ากัมพูชาไว้ใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้ระวังอย่าไปหลงกลกัมพูชาอยากจะบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของเราก็รู้ครับว่าคนไทยคิดยังไงห่วงอะไรเราห่วงได้แต่อย่ากังวลมากเอาเป็นว่าเราก็รู้ทันครับคุณธราพงศ์ว่ากัมพูชาเป็นยังไงต่อไปนี้เมื่อยกเลิก MOU แล้วก็ต้องเจรจากันในกรอบใหม่ที่มาแทน MOUและหวังว่าเมื่อทิศทางข่าวมาแบบนี้สถานการณ์แนวชายแดนก็น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีตามไปด้วยนะ
12: ครับ
13: เพราะทุกวันนี้มันยังไม่จบอ่ะมันมีการยั่วยุจากทหารกัมพูชาให้คนไทยหงุดหงิดรำคาญการทำอีเวนต์บ้าๆบอๆของทหารกัมพูชาก็น่าจะหยุดได้น่าจะมีการสั่งการลงมามีปัญหาอะไรจากนี้ไปก็ไปคุยกันในกรอบใหม่ของ UN
12: ครับ
13: อันเนี้ยก็ถือว่าเอาเถอะเป็นทิศทางที่ดีถือว่าเป็นข่าวดีเป็นทิศทางดีคุณธราพงศ
12: ์ครับ
13: นี่เรื่องไทยกัมพูชาเอาสรุปสั้นๆแค่นี
12: ้ครับเอาทีนี้มาถึงเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งรวมเอาคนละครึ่งกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาอยู่ในโครงการนี้เมื่อวานนี้มีความชัดเจนจากทางฝ่ายรัฐบาลจากปากของรองนายกเอกนิติธันประภาสครับไปพูดในงาน Money Expo จะสรุปประเด็นอย่างนี้ครับว่าโครงการนี้จะให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมอันนี้ทั้งสองโครงการนะครับ

0: กว่าเมื่อวานนี้คุณเอกนิติบอกว่าประมาณ30ล้านคนครับวงเงินที่จะได้ก็คนละ 4,000 บาทเป็นเวลา4เดือนแต่ว่าวิธีการโอนเงินเข้าเนี่ยใหม่ครับคือให้วงเงิน 2,000 บาท2เดือนก็แปลว่าช่วงแรกเนี่ยโอนเข้าไปก่อนมิถุนากรกฎาที่จะได้ใช้กันนี้นะครับ2,000 บาท2เดือนนี่นะครับนะแต่ว่าการใช้จ่ายเนี่ยจะให้เดือนละ 1,000 บาทอ้าวทีนี้สัดส่วนก็ยังเหมือนเดิมครับรัฐออกให้60ประชาชนผู้ได้สิทธิ์ออกเอง40ครับนั่นคือคนละครึ่งอ้าวทีนี้ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยได้รับอยู่แล้ว300บาทรัฐจะเพิ่มให้อีก700บาทก็จะเป็น 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้คนละครึ่งนะครับคือ 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสินค้าราคาเท่าไหร่ท่านต้องจ่ายตามนั้นครับอันนี้จะให้กับผู้ที่มีฐานข้อมูลเดิมอยู่ณขณะนี้13ล้าน2แสนกว่าคน13ล้าน2แสนกว่าคนเนี่ยใน2เดือนเอาไปเลยนะครับทีนี้เข้าสู่เฟส2สิงหาคมถึงกันยายนคนละครึ่งพัดก็จะมาอีกเป็นเวลาอีก2เดือนรวม 2,000 บาทนะครับแต่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้มีเสียวแล้วครับเพราะว่าเขาจะตรวจสอบฐานข้อมูลใหม่จากการลงทะเบียนใหม่ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไหมเป็นคนจนจริงไหมมีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีไหมนะครับถ้าใครยังอยู่ในสิทธินี้ก็จะได้สิทธินั้นต่อไปแต่ถ้าใครตรวจสอบแล้วประมวลข้อมูลใหม่แล้วเป็นผู้ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยก็จะไปลุ้นเอาสิทธิ์เข้าโครงการคนละครึ่งใน2เดือนที่เหลือครับนี่คือในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับเอาคราวนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคราวนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมครับคือของเดิมเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไปใช้สิทธิ์ในร้านธงฟ้าครับส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็จะไปใช้สิทธิ์ในร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการคราวนี้เปลี่ยนใหม่ครับใช้สิทธิ์กันได้2แบบเลยครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปใช้สิทธิ์ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่เขาจะเรียกว่าไทยช่วยไทยพลัดนี้ได้เลยครับส่วนผู้คนละครึ่งก็ไปใช้สิทธิ์ในธงฟ้าได้อยู่แล้วนะครับนี่คือความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นครับคุณสุภาพครับ
1: เรื่องของปุ๋ยมีผู้รู้ที่เกี่ยวข้องเขาบอกจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาถ้าเปรียบเทียบว่าน้ำมันขึ้นราคาดีเซลขึ้นราคากับปุ๋ยขึ้นราคาและปุ๋ยขาดแคลนเนี่ยเขาบอกอันหลังเดือดร้อนเดือดร้อนสำหรับชาวสวนชาวไร่ชาวนามากกว่าน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยมันก็กระทบแค่ว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่าปุ๋ยแพงและปุ๋ยขาดเนี่ยถ้าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยปุ๋ยแพงเนี่ยมันต้นทุนมันเพิ่มขึ้นมามากนะเกือบเท่าตัว
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนั้นเรื่องแพงแต่ถ้ามันขาดแล้วก็จะมีปัญหาว่าเราพยายามจะให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนเนี่ยซึ่งประสิทธิภาพมันไม่เหมือนเดิมเ

0: มือนกันแล้วมันจะส่งผลต่อผลผลิตของชาวสวนชาวไร่ชาวนาแล้วมันจะส่งผลไปถึงการส่งออกอย่างข้าวเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งมันมีปัญหาการส่งออกก็มีปัญหาเงินเข้าประเทศก็มีปัญหาพืชผักผลไม้บางเจ้าชาวสวนชาวไร่บอกว่าถ้าถึงจุดหนึ่งต้นทุนมันแพงขึ้นมามากแล้วราคาขาดทุนเขาก็หยุดปลูกหยุดทำอันนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วอย่าไปคิดว่ามันจะไม่ถึงจุดนั้นนะตอนนี้น้ำมันดีเซลขึ้นราคา10กว่าเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยขึ้นราคาเป็นเท่าตัวฉะนั้นความเดือดร้อนจากเรื่องปุ๋ยเนี่ยจะกระทบในภาพรวมภาพกว้างของประเทศมากกว่าอันที่สองเขาบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องไม่ทำเด็ดขาดคืออย่าใช้วิธีการแจกปุ๋ยเพราะว่ามันจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ปลูกชาวสวนชาวไร่ชาวนาเราคนกรุงเทพเราไม่รู้หรอกอย่างข้าวเนี่ยข้าวแต่ละชนิดแต่ละพันธุ์เนี่ยต้องการปุ๋ยไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: อย่าไปคิดว่าเหมือนกันแล้วเอาไปแจกแล้วถ้าเขาใช้ไม่ได้เขาไม่ใช้ก็ไปกองอยู่เบอร์บาแล้วการใส่ปุ๋ยก็ไม่ใช่ว่าใส่พืชครั้งเดียวอันเดียวกันเนี่ยใส่ปุ๋ยแบบเดียวกันตลอดตอนหว่านไถปลูกใส่ปุ๋ยอีกแบบนึงตอนที่มันจะออกดอกออกผลก็ต้องใส่ปุ๋ยอีกแบบนึงอีกสูตรนึง
1: เ
0: หล่านี้เป็นต้นมันไม่ใช่ว่าสูตรเดียวแล้วใช้ได้กับพืชแบบเดียวกันได้ทั้งหมดนะมันมีรายละเอียดมากแล้วถ้าอย่างนี้ไปแจกไม่ตรงกับที่เขาต้องการก็ไม่มีประโยชน์รัฐบาลก็เสียเงินปุ๋ยก็ไม่ได้นำไปใช้มันเคยมีตัวอย่างมาแล้วที่นำไปกองกันไว้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ฉะนั้นต้องคิดวิธีจะเยียวยากันยังไงก็แล้วแต่อย่าไปให้ชาวนาชาวสวนชาวไร่ชาวนาอย่าเอาปุ๋ยไปแจก
1: ครับ
0: ไม่ตรงกับความต้องการผมฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องปุ๋ยจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องน้ำมันเพราะน้ำมันมันแค่ว่ามันแพงแต่มันไม่ขาดปุ๋ยมันทำท่าว่ามันจะขาด
1: ครับ
0: มันจะไม่ทันช่วงกันกับความต้องการที่มีอยู่เนี่ยนะเรื่องมันลึกลับซับซ้อนเยอะเรื่องปุ๋ยเนี่ย
1: คือที่เราได้ติดตามข่าวมานี่ครับคุณสุภาพเรื่องน้ำมันเนี่ยมันเหมือนกับทรงตัวแล้ว
0: ม
1: ันเหมือนกับทรงตัวแล้วบางวันนี่เราฟังว่าการกลั่นน้ำมันเนี่ยมากเกินกว่าที่จะเก็บไว้ในสต็อกด้วยซ้ำไปอยากจะรีบระบายด้วยซ้ำไปนะแต่เรื่องปุ๋ยเนี่ยมันยังมีลูกเสียวอยู่ครับ
0: อ้าวพักก่อนแล้วกลับมาประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้า กัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
8: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
7: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
8: บริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
7: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
3: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank เหรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
3: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
12: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เรื่องแลนด์บริดจ์ถึงแม้ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษารายละเอียดให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าข่าวมันยังไม่จบกระบวนนายกอนุทินก็ยังถูกถามเรื่องนี้ก่อนจะเดินทางไปประชุมอาเซียนถามเรื่องมีการเก็งกำไรกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่กันแล้วนายกบอกว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครโครงการนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้บริบทก็เปลี่ยนไปการศึกษาที่เคยมีในอดีตก็อยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่ง ตอนนี้เราก็ต้องมาหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคสามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้เราพยายามจะเสริมศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปถามว่าสิ่งที่กระแสสังคมกำลังปั่นกันอยู่ในเวลานี้เป็นเรื่องของสัมปทานที่ให้กับนักลงทุนคุณอนุทินก็พูดบอกว่าพอพูดปั่นกันรัฐบาลไม่ฟังเสียงปั่นและไม่เกี่ยวกับการที่อาจจะให้ต่างชาติมาเช่าที่99ปีในการลงทุนแลนด์บริดจ์เมื่อถามว่าฝ่ายค้านออกมาค้านตั้งแต่ต้นจะทำให้โครงการสะดุดไหมนายกบอกว่ายังไม่ได้เริ่มก็ต้องศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหากผลการศึกษาออกมาเราก็ต้องตัดสินใจผลการศึกษาที่เป็นปัจจุบันให้มากขึ้นย้ำเรื่องให้สัมปทานที่ดินกับนักลงทุนต่างชาตินั้นเนี่ยทุกอย่างอยู่บนผลของการศึกษาต้องฟังเสียงประชาชนตนได้กำชับให้คณะกรรมการมีภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วยทีนี้ฝ่ายค้านก็มีความเห็นซ้ำๆนั่นแหละแต่ว่าที่ใหม่ขึ้นมานี่เมื่อวานนี้เครือข่ายองค์กรชุมชน14จังหวัดภาคใต้ออกแถลงการเรื่องรัฐบาลต้องทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์และแนวความคิดให้ทุนต่างชาติมาเช่าที่ดิน99ปีแถลงการบอกว่านโยบายโครงการแลนด์บริดจ์และการผลักดันร่างพรบ.ระเบียบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้กำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักจากสังคมทั้งภาคประชาชนสื่อมวลชนและนักวิชาการถึงความไม่คุ้มทุนในการก่อสร้างกับโครงการหรือแม้แต่โลจิสติกก็ยังความเสี่ยงที่ไร้อนาคตอาจจะกลายเป็นการยกผืนแผ่นดินภาคใต้ให้โครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรร่วม 100,000 ไร่ให้กับนายทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนมากกว่า99ปีที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายอันนี้ส่วนฝ่ายประธานวิปรัฐบาลก็มีหน้าที่อธิบายก็ใกล้เคียงกับที่เคยอธิบายมาแล้วฉะนั้นเวลาเราติดตามข่าวพวกนี้ก็ต้องทนฟังที่มันซ้ำๆข่าวซ้ำๆเรื่องโครงการแบบนี้เนี่ยคนไทยจะแบ่งเป็น 2-3 ประเภทนะคือประเภทหนึ่งที่เห็นด้วยกับทุกมิติของการพัฒนาประเทศชาติจะพัฒนาเขาวางแผนจะพัฒนากันยังไงเนี่ยเห็นด้วยหมดเพราะถือว่าเป็นการพัฒนาประเทศกับประเภทที่2จะเป็นนักอนุรักษ์นักสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองผู้บริโภคคนประเภทนี้เขาจะห่วงปัญหาโน่นปัญหานี่เยอะมากปัญหาที่ชาวบ้านทั่วๆไปเฉยๆเนี่ยแต่คนประเภทนี้ห่วงและออกมาคัดค้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความถูกเอาเปรียบเรื่องของชาวบ้านที่ต้องเสียผลประโยชน์อะไรพวกนี
1: ้
0: คนพวกนี้จะทำหน้าที่แทนประชาชนกับอีกประเภทหนึ่งก็คือยังไงก็ได้คุณตลาดผมเฉยๆผมเนี่ยทำข่าวมันยาวนานก็ได้เห็นว่าแต่ละโครงการก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันคนที่ออกมาคัดค้านก็เป็นองค์กรที่ซ้ำๆคนที่ออกมาเชียร์ก็เป็นองค์กรที่ซ้ำๆคนที่ยังไงก็ได้เขาก็อยู่ของเขาติดตามข่าวถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ติดตามว่าเขาจะเอาอย่างไรฉะนั้นสุดท้ายบทสรุปของแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ต้องรอผลการศึกษา90วันทีนี้ถ้า90วันแล้วยังไม่เสร็จก็อาจจะยืดต่อไปอีก แล้วคอยดูสถานการณ์ว่ามันจะกระทบไปถึงแบบไหนยังไงบางเรื่องเนี่ยพอเริ่มต้นมันดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ผลกระทบเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งอันโน้นโผล่มาอันนี้โผล่มาอันนั่นโผล่มาและมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในอดีตเนี่ยบางเรื่องบางโครงการมันใหญ่ถึงกระทั่งทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้ล้มซะง่ายๆก็โดยเรื่องที่ว่าเหล่านั้นล้มทั้งที่ไม่ควรจะมีเหตุผลจะล้มแต่ว่าเมื่ออารมณ์คนความรู้สึกคนมันแห่กันไปในทิศทางว่าไม่เอาการอธิบายในเหตุผลที่เป็นตรรกะดีๆเนี่ยไม่ฟังหลายโครงการก็ล้มหลายโครงการก็ถูกเผาหลายโครงการทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้ถึงขั้นรัฐบาลล้มเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: มันเคยมีเรื่องทำนองนี้มันมีมาหลายเรื่องแล้วนะในสังคมไทยเนี่ยคุณตุลาพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เอามาฟังเรื่องของผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ครับมี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือพูดถึงการทำงานใน4ปีที่ผ่านมาพูดถึงทีมงานกับเรื่องที่2เรื่องอนาคตทางการเมืองประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกทม.เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง4ปีนะครับผู้ว่าชาชานี้จะครบ4ปีในวันที่21พฤษภาคมนะครับเริ่มจากพูดถึงทีมงานที่ทำงานมาด้วยกันบอกมีความสุขมากขอบคุณทุกคนที่ทำงานมาด้วยกันแล้วก็ให้เครดิตทีมงานนะว่าถ้ามี10คะแนนนี่ให้8เลยสำหรับทีมงานที่ทำงานด้วยกันนี่นะครับทีมงานก็ทีมรองผู้ว่าทีมที่ปรึกษานะครับตัวท่านเองนี่บอกว่าเอา5คะแนนก็พอครับแล้วก็พูดถึงผลงานการทำงานที่ผ่านมาทั้งเรื่องการแก้ปัญหาคนไร้บ้านพาคนเข้าไปอยู่บ้านอิ่มสุขได้มากพอสมควรเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งเกิดคนต่างด้าวแล้วก็ฝากถึงทุกคนที่เป็นฝ่ายประจำครับว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ขอให้ทุกคนวางตัวเป็นกลางไม่ต้องเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้ว่าจะรู้จักรักใครเป็นพิเศษก็ตามแต่นะครับกับอีกอันหนึ่งพูดถึงเรื่องการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครคือมีรายได้เกินกว่างบประมาณ 5,000 ล้านบาทนี้นะครับอันนี้ท่านบอกว่าก็เกิดจากการประหยัดค่าใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพไอ้เงินที่มันเกินงบประมาณมานี่นะครับก็จะเป็นเงินสะสมเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายยามขาดท่านใช้คำว่าเงินในตุ่ม 5,000 ล้านบาทนี้ก็จะเอาไปใส่ไว้ในตุ่มครับแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้ว่าชัดชาติพูดแล้วเนี่ยท่านเป็นสุภาพบุรุษครับคุณสุภาพคือเงินรายได้ที่เกินกว่างบประมาณ 5,000 ล้านบาทนี้นะครับท่านยอมรับครับว่าเป็นเงินที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีจากผู้บริหารชุดก่อนๆแล้วท่านก็มาบริหารจัดการต่อจนเกิดประสิทธิภาพครับแปลว่าท่านไม่เคลมคนเดียวครับให้เครดิตผู้ว่าชุดก่อนๆด้วยนะครับ
0: ผู้ว่าที่เริ่มต้นเก็บเงินไว้แบบนี้เนี่ยคือผู้ว่าพลตรีจำลองศรีเมืองคุณประพงศ์ท่านใช้เงินเท่าที่จำเป็นมัธยัสถ์เก็บไว้ตอนท่านพ้นหน้าที่ไปก็เงินเหลือซึ่งในทางการเมืองก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนเห็นด้วยก็บอกว่าดีที่ไม่เอาเงินไปถลุงในเรื่องที่ไม่จำเป็นเก็บไว้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าตรรกะแบบนี้เนี่ยไม่ดีคนพจนักบริหารควรจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ไปทำเอาเงินไปทำโครงการที่เป็นประโยชน์อย่าไปคิดเอาแต่ประหยัดแล้วโครงการมันไม่เกิด มันก็ไม่เป็นประโยชน์อันนี้ก็คิดอีกแบบนึงนะ
1: ครับ
0: ก็ในทางบริหารเนี่ยมันคิดได้ทั้งสองมุม
1: อย่าลืมว่ากทม.นี่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายก็คือต้องใช้หนี้ BTS อยู่ 5-6 หมื่นล้านนะครับ
0: ครับ
1: นั่นคือภาระค่าใช้จ่ายที่กทม.ต้องจ่ายนะครับครับ
0: เมื่อวานนี้เขาคล้ายๆกับผู้ว่าได้พูดถึงหลายปัญหาที่พยายามทำแล้วมันยังไปไม่สุดเช่นยกตัวอย่างว่าปัญหาคนไร้บ้านมันก็ดีขึ้นนะเรามีบ้านอิ่มใจยังรับเพิ่มได้อยู่ขอให้ไปดูให้มันเข้มข้นขึ้นพูดถึงเรื่องหาบเร่แผงรอยหาบเร่เป็นช่วงที่เปลี่ยนผู้บริหารอาจจะอาศัยช่องว่างช่องโหว่อย่าบอกว่าให้รอผู้บริหารชุดใหม่แล้วมาจัดการให้เราต้องใช้แนวทางปฏิบัติเดิมไปก่อนเรื่องแผงลอยซึ่งมันดีขึ้นหลายจุดจริงๆนะคุณธ
1: ร
0: พงศ
1: ์ครับ
0: ผมเนี่ยจะขับรถผ่านสุขุมวิทที่เคยอิเลเคคาอยู่แถวๆซอยนานาแถวๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นระเบียบมากขึ้นคนฝรั่งต่างชาติก็เดินไปเดินมาบนฟุตบาทก็เรียบและสะอาดมากขึ้นเพราะปูใหม่ไฟก็สว่างขึ้นหาบเร่มีแต่ไม่เกะกะมีอยู่ไม่กี่เจ้าไม่เกะกะเขาจัดระเบียบที่กังวลอยู่โครงการก่อสร้างคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตรงถนนราชดำเนินหรือถนนบรรทัดทองต้องเร่งไปตรวจสอบปัจจุบันมี12จุดที่มีการท่วมไปแล้วจึงต้องป้องกันฝากเรื่องลอกท่อเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักเป็นพิเศษหลายจุดนอกจากนี้ก็ให้สำนักการระบายน้ำติดตามเร่งรัดผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผนโดยเฉพาะโครงการระบบรวมน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีเพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการแจ้งเกิดต่างด้าวผู้ว่าก็ฝากให้ผู้อำนวยการเขตไปสำรวจว่าการจดทะเบียนต่างด้าวมีความรัดกุมหรือไม่และมอบหมายให้ปลัดกทม.หามาตรการให้ครอบคลุมขึ้นโดยเฉพาะเขตที่มีการจดทะเบียนต่างด้าวมากกว่าปกติอันนี้ก็เหมือนบอกให้รู้ว่างานที่ทำที่ค้างๆอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างและจะยังไงต
1: ่
0: อถ้ามองในมุมกลับก็เหมือนกับบอกเป็นการหาเสียงว่าเรื่องพวกนี้ทำคาราคาซังอยู่นะเข้ามาก็จะทำต่อแต่ไม่ถ้าไม่เข้ามาคนมาเป็นผู้ว่าก็ต้องสานต่อยังไงนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งบางทีคนก็บอกว่า4ปีของคุณชัดชาติเนี่ยทำแต่เรื่องเส้นเลือดฝอยไม่ทำเส้นเลือดใหญ่คือไม่มีโครงการใหญ่ๆว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: ทีมงานที่จะเข้ามาใหม่ถ้าได้มาเป็นผู้ว่าอีกทีนี้ครับท่านชาติชาติบอกว่าจะใช้ชุดเดิมครับก็มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันลุยด้วยกันแต่อาจจะมีเพิ่มเติมก็คือที่ปรึกษาอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมครับคุณธรา
0: ก็บางคนเขาก็ไม่เอาบอกพ่อแล้วแต่ผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าให้ไปต่อโดยพร้อมๆกันแต่ถ้าเขาไม่เอาก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: อันนี้หมายถึงทีมที่ปรึกษานะ
1: ครับ
0: แต่บางคนเขาก็สุจริตเขารำคาญคือในทีมที่ปรึกษาก็ไม่ได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดนะแล้วทีมที่ปรึกษาเนี่ยผู้ว่าหลายยุคหลายสมัยแล้วเนี่ย เดี้ยงเพราะทีมที่ปรึกษาเพราะทีมที่ปรึกษาบางคนบางชุดไปหาผลประโยชน์เอาตำแหน่งที่ปรึกษาไปหาผลประโยชน์แล้วคนที่เขาจ่ายผลประโยชน์เขาก็รู้ว่าที่ปรึกษาคนนั้นใกล้ชิดกับผู้บริหารจริงพูดอะไรผู้บริหารก็ฟังอ้าวถ้ามีเครดิตขนาดนั้นเนี่ยจะมีคนยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะนะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ว่าชัดชาติต้องทบทวนคือต้องแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้คนที่สุดจริตใจเขาจะไม่เอาด้วยแต่โดยหลักแล้วเนี่ยผู้ว่าชัดชาติบอกเดินหน้าต่อแต่จริงก็มีคนวิ่งเต้นเยอะเนี่ยที่จะเป็นที่ปรึกษาทีมที่ปรึกษาโน่นนี่นั่นเนี่ยอ้าวดูข่าวอื่นคุณระบง
1: เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซเมื่อคืนนี่ครับคุณจิภาพคืออันที่หนึ่งเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่าเป็นการตอบโต้กันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เจรจาหยุดยิงกัน1เดือนนะครับ
0: อ
1: ันที่สองเนี่ยเหตุการณ์สงบแล้วฝ่ายอิหร่านก็บอกว่าปกติแล้วแต่ทีนี้ของทรัมป์นี่สิครับทำแกอ้างว่ามันเป็นแค่การหยอกล้อกันเท่านั้นครับคุณจุ๊บ
0: แ
1: ค่หยอกล้อกันเท่านั้น
0: ก็พูดไม่ออกคุณตาลาผมดูเรื่องนี้ดีกว่าชูบำเพ็ญประโยชน์แทนติดคุกเนี่ยที่มาที่ไปก็คือคุณกรวีในฐานะประธานวิปพร้อมด้วยส.ส.พรรคเพื่อไทยไปยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านรองมัลลิการองคนที่หนึ่งไปยื่นเพื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่าประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมโดยเฉพาะคนยากคนจนคือกรณีที่ศาลได้มีการพิพากษาลงโทษกักขังจำเลยสิ่งที่สามารถที่จะดำเนินการได้คือศาลจะสั่งปรับในกรณีถ้ามีโทษปรับแต่ว่าถ้าปรากฏว่าจำเลยคนนั้นไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าปรับศาลจะให้มีการไปกักขังแทนการจ่ายค่าปรับคิดเป็นวันละ500บาทต่อวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้ผู้คนจำนวนมากที่เป็นคนยากคนจนเนี่ยแล้วถูกพิพากษาลงโทษให้จ่ายภาคกลับแล้วเขาไม่มีเงินเนี่ยเขาก็ต้องถูกควบคุมตัวถูกขังสูญเสียอิสรภาพเรื่องนี้ทำให้พรรคภูมิใจไทยได้เห็นว่าควรจะแก้ปัญหาให้ประชาชนก็ต้องแก้กฎหมายแทนที่จะเอาตัวไปขังคุกแก้ยังไงคุณสุภชัยบอกว่าอาจจะเสนอแนวทางให้คนเหล่านี้ไปบำเพ็ญประโยชน์แทนซึ่งจะมีเสนอขอแก้ไป2มาตราตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็เชื่อว่าพรรคการเมืองในสภาจะเห็นพ้องกับกฎหมายฉบับนี้ถ้ามีการบรรจุกฎหมายฉบับนี้โดยเร็วก็จะสามารถพิจารณา3วาระรวดได้อันนี้ก็ผมว่าใครก็เชียร์ทั้งนั้นน่ะให้เขาไปทำงานวันหนึ่งเนี่ยเขาไปทำงาน1วันสมมติตัดสิน1เดือนก็ไปทำงานบำเพ็ญประโยชน์30วันดีกว่าไปติดคุก30วันเพราะไม่มีเงินจ่ายสิทธิเสรีภาพเนี่ยสำคัญนะคุณสำคัญกว่าเงินยากดีมีจนคนเราเนี่ยต้องมีสิทธิเสรีภาพ
1: ครับ
0: เขาเอาคนไปขังไว้ในคุกเนี่ยเพราะต้องการให้ไม่มีให้เข็ดหลาบว่าถ้าคุณทำผิด คุณก็จะเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของความเป็นมนุษย์ชีวิตของความเป็นมนุษย์คือสิทธิเสรีภาพ ยากดีมีจนก็เดือดร้อนเท่ากันมีเงินขนาดไหนถ้าไม่มีสิทธิเสรีภาพถูกกักขังก็เดือดร้อนเท่าๆกับคนจนถูกกักขังอย่าว่าแต่ติดคุกเลยคุณนราพงศ์ผมว่าคนได้มีประสบการณ์เยอะนะตอนโควิดเจอโควิดไปไหนไม่ได้เนี่ยนะต้องอยู่ในห้อง7วันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เพราะออกไปนอกห้องคนในครอบครัวเขาก็อยู่กันเราสมมุติเราติดคนเดียวนะอยู่ในห้อง7วันเนี่ยนะเขาคอยส่งข้าวส่งปลาให้อะไรต่ออะไรให้เนี่ยนะยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคนที่ติดคุกเป็นปีเนี่ยเขาจะลำบากแค่ไหนเพราะเราอยู่ในห้องเราดู Netflix ได้ดูวิดีโอได้ฟังเพลงได้ทำงานได
1: ้เล่นโทรศัพท์ได
0: ้เล่นโทรศัพท์ได้เรายังรู้สึกว่าการถูกกักขังเนี่ยเป็นการลงโทษมนุษย์ที่ทำให้รู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพแล้วเอาคนไปขังน่ะวันละ500เนี่ยเอาเขาไปทำงานเถอะผมว่าเขายินดีทำคุณตลาพงศ
1: ์ครับ
0: ไม่มีปัญหาหรอกอันนี้คอยดูว่าเขาจะแก้กฎหมายกัน
1: ครับ
0: ผมว่าใครๆก็เห็นด้วยทั้งนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอาเรื่องของคุณทักษิณคุณทักษิณจะได้ออกมาจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนะครับประเด็นที่1ก็คือเมื่อคุณทักษิณออกมาจากเรือนจำเพื่อไปคุมประพฤติเนี่ยสถานที่ก็น่าจะเป็นบ้านจันทร์สองล่านั่นแหละอันที่2เนี่ยจะต้องติดกำไร EM ออกมาจากเรือนจำเลยหรือว่าไปติดที่สำนักงานคุมประพฤติอันนั้นยังไม่ทราบเพราะทั้งทนายทั้งครอบครัวก็ยังไม่ให้คำตอบนี้แล้วก็ในวันนั้นครับ11พฤษภาคมเนี่ยจะมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอต้อนรับเยอะนะครับนอกจากครอบครัวแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะมารอตั้งแต่วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมเลยนะครับจะมีการตั้งเวทีปราศัยหน้าเรือนจำแล้วก็จะอยู่ยาวจนกระทั่งเช้าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมรอเลยคุณจุบาทางฝ่ายเรือนจำเขาก็บอกเตรียมสถานที่ไว้ให้ฝั่งหนึ่งก็จะกั้นไว้เพื่อให้เป็นพื้นที่ของทางครอบครัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ของสื่อมวลชนแล้วก็บรรดาคนเชื้อแดงที่จะทำกิจกรรมครับคุณจุบา
0: ทอ้าวมีหัวข่าวการศึกษา2หัวข่าวสกร.ลุยสกัดเด็กหลุดระบบการศึกษาอันนี้น่าจะเป็นปัญหาเพิ่มเติมจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลำบากยากจนอยู่ตอนนี้เรื่องที่2กระทรวงศึกษาเตรียมดึง AI เป็นผู้ช่วยครูเพื่อลดภาระงานวิธีการจะทำยังไงไม่รู้นะแต่ว่าเขาเตรียมที่จะทำอย่างนี้แล้วคือเอา AI มาเป็นผู้ช่วยครูและลดภาระงานครับ
1: เอาฟังข่าวนี้ไว้หน่อยไทยอากาศแปรปรวน60จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครด้วยฝนฟ้าคะนองถล่มอวมลมกันโชกแรง ลากยาวถึงวันที่10พฤษภาคมเลยครับอันนี้ก็อันเนื่องมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมามาเจอกับอากาศร้อนบ้านเราล่ะคุณสุภาพ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเอฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
13: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ เมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
13: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกัน
12: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขาธิการอาเซียนผู้แทนจากเมียนมาและธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมมักตันภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันครั้งนี้หลังประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวเปิดการประชุมแล้วจากนั้นผู้นำประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงเรียงลำดับตามอักษรของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวเป็นลำดับที่6ซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้นำอาเซียนและช่วงบ่ายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้การประสานงานของฟิลิปปินส์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟดินานมาโคสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานให้ไทยและกัมพูชาได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางคลี่คลายความขัดแย้ง โดยไม่ใช้การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้สร้างบรรยากาศที่ดีและหลีกเลี่ยงการกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเจรจาพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์โดยให้ตำรวจของทั้งสองประเทศหรือฟื้นกรอบความร่วมมือที่หยุดชะงักไปส่วนประเด็นเขตแดนทางบกไทยยืนยันไม่ได้หลีกเลี่ยงการเจรจาแต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาย้ำว่าแม้การหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัทปลายเดือนพฤษภาคมนี
13: ้สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนำโดยนายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอาราฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอาราฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงยืนยันความพร้อมถึงการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนเพื่อให้สามารถประกอบศาสนกิจฮัจญ์ได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามอย่างสมบูรณ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทางไลน์ SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เก้านาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันศุกร์ที่8เดือนพฤษภาคม2569ค่ะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook ของเราค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้สภาพอากาศกรมอุตุเตือนว่าจะมีฟ้าฝนคะนองเพิ่มขึ้นสูงสุด 60% ค่ะเมื่อวานนี้ก็เจอหนักเหมือนกันนะคะลมกระโชกแรงช่วงนี้เนาะเวลาฝนจะตกทีนึงลมมันมาแรงก่อนแล้วก็ฟ้าร้องดังมากนะคะจะเป็นภาพนั้นเลยจริงๆนะช่วงนี้เขาฝากถึงประชาชนในบริเวณที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอันนี้ก็อาจจะเจอหนักหน่อยนะคะไม่ได้แต่ภาคใต้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะรวมทั้งอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมบางจุดอาจจะเกิดน้ำท่วมน้ำป่าได้ช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวน้ำตรงน้ำตกในเช็คดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรค่ะช่วงนี้ควรจะเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลด้วยนะคะเตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะวันนี้ฝุ่นละอองในระยะนี้ไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยนะคะถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะ ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานนะคะวันนี้ก็จะมีฝนถึงร้อยละ60เช่นเดียวกันนะคะอุณหภูมิสูงสุด36ค่ะก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะว่าฝนตกมานะคะรวมถึงภาคเหนือก็สูงสุด39ค่ะส่วนภาคกลางนะคะวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะพี่น้องแถวภาคตะวันออกตกหนักเหมือนกันนะคะร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะภาคใต้ทั้งสองฝั่งวันนี้ก็ตกร้อยละ60นะคะกทมปริมณฑลวันนี้ฝนจะตกหนักนะคะใครที่วันนี้วันศุกร์ด้วยเนาะเตรียมวางแผนกันให้ดีๆนะคะอากาศอาจจะร้อนนะคะอบอ้าวแต่ว่าวันนี้จะมีฝนตกแน่ละร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอันนี้คือว่าเรื่องของสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีการคาดการณ์วันนี้สูงสุดร้อยละ60ค่ะมีหลายภาคเลยทีเดียวนะคะรวมกทม.กับปริมณฑลด้วยนะที่จะมีฝนตกหนักขนาดนี้เนี่ยคำว่าร้อยละ60ในยุคพายุฤดูร้อนนี่ดิฉันว่าแค่ร้อยละ40นี่ก็ถือว่าหนักแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นค่ะขึ้นค่ำๆเลยนะขึ้นค่ำไม่ได้ขึ้นช่วงเย็นนะคะเผื่อว่าใครไม่รู้ค่ะเช้านี้ใครไปเติมน้ำมันราคาน้ำมันหน้าปั๊มก็ขึ้นนะคะ 0.85 ก็คือ85สตางค์ต่อลิตรค่ะปรับไม่ใช่ขึ้นสิปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ85สตางค์นะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบง.กบน.เนี่ยเขามีมติออกมาค่ะก็เลยทำให้เราเห็นภาพราคาน้ำมันภาพใหม่นะคะเดี๋ยวดูราคาน้ำมันเดี๋ยวจะเช็คดูให้ว่าราคาเป็นยังไงกันบ้างนะคะมีผลวันนี้8พฤษภาคมดีค่ะช่วงนี้บางคนบอกว่าลงแค่50สตางค์ก็เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วนะคะลง85สตางค์ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95นะคะวันนี้จะเหลือ40ราคาใหม่นะ42บาท45สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท8สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 20 35บาท45สตางค์แก๊สโซฮอล์ E 85 31บาท35สตางค์ส่วนดีเซลนะคะ B 7ก็ราคาใหม่39บาท95สตางค์ค่ะอันนี้เป็นราคาน้ำมันหน้าปั๊มนะคะเพราะว่ากบน.เขามีมติปรับลดมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมานะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็เลยเห็นราคาตะกี้บอกราคาดีเซลไปยังอ่ะตะกี้บีเซลที่บอกไป B 7ก็อันนี้แหละ39บาทเอ้ยหลุดแล้วนี่หลุด40แล้วนี่ใช่ไหม39บาท95อันนี้ถือว่าหลุดในรอบเดือนกว่ามั้งนี่สำหรับดีเซลนะคะแต่ว่ามีคำเรียกร้องขอให้เท่าเดิมนี่ก็จะน่าจะยากหน่อยเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดลงนะคะคุณผู้ฟังแต่ราคามันก็ยังสูงกว่าก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางนี้ไงน้ำมันดิบเนี่ยเช้าวันนี้พุ่งไปที่เป็นร้อยอีกแล้วนะเบรนท์เนี่ยไปที่ 101.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบวกมาอีกละ1เหรียญส่วนครูดออยล์ฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์ก็ 95.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะทองคำเนี่ย 4,738 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เช้าวันนี้บวกอีก28ดอลลาร์นะคะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของภาพการลงทุนนะส่วนตลาดหุ้นนี่ไม่ต้องสืบเลยค่ะเพราะว่าลงกระทุ่นๆเลยนะคะลงกระทุ่นหน้าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นใครที่ติดตามตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะของโตเกียวเนี่ยโอ้โหทะลุทะลวงมากอะบวกไปตั้ง 5% กว่าๆเลยทีเดียวคือบรรยากาศของการลงทุนตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยเขากังวลเรื่องสงครามมันจะไม่จบเพราะอิหร่านกับสหรัฐปะทะกันอีกแล้วน่ะในช่องแคบฮอร์มุสน้ำมันก็เลยเพิ่มขึ้นค่ะปะทะกันรอบใหม่ในช่องแคบฮอร์มุสอ้างกันไปอ้างกันมาไอ้นั่นก็บอกว่าแกน่ะเปิดก่อนอันนี้ก็บอกแกนั่นแหละเปิดก่อนนะคะไม่ว่าใครจะเปิดแต่มันก็ไม่จบไงสหรัฐอิหร่านเปิดฉากยิงปะทะกันบริเวณช่องแคบฮอร์มุสขณะที่ทั้งสองฝ่ายก็ออกมากล่าวหาว่าอีฝ่ายเป็นผู้เริ่มโจมตีก่อนก็ถือว่าเป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันครั้งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งเดิมทีก็ระหองระแหงกันอยู่แล้วอะเพราะมีผู้ละเมิดอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ทรัมป์ก็ยืนยันกับนักข่าวสำนักข่าว ABC ในวันพฤหัสบดีที่7บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลอยู่นะและก็เปรียบเทียบการโจมตีครั้งนี้เป็นการแย่เล่นเท่านั้นโอ้ยฉันว่านี่ก็น่าจะเป็น สหรัฐแหละบอกแย่เล่น สหรัฐบอกว่ายังมีตกลงหยุดยิงกันอยู่ใจเย็นแต่ว่าตอนนี้แค่แย่เล่นแย่เล่นก็แย่เล่นแต่น้ำมันมันแย่เล่นแต่คนอื่นเขาไม่เล่นด้วยนะทั่วโลกเขาก็ลำบากกันอยู่ในขนาดนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลเหมือนกันค่ะอ้างว่าสหรัฐได้ทำลายล้างกองกำลังอิหร่านที่เข้าปะทะอย่างสิ้นเชิงพร้อมระบุว่าเรือเล็กแล้วก็โดรนของคู่กรณีร่วงลงสู่มหาสมุทรอย่างงดงามไม่ต่างจากผีเสื้อที่บินลงหลุมศพว่างั้นและทรัมป์ยังบอกว่าอิหร่านจะโดนโจมตีหนักกว่าเดิมหากยังไม่ยอมลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์ค่ะทั้งนี้เหตุปะทะกันในช่องแคบฮอร์มุซเกิดขึ้นในช่วงที่อิหร่านกำลังที่จะพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐเพื่อจะยุติสงครามแล้วก็เปิดทางสู่การเจรจานิวเคลียร์รอบใหม่นะคะแถลงการบอกว่าไม่มีทรัพย์สินของสหรัฐได้รับความเสียหายนะแต่ว่าตลาดทุนตลาดหุ้นสะดุ้งอ่ะสวัสดีมีข่าวใหม่มานะคะสำหรับในเรื่องของไวรัสฮันตาค่ะกลับมาระบาดอีกแล้วนะคะเรายังขยาดกับไวรัสโควิดอยู่เลยอ่ะล่าสุดในองค์การอนามัยโลกผู้อำนวยการใหญ่ของเขาอ่ะแถลงว่ามีผู้ป่วย5รายจากทั้งหมด8รายที่มีรายงานจากเรือสำราญได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาและไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการระบาดครั้งนี้คือไวรัสแอนดิสและกองการแพร่ระบาดบนเรือสำราญเนี่ยทำให้มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว8รายแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3รายโดยทีโดรสเปิดเผยระหว่างการ

เนี่ยแอนดิสเนี่ยเป็นไวรัสฮันตาสายพันธุ์หายากที่พบมากในอเมริกาใต้นะหลักๆแล้วอ่ะเชื้อมันจะแพร่จากสัตว์ฟันแทะสู่คนแต่ว่ามันมีความสามารถมากๆคุณผู้ฟังในการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้อย่างวงจำกัดข้อมูลจากการแพร่ระบาดในอดีตแสดงให้เห็นว่าการแพร่เชื้อมักเกิดขึ้นผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานโดยเฉพาะในกลุ่มคนในครอบครัวแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์พอพิจารณาระยะฟักตัวของไวรัสแอนดิสที่อาจจะยาวนานได้ถึง6สัปดาห์ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มเติมนะคะทีโดสบอกว่าองค์การอนามัยโลกตอนนี้เขาประเมินความเสี่ยงต่อสาธารณสุขโดยรวมแล้วว่ามันยังอยู่ในระดับต่ำอยู่เหมือนจะสบายใจไปในระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่หรอกดูสิโควิดเนี่ยเผลอแป๊บเดียวมันโอ้โหมันระบาดเร็วมากนะคะแล้วมันฆ่าชีวิตผู้คนไปเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากๆเลยส่วนบ้านเราที่จับตาดูค่ะวันนี้เราได้เห็นภาพใช่ไหมภาพนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอนุทินชาญวีรกูลนายกไทยจับมือกับใครนะฮุนมานิตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ฟิลิปปินส์ค่ะฮุนมานิตบอกว่าไม่ยอมรับพื้นที่ไทยใช้กำลังยึดแล้วก็อยากให้หารือ JBC ตามข้อตกลงปักปันเขตแดนแล้วก็ขออเพิ่มอำนาจ AOT คือจริงๆอ่ะหลายฝ่ายอ่ะเขาหารือกันในสามชาติครั้งนี้เขาจะสังเกตเขาจะมองภาพของอนุทินกับฮุนมาเน็ตมากกว่านะคะว่าจะฟื้นฟูความไว้วางใจว่าจะมีความเชื่อมั่นกันความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นจะนำมาซึ่งสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมด่านยังไม่เปิดนะเนาะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่านายกก็กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะในฐานะประธานอาเซียนที่ริเริ่มการจัดประชุมครั้งสำคัญนี้ค่ะพร้อมกับมีการเปิดเผยว่าตอนนี้ก็ได้หารือนะคะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยภาพเนี่ยที่หลายคนยังเห็นก็คือภาพของการหารือของนายกไทยกับกัมพูชานายกไทยกับกัมพูชาใช่ไหมทุกคนก็คงจะเห็นภาพว่าเอ้ยเขาจะมีการคุยกันเรื่องอะไรบ้างไอ้ไม่ค่อยได้เจอกันแบบนี้ตั้งแต่คุณอนุทินรับตำแหน่งมาเขายังไม่ได้เจอกันเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ฟังคำพูดอะไรต่างๆบนโซเชียลอ่ะคุณลองสังเกตดูสิเขาก็คือทางนู้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้แสดงความยินดีมากนะทางสมเด็จฮุนเซนก็จะชัดเจนมากๆว่าถ้าได้อนุทินมันจะไม่สงบนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสงบยากสักหน่อยหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้พอมาถึงเจอปะหน้ากันแบบนี้จะเป็นยังไงเห็นว่าโอกาสนี้ไทยกับกัมพูชาก็จะมีการเห็นพ้องที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศไปทำงานด้วยกันแล้วก็ไปจัดทำรายงานมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมแล้วก็สามารถดำเนินการได้ทันทีนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยมันก็จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มันกลับมาแข็งแรงแข็งแกร่งกันอีกครั้งหนึ่งว่ากันอย่างนั้นเอาเป็นว่านายกไทยเองก็ย้ำว่าจำเป็นที่จะต้องค่อยๆนะคะเดินหน้าไปด้วยกันค่อยเป็นค่อยไปก็ถูกค่อยเป็นค่อยไปให้เป็นในทิศทางเดียวกันนะระบุว่าในระหว่างการดำเนินการนะทั้งสองฝ่ายก็ควรสื่อสารกันโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับช่วยลดความช่องว่างความเข้าใจแล้วก็เริ่มกันแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันส่วนประเด็นเรื่องของเขตแดนทางบกและทางทะเลนั้นนายกได้เสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีค่ะ
ในตอนท้ายนายกก็บอกว่าการหารือในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพและก็ความร่วมมือในภูมิภาค

0: ยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของความเข้าใจที่ดีความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญการแถลงของนายกกัมพูชากับอนุทินคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนว่าไงกัมพูชาบอกก่อนอื่นเนี่ยผมก็ขอขอบคุณประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ในฐานะประธานอาเซียนที่จัดประชุมวันนี้แล้วก็ชื่นชมบทบาทของฟิลิปปินส์ในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงแล้วก็ความสามัคคีในภูมิภาควันนี้เราบอกว่าวันนี้ผมและนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยได้พบกันด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสันติภาพหารือแล้วก็มุ่งเน้นไปที่ลดความตึงเครียดแล้วก็ความเชื่อมั่นในเวลานี้ทำให้สถานการณ์จะได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนคำกล่าวของคุณอนุทินที่เขาแปลมาคุณอนุทินก็บอกว่าในนามประเทศไทยผมก็ขอขอบคุณประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์สำหรับความคิดริเริ่มในการจัดประชุมที่สำคัญรวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นในเมืองเซบูฟิลิปปินส์ด้วยค่ะแล้วก็พูดว่าผมเพิ่งเสร็จการหารือที่เป็นมิตรและตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเราทั้งคู่ยืนยันร่วมกันว่าจะพยายามทำงานเพื่อมุ่งไปสู่สันติภาพผ่านการเจรจาไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันสิ่งที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแล้วมันจะนำมาสู่ซึ่งความเสียหายเนี่ยก็เป็นภาพจับมือกันวันนี้ก็เป็นข่าวนะข่าวดังวันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเบรกแรกนี่ก็เป็นข่าวเรื่องนี้ไปก่อนนะคะข่าวดังกันไปก่อนแต่ว่ามันก็จะเกี่ยวเนื่องกับภาพของเศรษฐกิจแหละอย่างที่ว่าบ้านเราเองเนี่ยนะเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44ที่มันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันต่อเนื่องคุณอนุทินบอกว่ากัมพูชารับทราบเข้าใจจุดยืนไทยที่ยกเลิก MOU 44ล่ะเราก็ไม่ทราบว่าเขาเข้าใจจริงหรือเปล่าอย่างนี้ไงแล้วก็พร้อมใช้ UNCLOS เดินหน้าหารือ JBC ยืนยันยังไม่คุยเปิดด่านค่ะเปิดด่านยังนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเขาจับมือกันแบบนี้เขาจะเปิดด่านเปล่ายังค่ะยังไม่เปิดส่วนเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์อีกเรื่องหนึ่งนอกจากว่าเรื่องสถานการณ์ระหว่างอิหร่านเนี่ยตอนนี้โลกมีลุ้นเพราะทรัมป์แพ้อีกยกโดนศาลสหรัฐตีตกรีดภาษีบางส่วนบอกไม่ชอบทำใช้กฎหมายการค้า1974อ้าวดีเลยค่ะศาลการค้าของสหรัฐออกมาพิพากษาตีตกมาตรการรีดภาษีโลก10%ล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะพบอัตราภาษีศุลกากรแบบครอบคลุมไม่ชอบธรรมภายใต้กฎหมายการค้าปี1974แต่ว่าอย่างไรก็ตามเบื้องต้นศาลเพียงแค่ขัดขวางรีดภาษีธุรกิจขนาดเล็ก2 แห่งกับรัฐวอชิงตันเท่านั้นค่ะทำเนียบข่าวยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะแต่ก็เป็นข่าวดีสำหรับโลกใบนี้ถูกไหมข่าวดีตีตกออกไปเรื่องของภาษีส่วนเรื่องอื่นก็กระทรวงการคลังคุณเอกนิติยืนยันเรียบร้อยนะคะยืนยันเรียบร้อย25 พฤษภาคมไทยช่วยไทยพลัส43 ล้านคนเริ่มลงทะเบียนค่ะถามว่าจะได้ใช้ตอนไหนมิถุนายนนะคะเขาลงทะเบียนก่อนต้องลงทะเบียนทุกคนไหมก็เต็มภาพนั้นก็ต้องลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนใหม่แต่ว่าชื่อเดิมของไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาไปรวมเนี่ยมันก็จะต่างออกไปนะอันนี้คือ43 ล้านคนเนี่ยเขารวมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคุณเอกนิติพูดถึงว่าตอนนี้รายละเอียดต่างๆก็เป็นการรวมโครงการคนละครึ่งเดิมแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเข้าด้วยกันคาดกันว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ43 ล้านคนมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินที่ปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ1.4 ถึง 1.5 ล้านร้านค้าทั่วประเทศโดยมีการทบทวนสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนยากจนที่ตกหล่นเนี่ยจะได้สามารถลงทะเบียนเข้าไปสู่ในระบบได้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะทำการคัดกรองผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแต่ปัจจุบันเนี่ยคือมีฐานะดีขึ้นหรือว่ารายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดแล้วแล้วก็ให้ย้ายไปใช้สิทธิ์ในส่วนของคนละครึ่งแทนแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่ค่ะ เขาก็จะมีการแบ่งการดำเนินการเนี่ยเอาเป็นสองเฟสด้วยกันนะคะแบ่งการดำเนินการเป็นสองเฟสก็คือเปิดลงทะเบียนวันที่25 พฤษภาคมเนี่ยเดือนนี้ใช้ได้ในวันที่1 มิถุนายนเดือนละ1,000นะคะเราใช้ได้เดือนละ1,000จำนวน2 เดือนโดยรัฐช่วยสมทบ60%ประชาชนจ่ายเอง40%ส่วนกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก700ปกติได้รับเดือนละ300ก็จะเป็น1,000ต่อเดือนเท่ากับประชาชนทั่วไปเลยเพราะว่าคนที่จ่ายคนที่ได้คนละครึ่งเขาได้เดือนละ1,000ใช่ไหมคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปกติได้300เขาก็เพิ่มให้700เป็น1,000สองคือเริ่มใช้จ่ายต่อเนื่องกรกฎาคมนี้ค่ะโดยผู้เข้าร่วมได้รับเงินสมทบเดือนละ1,000จำนวน2 เดือนเช่นกันในเฟสนี้จะมีการเริ่มใช้ข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ด้วยค่ะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์ก็พูดถึงการเยือนวอชิงตันสหรัฐอเมริกาอันนี้เขามีการร่วมกับทีมไทยแลนด์ระหว่าง4 ถึง 5 พฤษภาคมอ่ะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมหารือทั้งภาครัฐและเอกชนของสหรัฐอย่างรอบด้านนะคะได้รับการตอบรับที่ดีตอนนี้ก็ว่าภาคเอกชนสหรัฐก็ได้แสดงความสนใจในการขยายความร่วมมือแล้วก็การลงทุนในไทยเพิ่มเติมในสาขาที่ไทยและสหรัฐมีศักยภาพและก็พร้อมส่งเสริมซึ่งกันและกันเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารการท่องเที่ยวโรงแรมตลอดจนเป็นหุ้นส่วนที่จะสนับสนุนความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การผลิตร่วมในภูมิภาครวมถึงการใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนและก็เชื่อมโยงตลาดในภูมิภาคอาเซียนค่ะทางคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์นะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็เป็นประธานสายงานเศรษฐกิจวิชาการก็บอกเห็นด้วยนะคะในหลักการเห็นด้วยในหลักการที่ทางด้านครม.เนี่ยเห็นชอบออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานแล้วก็ประคับประคองเศรษฐกิจในส่วนของงบประมาณที่จะนํามาใช้กระตุ้นนั้นเห็นว่ารัฐบาลควรดําเนินการในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส่วนโครงการแลนบิดมองว่าโครงการนี้ก็จะเป็นต้องศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านค่ะทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อมระบบโลจิสติกการเชื่อมโยงทางรางทางเรือแล้วก็ทางถนนรวมถึงผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็การพัฒนาภาคใต้ในภาพรวมเพื่อให้โครงการสามารถเดินได้ได้อย่างยั่งยืนนะคะส่วนคุณธนิตโสรัตน์ก็บอกว่าโครงการแลนบิชเนี่ยเป็นโครงการที่ผลักดันกันมาหลายรัฐบาลละโดยรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยประกาศเป็นเรือธงของภูมิใจไทยเลยปัจจัยสำคัญนะคะปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเกิดและไม่เกิดของโครงการแลนบิชภาคใต้คือสามารถร่นระยะเวลาเดินทางผ่านช่องแคบมะละกามากน้อยเพียงใดข้อมูลของโครงการนี้ร่นระยะเวลาได้มากกว่า4 วันนะคะแต่ข้อจริงคือเคยศึกษาดูงานจับเวลาผ่านช่องแคบมะละกาพบว่าไม่เกิน2 วันจากข้อมูลวิชาการระบุว่าการเดินทางในช่องแคบมะละกาโดยนำปัจจัยด้านจราจรและสภาพอากาศค่าเฉลี่ยอยู่ที่48 ชั่วโมงขณะที่การใช้ท่าเรือแลนบิดเนี่ยใช้ท่าเรือเป็นลักษณะขนถ่ายข้ามลำเรือจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่งค่ะก็ต้องมีการขนส่งข้ามแลนบริดจ์ซึ่งก็ทําให้ใช้เวลาประมาณ54 ชั่วโมงใช้เวลามากกว่า6 ชั่วโมงขึ้นไปทําให้การประหยัดเวลาก็ไม่ใช่จุดแข็งของไทยนะคะอันนี้คือความคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสที่กระทรวงการคลังเมื่อวานนี้คุณเอกนิติออกมาพูด25 พฤษภาคมเราได้วันละตอนนี้คือชัดเจนแล้วค่ะได้วันที่จะลงทะเบียนเห็นภาพแล้วเดินหน้าต่อแน่ๆนะคะเดินหน้าต่อแน่ๆไม่มีปัญหาอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นภาพชัดละเดินมันก็ถือว่าเร็วนะพฤษภาลงทะเบียนมิถุนาใช้เป็นภาพนั้นไปส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะคะตอนนี้ช่วงของใกล้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเตรียมพร้อมหรือยังคะเปิดเทอมใหม่ก็ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ดูจากเมื่อวานที่คุณวรกิจอ่านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของหอการค้าไทยที่อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยออกมาพูดอะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหนี้สินเพิ่มขึ้น วันนี้ก็เลยมีข่าวดีจากออมสินค่ะเขาจะปล่อยสินเชื่อต้อนรับเปิดเทอมดอกเบี้ยต่ำ0.60%ต่อเดือนนะคะมีคุณทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพูดว่าในช่วงเปิดภาคเรียนเนี่ยผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนแล้วก็สภาพคล่องในครัวเรือนที่ตึงตัวธนาคารออมสินเขาจึงจัดมาตรการสินเชื่อธนาคารสินเชื่อธนาคารเพื่อประชาชนต้อนรับมาก็เป็นการต้อนรับผู้ปกครองมาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการศึกษาช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ค่ะก็มีทั้งชุดเครื่องแบบนักเรียนหนังสืออุปกรณ์การเรียนแล้วก็อื่นๆนะคะที่จะมาช่วยลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้วก็พร้อมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่องก็จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในฐานะธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตที่มุ่งดูแลคนไทยทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียนซึ่งก็เป็นช่วงสำคัญของการวางรากฐานอนาคตแล้วก็ควรได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเต็มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยนะคะสินเชื่อธนาคารออมสินที่เขาต้อนรับช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็คือดอกเบี้ยต่ำคงที่เพียง0.60%ต่อเดือนนะคะวงเงินกู้ตามความจำเป็นสูงสุดไม่เกิน10,000 บาทต่อรายระยะเวลาผ่อนชำระ1 ปีก็คือ12 งวดผ่อนชำระประมาณ894 บาทต่อเดือนรวมเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะโดยไม่มีหลักประกันเพียงเป็นผู้ปกครองที่มีอาชีพและก็รายได้นะคะยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน Mibo ได้เลยค่ะติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อขอคำแนะนำในการสมัครสินเชื่อเริ่ม8พฤษภาคมวันนี้เป็นวันแรกนะคะถึง31 กรกฎาคมแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วยสินเชื่อต้อนรับเปิดเทอมวงเงินสูงสุด10,000 บาทต่อรายค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาอัตราดอกเบี้ยก็ถูกมากนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะเผื่อว่านำไปจ่ายค่าชุดเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็บางทีอาจจะเจียไปเรื่องของค่าเทอมด้วยนะคะอันนี้10,000 บาทต่อรายก็ถือว่าเยอะนะสำหรับคนที่ไม่มีสตุ้งสตังค์หมื่นนี่เยอะ5,000ตอนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะอันนี้คือเป็นการเข้าไปช่วยเหลือของธนาคารของรัฐนะคะของธนาคารของรัฐเพราะตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะถามว่าราคาชุดอะไรต่างๆมันแพงขึ้นไหมราคาส่วนใหญ่หลายคนก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แพงขึ้นกว่าเดิมนะแต่ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเขาเยอะกว่าเดิมไงส่วนเรื่องของปลากระป๋องปลาหมอคลังดําซึ่งก่อนหน้านั้นกรมประมงบอกว่ามันไม่ใช่ปลาหมอคลังดําเป็นปลานิลแต่เราดูไม่ออกหรอกปลานิลกับปลาหมอคลังดําเหมือนกันจะตายใช่ไหมคล้ายกันเป๊ะเลยเขาให้สังเกตดูหัวแล้วคุณคิดว่าปลากระป๋องที่เขามาทําเขาเอาหัวมาทําหรือเปล่าก็ไม่ได้ทําใช่ไหมมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแต่ที่สําคัญนะก็ปลอมไงเพราะว่าปลาที่จะมาทําปลากระป๋องก็คือปลาแมคเคอเรลหรือปลาซาดินนะคะเปิดมาเนี่ยเป็นปลานิลถึงแม้ไม่ใช่ปลาหมอคลังดําแต่เป็นปลานิลก็ผิดอยู่ดีเขาสั่งปิดแล้วนะคะสั่งปิดโรงงานปลากระป๋องชื่อดังที่มีปลานิลหรือปลาหมอคลังดําที่เขากําลังไปตรวจสอบเขาได้จริงเนี่ยอยู่ก็ปิดไปก่อนถูกแล้วทำถูกแล้วผู้ฟังถูกปะก็ควรจะเป็นภาพนั้นล่ะค่ะแล้วไงหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าปลาหมอคลังดำช่วงหนึ่งระบาดมันก็มาหนักเลยก็คือสมุทรสาครแล้วปลาหมอคลังดำมันจะตัวเล็กๆใช่ไหมตอนที่กวาดเอาไปอ่ะทำให้หลายคนคิดอย่างนี้ไงตอนนี้จะแกะปลากระป๋องทีหนึ่งก็นะแต่ดิฉันแกะแล้วเรียบร้อยไม่มีไม่เจอแต่ไม่ได้แกะครบนะแกะไป2 กระป๋องก็เป็นปลาซาดีนนี่แหละค่ะปลาปกตินี่แหละพอเขาพูดแล้วก็เขาแชร์กันมาเยอะๆหลายคนก็เลยเริ่มมีความรู้สึกแบบกังวลใช่ไหมแบบเฮ้ยฉันซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงจริงๆนะเจ้าอื่นถ้าเขาไม่เป็นเนี่ยก็ทำให้เขาเสียหายได้เหมือนกันเนาะเขาอาจจะทําการค้าตรงไปตรงมาเจ้าหนึ่งสองสามเนี่ยแต่เจ้าที่สี่เนี่ยมาทําแบบนี้เจ้าเดียวเนี่ยทําให้ผู้บริโภคเขาไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนเขาก็ต้องระวังเริ่มไม่อยากกินปลากระป๋องอย่างเงี้ยมันกระทบไปแล้วมันก็กระทบอยู่ดีอ่ะอันนี้ก็คือ ข่าวดังเมื่อวานเหมือนกันดิฉันอ่านข่าวนี้มาหลายวันละติดตามดูว่าเขาจะจัดการอย่างไรก็มีคนเรียกร้องนะว่ามันก็คงทำให้มันออกมาให้มันเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่ว่าปิดแป๊บเดียวพอแป๊บเดียวอ่ะเปิดอีกละไม่ได้นะต้องไปสำรวจต้องไปเก็บของสต็อกเก่าให้หมดก่อนนะคะอ่ะสายแอลกรมสรรพสามิตกรมสรรพสามิตปรับเกณฑ์การสำรวจราคาขายปลีกแล้วก็ราคาฐานนิยมใหม่ปรับเกณฑ์ราคาใหม่เบียร์แล้วก็เกณฑ์ใหม่เนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตคราฟต์เบียร์รายย่อยนะคะซึ่งก็มีต้นทุนสูงแล้วก็ช่องทางจำหน่ายจำกัดทำให้เสียภาษีจากราคาขายปลีกที่สูงตามไปด้วยก็ราคาขายคราฟต์เบียร์จะพุ่งไป50%เนื่องจากว่าต้องคำนวณจากราคาหน้าร้านที่สูงกว่าผู้ผลิตใหญ่นะคะผู้ประกอบการเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการบังคับใช้ไปก่อนแล้วก็ทบทวนโครงสร้างภาษีให้เป็นธรรมเสนอให้ใช้ระบบภาษีตามดีกรีแอลกอฮอล์เป็นหลักดีกว่าไหมเหล่านี้เป็นต้นเรื่องว่าแอลกอฮอล์ที่มีการปรับขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวพักไปฟังช่วงของการลงทุนกันหน่อยนะคะสักครู่เดียวค่ะ
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ9 นาฬิกาก็อีก43 นาทีค่ะช่วงนี้ก็มาดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะเซ็นเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรบ้างในภาพของการลงทุนตลาดหุ้นไทยถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ฟังหุ้นไทยปิดที่1,507.53จุดลดลงไป9.38จุดค่ะคนอื่นเขาบวกกันทั่วหน้าบวกแรงซะด้วยของเราลงนะคะ0.62% วอลุ่มก็81,704ล้านวอลุ่มแรงมากนักลงทุนต่างชาติขายสุทธินะคะ2,706ล้านบาทค่ะ ส่วนตลาดเอเชียเช้าวันนี้ลบนะคะดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวนี่ก็ลงไป179จุดเมื่อวานนี้ขึ้นแรงฮั่งเส็งก็ลงไป1%ค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนลงไป0.39%เหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอ้บรรยากาศของการลงทุนตลาดเอเชียเนี่ยล่าสุดนี้นิกเกอิปิดภาคเช้าหรือยังเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้หุ้นนิกเกอิเนี่ยลงไป665จุดอะลบไป1%นะคะจีนลงไป0.33%ยืนอยู่4,166จุดฮั่งเส็งฮ่องกงลบไป280จุดหรือว่าลบไป1.05%ตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ลงไป139จุดหรือว่า1.58%คือลงกันท่วนหน้านะคะลงกันไปแรงด้วย1%กว่าส่วนใหญ่นะคะลงไปแรงกว่าคอสปิเกาหลีใต้นี่ลบไป1.19ค่ะลบไป88จุด7,401จุดนะคะตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวเราคงจะต้องมาลุ้นกันต่อไปนะคะมุมมองของนักวิเคราะห์จะว่ากันอย่างไรบ้างนะคะบล.กรุงไทยเอ็กซ์สปริงมองว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ค่ะตามทิศทางของตลาดเอเชียเช้านี้เปิดมาก็ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐจากความกังวลของสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาที่มีการปะทะกันบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเกิดขึ้นทำให้กลับมาเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นขณะเดียวกันก็รอความชัดเจนจากการตอบรับข้อเสนอของอิหร่านว่าจะตอบรับข้อเสนอของสหรัฐหรือไม่ยังมีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ตลาดรอติดตามการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเดือนเมษายนคืนนี้ค่ะแนวต้านก็1,510ถึง1,515จุดแนวรับก็1,485ถึง1,490จุดนะคะประเด็นที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สำคัญในบรรยากาศของการลงทุนในวันนี้นะคะสหรัฐก็กับอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้กันในช่องแคบฮอร์มุซต่างก็กล่าวโทษกันอย่างที่เล่าไปแล้วแล้วก็เมื่อวานคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติคาดว่าวิชวลแบงก์2 รายเปิดบริการได้ทันในปีนี้นะคะพร้อมกับออกเกณฑ์คุมค่าฟรีแบงก์เพื่อช่วยรายย่อยแล้วก็ SME คาดว่าจะเริ่มใช้เดือนกรกฎาคมนี้ค่ะชี้ว่าพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยก็จะได้ดัน GDP ปี69โตเพิ่มไป0.6%เป็น2.1%นะคะมองเงินเฟ้อถึงจุดพีค5%ช่วงปลายปีนี้ค่ะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ลุยดึงเม็ดเงินลงทุนต่างชาติจับมือ BOI ปั้นสิทธิประโยชน์จูงใจกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะเป็นการระดมทุนในไทยคาดว่าชัดเจนไตรมาส3ปีนี้ค่ะพร้อมกับเล็งหันเกณฑ์ Market Cap เพิ่มความยืดหยุ่นรับบริษัท New Economy นะคะแล้วก็มั่นใจโมเมนตัมตลาดหุ้นไทยว่ายังคงบวกได้ต่อนะคะส่วนกระทรวงการคลังก็มีการลุยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ค่ะคุณอนุทินย้ำแม้ฝ่ายค้านยื่นตีความพรก.กู้เงินก็ไม่ได้กระทบต่อแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะนายกลั่นว่ากู้เงิน400,000 ล้านรัฐบาลทำเพื่อประชาชนยืนยันสุจริตไร้โกงถ้าจะกระเด็นก็กระเด็นไปที่ประชาชนบอกกู้มาคนที่8แล้วไม่สนที่ฝ่ายค้านจะตบเท้าขู่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะคะส่วนฝ่ายค้านพรรคประชาชนไหมสิริกัญญาตันสกุลก็ไล่บี้กลางสภาปมพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบอกว่ารัฐบาลยอมรับถังแตกจนต้องกู้เยียวยาแล้วก็บอกว่าการแจกคนละครึ่งพลัส30 ล้านคนไม่ตรงเป้าแถมสอดไส้แผนเปลี่ยนผ่านพลังงาน200,000 ล้านทั้งที่ยังไม่มีโครงการชัดเจนด้านพระดอนปริศนานันทกุลยืนยันจะเป็นเร่งด่วนพรรคประชาชนไอ้ตอนนี้ทางพรรคประชาชนเขาก็ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้านทัน12 พฤษภาคมนี้แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะว่าจะมีผลในภาพรวมของไอ้ต่อการลงทุนหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะจับดูประเด็นสำคัญบ้านเราก็ยังมีการประกาศผลประกอบการนะเดี๋ยวก็คงจะได้รวบรวมให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพกันอีกทีหนึ่งนะคะผลประกอบการของบจ.ไตรมาส1ปี2569เพราะโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะถ้าดูจากไอ้ที่เขาประกาศมาก่อนหน้านั้นนะดีกว่าคาดการณ์ตั้ง10%กว่าๆแล้วอะเดี๋ยวรอสรุปจบอีกทีหนึ่งนะคะผลประกอบการบจ.ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศของการลงทุนถ้าไปต่างประเทศนี่เขาก็กังวลเรื่องสหรัฐกับอิหร่านที่เปิดศึกกันโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยจับประเด็นนี้เป็นประเด็นเด่นเลยแต่บ้านเราจะจับ กับเอเชียเขาไม่ได้อย่างเมื่อวานในเอเชียเขาบวกกันทั่วหน้าบวกแรงด้วยของบ้านเรากลับลบเหล่านี้เป็นต้นนะคะอาจจะแตกต่างไปใช้คำว่าแตกต่างไปก็ได้นะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่นักวิเคราะห์เขามีมุมมองเรื่องของการลงทุนถ้าเป็นบ้านเราก็ผลประกอบการบจ.ก็จะเป็นสำคัญนะคะเป็นประเด็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญของเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยของเราส่วนทองคำเองเนี่ยยังคงบวกต่อเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพบวกเช่นเดียวกันแล้วก็เช้าวันนี้ทองบวกมา200รอบแรกนะคะรอบสองลบไป100รอบสามลบไป100รอบที่สี่ลบไป50ฉะนั้นตอนนี้ก็ลงไป50 บาทต่อบาททองนะคะตามประกาศของสมาคมค้าทองคำแท่งรับซื้อ71,750ค่ะขายออก71,950ทองรูปพรรณรับซื้อ73,128ขายออก72,750นะคะนี่ก็จะเป็นไอ้ภาพบรรยากาศของการลงทุนในตลาดทองคำล่าสุดนะคะเนี่ยเป็นบวกอยู่นะของทั้งปีในปี2569ตั้งแต่ต้นปีเปิดศักราชใหม่มาหลังจากส่งเอ้ยหลังจากปีใหม่เนี่ยบวกมาได้7,000นะณเวลานี้นะ9:50ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะต้องรอว่าระหว่างวันเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนกันแค่ไหนอย่างไรบ้างนะคะหมายถึงว่าราคาทองคำนะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยโบรกเกอร์เขาก็มองว่าน่าจะเป็นภาพบวกอย่างวันนี้แนวโน้มของวันนี้บริษัท YLG Bullion International จำกัดเนี่ยก็มองนะคะเมื่อวานนี้ทะยานขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะ overbought นะคะแล้วก็เกิดส่งผลให้เกิดแรงขายสลับออกมาก็ประเมินว่าราคาจะเข้าสู่การพักตัวอีกครั้งแต่อย่างไรก็ดีหากราคาไม่หลุดบริเวณ4,585ก็ยังประเมินจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นแล้วก็ยังไม่เสียโมเมนตัมในระยะสั้นโดยประเมินแนวรับแรกบริเวณ4,660ถึง4,626กลยุทธ์การลงทุนก็เปิดสถานะซื้อหากว่าราคาไม่หลุด4,660หากหลุด4,660รอซื้อที่แนวรับ4,626ถึง4,585ขายทำกำไรหากไม่ผ่าน4,764ผ่าน4,764ก็ชะลอไปขายกำไรที่ต้านถัดไปบริเวณ4,790ถึง4,832ตัดขาดทุนค่ะหากราคาหลุด4,585ปัจจัยสำคัญเมื่อวานทองคำปิดลบนะคะ6,000ไอ้6.36ได้รับแรงกดดันจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีโดยไม่มีการยั่วยุต่อเรือพิฆาตของกองเรือสหรัฐที่กำลังผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านและเรืออีกลำที่กำลังเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุสมันก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันฟื้นตัวลดช่วงติดลบไปแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะการปรับตัวลงของทองคำก็จำกัดนะได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ว่าธนาคารกลางจีนเนี่ยอาศัยจังหวะที่ทองปรับตัวลงในเดือนเมษายนก็เพิ่มทองคำเข้าสู่สำรองอีก260,000ออนซ์หรือว่า8.1 ตันซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการซื้อรายเดือนในช่วงเดือนตุลาคม2025ถึงกุมภาพันธ์2026ก็ประมาณ8.67เท่าค่ะแล้วก็ถือเป็นการถือทองคำสำรองเพิ่มเป็นเดือนที่18ติดต่อกันนะคะอันนี้ก็แนวโน้มของราคาทองวันนี้โดย YLG นะคะส่วนตลาดหุ้นในเอเชีย plus เขาก็มองว่ามันผันผวนค่ะวันนี้รับเรื่องสงครามอีกแล้วตลาดหุ้นโลกกำลังเผชิญปัจจัยกดดันกับเรื่องนี้ตะวันออกกลางมันตึงเครียดอีกแล้วเอเชีย plus ยังประเมินด้วยนะว่าในระยะกลาง3 ถึง 6 เดือนน่ะพอคนตึงเครียดเริ่มคลี่คลายราคาน้ำมันอาจจะทยอยย่อตัวลงต่อเนื่องคล้ายคลึงกับรูปแบบในปี2022อะค่ะที่ราคาน้ำมันเริ่มชะลอตัวลงหลังจากสงครามรัสเซียยูเครนผ่านไปได้3 เดือนแม้ว่าสงครามจะยังไม่ยุติก็ตามนะคะส่วนสหรัฐก็เบรกทรัมป์ขึ้นภาษีเหมาเข่ง10%ก็ปลดล็อกกลุ่มส่งออกไทยอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกความกังวลของนักลงทุนก็คือกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามใช้กฎหมายการค้าเพื่อปรับขึ้นภาษีนำเข้า10%แบบเหมาเข่งอ้างเหตุผลเรื่องการขัดดุลการค้าล่าสุดศาลการค้าสหรัฐได้สั่งระงับเก็บภาษีดังกล่าวทันทีแล้วมองว่าการขัดดุลการค้าไม่ถือเป็นวิกฤตการเงินฉุกเฉินระหว่างประเทศตามกฎหมายระบุไอประเด็นนี้เอเชียพลัสประเมินว่า เป็นเพียงความตกใจชั่วคราวนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงระยะยาวเหมือนสงครามการค้ากับจีนในอดีตเมื่อความกังวลเรื่องกำแพงภาษี 10% หายไปก็จะเป็นปัจจัยบวกหนุนให้หุ้นส่งออกไทยที่พึ่งพาตลาดสหรัฐสูงค่ะเช่นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยางพาราและอาหารกลับมาน่าสนใจอีกครั้งโดยแนะนำหุ้นส่งออกเด่นก็คือเดลต้า KCE ฮาน่า CCET สีตรัง STGT TU ITC แล้วก็ AAI นะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะแต่ยังไงก็ตามภาพรวมเนี่ยก็เตือนตลาดหุ้นทั่วโลกตึงตัวแรงนะคะช่วงนี้ก็ชูกลยุทธ์ดิเฟนซีฟทนความผันผวนกันไปก่อนจะสามารถทะยานขึ้นทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่ว่าในทางเทคนิคก็พบว่าค่า RSI ของหลายดัชนีค่ะพุ่งทะลุระดับ 70% เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดอ่ะมีความเสี่ยงที่จะถูกเทขายทำกำไรแล้วก็เกิดการพักฐานในระยะถัดไปได้ค่ะอันนี้คือการคาดการณ์ของบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้ของไทยเรานะคะเดี๋ยวเราตลาดเปิดค่ะวันนี้ของเอเชียพลัสแนะนำหุ้นในกลุ่มปลอดภัยอะค่ะแล้วก็มีความแกร่งทนทานต่อความผันผวนดังกล่าวก็มี BEM ค่ะกราฟแล้วก็ BBL ไป3ตัวเนาะเดี๋ยวพักก่อนนะคะฟังสารคดีแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได
5: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกแจ้งเตือนคนไทยในรัสเซียเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหลังกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกประกาศเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในช่วงวันแห่งชัยชนะ
10: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่อุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างรายได้รับมือวิกฤตพลังงาน
11: นางสาวแนนบุญยธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอเดชอุดมอำเภอสว่างวีระวงมอบนโยบายสำคัญเรื่องด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยผลักดันสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมอบนโยบายการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลบริเวณวัดโพไซอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมปล่อยพันปลาและพันกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสว่างวีระวงศ์กรกฎภูมิสวทบุรีราชธานีรายงาน
3: องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hostias ในมหาสมุทรแอตแลนติกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตายืนยันแล้ว5รายจากการระบาดบนเรือสำราญ MV Hondias ในมหาสมุทรแอตแลนติกนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายนายแพทย์ทีโดรสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่าเชื้อไวรัสฮันตาที่ระบาดบนเรือสำราญ MV Hostias เป็นสายพันธุ์แอนดิสที่พบได้ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและในเวลานี้ยังไม่พบว่าลูกเรือหรือผู้โดยสารที่เหลืออยู่บนเรือสำราญลำนี้แสดงอาการป่วยใดๆอย่างไรก็ตามอาจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกเนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสชนิดนี้นานถึง6สัปดาห์แถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เรือสำราญ MV Hondias ออกเดินทางจากน่านน้ำของสาธารณรัฐกาบูเวดีและมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะคานารีของสเปนแล้วซึ่งคาดว่าจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในอีก3วันข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก9นาทีค่ะเราไปดูภาพของเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสุดสัปดาห์ค่ะตอนนี้ยืนอยู่ที่1503จุดนะคะลบไป 4.30 จุดค่ะหรือว่า 0.29% วอลุ่มการซื้อขาย 14,393 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ก็คือตัว True ค่ะติดเครื่องหมาย XD ด้วยนะคะ 14.90 นะคะบวก50สตางค์หรือว่า 0.47% กราฟค่ะ60.57 บาทสตางค์นะคะลบไปบาท25นะคะหรือว่า 2.02% แล้วก็ PTT ค่ะ36บาทบวก25สตางค์ Advance 350บาทค่ะ Delta 312บาทนะคะลบ3บาทหรือว่า 0.95% นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยในเวลานี้นะคะซึ่งเป็นภาพลบนะตลาดต่างประเทศก็ลบเช่นเดียวกันนะคะตลาดหุ้นเอเชียในภูมิภาคนะคะลบกันทุกตลาดเลยวันนี้หาตลาดที่บวกจะยากสักหน่อยหนึ่งนะคะด้วยบรรยากาศของการลงทุนไม่ค่อยจะเอื้อสักเท่าไหร่โดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศด้วยนะคะปัจจัยเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่มีการเปิดฉากโจมตีกันถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นการแย่เล่นก็ตามแล้วก็เฟิร์มว่าเนี่ยยังไงเนี่ยข้อเจรจาในการหยุดยิงก็ยังมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ารอบนี้ก็คือเป็นการแย่เล่นพูดอาจจะพูดติดตลกก็ได้นะคะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์แต่คำพูดของเขาอะก็ถือว่ามีอิทธิพลต่อภาพรวมของการลงทุนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะขยับอะขยับนิดนึงเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนเนี่ยมีผลนะคะลงลบสีแดงหรือว่าสีเขียวเนี่ยคำพูดเขาก็จะมีอิทธิพลมากๆรอบนี้แค่เป็นภาพจากที่ว่าเจรจาหยุดยิงกันมาแล้วก็มาลบกันอีกหนึ่งแค่นี้เราก็เห็นบรรยากาศละไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นการเจรจาหยุดยิงก็ไม่ได้มีความแน่นอนหรอกค่ะส่วนบลดาโอประเทศไทยมองวันนี้ตลาดหุ้นไทยประเมินดัชนีนะคะกลับมาแกว่งในกรอบแคบอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าวันหยุดแล้วก็รอดูความคืบหน้าในการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านขณะที่ปัจจัยในประเทศก็ตอนนี้เป็นการทยอยรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2026ของบริษัทในตลาดซีจะสิ้นสุดลงสัปดาห์หน้าทั้งนี้หากช่องแคบฮอร์มุสสามารถกลับมาเปิดได้จริงก็จะเป็นปัจจัยบวกปลดล็อกความกังวลด้านเงินเฟ้อแล้วก็เป็นแรงหนุนต่อตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะปัจจัยในประเทศก็ฟันเฟ้อตลาดเงินบาทค่ะปิดตลาดแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ระดับ32.14 บาทขณะที่ภาพรวมฟันเฟ้อวันนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเซ็ต MAI 2,706 ล้านบาทนะคะแต่ก็มีกระแสเงินลงทุนเป็นเงินทุนไหลเข้าในตลาดตราสารหนี้สูงถึง7,391 ล้านบาทมาตรการเศรษฐกิจรัฐบาลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการที่รัฐบาลจะออกพรกให้อำนาจการกระทรวงการคลังกู้เงินกรอบวงเงิน400,000 ล้านนะคะมันจะช่วยผลักดันให้ GDP ปี69เพิ่มขึ้นมาที่ 2.1% จากเดิมคาดไว้ที่ 1.5 นะคะสำหรับมาตรการกระตุ้นและบรรเทาเยียวยามีผลต่อเงินเฟ้อทั้งปีไม่มากหรอกค่ะคาดว่าในไตรมาส3จะดีดตัวขึ้นมาบ้างในบางเดือนถึง4-5%นะคะส่วนกำไรตลาดหุ้นไทยไตรมาส1โค้งสุดท้ายอันนั้นก็จะเป็นภาพรวมการรายงานผลประกอบการจนถึงปัจจุบันพบว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะสูงกว่าคาด 10.6% แล้วก็ยอดขายสูงกว่าคาด 1.6% ก็ประเมินเบื้องต้นว่ากำไรงวดไตรมาส1ปี2026ของบริษัทในเซ็ตจะออกมาราว 2.8 แสนล้านบาทนะคะบวก 3% year on year ก็หนุนจากสต็อกเกณฑ์กลุ่มพลังงานแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เรามาระวังคือแนวโน้มกำไรงวดไตรมาส2และไตรมาส3ที่อาจจะถูกกระทบจากต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าขนส่งที่สูงขึ้นความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชานั้นก็ยังคงจะต้องจับตาดูอยู่นะคะว่าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็ลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนที่ปะทุขึ้นเมื่อปีที่แล้วได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะส่วนปัจจัยต่างประเทศก็สถานการณ์ตะวันออกกลางที่เราเล่าให้ฟังกันไปทิศทางการเงินตลาดโลกหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องอีกแล้วนะคะตอบรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็แนวโน้มสันติภาพค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงเคลื่อนไหวบริเวณ98-99 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงกว่า2%ค่ะสะท้อนความหวังในการยุติสงครามขณะที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลง2.3 ล้านบาร์เรลน้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่3.4 ล้านบาร์เรลนะคะบอลคิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนีวันนี้ค่ะไปดูมุมมองของคิงฟอร์ดหน่อยนะคะแนวรับดัชนี1,490 ถึง 1,500แนวต้านก็1,515 ถึง 1,520เขาคาดการดัชนีมีโอกาสทรงตัวระหว่างรอการรายงานกำไรไตรมาส1ปี2569ของกลุ่ม Domestic Pay แล้วก็รอผลการเจรจาข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะคะแนะนำทยอยซื้อกราฟGPSC ที่รายงานกำไรไตรมาส1ปี69ดีกว่าประกอบกับคาดการแนวโน้มขายไฟฟ้าในไตรมาส2ปี69ยังเติบโตดีค่ะเก็งกำไรตัวทรูไทยคมติดล้อที่รายงานกำไรไตรมาส1ปี69ดีกว่าคาดการนะคะตัวเลขที่เป็นหุ้นสำคัญวันนี้ก็ยกให้เป็น GPSC นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเป็น Advance ค่ะส่วน Financial Cyrus มองแนวโน้มตลาดวันนี้คาดว่าเซ็นเด็กเนี่ยค่ะวันนี้น่าจะเป็นแกว่งไซด์เวย์นะคะมีแนวรับจิตวิทยาที่1,500 จุดปัจจัยสำคัญที่ตลาดยังรอคือท่าทีของอิหร่านอิหร่านจะตอบรับข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามหรือไม่นะคะขณะที่ล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการโจมตีระหว่างกันบ้างละส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แกว่งผันผวนพอสมควรค่ะก็จะมีจังหวะลงไปต่ำ$100ต่อบาร์เรลก่อนที่จะฟื้นกลับมายืนเหนือราว102ต่อบาร์เรลนะคะเมื่อเช้าตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ก็จะมีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราว่างงานสหรัฐเดือนเมษายนตลาดคาดว่าน่าจะเพิ่ม6,500,000 รายและ4.3%ตามลำดับหากออกมาต่ำกว่าคาดการก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงนะคะการทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวปัจจัยในประเทศโฟกัสหลักจะอยู่ที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส1 2026บจ.เท่าที่มีประกาศออกมาแล้วโดยรวมก็ดีกว่าตลาดคาดราวๆ10%ซึ่งหากว่าช่วงโค้งสุดท้ายสัปดาห์หน้านี่จะทยอยประกาศหนาแน่นก็ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าคาดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขออกมาดีกว่าคาดก็มองภาพการเกิดเซกเตอร์ออกจากกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีคอมมูนิตี้เข้าหากลุ่มที่ได้อานิสงส์จากพลังงานลดลงแล้วก็การบริโภคเช่นขนส่งโรงไฟฟ้า SPP ไฟแนนซ์ค้าปลีกนะคะรวมไปถึงแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทกลยุทธ์ก็หุ้นเด่นวันนี้จะเป็นติดล้อนะคะติดล้อเนี่ยให้ราคาเป้าหมาย23 บาทแนวรับ16 บาทแนวต้าน16.80 บาทอันนี้คือบล.ฟินันเซียไซรัสส่วนค่าเงินบาทค่าเงินบาทช่วงนี้ก็บ้านเรานะคะก็ถ้าดูมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์ประเมินค่าเงินบาทวันนี้จากกรุงไทย Global Markets นะคะมองว่าค่าเงินบาทที่เปิดมาอ่อนค่าลงวันนี้เปิด32.28 บาทนะจากระดับปิดก่อนหน้านั้นคือ32.13 บาทนับตั้งแต่เมื่อคืนนะคะพลิกกลับมาทยอยอ่อนค่าลงมาลักษณะไซด์เวย์อัพทดสอบโซนแนวต้าน32.30 บาทต่อดอลลาร์นะคะหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้แนวโน้มค่าเงินบาทวันนี้เขาก็มองว่าการเคลื่อนไหวผันผวนสูงนะคะช่วงนี้ย้ำมุมมองเดิมว่าเงินบาทยังเสี่ยงเผชิญ two way risk ในระยะสั้นมันขึ้นอยู่กับการพัฒนาการของตะวันออกกลางเป็นหลักเลยมีความไม่แน่นอนสูงมากๆมองว่าการแข่งขันขึ้นอาจจะเริ่มจำกัดลงและเงินบาทอาจจะเสี่ยงเผชิญกับแรงกดดันด้านอ่อนค่ามากขึ้นค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจาหยุดยิงเนี่ยนะแล้วก็มีความเป็นไปได้อาจจะต้องรอให้ถึงการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับสีจิ้นผิงของจีนนะคะ14-15 พฤษภาคมค่ะเพราะว่าทางการสหรัฐอาจจะพยายามเจรจาต่อรองให้ทางการจีนช่วยประสานงานหาทางยุติความขัดแย้งในประเด็นนี้นะคะเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็มีส่วนได้เสียจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในครั้งนี้ก็รอว่าเขาจะเจรจากันยังไงมีมุมมองเงินบาทอาจจะมีโซนแนวต้านแถว32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนแนวต้านถัดไป32.75 บาทถึง32.85 บาท

0: ตามดูข้อกฎหมายกันก่อนอ่ะไปรับฟังกันค่ะ
1: ในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ชัยยงอัชชานนท์ค่ะในประเด็นเรื่องของกฎหมายนะคะอาจารย์ชัยยงอัชชานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความพร้อมอยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะอาจารย์ชัยยงคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเตยครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์พอดีว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนนะคะอาจารย์มีการจับภาพวงจรปิดที่เขาใช้คำว่าคุณลุงวัย71ขับรถเก๋งไปชนหัวจ่ายน้ำมันจนไฟลุกเลยขับรถเข้าไปเติมลมในปั๊มน้ำมันย่านพระราม2นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าไปเข้าเกียร์ผิดกลายเป็นถอยค่ะอาจารย์ถอยหลังแล้วก็ชนหัวจ่ายน้ำมันจนไฟลุกโอ้น่ากลัวถ้าดูจากคลิปน่ากลัวมากนะอาจารย์แต่ว่าเด็กปั๊มก็ถือว่ามีสตินะคะช่วยดับแล้วก็จะมีทางดับเพลิงเนี่ยเข้าไปช่วยอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนของข้อกฎหมายที่เราจะคุยเนี่ยความเสียหายหนึ่งละของปั๊มถูกไหมอาจารย์เพราะว่าไฟลุกหัวใจขนาดนั้นเลยเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการขับรถที่เราเหมือนจะเคยคุยกันอยู่แล้วอาจารย์ในเรื่องของการกำหนดคนอายุคนขับรถนะบางคนอาจจะลืมไปแล้วอาจารย์เชิญค่ะ
2: ครับผมในกรณีรถเข้าใจผิดหรือว่าสำคัญผิดหรือว่าขาดสติในการขับรถเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับโดยเฉพาะกรณีรถจอดแล้วเนี่ยนะครับหรือกำลังจะเข้าจอดเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็จะเคยได้ยินข่าวนะครับเคยเห็นภาพด้วยซ้ำกรณีเอารถขึ้นไปจอดในอาคารจอดรถเนี่ยนะครับชั้นสูงสูงขึ้นไปเสร็จแล้วก็ถอยรถยังไงไม่ทราบนะครับก็ไปชนเอากำแพงที่เขากั้นอยู่เนี่ยนะครับรถลอยและลิ้วลงมาข้างล่างเนาะ
1: ใช่
2: ได้รับบาดเจ็บบ้างอะไรบ้าง
1: เสียชีวิตบ้าง
2: ใช่กรณีนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าจะใส่เกียร์ผิดหรือจะยังไงก็ไม่อาจทราบได้นะครับจนกระทั่งรถเนี่ยกระตุกกระชากแล้วก็เนี่ยไปถอยเอาไปชนเอาทรัพย์สินของเขานะครับเดชบุญที่คือเชื่อว่าบรรดาปั๊มหัวจ่ายอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาคงมีระบบความปลอดภัยของเขาอะนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะไฟเนี่ยลามเข้าไปในทั้งเก็บน้ำมันใต้ดินเข้าอันนั้นเรื่องใหญ่โตนะครับระเบิดใหญ่โตได้อันนี้เขาก็คงมีระบบเซฟตี้ของเขาอะนะครับจำกัดวงเอาไว้ก็โชคดีนะครับแล้วก็ตามข่าวดูมันจะไม่มีคนได้รับอันตรายนะครับก็คงเป็นเรื่องทรัพย์สินเสียหายนะครับทีนี้เรื่องของการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทำให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยไปไหม้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะมีอัตราโทษที่มันสูงกว่ากรณีทำให้เสียทรัพย์ทั่วไปนะครับกรณีวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของเจตนาตั้งใจที่จะวางเพลิงเผาทรัพย์นะครับการวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยบางทีเนี่ยแม้จะวางเพลิงเผาทรัพย์ของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดคาดการได้ว่าไฟมันจะลุกลามไปเนี่ยนะครับแล้วอาจจะไปทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นได้รับความเสียหายเนี่ยอันนี้ก็มีโทษสูงเลยนะครับบางการวางเพลิงเผาทรัพย์บางกรณีมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะครับเรื่องของการเผาทรัพย์เนี่ยแม้จะเผาทรัพย์ตัวเองเนี่ยนะครับแล้วมันลามไปโดนทรัพย์ของคนอื่นเข้าเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นบ่อยนะพวกเผาเนี่ยก็อะไรฮะเขาเรียกกอตังไอ้ฟางข้าวอะนะครับเผานานะครับเสร็จแล้วมันก็จะลามไปนะครับพอลามไปเนี่ยบางทีก็ไปโดนบ้านเรือนของชาวบ้านคนอื่นเขาไอ้อย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดนะครับแล้วก็ความผิดฐานทำให้ไฟไหม้เนี่ยนะครับก็มีกฎหมายเอาผิดแม้กระทั่งกระทำด้วยประมาทด้วยซ้ำนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยอาจจะถือว่ายังไกลเกินกว่าเหตุไปหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเป็นกรณีประมาทแบบว่ามันใกล้เหตุหน่อยนะครับเช่นไปสูบบุหรี่ในสถานที่เขาห้ามสูบเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาห้ามสูบบุหรี่เนี่ยนะครับก็ไปสูบอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่ามันใกล้ต่อเหตุนะครับแล้วมีโอกาสที่จะโดนข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์ของเขาเนี่ยไฟไหม้ได้นะครับไอ้อย่างเงี้ยโทษจะหนักกว่ากรณีทำให้เสียทรัพย์ปกตินะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคุณเตยนะเตือนให้คนขับรถขับราระมัดระวังนะครับก็ต้อง แหมพูดกันเยอะพูดกันบ่อยเรื่องของการให้ระวังอ่ะนะครับก็ต้องตั้งสติดีๆครับขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยแล้วเนี่ยนะครับก่อนจะสตาร์ทรถเนี่ยต้องตั้งสติหายใจลึกๆกันเนาะแล้วก็ตั้งสติให้ดีว่าพร้อมแล้วนะเอาละพร้อมแล้วค่อยกด

0: อันตรายมากเลยนะอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเป็นจอดบนชั้นจอดรถตามห้างสรรพสินค้านี่ยิ่งสูงๆนี่นะคือบางคนอ่ะอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือสติสตังอ่ะเนาะเราก็ไม่ทราบอ่ะเวลาเราเหยียบข้างหน้ากับข้างหลังอ่ะโอ้โหอาจารย์ข้างหลังนี่มันจะลำบากเอาละกะไม่ได้เนาะมันพุ่งตกไปเลยอ่ะเ
1: ออครับผมก็นี่แหละทีนี้คุณเตยเกิดนะไวโนวาเนี่ยกรณีให้ใบขับขี่ไปเนี่ยนะครับตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: มันมีนะตลอดชีพแต่เตยไม่มีอาจารย์มีใช่ไหมตลอดชีพเนี่ย
1: ใช่ตลอดชีพ
0: ค่ะ
1: ทีนี้คำว่าตลอดชีพปุ๊บเนี่ยแปลว่าไม่จำกัดอายุแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สูงไปแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เกิดมีบางกรณีที่นักชีววิทยาอะไรทั้งหลายเนี่ยออกมาบอกซะด้วยซ้ำนะว่าอายุมากแล้วยังต้องขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อพัฒนาสมองเอาไปอย่างนั้นซะอีกนะครับ มันก็เลยทำให้คนนะว่าวุ่นพอสมควรแต่ผมว่าคนที่น่าจะมีการปรับปรุงข้อกฎหมายตรงนี้นะควรจะมีการตรวจบ่อยๆสำหรับคนที่สูงวัยในระดับหนึ่งขึ้นไปแล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สัก70ขึ้นไป75ขึ้นไปอย่างเงี้ยจะต้องมีการคล้ายๆกับทดสอบทุกปีนะครับก่อนที่จะต่อใบอนุญาตให้ไปขับรถได้อะไรเงี้ยควรจะต้องทำนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนอกจากผู้สูงวัยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีบุคคลประเภทอื่นๆอีกนะเช่นคนที่เขาไม่สบายทางประสาททางจิตทางอะไรพวกนี้นะครับก็ควร
0: ทุกครั้งอาจารย์จะสังเกตดูไหมเนี่ยไอ้ที่แบบไม่สบายหรือว่ามีโรคประจำตัวชักอะไรแบบนี้ก็เคยเจอไม่จำเป็นต้องอายุมากนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เวลาหมอจ่ายยาบางชนิดนะครับที่มันอาจจะมีผลต่อการขับรถขับลาเนี่ยหมอควรจะสั่งห้ามไปด้วยเลยนะห้ามคุณขับรถนะเป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงหรือเท่านี้วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลับไปพอหมอสั่งแล้วยังไปฝ่าฝืนอีกคราวนี้มันก็ต้องถือว่าเกือบจะเป็นเจตนาแล้วล่ะรู้ว่าตัวเองขับรถไม่ได้หมอห้ามแล้วยังไปขับอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะต้องมีมาตรการพวกนี้ออกมาช่วยนะครับมันจะได้ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่สมควรแบบนี้ได้อีกทางหนึ่งครับครับผม
0: ก็คือจริงๆแล้วกฎหมายไทยมีไหมจำกัดอายุไหมถ้าสมมติว่ามีใบขับขี่ตลอดชีพก็ตามแต่เขาเหมือนเตยเคยได้ยินอาจารย์พูดไหมว่าจะต้องไม่เกินอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์จำไม่ได้อะ
1: ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ
0: เอ้าหรอคะ
1: ตอนนี้ยังไม่มีครับผม
0: ถึงว่าตามแท็กซี่เตยยังเห็นคุณลุงถามคุณลุงอายุเท่าไหร่คุณลุงบอก75ลองคิดในใจว่าเฮ้ยคิดในใจแต่ไม่กล้าพูดออกไปเดี๋ยวพูดออกไปเดี๋ยวคุณลุงด่าว่าไม่รู้กฎหมายดีแล้วนะ
1: ครับผม
0: อ๋อได้เหรอนี
1: ่ผมว่าคือคนอายุมากคนอายุมากเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าจะไม่สามารถขับรถได้ทุกคนนะครับบางคนเขาเก่งก็มีสุขภาพก็ดีนะครับสมองก็ดีสายตาก็ดีอะไรเงี้ยมือไม้คล่องแคล่วเท้าคล่องแคล่วอย่างนั้นนะขับรถได้เพียงแต่ควรจะมีการให้ตรวจหน่อยให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะครับก่อนที่จะต่อใบอนุญาตให้ว่าโอเคคนนี้ขับรถได้นะครับก็ให้ไปขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าต้องกำหนดเริ่มต้นสักอายุ75ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยต้องมาเข้าสู่กระบวนการนี้ดีกว่าครับผม
0: คือถ้าขับแบบไม่ใช่เป็นอาชีพขับแบบอย่างเตยหรืออาจารย์อย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ขับไปทำธุระปะปังของเราไปทำนู่นทำนี่กับการที่เขาจะเป็นผู้ขับเพื่อที่จะทำ
1: สาธารณะ
0: นั่นแหละมันต่างกันไหมมันจะมี
1: โอ้ต่างกันเยอะนะครับผมว่าต้องเริ่มจากคนขับรถสาธารณะนี่ก่อนแหละคือชาวบ้านร้านถิ่นทั่วไปที่เขาขับรถส่วนบุคคลเนี่ยนะครับไปธุระปะปังเนี่ยเขาไม่ได้ขับทุกวันเนาะในกรณีขับทางไกลนะแล้วถึงจะขับทุกวันก็ไม่ได้ขับทางไกลนะครับขับทางสั้นๆเนี่ยมันไม่เป็นไรเท่าไหร่คนที่เขาขับรถทางไกลสิครับนะครับรถบรรทุกรถประจำทางรถเมล์รถสองแถวอะไรพวกเนี้ยเขานั่งอยู่หลังทำอะไรทั้งวันน่ะตั้งแต่เช้าจนเย็นน่ะนะครับแล้วก็บางทีขับไกลๆด้วยก็ไม่มีคนเปลี่ยนขับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดการเบลอได้ง่ายๆนะครับแล้วก็นั่งจอมอยู่นานๆหลังพวงมาลัยเป็นหลายๆชั่วโมงติดต่อกันอย่างเงี้ยมันก็อันตรายก็น่าจะเริ่มจากคนขับรถสาธารณะก่อนจริงๆแล้วมันก็มีกฎหมายป้องกันหลายประเทศมากเนาะเขามีระบบ GPS ในการตรวจจับอะไรพวกนี้นะครับทุกสองชั่วโมงเขาบังคับให้จะต้องพักรถ15นาทีนะ
0: ค
1: ือไม่ใช่อย่างบ้านเราเนี่ยขับกันทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ย
0: ใช่อาจารย์ของพวกเรา24ชั่วโมงควงกะ
1: เออเขาเร
0: ค
1: ีย
0: ว
1: ก
0: ง
1: โคร
0: ร
1: ง
0: อบ
1: กาเนาะ
0: อื
1: โคร
0: ม
1: งกาเอออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนั้นเนี่ยอันตรายมากครับ
0: อัน
1: ผ
0: ตร
1: ม
0: ายมากอาจารย์สรุปแล้วคุณลุงคนนี้เขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายกับปั๊มไหมเนี่ยมันจะหนักหนาไห
1: อ
0: ม
1: ๋อ
0: เนี่ย
1: แน
0: ถ
1: ่
0: ้าน
1: อนแน่นอนคือผู้ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยต้องเป็นคนแรกนะครับใน
0: ค
1: กา
0: ่
1: ระ ที่จะชดใช้คนถัดมาก็น่าจะเป็นบริษัทประกันนะครับกรณีนี้เนี่ยถ้าบริษัทประกันเขาประกันแบบที่สูงหน่อยนะครับหมายถึงว่าชั้นสูงหน่อยแล้วก็เสียค่าเบี้ยเยอะหน่อยเนี่ยอาจจะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้แต่ถ้าไปประกันแบบถูกๆหน่อยเนี่ยนะครับค่าเสียหายบางทีก็ครอบคลุมไปไม่ถึงพอไม่ถึงก็ต้องควักกระเป๋าส่วนตัวจ่ายเพิ่มครับ
0: อาจารย์สังเกตดูไหมเวลาแบบว่าถ้ารถใหม่เราจะทำประกันชั้นหนึ่งเราจะไม่ค่อยคิดอะไรมากบางทีประกันมันมากับการซื้อรถอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์พอยิ่งรถเตยเป็นเองก็ได้อะรถยิ่งเก่าอะเตยจะไม่ค่อยทำประกันชั้นหนึ่งแล้วอาจารย์เตยจะทำประเภท2อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าอย่างประเภท2นี่ลำบากเลยนะถ้าปั๊มเขาหนักขนาดนั้นอะคือหมายถึงค่าใช้จ่ายอะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องออกตังเองอะ
1: เท่าที่เห็นจากคลิปเสียหายความเสียหายก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะยังมากก็ตู้จ่ายชำรุดแล้วก็น้ำมันหกเลี้ยราไปบ้างอะไรเนี่ยนะครับมันก็คงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันแรงๆสิครับโอ้โหไฟลุกไหม้อะไรขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยเสียหายใหญ่โตนะครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเทียบกับการบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในส่วนของผู้คน
1: โอ้นั่นไป
0: เนาะอาจารย์นะ
1: เ
0: ออนี่คือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ฟังถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะทั้งตัวคุณลุงเองหรือแม้แต่ว่าเด็กปั๊มนะคะหรือว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเติมน้ำมันคือเราจะเห็นรถเนี่ยรถใหญ่รถพ่วงขับหนีไปเลยมอเตอร์ไซค์ก็ยีบขับหนีไปอะไรเงี้ยเออแล้วก็เด็กเขาเหมือนไม่หนีเด็กปั๊มอ่ะชื่นชมมากเลยเพราะว่าเขาไม่วิ่งหนีนะอาจารย์เขาวิ่งไปหาถังดับเพลิงอ่ะมาช่วยดับอ่ะถึงแม้ว่ามันจะดับไม่อยู่ก็ตามแต่แล้วก็รถดับเพลิงถึงมาช่วยอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมในสปิริตตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์อยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะในเรื่องของการขับรถขับราหรือว่าเนี่ยความประมาทที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าหลายคนไม่อยากให้เกิดแล้วเขาก็ไม่ได้เจตนาหรือตั้งใจด้วยนะอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็นอกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วเนี่ยนะครับไอ้อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นในขณะที่จะจอดรถก็ดีกำลังจะออกรถก็ดีก็เป็นอุบัติเหตุอันหนึ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายใหญ่หลวงได้นะกรณีอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเอารถเข้าไปจอดแล้วก็ล่วงลงมาจากอาคารจอดรถหรืออย่างกรณีนี้เนี่ยนะครับถอยรถแล้วก็ไปชนหัวจ่ายน้ำมันในปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงจะเกิดขึ้นเนื่องจากความเบลอนะครับความขาดสติชั่วขณะนะครับถ้ามีสติดีๆตั้งมั่นดีๆก็คงไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้หรอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยแล้วเนี่ยนะครับต้องตั้งสติก่อนเนา
0: ะ
1: ถ
0: ้
1: ามันเบอร์มันง่วงหรือมันอะไรก็อย่าไปฝืนขับรถเลยครับก็ถ้าสติสตังดีเมื่อไหร่แล้วเนี่ยค่อยกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ค่อยก่อนจะขึ้นรถจะเคลื่อนออกก็มองหน้ามองหลังอะไรต่างๆ ให้มันเรียบร้อยแล้วค่อยออกรถไปครับผม
0: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ชัยยงค์ค่ะ
1: ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพูดคุยกับอาจารย์ชัยยงอัชนนท์อดีตกรรมการสภาทนายความนะคะเรานำข้อกฎหมายในประเด็นที่นาทีที่คุณลุงวัย71ปีขับเก๋งชนหัวจ่ายน้ำมันจนไฟลุกในปั๊มย่านพระราม2เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยจับนาทีตรงนั้นได้นะคะเข้าเกียร์ผิดค่ะเขาเกียร์ผิดกะจะไปเติมลมด้านเขาเกียร์เป็นถอยหลังนะคะไปชนนะคะเนี่ยค่ะถูกไหม้วอดเสียหายทั้งคันส่วนหัวใจน้ำมันเสียหายไป2ตู้โชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บฉะนั้นเราอยากจะบอกนะคะทำอะไรต้องมีสติค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีขับรถออกจากบ้านก็ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทรถแล้วก็เหยียบคันเร่งนั่นแหละต้องเริ่มมีสติกันแล้วนะคะเอาล่ะถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านี้ค่ะเราจะมาคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะในประเด็นที่เป็นประเด็นเศรษฐกิจอยากจะนำเสนอให้กับผู้ฟังได้เห็นภาพการท่องเที่ยวตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากวิกฤตพลังงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะพักก่อนครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได
5: ้ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมจากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปพูดคุยในหัวข้อภาพรวมเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยดูดีแต่ไส้ในกลวงกรณีท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่มีการเปลี่ยนรายย่อยครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่สบายคนไทยก็ไปเที่ยวไม่ค่อยอยากไปแล้วนะคะผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไรบ้างคุยเรื่องท่องเที่ยวค่ะเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมกันนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์มงคลคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับ
0: ค่ะ
9: วันนี้น่าจะอุชาเรื่องการท่องเที่ยวไทยนะเศรษฐกิจไทยดูเหมือนมีทิศทางเริ่มสว่างสวัยในไตรมาสที่หนึ่งแต่จริงๆการท่องเที่ยวเนี่ยของเมืองไทยอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำกำลังลดพอกำลังจะผุดก็พูดง่ายๆก็คือข้างในนี่มันกลวงน
0: ะ
9: ผมไปภูเก็ตมาหลายวันก็ไปสำรวจสิ่งที่ปรากฏการณ์ที่ได้เห็นแล้วก็มีความแล้วก็คนคว้าตรงตัวเลขหลายอย่างแล้วก็คุยกับผู้ประกอบการหลายคนแล้วก็เห็นที่คนตัวเล็กอะไรต่างๆก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจกังวลก็เลยนำเรื่องนี้มาวิปัสสนากันดูว่าจะเมื่อโลกเปลี่ยนเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงสิ่งที่เห็นภาคใต้เนี่ยดูเหมือนแต่ทุกคนจะมีภาพว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะดีกว่าภาคอื่นๆสูงไว้คุณเตย
0: ค่ะปกติแล้วก็จะมองเป็นสถิติว่าต้องเป็นภาคใต้นะอาจารย์ถูกไหมล่ะ
9: ใช่
0: ภูเก็ต
9: แต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยตัวเลขสภาพักเนี่ยมันชัดเจนเลยว่ารายได้ต่อหัวประชาชาติต่อหัวเนี่ยภาคอีสานเนี่ยประมาณ400,000กว่าบาทต่อปี
0: ค่ะ
9: แต่ภาคใต้เนี่ยโดยเฉลี่ยซึ่งรวมภูเก็ตด้วยนะครับประมาณ 160,000 บาทนะต่อปีนะต่ำกว่าภาคใต้เนี่ย 2-3 เท่าแล้วถ้าเทียบกับมาเลเซียของ3จังหวัดภาคใต้ติดกับชายแดนมาเลเซียในรัฐอะไรต่างๆเนี่ยต่างกัน8เท่านะ
0: ค่ะอาจารย
9: ์ภาคใต้ดูเหมือนก็คือสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยน้อยมากคือรถไฟเนี่ยมีอยู่300กว่ากิโลแต่ภาคอีสานเนี่ยมีเป็นประมาณ1,000กิโล เงินลงทุนที่โดยตรงไปภาคใต้เนี่ยประมาณ 5%
0: ค่ะ
9: ของประเทศนะแต่ภาคอีสาน1ในประมาณสักเกือบๆถึง 40% เลย
0: ค่ะ
9: ก็เราก็ไม่ได้แปลกใจว่าภาคอื่นจะเป็นยังไงแต่ภาคใต้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2 อย่างคือท่องเที่ยวกับเกษตรเกษตรก็ขึ้นกับพืช2ตัวเองนะครับ
0: ยางพารา
9: และยางพารา
0: ปาล์มน้ำมัน
9: น้ำมันปาล์ม
0: น้ำมันปาล์ม
9: ซึ่งก็ผันผวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดท่องเที่ยวดูเหมือนกำลังจะฟื้นตัวจากโควิดมาแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงแล้วดูเหมือนคนตัวเล็กเนี่ยจะแย่นะในภาวะที่ผมเห็นก็เลยเรื่องนี้พวกเงินเนี่ยมันพอมันหลายอย่างเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง3ต่อที่คนตัวเล็กประสบแล้วก็พบแล้วก็ปรับตัวไม่ทันเมื่อโลกเปลี่ยน3ต่อที่1เนี่ยคือมันแย่ไม่ค่อยสบายอ่ะคุณเตย
0: ค่ะ
9: วิเคราะห์อันแรกเลยเนี่ยก็คือต้นทุนของการค่าครองชีพของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
0: ค่ะ
9: คุณเตยคงรู้นะว่าค่าแรงที่แพงที่สุดของในต่างจังหวัด
0: ก็คือภูเก็ตใช่ค่ะอาจารย์ค่าแรงก็แพงค่าครองชีพก็แพงด้วย
9: เพราะว่าอาหารทุกชนิดเนี่ยนำเข้ามาในภูเก็ตโดยที่ไม่ได้ปลูกเองหรือผลิตได้เองเลยแล้วก็พอน้ำมันแพงเนี่ยค่าครองชีพก็แน่นอนปรับราคาเกือบทุกวันตามราคาน้ำมันมันแบกรับไม่ไหวคุณเตยแล้วที่สำคัญคือค่าเช่าภูเก็ตเนี่ยผมเป็นบ้านเกิดผมนะ
0: อาจารย์เป็นคนภูเก็ตเหรอ
9: ใช่โดยกำเนิดเลย
0: ค่ะอาจาร
9: ย์ภูเก็ตนี่เมื่อก่อนน่าอยู่มากนะตอนก่อนปี2530เนี่ยมีประชากรแค่ประมาณ 50,000 คนนะ
0: ค
9: ่
0: ะ
9: โอเคเล็กๆนะแล้วพอปี30ถึง40เนี่ยก็10ปีเนี่ยโตขึ้นมาเกือบเท่านึงคือ 96,000 แล้วถัดมาอีก10ปีคือปี50เนี่ยก็โตขึ้นมา 200,000 กว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยประชากรที่อยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยมีอยู่ 460,000 คนโดยประมาณแต่จริงๆประชากรแฝงเนี่ยมีคนต่างชาติเนี่ยอาศัยอยู่ที่ถูกกฎหมายขอวีซ่าแบบพนักยาวเลยเนี่ยก็ประมาณแสนคนที่เหลือเนี่ยเขาเรียกเลี่ยงกฎหมายไม่ได้บอกว่าผิดกฎหมายนะเพราะว่าพอครบกำหนดระยะเวลาที่อยู่สั้นๆเนี่ยก็ออกไปปั๊มตาออกไปนอกประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาใหม่อยู่ถึง 500,000 คนเลย 4-500,000 คนรวมหมดเนี่ยภูเก็ตประชากรที่รับมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย1ล้านคนก็พูดง่ายๆประชากรที่ถูกอยู่ในทะเบียนบ้านคนไทยเนี่ยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งนึงก็ต่างชาติก็เมืองภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองนานาชาติโดยแท้จริงและที่สำคัญก็คือค่าเช่าค่าประกอบการก็เลยแพงขึ้นไปเพราะว่าค่าเช่าบ้านเนี่ยมันก็ต้องแข่งกับคนที่มาอยู่ที่จ่ายเป็นเงินตาต่างประเทศเพราะนั้นต้นทุนต่างๆก็แพงหมดแล้วที่สำคัญก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าถนนเนี่ยมันมีจำกัดที่รัฐบาลเกียรติมาสำหรับคนที่มีแค่400,000คนบางวันเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวไหลมาจากท่าอากาศยานเนี่ยถึง 70,000 คนนะต่อวัน
0: ค่ะ
9: คือดูที่ว่าถนนจากสนามบินไปที่พักต่างๆ 70,000 คนจะระบายยังไงถนนที่ใหญ่ประมาณสัก50เมตรเนี่ยติดหมดแล้วครับคุณเตย
0: ค่ะ
9: บางช่วงเวลาเนี่ยติดเป็นชั่วโมงเพราะนั้นสาธารณูปโภคก็เลยไม่รองรับน้ำก็ขาดเพราะค่าของชีพต่างๆก็แพงเพราะฉะนั้นก็ตัวสารต่างๆก็แพงดังนั้นเนี่ยพอมันแพงก็แบกไม่ไหวซึ่งก็เป็นค่าต้นทุนที่เขาเรียกว่าราคาที่ต้องจ่ายของเมืองท่องเที่ยวเพราะคนที่อยู่เนี่ยถ้ารายได้ต่ำกว่า33,000ต่อเดือนวิจัยออกมาแล้วอยู่ไม่ได
0: ้
9: เพราะฉะนั้นวันนี้พอน้ำมันลดธุรกิจของผลจากเขาเรียกว่าพิษสงครามเนี่ยนะก็มีผลทำให้ถูกแคนเซิลการท่องเที่ยวซึ่งจีนเนี่ยหายไปเลยอยู่แล้วนะเตย
0: ค่ะ
9: ตอนนี้นักท่องเที่ยวจากยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าหลักของภูเก็ตเลยตอนนี้ก็ถูกเคนเซิลหมดเพราะว่าน้ำมันแพงด้วยค่าเพราะบินอ้อมนะฮะอ้อมตะวันออกกลางเพราะเดิมเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปจอดที่ดูไบหรืออามิเรตอะไรต่างๆวันนี้มาไม่ได้แล้วก็กังวลด้วยว่าจะขากลับอาจจะถูกทีจากสายการบินต่างๆก็เลยค่าต้นทุนต่างๆเนี่ยก็เลยมีผลทำให้แพง
0: ค่ะ
9: คุณเตยคิดจะไปเที่ยวภูเก็ตไหม
0: ไม่เคย
9: คุณเตยบอกว่า
0: เพราะว่ามันแพงยังคิดว่าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศดีกว่าไปจีนดีกว่าไม่อะไรเงี้ย
9: ญี่ปุ่นดีกว่าเพราะต้นทุนมันแพงใครไปภูเก็ตนี่ต้องถือว่ารวยน
0: ะ
9: แล้วก็คิดไปเหมือนคนอื่นแล้วก็ต้องไปอยู่ไม่ได้ด้วยเพราะค่าใช้จ่ายวันละเกินหมื่นนะครับคุณเตย
0: ค่ะอาจารย
9: ์ดังนั้นต้นทุนที่แบกรับไม่ไหวเนี่ยมันมีผลค่าแรงคนพอเมื่อไอ้ตลาดมันหดเช็คมันเหลือนิดเดียวเนี่ยคนอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะคนตัวเล็กแล้วก็คนที่เป็นค่าจ้างต่างๆปอที่สองเนี่ยก็คือเราหลีกหนีไม่พ้นนะครับน้ำที่ไหลมาเนี่ยลงทุนใหญ่ทุนต่างชาติโรงแรม5ดาว6ดาวเนี่ยได้ก่อนนะครับแล้วก็เราเนี่ยปล่อยปากละเลยเรื่องทุนต่างชาติที่มาทำธุรกิจที่เรียกว่าทั้งผิดกฎหมายและเลี่ยงกฎหมายโดยเฉพาะร้านอาหารค้าปลีกเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นอาชีพที่สงวนให้กับคนไทยนะ
0: ค
9: ่
0: ะ
9: แต่ว่าหลับตาข้างนึงหรือเปล่าไม่ทราบนะผมเนี่ยไปซื้อกางเกงเลเนี่ยร้านค้าเดินเข้าไป20ร้านเนี่ยคนขายพูดภาษาไม่ใช่ภาษาไทยครับกูเตยเจ้าของร้านไม่ใช่คนไทยแล้วนะผมก็เลยไปซื้อได้อีกอันนึงร้านคนไทยแต่อยู่ในเชลลึกมากเรามีเห็นกางเกงช้างเนี่ยขายจากประเทศเพื่อนบ้านตัวละ100บาทคุณเตย
0: ค่ะ
9: ใครมาซื้อกางเกงเลที่เย็บจากบ้านเราแต่ที่ใช้ผ้าฝ้ายทอตัวนึง300บาทไม่มีนะครับก็เห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมของทุนต่างชาติเนี่ยมันทำระบบท่องเที่ยวเป็นระบบปิดคือเอานักท่องเที่ยวมาบริษัททัวร์ของตัวเองบริษัทรับส่งจากสนามบินก็ของตัวเองมาโรงแรมก็ของตัวเองไปร้านอาหารก็ของตัวเองไปซื้อของร้านที่เล็กก็ของตัวเองเพราะนั้นมันก็ไม่มีที่จะมาถึงร้านที่เรียกว่าคนไทยเลยคนไทยก็เลยต้องจำเป็นต้องเซ็งหรือขายกิจการต่างๆต้องปิดไปนี่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยถึงมีอายัดที่ดินที่เป็นโดมินีต่างๆในมูลค่ามากกว่าพันล้านร้อยกว่าบริษัทที่ใช้ตัวแทนนายหน้าบางหน้าทุกอย่างอันที่สามเนี่ยสำคัญมากคุณเตยก็คือพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปครับคุณเตยแต่ก็เห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดปัจจุบันนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เนี่ยใช้แพลตฟอร์มของต่างประเทศแต่ก็เห็นได้ชัดว่าจองจากโกด้าจองจากอะไรที่ต้องเอ่ยชื่อนะซึ่งก็ถูกถือว่าถูกเป็นสากลเงินทองมันก็ไม่มาและที่สำคัญก็คิดค่าคอมมิชชั่นเนี่ย 15% ถึง 30% เรายังไม่มีกฎหมายเรื่องนี้อย่างจริงจังนะที่จะให้ความโปร่งใสและเป็นธรรม
0: ค่ะ
9: เพราะว่ากำไรของรายย่อยรายน้อยๆเนี่ยก็เหลือน้อยผู้เตยคงจะเห็นไอ้ B&B เนี่ยก็คิดกันห้องละคืนละ600บาท800บาท
0: ค่ะ
9: ถ้าโดน 30% มันจะเหลืออะไรใช่ไหมคุณเตย
0: จริงจัง
9: มันไม่รู้จะพอค่าแรงแม่บ้านซักผ้าปูที่นอนหรือเปล่าใช่ไหมนั่นก็เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่พฤติกรรมราคาที่เราไปสู้เราไปโดนที่เรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแต่เห็นได้ชัดนะครับมันต้องมีบวกก็คือ Google Map นักท่องเที่ยวที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันตามรอย Google Map หรือ TikTok
0: เขาจะรีวิวมาใช่ไหมพอเขารีวิวปุ๊บก็ตามรอยเลยอาจารย์นี่ขนาดว่าเตยไปกินข้าวเหนียวมะม่วงนะแถวคลองแถวเขตจอมทองนะอาจารย์นั่งรอคิวอ่ะเขาบอกว่าหน้าร้านรอชั่วโมงครึ่งนะเตยนั่งรวมกับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ย เรายังงงว่าทำไมนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรู้ก่อนเราเขามีส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับนักท่องเที่ยวจีนแต่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนี่คือเยอะเลยมานั่งรอกินข้าวเหนียวมะม่วงร้านชื่อดังอ่ะ
9: แถวคุณบ้านคุณเตยเชียงใหม่เนี่ยข้าวซอยนะ
0: ข้าวซอย
9: ผมเคยไปกินต้องรอประมาณ40นาที
0: งั้นแสดงว่าอาจารย์ไปร้านดังใช่ไหมล่ะร้านดัง
9: ร้านดัง
0: ค่ะแล้วอร่อยสมชื่อไหมล่ะอาจารย
9: ์อร่อยสมชื่ออร่อยสมชื่อแต่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่หมดนะที่
0: ใช่ค่ะ
9: นักยาวหรือเป็นพวกเขาเรียกว่าFIT ก็คือก็เรียกว่า Flight Individual Traveler ก็คือเป็นคนที่เป็นอิสระในการมาเดินทางไม่ผ่านบริษัทระบบปิดนะก็เรื่องนี้3ต่อก็คือต้นทุนใจและพฤติกรรมผู้บริโภคก็ผู้ประกอบผมก็เลยเห็นร้านค้ารายย่อยต่างๆปิดกิจการคนก็เงียบเหงาเพราะว่าคนงานก็ถูกหยุดงานเพราะว่าพอลดอัตราการเข้าพักเหลือ50คนงานก็ลงตามสัดส่วนใช่ไหมคุณเตย
0: ใช่ค่ะ
9: ค่าแรงค่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าค่าเซอร์วิสชาร์จก็ไม่มีน้ำมันก็แพงคนก็ลำบากนะเพราะนั้นผมถึงเรียกว่าข้างในกลวงนะคุณเตยจริงๆที่สำคัญแนวทางปฏิบัติเนี่ยก็เสนอ4ข้อเพื่อให้เป็นทางออกของผู้ประกอบการคืออันแรกเลยเนี่ยอย่าสู้ด้วยราคาเพราะว่าแพ้ทุนใหญ่อยู่แล้วสายปากเราสั้นสองเนี่ยเราต้องสร้างมูลค่าด้วยความแตกต่างใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า storytelling ใช่ไหมคุณเตย
0: ค
9: ่
0: ะ
9: ใช้ประสบการณ์ขายความรู้สึกขายที่เราเรียกว่าตลาดเฉพาะแล้วก็เรื่องอาหารท้องถิ่นเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนเลยเหมือนข้าวซอยบ้านคุณเตยแล้วก็อาหารของผมไปของหวานร้านอาหารผมที่ของหวานผมชอบมากที่สุดเหมือนในค่ายที่น่านคุณเตยรู้จักไหมร้านของหวานเนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยมีขายของหวานที่เป็นไทยหมดเลยฝรั่งเนี่ยมาตามกูเกิลเนี่ยโดยเฉพาะข้าวเหนียวทุเรียน
0: ค่ะ
9: ข้าวเหนียวมะม่วงอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อาหารที่เป็นพื้นถิ่นมันน่าจะขายได้แล้วก็ไปได้ดีและแข่งกับ5ดาวได้สิ่งที่สองเนี่ยมันต้องอยู่ใน Google Map อยู่ใน TikTok อยู่ในเวอร์ชวลที่เรียกสตอรี่เทลลิ่งผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งถ้าของดีเนี่ยปกติอินฟลูเอนเซอร์จะมาแล้วก็ถ่ายทอดลงไปในสื่อโซเชียลที่มีอิทธิพลทำให้คนเนี่ยพวกนักท่องเที่ยวอิสระก็ตามหาเข้าถึงนำทางอันที่สามเนี่ยสำคัญมากนะคุณเตยก็คือเราต้องรวมกลุ่มกันเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ผมคิดว่าคนตัวเล็กเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้การที่จะอยู่รอดอยู่เป็นอยู่ยาวเนี่ยต้องไม่อยู่คนเดียวเพราะว่าการจะอยู่การจัดกลุ่มที่เราเรียกถ้าเราทำอาหารก็ต้องมีรถมีที่พักมีอะไรหลายหลายอย่างรวมเป็นแพ็กเกจแล้วผมก็เห็นนะครับชัดเลยที่ร้านหลายร้านเนี่ยก็จะมีของที่ขายด้วยมีไอ้คิวอาร์โค้ดที่เป็นสติ๊กเกอร์ของรถแท็กซี่อะไรต่างๆแล้วที่พักราคาไม่แพงของชุมชนต่างๆเนี่ยเป็นแพ็กเกจร่วมกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองลดค่าใช้จ่ายการตลาดอะไรต่างๆได้4เรื่องที่ผมคิดว่านำเสนอในเวลาที่จำกัดก็คือ1ต้องใช้สตอรี่สเกลลิ่งสร้างความแตกต่างอย่าไปสร้างราคาแข่งด้วยราคาต้องสร้างในมูลค่า2ก็คือใช้สื่อจากจุดอ่อนไม่ให้เป็นเข้าถึง3ก็คือรวมกลุ่มโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อันที่สำคัญอันที่4เนี่ยอย่าพึ่งพานักท่องเที่ยวอย่างเดียวครับเป็นรายได้ต้องเสริมทางรายได้เสริมที่ขายอีคอมเมิร์ซผมไปตะกั่วป่านะตลาดเก่าเข้าไปลึกมากมันมีร้านขายขนมเปี๊ยะทกเกี้ยนเขาเรียกเถาซอเนี่ยอยู่ร้านหนึ่งขายมา100ปีแล้วผมก็แวะไปซื้อเพราะว่าเป็นขาประจำกินมาตั้งแต่เด็กปรากฏว่าเขาปรับปรุงร้านใหม่ตอนผมไปซื้อเนี่ยไอ้ขนมที่ผมอยากกินเนี่ยเหลือแค่กล่องเดียวไม่ได้มีโอกาสมาซื้อฝากคุณเตยนะเพราะว่าจริงๆแล้วที่สุดเนี่ยเขาขายผ่านอีคอมเมิร์ซ พราะนั้นร้านที่ยืนยงได้เขาขายแพ็คที่ส่งไปสนีเขาบอกว่าเดี๋ยวไปสนีจะมารับแล้วก็ส่งจากอีคอมเมิร์ซนะการขายนอกพื้นที่ผ่านทางสื่อออนไลน์จึงเป็นเรื่องสำคัญและที่สำคัญหลายคนก็ใช้ระบบสมาชิกเพื่อสร้างระบบผู้พักระยะยาวคือผู้พักระยะยาวเนี่ยเขาอยากได้เป็นคนท้องถิ่นเขาอยากได้สิ่งที่กินเหมือนคนท้องถิ่นอยู่เหมือนคนท้องถิ่นแล้วได้รับเกียรติเหมือนคนท้องถิ่นเพราะนั้นคุณทำระบบสมาชิกได
0: ้ค่ะ
9: แต่คุณจะได้ลูกค้าประจำ
0: ค่ะ
9: ก็เรื่องนี้ก็เลยนำเสนอว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากนะถ้าสงครามมันเยอะท่องเที่ยวเนี่ยน้ำมันจะลดมันก็ผุดก็คือพวกเราไม่ง่ายเราส่วนตัวเล็กก็จะลำบากก่อนนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ต้องปรับตัวจริงๆด้วยนะคะทั้งในส่งผู้ประกอบการพวกเราด้วยเหมือนกันนะคะในโลกเปลี่ยนแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
9: ขอบคุณความดีๆให้กำลังใจทุกท่านนะครับเขาเจอทุกพื้นที่ก็คงเจอปัญหาเหมือนภูเก็ตนะคร
0: ับ ถูกต้องค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพูดคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะผู้ฟังต้องปรับตัวนะคะกับโลกที่มันเปลี่ยนไปจากวิกฤตพลังงานที่มันเกิดขึ้นนะคะแม้แต่ภูเก็ตสถานที่ฮอตฮิตของชาวต่างชาติเนี่ยยังเปลี่ยนเลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะหมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมจากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
10: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทรูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการปกครองเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมลดค่าครองชีพประชาชนณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
9: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับให้นายอำเภอทุกแห่งจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าส่งห้างค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายเพียงพอและครอบคลุมความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกอำเภอประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดโดยมุ่งหวังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั่วประเทศขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้กรมการปกครองทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้โครงการไทยช่วยไทยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่อยู่ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลเชิญชวนซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569
10: นางสายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลกล่าวว่าขอเชิญชวนชาวสตูลซื้อสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลดสูงสุดถึง 58% ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอในจังหวัดสตูลซึ่งเปิดพื้นที่จำหน่ายภายในที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยนำสินค้าจากห้างโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ประกอบด้วยห้างแมคโครโลตัสและบิ๊กซีตลอดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นรายใหญ่ออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างต่างๆและซื้อสินค้าในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป สำหรับสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเปิดจำหน่ายทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือวันศุกร์ที่8 15 22และ29ตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 15:00 น.มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆรวมถึงสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดสตูลซื้อสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สหรัฐและอิหร่านโจมตีทางทหารตอบโต้ในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธรวมทั้งส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและเรือเล็กติดอาวุธโจมตีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐไม่ได้ต้องการให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นแต่พร้อมที่จะปกป้องกำลังพลอเมริกันด้านกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อพื้นที่พลเรือนตามแนวชายฝั่งจังหวัดคามีซิริกและเกาะเมสของอิหร่านนอกจากนี้สหรัฐยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในช่องแคบฮอร์มุซด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านทำให้กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริง
6: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆ
7: ฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
5: คลื่นข่าว 97 FM
7: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
7: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
7: นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วัยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
15: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
16: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
17: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: ณราพงศ์ วัยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์ วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
18: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
19: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
15: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
16: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรี

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโล่งลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเล่าตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกร
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาว
1: ๆ
0: มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและคาบแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: อ้ยาอาจารย์ครับ
1: หืม
0: ผมว่าเอาแค่หัวเลียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอก7หัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดเลยว่าหัวเลียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึง7หัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเลียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: อุ๊ยยาอุ๊ยไอ้อาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดไรว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่ไหลปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: โอ้ยปวดช้ำอ่ะนี่อาจารย์ครับผู้เหลียวของครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อง
0: รู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันศุกร์ครับวันนี้8พฤษภาคม2569นะครับเวลาประมาณ 11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดมาพบกับทุกท่านที่ FM 97เหมือนเดิมนะครับถ้าผู้ฟังติดตามผมทางวิทยุทาง Facebook Live ไปฟังย้อนหลังใน YouTube ได้เช่นเดียวกันและขณะที่รายการออนแอร์ก็ทักทายพูดคุยกันได้ผ่าน Facebook Live สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนนะครับท่านผู้ฟังครับขณะที่โลกกำลังหน้าสิ่วหน้าขวานนะเศรษฐกิจสงครามนะความเสียหายที่กระจายเป็นวงกว้างแล้วก็ความไม่ลงตัวกับการพูดคุยกันระหว่างทรัมป์กับทางตัวแทนของอิหร่านวันนี้ผมว่าเรื่องนี้ต้องพักไว้ก่อนท่านผู้ฟังครับเพราะมันเป็นเรื่องปวดหัวที่จะต้องปวดไปอีกนานนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องเวียนหัวแทรกเข้ามาท่านผู้ฟังครับสังคมไทยของเรานี่ต้องยอมรับจริงๆว่านะคนไทยเราจำนวนเยอะมากชีวิตขับเคลื่อนไปด้วยจิตวิญญาณที่พึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าสายหมู่ท่านผู้ฟังถ้าที่ไหนก็บอกมีของดีนะอาจารย์ไม่ธรรมดาอันนี้ก็แบบสามารถจะเห็นกรรมนะเห็นชาติที่แล้วแก้กรรมได้เลยอะไรพวกนี้นะครับโอ้คนจะขึ้นกันมากไปกันเต็มไปหมดเลยแล้วเรื่องแบบนี้ก็เกิดมานะเป็นวงรอบเป็นวัฏจักรไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยจบลงหรือไม่เคยสูญสิ้นไปจากสังคมไทยท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้หลังจากที่รายการคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งท่านผู้ฟังครับไปเปิดดูนะฮะคลิปเนี่ยคนเข้าไปดูมหาศาลมากนะเป็นหนึ่งใน ตอนที่คนไทยให้ความสนใจมาก เพราะว่ารายการนี้รายการเมื่อวานนี้ของคุณหนุ่มกัญชัยโหนกระแสนี่นะครับผมเนี่ยต้องมานั่งรีไวซ์ดูใหม่ละเอียดแล้วก็ไปประติดประต่อเรื่องราวมันยังมีอย่างนี้ได้ยังไงท่านผู้ฟังปรากฏว่านะคนที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการซึ่งเป็นสุภาพบุรุษหนุ่มน้อยคนหนึ่งเนี่ยไปพูดด้วยความละล่ำละลักว่าเขาเนี่ยโดนล่วงละเมิดเพราะว่าแม่เนี่ยพาไปแก้กรรมกับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนแล้วอาจารย์คนนี้เนี่ยก็เป็นอาจารย์คนเดียวกันที่เคยแก้กรรมให้กับพี่เมฆวินัยไกรบุตรท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะแหมผมพูดแล้วก็ไม่รู้จะบาปกรรมหรือว่ามันจะไปยังไงนะแต่จำได้ว่าพี่เมฆดูดีขึ้นเป็นลำดับนะแต่พอไปแก้กรรมกลับมานี่พี่เมฆสุดไม่รู้ไปโดนอย่างนี้หรือเปล่านะผมก็อย่าไปหาว่าเป็นการไปใส่ร้ายแต่เราไม่รู้เรารู้แต่ว่าสุดท้ายพี่เมฆก็จากไปเพราะว่าข่าวเมื่อวานนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศในโลกใบนี้ก็สะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดเพราะขณะนี้มีเหยื่อโผล่เพิ่มเติมเปิดคลิปนาทีเสียงอาจารย์แก้กรรมยิงคำถามมีคำถามหนึ่งว่ามีอะไรกับสัตว์ได้ไหมโอ้โหนี่แกอาการหนักนะเมื่อวานนี้ผมฟังสิ่งที่พี่หนุ่มกัญชัยถามนะผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียหายถึงกับพูดว่าพูดตรงๆว่าผมอยากจะอ้วกนะเพราะว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยแกก็เรื่องราวถ้าผู้ฟังไปลองไล่เรียงดูนะคุณแม่ของแกก็พาไป

0: เพื่อไปสะเดาะเคราะห์แก้กรรมนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องไปที่นี่แหละนะสถานที่ก็ปรากฏว่ามีศิลปินดังของเราคนหนึ่งก็เป็นนักพูดคุณโน้ตอุดมเคยพูดเรื่องนี้ไว้แล้วว่าอาจารย์คนเนี้ยนะเคยจัดการกับคนขับรถของแกมาแล้วแต่ก็ตอนนั้นคนฟังก็ขำนะว่าเอ๊ะมันจริงหรือไม่จริงยังไงแต่ว่าไม่ได้มีการดำเนินคดีท่านผู้ฟังครับแต่หนุ่มน้อยคนเมื่อวานนี้ก็บอกเขาทนไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะว่ารอบนู้น2ปีที่แล้วเนี่ยมีกรณีคลิปเดี่ยวสเปเชียลของโน้ตอุดมแต้พานิชเคยเล่าเรื่องประสบการณ์การไปแก้กรรมกับอาจารย์ชื่อดังในภาคเหนือเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะแล้วก่อนแก้กรรมเนี่ยก็อาจารย์คนดังคนเนี้ยก็แนะนำให้เดินทางไปทำบุญตามวัดที่กำหนดไว้ทั้งหมด9วัดโดยอ้างว่าวัดแต่ละแห่งเชื่อมโยงกับกรรมของเขาเมื่อทำบุญครบแล้วก็ต้องส่งหลักฐานให้ผู้ช่วยเพื่อให้อาจารย์นำไปนั่งสมาธิถอดรหัสจนออกมาเป็นรายชื่อ5ชื่อสำหรับใช้ทำพิธีต่อโอ้โหท่านผู้ฟังเรื่องนี้คนเชื่อกันทั้งประเทศนะเอาจริงๆเนี่ยผมยังเคยคิดอยู่เลยเอ๊ะผมมีกรรมอะไรตกค้างไหมเนี่ยเออถ้าเขาสื่อได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะครับนะปรากฏว่าโน้ตเล่าว่ากระบวนการดังกล่าวทำให้เขาต้องเดินทางไปหลายจังหวัดทั้งพิษณุโลกและกรุงเทพเสียเวลาทั้งค่าเวลาค่าใช้จ่ายรวมกันกว่า 100,000 บาทกว่าจะทำก็ครบก็กินเวลาร่วมเดือนแต่หลังจากนั้นอาจารย์กลับเรียกแอดคนขับรถของเขาเข้าไปคุยในห้องเป็นการส่วนตัวคุณโน้ตก็บอกว่าแอดเนี่ยก็เป็นหนุ่มทางเหนือหน้าใสๆเรียกเข้าไปแล้วก็ปิดประตูเลยนะโน้ตบอกว่าเนี่ยเอาเข้าไปเป็นการส่วนตัวแล้วก็ให้ตนเองรอข้างนอกประมาณ35นาทีซึ่งตอนแรกเจ้าตัวคิดว่าน่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตนเองหลังเสร็จสิ้นแอดเล่าว่าหลังเข้าไปในห้องอาจารย์ได้ล็อกประตูแล้วก็ปิดม่านก่อนบอกว่าเขากำลังมีเคราะห์จากนั้นก็สั่งให้ถอดเสื้อเพื่อให้นำมือแตะตามร่างกายตามวันเกิดโดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนตามหลักศาสตร์แต่กลับมีการสัมผัสบริเวณเป้ากางเกงอยู่เป็นเวลานานจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าภาพรายชื่อยังไม่ชัดก่อนสั่งให้ถอดกางเกงและนอนลงบนตังพร้อมถามวันเดือนปีเกิดแล้วใช้มือบีบเค้นอวัยวะเพศซ้ำๆโดยอ้างว่าเป็นวิธีทำให้รายชื่อปรากฏชัดขึ้นสุดท้ายแอดก็ได้รายชื่อทั้ง5ชื่อทันทีโดยไม่ต้องตะเวนทำบุญเหมือนที่โน้ตทำก่อนหน้านั้น แม่อย่างไรก็ตามโน้ตอุดมยอมรับว่าไม่พอใจที่อาจารย์มาทำแบบนี้กับคนของตนพร้อมกับเล่าติดตลกว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเองคาใจที่สุดคือเหตุใดตนต้องมาตะเวนทำบุญทั้ง9วัดเดินทางทั่วประเทศเสียเงินไปไม่น้อยแต่อาจารย์กลับไม่สนใจเป้าของตัวเองบ้างจนเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูทั้งหอในเวลานั้นแต่ว่าบังเอิญนะครับคุณโน้ตเนี่ยแกก็นะแนวฮานะครับคนฟังแล้วก็ฮาก็ไม่รู้จริงหรือเท็จแต่สรุปแล้วมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดท่านผู้ฟังครับผมชวนท่านผู้ฟังคุยเรื่องนี้เพราะอะไรฮะขณะนี้เนี่ยนะครับดาวเกตนะซึ่งเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้วิเศษทั้งหลายอยู่กลางฟ้าที่ราศีมังกรครับนะเกตโดดเด่นมากนะคนบางคนอาจจะเชื่อว่าตัวเองเป็นมีความศักดิ์สิทธิ์และไอ้ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนที่เกตอยู่ร่วมกับราหูเลยนะจำได้ไหมครับเดือนที่แล้วมีข่าวกรณีที่ทรัมป์โพสภาพของตัวเองเป็นพระเยซูคริสต์นะมีชุดคลุมเรียบร้อยเหมือนกับมาโปรดชาวโลกจำได้ไหมครับทรัมป์เอาภาพตัวเองอัพโหลดขึ้นบนทรูทโซเชียลเลยจนมีคนทักท้วงหลังจากนั้นแกก็ดึงออกไปเห็นไหมครับคือผู้วิเศษที่ไม่มีคุณวิเศษในตนเองก็จะปรากฏช่วงในลักษณะแบบนี้นี่แหละท่านผู้ฟังมันต้องระวังนะแต่สิ่งที่ผมจะชวนท่านผู้ฟังมาคุยคือว่าเฮ้แล้วจริงๆไอ้ความเชื่อเรื่องของการแก้กรรมเนี่ยมันทำได้เหรอครับสำหรับผมเองนะความที่ไปตามครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติสายพระป่าเนี่ยท่านไม่เคยบอกเลยว่ามันแก้กรรมได้แล้วพระพุทธศาสนาเองก็ไม่เคยสอนเรื่องการแก้กรรมนะมีแต่ให้สำรวจตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำความคิดของตนเองเพราะตนเองย่อมสร้างเหตุปัจจัยที่นำพาชีวิตตนเองไปสู่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งส่วนหัวราศาสตร์ที่ผมนำมาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็เป็นกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นว่าตัวตนเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็สภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้ เงื่อนไขชีวิตเราเป็นแบบนี้เรากำลังทำในสิ่งที่สวนทางกับตัวตนเราไหมเรากำลังดำเนินไปในสิ่งที่ชะตาเนี่ยเอื้อไว้ให้เราไหมบางทีชะตาไม่เอื้อเรื่องนี้แต่เราอยากทำเพราะเพื่อนเราก็ทำพ่อแม่เราก็สนับสนุนบอกทำอย่างนี้ดีชีวิตมันต้องติดแงบอยู่ถูกไหมครับผมก็มีหน้าที่เปิดดวงมาแล้วก็วิจารณ์ให้ฟังว่าชะตาคุณแบบนี้ถ้าผู้ฟังเมื่อวานนี้ผมไปเยี่ยม CEO บริษัทหนึ่งนะครับนะก็ขออนุญาตไม่ได้เอ่ยชื่อก็เป็นบริษัทที่ทำสื่อขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทำอีเวนต์นะครับทำหลายอย่างนะเป็นคอร์สเรื่องการทำบริษัท SME อะไรพวกนี้นะครับพี่เขาก็ถามผมว่าเอ๊ะอาจารย์ปุ้ยตกลงจริงๆแล้วดวงชะตานี่มันเหมาะกับอะไรนะผมก็บอกว่าพี่ดวงพี่เนี่ยนะผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคุณนะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุห่างกัน1ช่วงตัวหรือ2ช่วงตัวเนี่ยเป็นคุณให้การสนับสนุนแล้วก็ trust ส่งเสริมนะผลักดันเราเต็มที่แต่สิ่งที่เป็นโทษคือปุตตะคือบุตรบริวารนะสร้างมากี่รุ่นกี่รอบก็ต้องแตกสลายกระจายตัวเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าให้ไปแล้วทำไปแล้วโอ้มันจะต้องกลับมาไม่หรอกครับนะวันนี้ถ้าถามว่าธุรกิจทำอะไรดีคงจะต้องย้อนกลับไปดูว่าดวงชะตามันเหมาะกับคนกลุ่มนี้แล้วจะไปทำอะไรกับเขาดีอย่างเนี้ยผมก็ต้องเอาดวงไปอธิบายแต่จะไปบอกกันต้องไปแก้กรรมอะไรอย่างนี้ผมว่ามันไกลเกินกว่าที่คนที่เป็นชาวพุทธจริงๆควรจะคิดไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาโดยตลอดท่านผู้ฟังโดยเฉพาะกรณีไปหาผู้วิเศษในลักษณะแบบนี้แล้วก็เนี่ยไอ้เรื่องอมนกเขานี่มันเป็นบ่อยนะท่านผู้ฟังนะแล้วก็เมืองไทยก็ไม่เคยหลุดจากเรื่องนี้สักทีหนึ่งผมก็แปลกใจจริงๆนะฮะท่านผู้ฟังครับย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในอดีตหน่อยได้ไหมฮะนะกรณีเนนแอร์ครับนี่ข่าวล่าสุดจริงๆเนนแอร์ตอนหลังนี้ก็ยังมีชาวต่างชาติคนจีนไปหานะนะก็มีข่าวกระเซ็นกระสายมาเรื่อยโดยเฉพาะการทำไสยเวทคุณไสอะไรของแกเนี่ยยังมีคนเชื่ออยู่นะท่านผู้ฟังนะก็นี่แหละครับสายมูกับประเทศไทยเนี่ยมันเดินไปข้างเดินตีคู่กันไปตลอดเลยนะฮะอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะเรียกว่าเป็นนักต้มตุ๋นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยนั่นก็คืออาจารย์กู้ครับท่านผู้ฟังจำเรื่องอาจารย์กู้ได้ไหมครับผมนี่ตอนติดตามข่าวอาจารย์กู้นี่ก็คำว่าเพลียนี่ไม่พอนะคือเกิดอาการตะลึงแล้วท่านผู้ฟังฮะในช่วงนั้นนี่นะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนมาชวนผมด้วยนะอาจารย์ปุ้ยนี่นะที่เนี่ยมาถึงขั้นแบบคือรู้เลยว่าเปรตมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ขอไปเอาข่าวเก่านะปี2560ของไทยรัฐออนไลน์นะครับก็ได้นำข่าวมาย้อนให้สังคมได้เห็นว่าเมืองไทยเรานี่มันมีเรื่องแบบนี้นะปะปนกันไปหัวข่าวบอกว่าความเชื่อสร้างศรัทธาย้อนคดีเปรตกู้คำชะโนดนักต้มตุ๋นหมิ่นศาสนาเขาบอกว่าคนโบราณมีความเชื่อว่าหากใครทำกรรมกับพ่อแม่เช่นด่าว่าตบตีทำร้ายระวังตายไปจะกลายเป็นเปรตเรื่องที่เกี่ยวกับเปรตตามความเชื่อนั้นอาจจะมีหลากหลายประเภทแต่สำหรับที่เป็นข่าวดังนั้นเมื่อพูดถึงเปรตแน่นอนทุกคนพูดถึงเปรตอาจารย์กู้ซึ่งกลายเป็นของคู่กันไปแล้วนะครับเปรตกู้ถือว่าเป็นคดีแหกตาลวงโลกสะเทือนสังคมเปิดตำนานเปรตกู้นักบวชขมังเวทหรือแค่นักต้มตุ๋นลวงโลกผมจำได้ตอนตำรวจจับตัวมานี่แกเหมือนกับจะเสกอะไรได้นะไม่รู้เป็นมายากลแล้วสุดท้ายเสกไม่ได้ท่านผู้ฟังนะจะเสกนาฬิกาหรืออะไรสักอย่างนี่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2543นะครับนะซึ่งพระอาจารย์พระยอมกัลยาโนประธานมูลที่วัดสวนแก้วก็ได้เทศนาที่ท้องสนามหลวงอธิบายเรื่องของเปรตมีจริงนะครับตอนนั้นก็มีผู้คนสนใจนะแล้วก็ปรากฏว่ามีอาจารย์ท่านนึงก็มาเผยแพร่ว่าเนี่ยเปรตมีจริงท่านนั้นจริงๆก็คือท่านพันเอกนพพงศักดิ์ถ่ายมายอมรับว่าเมื่อก่อนไม่เชื่อแต่ตอนนี้เชื่อ50-50เชื่อว่าผู้ถ่ายไม่ได้หวังอะไรเพียงแค่ต้องการให้คนสำนึกถึงบาปบุญเช่นเท่านั้นแต่ท่านผู้ฟังฮะปรากฏว่าไอ้เปรตที่เขาไปดูเนี่ยมันเป็นการ มันเป็นการจำลองคือสร้างต่อตัวขึ้นไปแหละแล้วก็เอาผ้ามาหลอกคนแล้วก็ทำให้คนเกิดความศรัทธาหลงเชื่อวันนี้เนี่ยผมว่าไม่แน่ใจว่าเมื่อดาวพฤหัสเดินเข้าเป็นมหาอุดที่พบพันธุเนี่ยคนไทยจะได้สติกี่มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนสร้างเหตุปัจจัยนะเพราะว่าแก้กรรมสะเดาะเคราะห์นะหรือว่าไปเสริมมงคลชีวิตบางคนก็ไปไหว้บนบานศาลกล่าวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดซึ่งเป็นเรื่องน่าเหนื่อยใจนะครับท่านผู้ฟังผมว่าสังคมจะเข้าสู่ความเจริญอย่างแท้จริงคนเนี่ยต้องใช้เหตุผลในการพินิจพิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรครับการที่เฮลาโลกันไปขนาดนี้เนี่ยนะนี่ขณะนี้เริ่มมีเหยื่อโผล่เพิ่มขึ้นนะกรณีของอาจารย์ที่จังหวัดลำพูนนะซึ่งโอ้นี่เขาตอนช่วงนี้วันนี้ก็มีการเปิดชื่ออาจารย์ท่านนี้มาแล้วนะครับย้อนกลับไปดูเมื่อปี2567นะฮะตอนคุณเมฆวินัยไกรบุตรไปบ้านอาจารย์ท่านนี้นะท่านชื่อว่าเป็นผู้ที่เชื่อว่าเป็นล่ามเมืองมนุษย์สามารถบอกกรรมในอดีตได้โหบอกกรรมในอดีตได้เลยนะนะแล้วก็มีการทำพิธีกรรมเป็นการแก้กรรมเจ้ากรรมนายเวรโดยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังเจ้ากรรมนายเวรตามรายชื่อที่อาจารย์ท่านนี้ระบุไว้ซึ่งทำไปทั้งหมดหลายรายชื่อจนถึงคนสุดท้ายอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณเมฆวินัยไกรบุตรนะที่ป่วยมีอาการตุ่มพองทั่วร่างกายเนี่ยอธิบายให้นักข่าวฟังนะครับคุณเมฆเชื่อว่าอาการป่วยที่รักษาไม่หายเกิดจากกรรมเก่าและหวังว่าการทำพิธีครั้งนี้จะช่วยให้ดีขึ้นนะก็เดินทางไปนะแล้วก็คนต้นเรื่องจริงๆเนี่ยนะครับที่ทำให้อาจารย์ท่านนี้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศไทยคือคุณหนุ่มคงกระพันนะเพราะเขามีรายการหนึ่งที่พาคนไปพบกับคนที่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่คนที่นำเรื่องนี้มาเปิดเผยถึงเบื้องหลังนะความน่ากระอักกระอ่วนใจก็คือคุณหนุ่มกัญชัยครับเริ่มด้วยหนุ่มและจบด้วยหนุ่มนะฮะและคนที่ถูกเข้าไปล็อกตัวนั้นก็เป็นหนุ่มเช่นเดียวกันผมเห็นแล้วมันเป็นเรื่องนะน่าท้อท้อใจมากท่านผู้ฟังที่เราปล่อยให้คนแบบนี้นี่ตั้งแต่สมัยพี่เมฆวินัยไกรบุตรนี่ก็โอ้โหแล้วตั้งแต่คุณโน้ตอุดมเล่านี่ก็2ปีที่แล้วอ่ะถูกไหมครับแล้วฉะไหนยังปล่อยมาถึงขนาดนี้ได้งั้นถ้ามันมีอะไรในลักษณะแบบนี้ในลักษณะสายมูหาข้อเท็จจริงไม่ได้พวกนี้ผมว่าเราต้องช่วยกันนะสังคมไทยนะครับล่าสุดนะฮะเมื่อวันที่7เมื่อวานนี้ก็รายการโหนกระแสได้เชิญผู้เสียหายมาพูดคุยในรายการนะครับแล้วก็มีคุณเอกภพเหลืองประเสริฐซึ่งตั้งเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาหรือมหาหมีก็มาร่วมให้ความรู้ทางกฎหมายกับรายการนี้ด้วยโดยหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรคือตอนนี้เขายืนยันว่าใครเสียหายมากกว่านี้ให้มาแสดงตัวแล้วก็ส่งข้อมูลมาได้เลยตอนนี้ท่านผู้ฟังครับราหูที่มีกำลังมากเกตที่มีกำลังมากกำลังสำแดงผลฤทธิ์เดชนะฮะทีนี้ปัญหาก็อยู่ที่ว่าถ้าเราไม่ได้ยืนอยู่ในเหตุผลอย่างแท้จริงนะไม่เชื่อในเรื่องของกรรมไม่เชื่อในเรื่องของการกระทำไม่เชื่อในเรื่องของการสร้างเหตุปัจจัยชีวิตเราจะดำเนินไปอย่างไรมันอยู่ที่เราทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ฟังครับอย่างรายการที่ผมทำอยู่เนี่ยโหราศาสตร์เนี่ยอ่านดวงก็ต้องอ่านไปตามหลักวิชาผมเนี่ยเอางี้ตั้งแต่ปี40ถึงวันนี้ยังไม่เคยบอกให้ใครไปแก้กรรมเลยเพราะผมไม่เชื่อว่าใครจะนึกจะไปแก้กรรมก็แก้ได้นะท่านผู้ฟังไม่น่าจะได้นะถ้าได้ผมก็คงไปแก้ของผมแล้วถูกไหมครับนะแต่ว่าถ้ามองให้ชัดเจนว่าชีวิตเราเป็นแบบนี้เราสร้างเหตุปัจจัยอะไรมาแล้วหลายเรื่องที่เราเผชิญมาเนี่ยเราปรับเปลี่ยนความคิดเห็นปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดเพื่อให้เส้นทางชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไหมถ้ามันปรับได้ไอ้ที่เคยเจอมามันก็ไม่เจอครับถูกไหมฮะไอ้ที่มันผิดแล้วพลาดแล้วนะแล้วเรา ยับยั้งได้ต่อไปก็ไม่เจอเช่นอะไรครับเช่นนี้ฮะเอาง่ายๆครับกรณีนักการเมืองที่ทุจริตนะคึกโครมติดคุกนะเป็นกรณีใหญ่โตบางคนก็หลุดรอดออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดกลับไปทำใหม่มันก็ติดครับไม่มีใครไปก่อเวรกรรมให้ครับทำกันเองทั้งนั้นถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าโอ้ชะตาเราเป็นแบบนี้นะเรานี่ทั้งหลงตัวเองเรานี่ทั้งละโมบนะโลภโมโทสันอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะตายเตยก็ไม่สนใจอ่ะคือเรียกว่าอยากจนลืมตายอ่ะนะยังไงเนี่ยมันก็จะต้องประกอบกรรมจนนำพาตัวเองไปสู่อบายก็คือลงสู่ที่ต่ำหนึ่งในนั้นก็คือคุกถูกไหมท่านผู้ฟังนั่นผมคิดว่าวันนี้เราคงจะต้องนะดูให้ดีนะครับจะไปทำพิธีกรรมอะไรสักทีหนึ่งเนี่ยเราหาเหตุผลอธิบายได้ไหมแต่มันก็มีคนกลุ่มนึงแหละที่คิดว่าไม่ต้องอธิบายอะไปมันเลยเห็นคนนั้นเขาสำเร็จคนนี้เขาสำเร็จเขาไปด้วยเลยโอ้ฟังแล้วเหนื่อยแทนท่านผู้ฟังแล้วยิ่งเศรษฐกิจมันเป็นอย่างเนี้ยบ้านเมืองมาขาดที่พึ่งหันไปพึ่งทางนี้ก็ไม่ได้ไปร้องเรียนทางนี้เรื่องก็ถูกดองไว้นะไปผลักดันไปตรงนี้ก็ไม่มีใครช่วยไปหาอาจารย์อย่างนี้แล้วกันมันน่าจะดีขึ้นเห็นไหมครับกรรมไหมฮะนะพี่พระบิดาจุกรูบอกสแกนกรรมฮ่าฮ่าหัวเราะแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการฮะคุณพุทธคุณราเชนคุณชุลิพรคุณสุธัญญาคุณวารินสายหยุดคุณศิวพรพี่พระบิดาจุกรูนะผมไม่แน่ใจว่าคำว่าจุกรูของพี่พระบิดาเนี่ยเป็นเสียงนกเขาหรือเปล่านะพี่นะแต่ว่าข่าวช่วงหลังเนี่ยมันมีเรื่องนี้เยอะนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงฮะวันนี้วันศุกร์ครับน่าจะได้เปิดสายดูดวงคุยกันสบายๆกับแฟนรายการสักหน่อยนะครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633พักสักครู่ก่อนครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ฟังฮะเมื่อสักครู่นี้สำนักพิมพ์ข่าวสดนะหน้าเพจข่าวสดก็อัปเดตภาพขึ้นไปข่าวกรณีคุณหนุ่มคงกระพันขอลบคลิปอาจารย์แก้กรรมเกลี้ยงช่องเลยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยก็เป็นเรื่องน่าหนักใจนะท่านผู้ฟังครับแม่ไม่รู้จะว่ายังไงนะเห็นแล้วเหนื่อยแทนจริงๆตอนนี้มีสายแรกมาเดี๋ยวผมเตรียมข้อมูลสักนิดนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราครับ276-3632และ276-3633สวัสดีครับผม
2: ฮัลโหล
1: ครับชัดเลยครับเชิญครับ
2: เรียนสวัสดีอาจารย์นะคะ
1: ชื่ออะไรครับพี
2: ่ชื่อดวงพรค่ะ4 พฤศจิกายน 2484 14:00 น.ค่ะ
1: โอ้ยขอกราบคารวะเรียกคุณป้าครับเรียกพี่ไม่ได้ฮะ
2: ค่ะ
1: 4 พฤศจิกายนหรือ4 พฤษภาครับ
2: 4 พฤศจิกายนค่ะเดือน11ค่ะ
1: ครับผม
2: 84ค่ะ14:00 น.ค่ะ
1: 2484
2: ค่ะ
1: ก็14:00ที่จังหวัดกรุงเทพไหมครับคุณป้าครับ
2: กรุงเทพค่ะกรุงเทพค่ะเป็นไงคะสุขภาพ
1: กี่โมงครับ14:00
2: 14:00ค่ะ
1: ขอถามเรื่องนึงก่อนได้ไหมครับคุณป้าครับ
2: ฮะ
1: ถามเรื่องนึงก่อนที่จะตอบได้ไหมครับ
2: ถามว่า
1: คุณป้าเชื่อเรื่องแก้กรรมไหมครับ
2: ไม่เชื่อค่ะ
1: ไม่เชื่อนะครับคุณป้าครับ
2: ไม่เชื่อค่ะ
1: ฟังแล้วเหนื่อยแทนไหมฮะผมดูเปิดดวงนะครับคุณป้าดวงพรลัคนาราศีกุมนะครับทวนนะฮะ4 พฤศจิกายน 2484เวลา14:00ครับ
2: คุ
1: ณป้ามีดาวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณป้าเกิดวันอังคารนะ
2: วันอังคารไม่ใช่วันจันทร์เลยฮะ
1: สี่พฤศจิกายนไหมครับ
2: ค่ะ
1: 2484นะครับ
2: ค่ะวันอังคารนะฮะ
1: วันอังคารที่4 พฤศจิกายน 2484ครับผม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มีดาวพฤหัสเป็น4กับชะตานะครับลัคนาราศีกุมพฤหัสเป็น4ตำราโหรก็บอกว่าได้นรอุดมเกณฑ์นะ พฤหัสร่วมฤตยูนะครับมีดาวอายุคือดาวพุธเป็นเกษตรในเรือนมรณะดาวอายุอยู่เรือนมรณะแต่เป็นเกษตรนี่คือเป็นคนแข็งแรงนะครับปกติเป็นคนแข็งแรงมากนะราหูเล็งลัคนามีความเชื่อมั่นในตนเองมากมั่นอกมั่นใจไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปปรึกษาอะไรใครนะปกติตัดสินใจด้วยตนเองนะครับคุณป้าครับ
2: ใช่ค่ะใช่
1: นะมีจันทร์กับเสาโยกหน้าจันทร์ดวงนี้เป็นมหาจักรกุมกับดาวเสาชีวิตเลยผ่านเรื่องทุกอกทุกใจมาเยอะนะคุณป้ามีความบีบคั้นแต่ก็ด้วยความอดทนแล้วการดำรงตนยึดมั่นอยู่ในความถูกต้องเพราะพฤหัสเป็น4เขาเรียกปฐุมเกณฑ์จตุรเกณฑ์ด้วยอะไรไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องมาพูดกับฉันอะไรเงี้ยนะครับ ก็เลยทำให้ชีวิตไม่ได้ตกไปอยู่ในสภาพที่นะอะไรอะเสียหายถูกเจอวิบากในชีวิตเยอะไหมฮะเพราะระวังตัวนะครับวันนี้คุณป้าถามเรื่องอะไรนะครับโทษนะ
2: ถามว่าสุขภาพเป็นไงจะมีโชคมีลาภไหม
1: สุขภาพยังดีครับคุณป้าเนี่ยมีดาวน่าสนใจอีกชุดหนึ่งท่านผู้ฟังครับอาทิตย์เป็นนิดเล็งกับเสาที่เป็นนิดนิดกับนิดเล็งกันนี่คือเป็นอุดนะท่านผู้ฟังนะหมายความว่าเนี่ยอาทิตย์กับเสาเนี่ยเป็นคู่กำลังสติปัญญาอายุเยอะเนี่ยจะจำได้หมดนะไอ้ประเภทหลงลืมนี่ไม่ต้องมาถามนะป้าจำได้เพราะฉะนั้นคนในครอบครัวอะไรทั้งหลายจะมีอะไรต้องมาถามคุณป้าดวงพรเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจำได้นะ
2: ค่ะ
1: สุขภาพนะครับที่จะน่าเป็นห่วงคือตอนที่ดาวเสาเดี๋ยวนะตอนนี้ราหูเป็นเกษตรแข็งแรงครับน
2: ะ
1: แต่ว่าตอนที่ดาวเสาจะเดินไปที่ราโออีกนานคุณป้าปีนี้อายุ80เท่าไหร่นะครับปีนี้อายุ80เท่าไหร่นะครับ
2: 85ค่ะ
1: 84นะครับ
2: 88เกือบ85แล้วค่ะ
1: พฤศจิกายนนี้ไม่ใช่เหรอครับ
2: พฤศจิกายนค่ะ
1: อีกหลายเดือนฮะ
2: 84
1: 82 63เกิดวันอังคารไม่ยังไม่น่าห่วงครับยังอยู่น้อยกินน้อยใช้น้อยนะคุณป้า
2: คน ที่เขาบอกเขายืมเงินไปตั้งนานป่านนี้ยังไม่คืน
1: ก็
2: เราได้คืนไหมคะ
1: เราเลยสุขภาพดีอะคุณป้าเหมือนผ่อนเวรผ่อนกรรมไปนะคุณป้านะ
2: ค่ะ
1: แล้วไม่ยอมคืน
2: บอกจะคืนให้ป่านนี้ก็หลายปีแล้วยังไม่คืนเลยไม่ทราบว่าจะได้คืน
1: ไม่น่าจะหลายปีนะน่าจะนานมากแล้วนะฮะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าดวงคุณป้าเนี่ยราหูเป็นกำลังสำคัญราหูกับศุกร์ตรีโกณกันคนก็มักจะคิดว่าป้าไม่ลำบากหรอกนะคือไม่คืนป้าก็ไม่เป็นอะไรนะครับอาจจะคิดอย่างนี้นะ
2: ใช่แต่มันก็สมควรคืนใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นกรรมใครกรรมคนนั้นละคุณป้าครับกรรมใครก็กรรมเขาอะครับ
2: อ๋อค่ะค่ะค่ะ
1: ผมคิดว่านะแต่ว่ามันก็เป็นบารมีของคุณป้าแหละ
2: อ๋อค่ะ
1: ดวงคนที่มีพื้นฐานเป็นสีนะท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะที่มักจะต้องเป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาโดยที่บางทีมันก็ไม่ได้ถูกอัธยาศัยเรานะแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะมันเป็นบารมีของเราที่เรามีจะช่วยคนเขาได้คุณป้าครับ
2: อ๋อค่ะค่ะ
1: นะคุณป้าก็ถือว่าเป็นจาคะไปถ้าเขาคืนมาไอ้ผลกรรมในอนาคตคุณก็ไม่มีแต่ถ้าไม่คืนก็เป็นบารมีของฉันคุณป้าครับ
2: ค่ะค่ะ
1: นะก็ฟังรายการผมไปเรื่อยๆนะคุณป้าครับ
2: ก็ฟังมาตั้งโอ้โหสมัยตอนอยู่ช่วงบ่ายแล้วค่ะ
1: ครับผม
2: รุ่นแรกๆเลยนะคะอาจารย
1: ์ยินดีครับ
2: ขอบคุณมากนะคะอาจารย
1: ์สวัสดีคุณป้าครับ
2: ดีคร
1: ับนี่ต้องเรียกป้าเลยฮะรุ่นเดียวกับป้าผมเลยพี่ของแม่สวัสดีครับสายที่สองเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับชื่ออะไรครับผม
3: พี่แลครับผม
1: ชื่ออะไรนะพี
3: ่แลครับ
1: แลโอเค
3: ครับครับ
1: พี่แลเกิดวันที่อะไรครับ
3: เกิดวันที่4 ธันวา 2492
1: โอ้4 ธันวา 2492ครับผมเกิดกี่โมงครับพี่ครับ
3: 18:37
1: ต้องตั้งคำถามเหมือนเดิมครับก่อนจะดูดวงกันตกลงเชื่อเรื่องแก้กรรมไหมครับ
3: ไม่เชื่อหรอครับ
1: ไ
3: ม่เชื่อไม่เชื่อแน่นอนฮะ
1: โชคดีไปฮะ
3: ตอนนี้คุณหมอคือผมเป็นผู้พิการอยู่อะ
1: ครับครับครับพี่แกพี่ลาชนฮะ
3: ผมเป็นสโตรกเป็นผู้พิการอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนี่เมื่อเดือนที่แล้วนี่ต่อมลูกหมากโต
1: โ
3: อแล้วก็มาติดเชื้อในกระแสเลือดก็เลยไปรักษาตัวอยู่20 กว่าวันฮะ
1: ครับผม
3: แล้วก็กลับมาบ้านแล้วตอนนี้มาพักผ่อนที่บ้านอยากจะถามคุณหมอฮะว่าดวงชะตาชีวิตมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: พี่แลปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ
3: ย่าง77ครับผม
1: 76เกิดวันอาทิตย
3: ์ครับผม
1: ในอดีตทำอาชีพอะไรครับ
3: อ๋อเมื่อก่อนนี้ดูแลเรื่องกับเป็นเหมือนพบไอ้รปภฮะคล้ายๆรปภปล่อยรถมู่รถมู่คันใหญ่ๆอะฮะ
1: อ๋อเป็นคนคุมคิวรถ
3: เวลารถเข้าออกคอยจดรายงานให้เจ้านายอะฮะ
1: อ๋อรถโม่ปูนนะอยู่กับโรงปูนนะพี่นะ
3: ครับผมครับผม
1: ชะตาของพี่แลท่านนี้ท่านผู้ฟังครับลัคนาอยู่ราศีเมถุนมีดาวมฤตยูกุมลัคนานะคนที่มีมฤตยูกุมลัคนาเนี่ยมักจะต้องอยู่กับของหนักเรื่องหนักๆ นะรถโม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนักนะแต่ตอนที่ทำอยู่รถโม่นั่นคือแข็งแรงดีนะไม่เป็นไร
3: ครับผมแข็งแรง
1: แต่ไอตอนที่เลิกมาแล้วเนี่ยมันเป็นไรเพราะว่าชีวิตมันต้องเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเรื่องที่มันกระทบกระทั่งนะอังคารกับเสายังนำน่ารักด้วยพอพละจากงานมาแล้วนะผมว่าอาจจะสัก64-65เนี่ยอาจจะสุขภาพเริ่มไม่ค่อยดีละ
3: ครับผมก็ตอนนี้คุณหมออันนี้ผมป่วยระหว่างทำงานนะฮะตั้งแต่ปี 40นะฮะผมเป็นสโตรกมาตลอดเลย
1: แสดงว่าตอนเป็นสโตรกนี่คือพูดแล้วเชิญฮะ
3: ยังทำงานอยู่ก็ได้เบี้ยทุกคนภาพจากประกันสังคมกินอยู
1: ่โอ้ครับ
3: ยังพอเลี้ยงตัวได้บ้างฮะ
1: ครับทีนี้วันนี้ก็คือหนักขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องต่อมลูกหมากด้วย
3: ครับผมมันอักเสบฮะติดเชื้อในกระแสเลือด
1: คือดาวมฤตยูเนี่ยเล็งกับดาวพุธซึ่งเป็นตนุรักษ์ของพี่แรท่านนี้ด้วยนะครับ
3: ครับผม
1: ทีนี้วันนี้ปีนี้เนี่ยดาวพุธเป็นตนุรักษ์เป็นกาลกินีพี
3: ่ครับ
1: คงต้องระมัดระวังมากนะพุธกับศุกร์เนี่ยเป็นดาวธาตุน้ำอยู่กับที่ชื้นมากๆไม่ได้โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่ต้องระวังนะพี่นะไอจามหวัดอะไรที่มันลุกลามบานปลายได้ต้องระวังที่ต้องระวังมากกว่านั้นคือพวกงูสวัสดนะนอน พักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายหลับไม่สนิทงูสวัสดถามหาด้วยทีนี้มันก็ลุกลามนะพี่นะ
3: คร
1: ับ
3: อันนี้คุณหมอถามย้ำอีกทีเป็นราศีเมถุนใช่ไหมฮะ
1: เป็นเมถุนฮะมฤตยูกุมลัคนาครับ
3: เมถุนก็ดวงชะตาคงจะอยู่ไปอีกได้อีกนานไหมฮะคุณหม
1: อ
3: คิดว่าอยู่ได้ฮะอยู่ได
1: ้อยู่ได้สักอย่างน้อยคือเขาปกติก็ห้ามทายตายนะพี่นะ
3: ครับผม
1: แต่ว่าพี่เจอของหนักไปแล้ว
3: ครับ
1: นะ
3: ผม
1: ไอ้ที่หนักก็คือหนักไปแล้วนะนี่เป็นคือฤทธิ์ของมฤตยูที่กลุ่มลัคนาท่านผู้ฟังครับบางคนมฤตยูกลุ่มลัคนี่โดนหลายอย่างบางคนอุบัติเหตุบางคนติดคุกคดีความอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็เจอกระทบกระทั่งของพี่ก็โดนไปแล้ว
3: ครับผม
1: ถ้าประคับประคองตัวเองดีๆก็ยังอยู่ได้ครับพี่ครับ
3: ครับผมฟังมาหลายปีแล้วคุณหมอแต่โทรไม่ทันเขาไม่ติดฮะ
1: ไม่เป็นไรให้กำลังใจครับพี
3: ่ครับ
1: นะ
3: ผม
1: ทำใจร่มๆนะ
3: ครับผม
1: ครับผมขอให้โชคดีครับพี่ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ชีวิตคนนะหมดแล้วนะครับถ้าผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนะครับก็ Line ID ผมท่านสแกน QR Code นี่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ QR Code เอาโทรศัพท์ยกขึ้นมาสแกนท่านอยู่ที่ใดในโลกใบนี้ก็ติดต่อผมได้ครับนะแล้วไม่มีพิธีกรรมฮะไม่มีสแกนกรรมด้วยนะครับไม่มีจะต้องไปตะเวนไม่มีฮะดวงชะตานี้เปิดมาเพื่ออ่านให้รู้ว่าชีวิตคนคนเนี้ยองค์ประกอบชีวิตเขาเป็นยังไงนะแล้วคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเรายอมรับโดยดุษฎีว่าตัวเราเป็นแบบนี้โอ้ไอ้ดวงดาวดวงนี้ที่ทำให้เราตัดสินใจแบบนี้เราต้องรำงับยับยั้งให้ได้ถ้าเราทำได้มันยิ่งกว่าแก้กรรมอีกท่านผู้ฟังมันเป็นการเปลี่ยนเส้นทางเดินชีวิตถูกไหมครับนะคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้จะดีขึ้นหรือจะเลวลงอยู่ที่ตัวคุณเองคนอย่างพวกผมเนี่ยมีหน้าที่บอกอธิบายบังคับก็ไม่ได้ชี้นำก็ไม่ได้นะเชิญชวนได้แต่ชี้นำเขาจะเชื่อหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับแต่ชะตาชีวิตเป็นเรื่องที่ทุกคนนะลิขิตกันมาด้วยตัวเองด้วยผลบุญด้วยบุพกรรมในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยการกระทำปัจจุบันสำคัญตำราจีนถึงบอกว่าอิกเต็กประการแรกเลยคุณธรรมต้องมีหยี่เหงคือต้องมีวาสนาคนจะมีวาสนาได้เนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมยังไงท่านผู้ฟังถูกไหมครับซาฮวงจุ้ยต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยนะเพียงก็เชื่ออะไรก็ดูเหตุผลนะครับวันนี้ Line ID ผมนะฮะโหรา 97A HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A ครับแอดไว้ได้ฮะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
5: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีอยู่แม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ตามนักกีฬาแบดมินตันระดับโลกเตรียมเดินทางมาร่วมแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ระหว่างวันที่12ถึง17พฤษภาคมนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพ
6: ภารกิจวันที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดก้าวสู่อนาคตร่วมกันโดยมีผู้นำอาเซียนผู้แทนระดับสูงและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของมหาอำนาจและสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวถ้อยแถลงเป็นลำดับที่6พร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเห็นว่าอาเซียนต้องรักษาความเป็นเอกภาพปรับตัวและเดินหน้าไปด้วยกันโดยเฉพาะการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของอาเซียนคือการดูแลประชาชนโดยเฉพาะความร่วมมือช่วยกันอพยพประชาชนจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนพร้อมยืนยันว่าไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคสำหรับช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศรวมถึงเวียดนามและมาเลเซียวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
4: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอแจ้งเตือนคนไทยในยูเครนระมัดระวังการเดินทางและเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศยูเครนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องและมีการยกระดับผ่านการตอบโต้ทางถ้อยแถลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศจากทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารเอกสารสำคัญและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดตลอดจนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และทางการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมกรณีต้องการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอและสถานกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงเคียฟเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับการแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังฐานทหารต่อยูเครนหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในการนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยในสหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณ

0: นุนเฮลิคอปเตอร์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งได้ประสานอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน5เครื่องเพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงประกอบพิธีฮัท
2: นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยหรือเบียซะนำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมบริเวณทุ่งมีนาและทุ่งอารอฟะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมีนายนาญิฟหัวหน้าฝ่ายบริหารภาคสนามบริษัทอัลมาชาริกซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยหัวหน้ามักตับ79และ80ร่วมให้การต้อนรับและนำไปเยี่ยมชมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมเต็นท์ที่พักการขนส่งผู้แสวงบุญและมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยโดยการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่พักระบบสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางจุดบริการอาหารน้ำดื่มห้องสุขาตลอดจนแผนการรองรับด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่าผู้แสวงบุญจะได้รับความอำนวยความสะดวกสูงสุดระหว่างการประกอบศาสนกิจในพื้นที่สำคัญของพิธีฮัจญ์นายมูฮัมหมัดอามีนเจนุหัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยหรือเบียซะกล่าวว่าในปีนี้ทุ่งอารอฟะประเทศไทยได้รับการบริการที่เพิ่มเติมจากทางซาอุดีอาระเบียคือเบาะเอนสำหรับให้ผู้แสวงบุญทุกคนได้นั่งอย่างสะดวกสบายในการประกอบศาสนกิจภายในเต็นท์ที่พักส่วนห้องน้ำก็ได้มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อความสะดวกมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ทุ่งมีนาได้จัดอำนวยความสะดวกด้านที่พักให้กับผู้แสวงบุญคนไทยได้พักอาศัยตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ตลอดจนมีบริการน้ำร้อนเพื่อเอาไว้ดื่มตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: สำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนางสาวกัญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี14รายการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39เพื่อส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาหารและมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดโรคโดยไม่แสดงอาการซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีครอบคลุมทั้งการตรวจสายตาการได้ยินตรวจเลือดตรวจปัสสาวะคัดกรองเบาหวานไขมันในเลือดการทำงานของไตตรวจไวรัสตับอักเสบมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงเอ็กซเรย์ทรวงอกเพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังให้ความสำคัญกับการดูแลภาวะโรคอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการประเมินสุขภาพตรวจค่าดัชนีมวลกายและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการออกกำลังกายจากแพทย์เฉพาะทางหากมีภาวะโรคอ้วนรุนแรงเข้าเกณฑ์อ้วนทุพพลภาพสามารถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษารวมถึงการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงสภากาชาดไทยชวนร่วมรับชมละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่ในวันพรุ่งนี้พาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะโดยเงินที่ซื้อบัตรทุกที่นั่งคือการบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามแห่งความทรงจำสิ่ง History เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart คอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดพลังแห่งการให้ในรูปแบบ Story Concert ที่จะพาย้อนวันวานผ่านบทเพลงอันไพเราะจากภาพยนตร์และละครในความทรงจำที่สร้างความประทับใจผ่านเสียงเพลงเรื่องเล่าทราบ

0: ซึ่งไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำจากโหมโรง The Musical สุนทราภรณ์ The Musical ทองกวาว The Musical และการแสดงของนักร้องคุณภาพบนเวทีเดียวกันอาทิสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรอยู่ยอดหายอาภาพรนครสวรรค์ไรอันกาดบัณฑิตจำปาศิลป์โดยละครอินคอนเสิร์ตการกุศลซิงฮิสตอรี่กำหนดจัดแสดงในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ณสยามพิคเนตฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันไม่เพียงจะได้รับความสนุกจากบทเพลงแต่ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อโอกาสและความช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่มีความหมายนี้ได้โดยซื้อบัตรร่วมชมคอนเสิร์ตทุกที่นั่งคือเงินบริจาคพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยราคาบัตรมีตั้งแต่ 2,000 3,000 4,000 5,000 และ 7,000 บาทยังสามารถสำรองบัตรได้ทางเว็บไซต์ www.irecord.org ทาง LINE @irecord หรือโทรศัพท์022564440กด7
1: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
2: สวัสดีครับผมดร.ณัฐ ดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
1: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงมีผลอยู่และการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปแม้เกิดการปะทะรอบใหม่ที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ตามพร้อมเตือนว่าหากไม่สามารถลงนามข้อตกลงได้อิหร่านอาจเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน2ลำที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐระบุว่าเป็นเพียงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านอย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังเกิดการยิงตอบโต้นานหลายชั่วโมงทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ3
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ระบุว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนต่างเน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เกาะเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบแผ่ขยายมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกอาเซียนยังทบทวนความคืบหน้าล่าสุดของประชาคมอาเซียนรวมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย

0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ตลอดจนความคืบหน้าของการบูรณาการของติมอร์เลสเต้หลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว
1: สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนางมาเรียแวนเคอร์โคฟผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคระบาดขององค์การอนามัยโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า MV Hondius ในมหาสมุทรแอตแลนติกยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วเนื่องจากเชื้อไวรัสฮันตาแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นนางเคอร์โคฟยังขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่บนเรือสำราญ MV Hondius สวมหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องการติดเชื้อไวรัสฮันตาส่วนผู้ที่สัมผัสและผู้ที่ดูแลผู้ต้องสงสัยติดเชื้อดังกล่าวควรมีอุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทางนี้องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ที่ได้รับการยืนยันแล้ว5รายนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก3รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาเมนธาเบอร์เจสผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้อาจทำให้อุณหภูมิโลกในปี2570สูงเป็นประวัติการณ์และอาจสูงกว่าปี2567ซึ่งเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งทั้งนี้เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลและกระแสลมในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมหาสมุทรทั่วโลกดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนมากขึ้นถึงร้อยละ90ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี AFC U17 Women Asian Cup China 2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17พ่ายให้กับทีมชาติจีน0ประตูต่อ6ส่วนผลอีกคู่เวียดนามชนะเมียนมา2ประตูต่อ1ทำให้จีนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มตามด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนโดยประตูได้เสียดีกว่าไทยและทำให้ไทยจบอันดับ3ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับแชมป์กลุ่ม C แข่งขันวันที่11พฤษภาคมเวลา 18:30 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศทีมชายทีมนักหัวใจเจอกับทีมมาเลเซียโดยเดี่ยวมือ2ทีสอนประสิทธิ์เอาชนะอเล็กซานเดอร์ไซยิด2-0เซต6-0และ6-1แต่เดี่ยวมือ1โอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์แพ้กับเมสันใจรัตโฮ0-2เซต4-6และ2-6เสมอกัน1-1คู่จากนัดประเภทคู่โอลิเวอร์กับอรัฐกรพาชีรัตผนึกกำลังเอาชนะคู่จากมาเลเซียไปได้ก่อน6-3แต่เซต2ที่ไทยนำอยู่5-3มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องเลื่อนแมตช์ไปแข่งขันในวันถัดไปในขณะที่ทีมหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยแพ้ให้แก่ทีมมาเลเซีย0-2คู่โดยเดี่ยวมือ2ลอเรตต้าลีเบฮาแฮมสันนักหัวลูกครึ่งไทยอเมริกันแพ้อิซาเบลล่าฮันนาโมฮัมหมัดอาซิม0-2เซต3-6และ2-6และเดี่ยวมือ1พักกีฬาหอเนอร์สกุลแพ้อยู่หน้าโค0-2เซต1-6 5-7ส่วนแมตช์ตัดเชือกอีกคู่อินโดนีเซียชนะสิงคโปร์2-1คู่ส่งผลให้ทีมหญิงไทยต้องมาชิงอันดับ3กับทีมสิงคโปร์เทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour รายการที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรทีมชาติไทยชุดแชมป์บินิจีนคิงคัพ2026เอาชนะธนัทพรยังโหมด2-0เซต6-4และ6-3มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชรองแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะเหวียนเคนซีจากสหรัฐ4-6 6-1และ4-0รีไทยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานผนึกกำลังกับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ค่าเล็กเตสพัฒนาศักยภาพนักปั่นทีมชาติไทยแบบเฉพาะบุคคลเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาใหญ่เอเชียนเกมครั้งที่20 ที่ประเทศ

0: ญี่ปุ่นโดยจะนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบแผนการฝึกซ้อมแบบเฉพาะเจาะจงตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความอดทนของนักกีฬาอันเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันที่ต้องใช้ความทนทานสูงเป็นระยะเวลานานในกีฬาจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาและจะนำวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนงทั้งทางตรงและทางอ้อมมาปรับใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยและนัทกรศรีนิเวศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายบิวเฉินประธานบริษัทวิกเตอร์แร็กเก็ตอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเต็ดบายวิกเตอร์ระหว่างวันที่12-17พฤษภาคมที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครโดยในปีนี้ประเภทชายเดี่ยวนำโดยฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนและหญิงเดี่ยวนำโดยเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนแชมป์เก่า2สมัยขณะที่นักแบดมินตันไทยนำโดยชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกและหญิงเดี่ยวนำโดยเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้สมาคมกีฬาแบดมินตันยังเปิดตัววิกเตอร์เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2026ถึงปี2030ทั้งนี้กุลวุฒิวิชิตสารและรัชนกอินทนนท์กล่าวว่าการแข่งขัน Thailand Open ขอตั้งเป้าทำผลงานให้ดีในแต่ละรอบก่อน
1: ทีละรอบแล้วนะครับจริงๆเอาให้ผ่านรอบแรกก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแมตช์นี้ก็มีนักกีฬาระดับท็อปมาเยอะนะครับก็จะที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะว่าเราได้เล่นในบ้านของตัวเองก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็มองไปทีละรอบครับผม
2: ค่ะตัวเมย์เองก็มองไปทีละรอบอย่างวิวค่ะเพราะว่าตัวเมย์เองยังอาจจะยังไม่ได้มีความฟิตแบบ 100% ก็มองว่าการที่ได้ลงไปในสนามก็ขอให้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บออกจากสนามค่ะ
0: สมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนากีฬาจับมือ World Athletic เปิดตัว Thai Domestic Power Kid Athleticบรรยายวชนไทย77จังหวัดสู่ระดับโลกติดตามได้จากรายงาน
3: พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจรชนิดกีฬากรีฑาไทยโดเมสติกพาวเวอร์คิดแอทเลติกที่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมมือกับกรีฑาโลกและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดดำเนินการต่อยอดโครงการต้นกล้ากีฬาแกร่งสู่หลักสูตรคิดแอทเลติกที่เน้นการแข่งขันทักษะพื้นฐานการวิ่งกระโดดทุ่มและคว้างเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 8-12 ปีซึ่งจะเป็นกีฬานำร่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่12ช้างศึกน้อยเกมซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน222แห่งมาร่วมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตผานิชชาตินารายงาน
0: เมดีทาร์ตประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเปิดเผยว่าเตรียมจะเข้าพบจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อขอให้ฟีฟ่าการันตีความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านในช่วงเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเดือนหน้าเนื่องจากอิหร่านมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกที่สหรัฐอเมริกา3นัดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของ2ประเทศซึ่งหากฟีฟ่าไม่การันตีการปฏิบัติที่ดีต่อทีมชาติอิหร่านก็จะไม่ไปร่วมการแข่งขันสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังมีลุ้นคว้า2แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งพรีเมียร์ลีกที่นำเป็นจ่าฝูงและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปแล้วได้เตรียมแผนการฉลองแชมป์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วโดยหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในวันที่30พฤษภาคมที่จะแข่งขันที่ปูสกัตอารีนาประเทศฮังการีจะจัดฉลองชัยในวันที่31พฤษภาคมเริ่มต้นที่ศาลาว่าการฮิสลิงตันในกรุงลอนดอนสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีดร.ณัฐธีรนัทสุภานนท์ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลมีกำหนดจัดงานในวันที่4มิถุนายนณโรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:00 นและจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้รับชมผ่านทางช่อง Mcot หมายเลข32พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI

0: สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโกเป็นสำนวนไทยหมายถึงต่อหน้าทำเป็นดีแต่พอลับหลังกลับหลอกลวงนินทาหรือหาทางทำร้ายมะพร้าวเขียนมอม้าสระอะพอพาลอลิงไม่หันอากาศบอใบไม้เป็นไม้ยืนต้นผลดิบมีรสฝาดนิยมนำยางจากผลดิบมาย้อมแหและอวนให้คงทนส่วนผลสุกกินได้รสหวานอร่อยและมีคุณค่าทางสมุนไพรตะโกเขียนต่อเต่าสระอะสระโอกอไก่ผลของตะโกคล้ายมะพร้าวนำยางจากผลดิบมาใช้ย้อมแหได้แต่คุณภาพสู้ยางมะพร้าวไม่ได้พ่อค้าบางคนนำยางตะโกที่มีราคาถูกมาปลอมขายเป็นยางมะพร้าวจึงมีสำนวนเปรียบเทียบพวกหน้าไหว้หลังหลอกว่าต่อหน้ามะพร้าวลับหลังตะโก
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธร

0: อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมจะมาออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมจะมาดอกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 07:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 17:32 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบEPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง18ถึง39ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่18ถึง21พฤษภาคม2569กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการ

0: รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมพัฒนาชุมชนหรือที่เว็บไซต์ cdd.jobthaigov.comตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหม่อนหมายรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องฟุตบอลโลก2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้เป็นฟุตบอลโลกที่แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะมีชาติเจ้าภาพถึง3ชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง48ทีมด้วยส่งผลให้จำนวนแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น80นัดแบ่งจำนวนแมตช์การแข่งขันทั้ง3ชาติเจ้าภาพคือสหรัฐอเมริกาจะจัดการแข่งขันทั้งหมด60นัดใน11เมืองรวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศส่วนเม็กซิโกและแคนาดาจะมีการแข่งขันประเทศละ10นัดใน3และ2เมืองตามลำดับสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถเอาชนะการเสนอตัวของประเทศมอร็อกโกระหว่างการพิจารณาครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียทำให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วเมื่อปี1970และปี1986การร่วมเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำให้เม็กซิโกเป็นประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพ3ครั้งในฐานะเจ้าภาพเดี่ยวและเจ้าภาพร่วมส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ต่อจากฟุตบอลโลกปี1994ขณะที่แคนาดาจะเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกสำหรับประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพและในครั้งนี้มีจำนวนชาติที่จะได้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกซึ่งได้แก่กาบูเวดีกูราเซาจอร์แดนอุซเบกิสถานและทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในฐานะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022เป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับรูปแบบและกติกาการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งการแข่งขันแบบ3ทีม16กลุ่มจากนั้น2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายแบบแพ้คัดออกจำนวนเกมการแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น80นัดแต่เกมรอบสุดท้ายก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่3และชิงชนะเลิศจะยังเป็น7นัดเหมือนเดิมและจะจัดการแข่งขันทั้งหมด32วันเช่นเดิมนอกจากนั้นแล้วการเพิ่มจำนวนทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้ต้องมีการปรับโครงสร้างการแข่งขันหลายอย่างจำนวนแมตช์การแข่งขันจะเพิ่มจาก64เป็น104แมตช์จำนวนกลุ่มจะเพิ่มขึ้นจาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มและระยะเวลาการแข่งขันจะขยายเป็น5สัปดาห์ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับผู้จัดการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆได้แสดงความสามารถมากขึ้นและทำให้แฟนๆฟุตบอลได้เพลิดเพลินกับการแข่งขันระดับที่สูงขึ้นด้วยสำหรับฟุตบอลโลกถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในวงการฟุตบอลโลกมาโดยตลอดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในฟุตบอลโลกปี2026มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆอีกมากมายเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังฟุตบอลโลกปี2018เมื่อมีการนำเทคโนโลยีผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอหรือ VAR มาใช้เป็นครั้งแรกและกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอีกด้วยท่านผู้ฟังครับนอกจากฟุตบอลโลกปี2030ที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกยูฟ่ายังได้มอบหมายให้4สหพันธ์ฟุตบอลได้แก่อังกฤษสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโร2028และมีแนวโน้มการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ในหลายประเทศที่กำลัง

0: ได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดภาระด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานขยายการเข้าถึงฟุตบอลระดับสูงสุดอีกทางหนึ่งด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องฟุตบอลโลกปี2026ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
6: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
7: สวัสดีค่ะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วแฟนๆ FM 97ก็ล็อกขึ้นไว้ที่ FM 97เหมือนเดิมนะคะฟังข่าวกันต่อเลยค่ะกับ DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวจาก QFM สถานีข่าวคุณภาพ FM 97นะคะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะคุณฟังเรื่องของ AI นะตอนนี้บอกเลยว่าใครที่เห็นคนเขารูปภาพสวยๆนะคุณฟังจริงใจทุกเรื่องที่หลอกคือภาพนั่นแหละนะมีทั้งการหลอกด้วยภาพหรือหลอกด้วยวิดีโอสามารถที่จะเป็นภาพความเคลื่อนไหวต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าจะพาเราไปยืนในจุดไหนเนี่ยโอ้ทำได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้นี่ทันสมัยมากๆและแน่นอนค่ะแฟนๆ FM 97ที่หลอกคลื่นไว้กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็จะได้ยินสปอตคำเตือนภัยต่างๆมากมายนะคะก็อย่าตกเป็นเหยื่อโดยเด็ดขาดรวมทั้งระมัดระวังลูกหลานกันด้วยคุณผู้ฟังลูกหลานที่บางครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็ทำงานลูกก็อยู่ในห้องนะคะก็ไม่รู้หรอกว่าลูกเราเนี่ยคุยอะไรกับใครบ้างบางทีเนี่ยบอกอ่ะแม่เดี๋ยวหนูออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวนัดเพื่อนไว้ที่ไหนได้กลายเป็นเพื่อนที่รู้จักผ่านทางโลกออนไลน์หรือว่าในFacebook เนี่ยค่ะแล้วก็พาไปปูหยีปูยำล่วงละเมิดทางเพศนะคะจะว่าลูกเราสมยอมด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่นะคุณฟังแต่ว่ามีการอัดคลิปวิดีโอไว้แล้วพอเราจะขอบอกเลิกสัมพันธ์ลูกจะบอกเลิกสัมพันธ์เนี่ยก็ขู่ว่าจะเอาไปประจานในโลกออนไลน์นะวันนี้ก็มีคดีความเกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็ต้องสอนลูกสอนหลานด้วยนะคะเด็กทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีกันเยอะแล้วก็เป็นสังคมก้มหน้าสังคมออนไลน์อย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันนะคะคุณฟังตอนนี้ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยโอ้โหฮิตมากนะดูกันทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วบอกว่าสะดวกดีนะเพราะว่าติดไปกับมือถือเนี่ยดูเมื่อไหร่ก็สะดวกสบายส่วนใหญ่ก็จะชื่นชอบนางเอกนะนางเอกซีรีส์แนวตั้งของจีนเนี่ยเขาจะหน้าตาสะสวยค่ะบางคนก็ติดงอมแงมเลยแต่ว่าจะทำอย่างไรให้รู้เท่าทันสื่อที่มันมาในโลกออนไลน์แบบนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะและคุณผู้ฟังมิจฉาชีพนี่เหิมเกริมมากๆเลยทีเดียวค่ะแม้กระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนะคะยังโดนมิจฉาชีพเนี่ยใช้ AI นะคะ เป็นการที่ท่านพูดแล้วก็เชิญชวนบริจาคค่ะคุณฟังตอนนี้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่บรรดาสาธุชนพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดมีประกาศจากทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จจากระบบปัญญาประดิษฐ์นะคุณฟังก็เป็นการชี้แจงนะคะโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชค่ะบอกว่ามีภาพแล้วก็เสียงตัดต่อด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แบบดีเฟกนะคะโดยการเรียนพระรูปแล้วก็เรียนพระสุรเสียงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกไปในทางทุจริตและเพื่อแสวงประโยชน์ทางการค้าที่แพร่หลายยิ่งขึ้นจึงเป็นความผิดทางกฎหมายทางนี้เบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามกฎหมายแล้วพบข้อเท็จจริงว่าบางรายมีต้นกำเนิดจากการกระทำเนี่ยมาจากภายนอกประเทศจึงยังไม่อาจปิดกั้นหรือดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศได้ทันท่วงทีนะคะทางนี้ค่ะทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจะได้ประสานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำเนินการทางกฎหมายตามหน้าที่และอำนาจต่อไปโดยเร็วนะคะแล้วก็มีคำเตือนบรรดาสาธุชนสาธารณชนทั้งหลายด้วยนะคะไม่เชื่อข้อมูลรูปเสียงคำกล่าวและข่าวอันเนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชที่มิได้เป็นการเผยแพร่จากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของภัยทางเทคโนโลยีที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบันนะคะคุณฟังก็เป็นความพยายามของบรรดามิจฉาชีพด้วยนะคะอันนี้ที่มาอยู่ในต่างประเทศค่ะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคุณฟังจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโจรประดิษฐ์ขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็การที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะท่านจะมีพระสุรเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวันสำคัญต่างๆที่เผยแพร่ออกมาจะไม่ใช่เป็นการเชิญชวนบริจาคแต่อย่างใดก็คุณฟังก็ระมัดระวังด้วยแล้วก็ช่วยกันนะคะอย่าแชร์ต่อด้วยนะคะถ้าใครได้ดีเฟกมานะคะที่เป็น AI ดังกล่าวนี้ค่ะส่วนเรื่องที่เตือนลูกหลานนะคะคุณฟังตอนนี้เนี่ยภัยของสังคมที่มาจากเด็กๆเยาวชนนะพอลูกเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่เฉพาะเด็กหญิงนะเด็กผู้ชายก็ต้องระวังด้วยค่ะคุณฟังบางทีโดนหลอกลวงแล้วก็ไปทำอนาจารหรือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าข่มขืนผู้ชายลูกชายนี่ก็มีให้เห็นเป็นข่าวสารบ่อยครั้งนะคะล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สภ.ธัญบุรีค่ะผู้ปกครองก็พาเด็กนะคะเด็กผู้หญิงอายุ15ปีไปแจ้งความค่ะบอกว่าลูกเนี่ยมีการพบปะกับผู้ชายนะลูกเนี่ยอายุ15นะลูกสาวไปคบหากันทาง Facebook นะคะหลังจากที่เล่นเกมออนไลน์กันนี่แหละเล่นเกมออนไลน์เนี่ยเขามีการสู้ด้วยกันแหลกอาวุธกันอะไรอย่างนี้นะคะลูกชายดิจิฟ้าก็ชอบเล่นมากเลยทีเดียวนะคะก็เล่นเกมกันเนี่ยเล่นโอ้โหสู้กันอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าพอรู้จักกันแล้วก็มีการนัดเจอกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็พาไปนะคะทำการมีเพศสัมพันธ์กันในรีสอร์ทจากนั้นก็ตัวลูกสาวเนี่ยไม่รู้ว่ามีการบันทึกคลิปไว้นะคะต่อมาเนี่ยก็พาไปนะนัดออกไปอีกค่ะมีความสัมพันธ์กันอีกหลายครั้งเลยแล้วก็มีการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ต่อมาเนี่ยเด็กอายุ15กับผู้ชายอายุ34ปีเด็กขอเลิกค่ะคุณฟังผู้ชายไม่ยอมนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ไปเจอเนี่ยจะเอาคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้เนี่ยเอาไปเผยแพร่เลยนะคะก็เลยทำให้ลูกนี่หวาดกลัวก็เลยต้องยอมบอกความจริงกับผู้เป็นพ่อพ่อก็เลยต้องพาเข้าแจ้งความอันนี้ก็บอกเลยนะคะคุณฟังว่าเป็นภัยสังคมอย่างแท้จริงและตำรวจก็ไปจับได้นายธเนศนี่ก็บอกว่าเป็นการขู่เด็กนะไม่ได้มีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวจริงแต่งานนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีกันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้และก็ระวังกันด้วยนะคะผู้ชายค่ะนะบางทีเนี่ยก็จะเห็นนะมีรุ่นน้องดีจะฝากคนหนึ่งเขาก็โพสต์ภาพนะผู้หญิงก็มาทักทายผ่านทาง Messenger นี่แหละค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ให้แอดไลน์จากนั้นเนี่ยก็มีการส่งวิดีโอมาให้ดูนะคะบอกพี่เปิดดูเลยคุณฟังอย่าไปคิดว่าโอ้โหเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาดีนะคะโชว์ส่วนบนส่วนล่างแล้วก็อยากพูดคุยนะคะคุยกันบางคนก็ชอบคุยอย่างคุณฟังดิฉันก็เชื่อนะคุยกัน แอบภรรยาคุยนะคะแต่อย่าให้ลึกซึ้งไปถึงขั้นเปิดเนื้อเปิดตัวโชว์กล้องกันเลยนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะอัดคลิปไว้ค่ะแล้วก็เรียกเงินนะคะเรียกเป็นหลักหมื่นถ้าได้แล้วเนี่ยมันก็จะขู่ไปเรื่อยๆนะบางคนเสียหลายแสนเลยนะคะก็ฝากเตือนภัยด้วยโดยเฉพาะผู้ชายวัยใกล้เกษียณนะบางคนเนี่ยว่างไงคุณผู้ฟังตอนทำงานเนี่ยโอ้ไม่มีเวลาเล่นโซเชียลแล้วนะคะแต่เดี๋ยวนี้พอว่างขึ้นแล้วเนี่ยเกษียณแล้วเนี่ยเล่นมือถือเล่นโซเชียลเยอะก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของหญิงสาวที่มาในรูปแบบของ AI นะคุณฟังตัวจริงนี่อาจจะตัวหน้าตาเคอะเลยไม่ได้สวยผ่องใสเหมือนดารานักแสดงแต่อย่างใดก็เป็นไปได้นะคะแต่มีคนโดนหลอกเยอะนะแต่ว่าบางคนเนี่ยมีคนที่ดิฉันฝากรู้จักอะโนสนโนแคร์ค่ะบอกว่าจะเอาภาพอวัยวะเพศชายของเขาไปโชว์ที่ไหนก็เชิญเลยไม่กลัวไม่ต้องโอนเงินนะคะงานนี้บอกว่าคุยได้คุยด้วยได้เห็นของผู้หญิงด้วยแล้วตัวเองก็ไม่สนใจหรอกนะคะยอมเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีอะไรที่จะเสียอยากจะโชว์ก็โชว์ไปอันนี้ก็เลยไม่ต้องเสียตังค์นั่นเองค่ะและคุณฟังคะวันนี้นี่ต้องประกาศเตือนกันนะคะอากาศแปรปรวนค่ะดิฉันเนี่ยตากผ้านี่ต้องเอาผ้าเก็บก่อนนะคะช่วงจัดรายการวิทยุนะดิฉันผ่าน work from home มาตลอดนะคะนะพอเห็นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาหรือท้องฟ้าครึ้มๆนี่ไม่รอแล้วคุณผู้ฟังต้องเก็บผ้าให้เรียบร้อยวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีฝนนะคะ160ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้จะไปที่สัตหีบนะคะอาจเจอฝนเหมือนกันนะตะวันออกก็ 60% นะคะภาคใต้ก็ 60% ภาคใต้ทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามันค่ะภาคเหนือ60ภาคกลาง60ภาคอีสาน60กทมปริมณฑลก็มีฝนตก 60% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะคะร้อนจัดกันมาแล้วนะแล้วก็แต่ว่าเวลาฝนตกแบบนี้กลัวที่สุดเลยก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงพัดป้ายโฆษณานะคะกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยหักมาทับเรานะทับสิ่งของหรือว่าตัวเราเองเนี่ยต้องระมัดระวังมากๆรวมทั้งระวังเรื่องของฟ้าผ่าด้วยอย่าออกไปกลางแจ้งในช่วงเวลาที่ฝนตกนะคะและคุณฟังเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะวันนี้เนี่ยก็มีข่าวสารออกมาเนื่องจากว่ามีการเจรจากันที่ฟิลิปปินส์ค่ะโดยที่ทางฟิลิปปินส์นั้นจัดขึ้นนะคะในการประชุมสุดยอดอาเซียนณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นนะสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงเวลา 19:45 นาทีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วรองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็ร่วมกันแถลงผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และก็กัมพูชาซึ่งฟิลิปปินส์นั้นเขาจัดขึ้นนะคะคุณฟังนายอนุทินก็บอกว่าประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยมีความประสงค์ให้ภูมิภาคอาเซียนดำรงบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความเข้าใจอันดีนะคะปีนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เขาเป็นประธานอาเซียนนะคะเขาก็เลยจัดขึ้นแล้วก็เชิญผู้นำไทยแล้วก็กัมพูชามาร่วมหารือกันโดยฝ่ายไทยก็ได้นำคณะผู้แทนด้านการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนของไทยที่ยึดมั่นแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและก็ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยค่ะทางนี้นะคะคุณฟังคุณอนุทินก็บอกว่าได้รายงานความคืบหน้ามาตรการด้านความมั่นคงและก็ข้อตกลงของสองฝ่ายนะซึ่งตลอดเวลา5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ปรากฏเหตุการณ์ความรุนแรงตลอดแนวชายแดนของทั้งสองประเทศส่วนเรื่องการยกเลิก MOU 2544กัมพูชาได้รับทราบและเข้าใจในจุดยืนของไทยแล้วพร้อมทั้งเห็นพ้องร่วมกันว่าทั้งสองประเทศจะยึดถือหลักการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะ UNCLOS นี้นะคะเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการที่สำคัญในการดำเนินการในอนาคตนะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะหารือกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปในกรอบ JBC แล้วก็ GBC แล้วก็หารือกันในระหว่างกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ย้ำเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็แนวทางที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็บอกว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกด้วยสำหรับการที่ประเทศไทยกับกัมพูชานะคะจะสามารถที่จะมาเจรจากันได้ขณะที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเองค่ะมาฝากฝั่งของนายกกัมพูชากันบ้างนะคะก็มีการกล่าวถ้อยแถลงค่ะหลังการหารือระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชา ที่ฟิลิปปินส์นะคะบอกว่าตนเองเนี่ยแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ได้จัดการประชุมขึ้นบทบาทผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของฟิลิปปินส์ในการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและเอกภาพของภูมิภาคแล้วก็บอกว่าตนได้พบกับนายกอนุทินแล้วนะคะมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนการหารือก็เป็นมาตรการลดความตึงเครียดและสร้างความไว้วางใจเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างกรอบความสัมพันธ์ที่นำไปสู่สันติภาพถาวรและทำให้ความสัมพันธ์กลับสู่ภาวะปกตินะคะก็พูดถึงเรื่องกลไกหารือค่ะว่าจะหารือกันใน JBC ก็คือคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา GBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาแล้วก็ RBC คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคนะคะหลังรัฐบาลใหม่ของไทยกลับมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบนะคะอันนี้คุณมาเน็ตก็ชื่นชมบทบาทของคณะผู้สังเกตการอาเซียนและขอบคุณสมาชิกอาเซียนที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องแล้วก็ยินดีที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมาเป็นผู้นำต่อจากมาเลเซียนะคะก็คือเป็นประธานอาเซียนต่อจากมาเลเซียนั่นเองนะคะแล้วก็เรียกร้องบทบาทของคณะผู้สังเกตการอาเซียนในการตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและมาตรการต่างๆที่ได้ตกลงกันไว้นะคะกัมพูชาก็บอกว่าพรมแดนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดได้ด้วยการใช้กำลังหรือการบีบบังคับกันอย่างไม่เป็นธรรมขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการแถลงการร่วมวันที่27ธันวาคมอย่างครบถ้วนและทันทีโดยเฉพาะข้อที่3ซึ่งเรียกร้องให้กรอบความร่วมมือ JBC กลับมาเริ่มงานสำรวจและปักปันเขตแดนโดยเร็วตามข้อตกลงที่มีอยู่เนื่องจากกัมพูชาเชื่อว่ากลไกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการยุติการใช้การบีบบังคับในพื้นที่และรับประกันว่าหลักอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและเส้นเขตแดนระหว่างประเทศจะได้รับการเคารพตามกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนสนธิสัญญาและข้อตกลงที่มีอยู่จะช่วยสร้างความไว้วางใจนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่าง2ประเทศได้นะคะทางนี้คุณฝั่งก็ต้องติดตามกันค่ะว่าจะจริงใจกันจริงหรือเปล่านะคะจะมีความเจรจากันด้วยความจริงใจสุจริตใจหรือเปล่าไม่ชอบไปลอบวางระเบิดไว้ที่ดินด้วยนะคะคุณฝั่งฐานไทยเราก็เสียขากันไปเยอะเลยทีเดียวจากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีหลังจากที่รัฐบาลชุดใหม่ของนายอนุทินนั้นเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้วแบบนี้ค่ะแต่ที่หัวจะปวดอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเอาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังสถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาคุกรุ่นขึ้นอีกค่ะเนื่องจากว่าสหรัฐนั้นยังคงยิงอิหร่านนะคะคุณฟังทำให้วันนี้เนี่ยราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคุณฟังเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมีการยิงกันนะคะสหรัฐและก็อิหร่านเนี่ยเปิดฉากยิงตอบโต้กันที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะราคาน้ำมันดิบก็กลับมาพุ่งขึ้นอีกนะคะก็เรียกว่าสถานการณ์นี้เปลี่ยนแปลงไปวันต่อวันเลยทีเดียวค่ะนะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าของเราเนี่ยปิดปรับตัวลดลงนะคะ 1.01 จุดนะปิดที่ 1506.52 มูลค่าซื้อขาย 38,756 ล้านบาทแม้กำลังไล่เลี้ยงหุ้นมาดีๆทีเดียวนะคะคุณฟังสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีความไม่แน่นอนอีกแล้วเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะตลาดหุ้นก็เลยถูกกดดันด้วยนะคะแล้วก็สภาพนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคุณฟังหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวดีอ้าววันนี้กลายเป็นว่ามีเหตุการณ์การยิงกันเกิดขึ้นอีกนั่นเองค่ะตลาดก็จะแพนิคในเรื่องนี้นะคะมีการปะทะกันเป็นระยะท่ามกลางข้อตกลงที่ยังคงมีอยู่นะทั้งคู่นี่ก็เปิดฉากยิงกันมาตั้งกว่า10เดือนแล้วนะคะตั้งแต่กว่า10สัปดาห์แล้วตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ 13:18 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันนะคะคุณฟังมีเรื่องของการขายทำกำไรนะคะแล้วก็ยังมีการซื้อด้วยในตัวของหุ้นที่เก่งงบไตรมาส1จะออกมาดีค่ะเดี๋ยวไปฟังบทเพลงไพเราะด้วยกันเป็นบทเพลงที่คุณคิดถึงนะคะแล้วก็เป็นช่วงนึงที่แฟนรายการบอกว่าฟังไปเพราะไปนะแล้วก็มีความสุขกับฟังบทเพลงเก่าๆนะคะทำให้เรารู้สึกว่าความตึงเครียดหรือความร้อนเนี่ยผ่อนคลายด้วยการฟังบทเพลงในอดีตบทเพลงแสนหวานบทเพลงที่เราคิดถึงนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะเลือกบทเพลงแห่งความช้ำใจให้ได้ฟังกันไปฟังช้ำคือเรากันนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ติดตามฟังข่าวสารกันต่อนะคะหวังว่าความรู้คู่ความสุขจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่คลื่น FM 97นี้ในช่วงเวลาของ DJ ฟ้าที่รับผิดชอบบ่ายโมงถึงบ่ายสองจะทำให้แฟนในการ FM 97ของเรามีความสุขนะคะและอย่าลืมเข้ามาทักทายกันได้นะแฟนๆ FM 97เข้ามาได้เลยที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพหลายท่านเนี่ยฟังผ่านทางวิทยุอาจจะไม่เคยได้เข้ามาติดตามผ่านทาง Facebook นะคะแต่ว่าบางทีออกจากบ้านไปอยากจะฟังรายการนะคะอาจจะไม่ได้ขับรถไปเองนะนั่งรถสาธารณะก็ใส่หูฟังแล้วก็เปิด QFM สถานีข่าวคุณภาพได้นะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะดิฉันเพิ่งเปลี่ยนกราฟิกใหม่ขอบคุณคุณจิตตาวดีด้วยนะคะและหลายท่านที่บอกว่าเมื่อวานนี้นะเปลี่ยนกราฟิกใหม่ภาพนี้แก้เบื่อนะคะแก้เบื่อให้เป็นภาพใหม่ๆบ้างหลังจากเห็นกันมานานในภาพเวอร์ชันเก่านะคะคุณสกาวรัตน์สวัสดีวันศุกร์ดิฉันฝ่าและทุกท่านนะคะก็วันศุกร์แล้วเร็วมากเลยคุณสกาวรัตน์ดิฉันฝ่าเพิ่งคิดว่าเอ๊ะเพิ่งมาจัดรายการวันจันทร์นะคะวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดทดเชยเนื่องในวันฉัตรมงคลนะฮะเอ้าแป๊บเดียววันศุกร์อีกแล้วนะคะคุณแจ็คสวัสดีค่ะคุณวิวิไลนะคะคุณทยากรด้วยที่ติดตามรับฟังแล้วก็ทางด้านของผู้บริหาร Auroraise ค่ะฝากขอบคุณแฟนรายการ FM 97ด้วยนะคะบอกว่าผู้ฟังรายการของเรานะคะให้การสนับสนุนน้ำยาบ้วนปาก Auroraise โดยโทรศัพท์สอบถามแล้วก็ไปซื้อนะครับชอบที่จะไปซื้อเลยเมื่อวานนี้ก็มีไปซื้อที่ร้านของมูลนิธิทันตะมหิดลด้วยผู้คนที่สนใจผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออโรไรส์ท่านใดที่ชอบการดูแลช่องปากแต่ว่ายังหาน้ำยาบ้วนปากตัวที่รู้สึกฟีลกู๊ดรู้สึกสดชื่นนะคุณฟังรสชาติดีไม่แสบปากไม่ระคายเคืองไม่ผสมแอลกอฮอล์ค่ะตัวนี้บอกเลยนะคะคุณฟังใช้แล้วจะติดใจอ่อนโยนไม่แสบปากและที่สำคัญคุณสมบัติของเขาเนี่ยแหละค่ะนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลใช้เวลาคิดค้นกว่า10ปีทีเดียวนะคะกว่าจะสกัดเอาแอนโทไซยานีนเพื่อที่จะมาใช้ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีย้ำนะคะแบคทีเรียตัวดียังมีอยู่นะคะแบคทีเรียที่ไม่ดีจะถูกกำจัดออกไปนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ 98% ลดอาการอักเสบของเหงือกค่ะใครที่มีแผลในช่องปากคุณผู้ฟังทรมานรู้สึกไม่สบายตัวเลยนะคะถ้าท่านใดเป็นนะเหงือกบวมเหงือกแดงมีแผลในช่องปากลองให้ออรไรช่วยคุณด้วยนะคะปกป้องเหงือกด้วยแล้วก็ทำให้เรานั้นบอกลาเหงือกอักเสบแผลในช่องปากได้ช่องปากสะอาดสดชื่นนะคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ถ้าคุณเริ่มต้นเปิดใจสั่งซื้อออนไลน์ได้นะจริงๆสั่งซื้อออนไลน์สะดวกนะคะในบ้านสีส้มเนี่ยคุณผู้ฟังหรือคุณฟังจะเข้าไปที่ TikTok DJ ฝาก็ได้นะคะขอบคุณน้องๆหลายคนเลยนะคะตอนนี้ DJ ฝาบอก DJ ฝามี TikTok นะมี TikTok DJ ฝานะแล้วก็มีตัวของโชว์เคสด้วยนะพูดถึงแล้วคุณฟังถ้าคุณมีคนติดตามเกิน 1,000 คนเนี่ยคุณสามารถปักตะกร้าได้นะดิฉันเองก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะฟังหลักร้อยอ่ะเข้ามาเหมือนกันค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนรายการแล้วก็ เพื่อนๆด้วยนะคะน้องๆด้วยที่ก็เข้ามาสั่งซื้อสินค้าในช่อง TT นี่แหละก็ได้เงินเขาเรียกเป็นค่าคอมนะก็ได้มาบ้างนะคะลองเข้าไปดูได้บางทีก็มีไลฟ์สไตล์ต่างๆที่ดิจฟ้าเองออกกำลังกายหรือว่าไปไหนมาไหนก็เอามาลงเป็นคลิปวิดีโอไว้นะคะเดี๋ยวใครกดติดตามมาเดี๋ยวจะ follow back ไปนะคะและอย่าลืมนะคะฝากแฟนรายการด้วยสำหรับตัวของน้ำยาบ้วนปากออรัลไรส์ค่ะไปซื้อได้เลยนะคะที่ร้านองค์การเภสัชกรรมร้าน GPO ค่ะใครแวะไปแถวแถวโรงพยาบาลรามาธิบดีฝั่งตรงข้ามเลยนะคะร้าน GPO องค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระรามที่6ค่ะแล้วก็ที่คลินิกทันตกรรม LDC ทั้ง14สาขานะใครไปทำฟันที่ LDC ไปเจอทันตแพทย์เนี่ยทันตแพทย์เขาก็แนะนำด้วยแล้วก็มีวางจำหน่ายด้วยนะคะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มีคนไปซื้อที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลขอบคุณมากนะคะแล้วก็ตัวนี้ร้าน Healthy Max นะคะ Healthy Max เนี่ยดิฉันฝ่าซื้อประจำเลยนะคะเส้นพานกตัดใหม่เขาก็มีหลายสาขามี6สาขาด้วยกันที่ไอคอนสยามก็มี Healthy Max นะคะแล้วก็มีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณค่ะหรือว่าสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ต่างๆท่านใดใช้ดีช่วยบอกต่อหน่อยนะคะคุณผู้ฟังช่วยดีเจฝ่าหน่อยละกันนะคะขอบคุณทางผู้บริหารด้วยที่คุณโอ๊คเนี่ยก็จะฟีดแบคมาว่าแฟนๆของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะก็แวะซื้อหาทักทายแล้วบอกว่าแฟนคลับพี่ฝ่านี่ก็ใช้วิธีการสั่งซื้อนะโทรศัพท์สั่งซื้อหรือว่าบางทีก็รอให้ลูกหลานโอนให้รวมทั้งไปซื้อที่ร้านที่ดิจฟ้าบอกไปร้าน GPO ก็ได้นะคะโทรคุยก็ได้นะคะคุณฟัง0814914291ค่ะ13:34 นะคะเราดำเนินรายการสดนะคะคุณฟังก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะก็ปรับร่วงลงค่ะแหมดูสิเห็นไหมพูดถึงแล้วเนี่ยสถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่ไว้วางใจไม่ได้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยเราสงบกันมาประมาณ5เดือนแล้วหวังว่าจะเป็นไปในทิศทางที่บวกขึ้นเรื่อยๆนะคะนะทำมาหากินกันดีกว่านะน้ำมันก็แพงเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีกว่ากัมพูชาเรายังได้รับผลกระทบเลยถ้ากัมพูชาเนี่ยมาก่อสงครามกับเราเนี่ยคิดดูสิว่าประเทศเขาจะบอบช้ำขนาดไหนทางที่ดีเนี่ยหวนมาสู่เรื่องของการเจรจาสันติภาพแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะโดยที่ต้องไม่ละเมิดอธิปไตยซึ่งกันและกันที่ผ่านมาบอกเลยประเทศไทยของเราเนี่ยใจดีมากนะคะให้การดูแลช่วยเหลือพลเมืองกัมพูชานะให้งบการศึกษาต่างๆให้เรื่องสาธารณสุขให้การศึกษาเรียนตรงเรียนต่อเนี่ยโอ้โหเด็กกัมพูชานี่ได้เข้ามาเรียนในบ้านเรานะคะพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะมหาวิทยาลัยก็ส่งกลับไปคุณก็เดือดร้อนนะชนชั้นนำของคุณที่เป็นปัญญาชนก็ถูกส่งกลับอย่ามาบอกว่าไม่กระทบอย่างแน่นอนค่าของชีพต่างๆก็พุ่งสูงขึ้นดีจะฝ่าเองมีโอกาสได้พูดคุยกับคนกัมพูชาที่เขาทำงานในร้านอาหารเมืองไทยเนี่ยไม่กลับหรอกค่ะยังอยู่เลยนะคะเดี๋ยวนี้คนกัมพูชาที่มาทำงานเมืองไทยเป็น10ปีนี่พูดไทยเก่งๆหน้าตาก็สะสวยนะคะนั้นผู้ชายก็คุยพูดไทยเก่งคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยสามารถจิ้มคาราโอเกะให้เราได้ด้วยนะคะเขาไม่กลับหรอกค่ะคุณฟังอยู่ที่นี่เขาได้เงินเดือนหลักหมื่นนะส่งไปให้พ่อแม่สร้างบ้านที่นู่นแล้วก็บางคนก็มาเอาลูกเอาภรรยามาอยู่เมืองไทยเลยอ่ะทำมาหากินอยู่เมืองไทยเลยเขาบอกคนไทยใจดีให้ทิปให้เทิบด้วยนะคะแล้วก็ร้านค้าคนไทยเนี่ยไม่โกงนะคนไทยเนี่ยถ้ามีแรงงานเข้ามาเนี่ยตามร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแต่เรียกพี่น้องเนี่ยมาทำงานเมืองไทยอ่ะนะเพราะว่าเจ้านายไทยใจดีนี่เขาบอกนะคะคุณฟังเพราะว่าเราเองก็ดูแลแรงงานแหละเนื่องจากคนงานไทยก็หายากใช่ไหมคะก็ได้แรงงานต่างด้าวนี่แหละทั้งกัมพูชาทั้งเมียนมานะคะเมียนมาแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็มีเวียดนามด้วยนะคะหลายที่มีเวียดนามนะคุณฟังแล้วก็บางร้านเนี่ยขายพวกก๋วยจั๊บมาคุณฟังดิฉันเข้าไปโอ้โหกัมพูชาเป็นคนบริหารงานเลยคือเจ้านายเนี่ยใช้วิธีการคนไทยเนี่ยใช้วิธีการบริหารงานผ่านกล้องนะมีกล้องวงจรปิดก็คุยผ่านกล้องได้เลยบริหารผ่านกล้องได้เลยแวะมาเช้ากับเย็นเท่านั้นเองนะคะช่วงกลางวันเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยจั๊บเนี่ยกัปตันกัปเตินเนี่ยเป็นกัมพูชาหมดเลยนะคะเอาละ 13:37 แล้วนะคะอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้านะคะอยู่ที่ 1506.52 ลดลงไป 1.01 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 38,956.68 ล้านบาทดัชนีทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1502.66 โลที่ 1500.38 นะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้อันดับ1เป็นหุ้นทรูค่ะทรูนะคะเป็น most active value เลยนะคะ14.50 เพิ่มขึ้นมา10สตางค์ advance 351บาทเพิ่มขึ้น1บาทเดลต้า313บาทลงไป2บาทกราฟ60.75ลดลง1บาทวันนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มกลับมามีการปะทะกันนะคะน้ำมันขึ้นค่ะ PTTEP นะคะบวกมา2บาท149.50นะคะ PTT 36บาทค่ะสีเขียวเลยบวกมา25สตางค์ KBank 195บาทเพิ่มขึ้น1บาท SCB 132บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ KTB นะคะกรุงไทยแบงค์32.75เพิ่มขึ้น25สตางค์ติดล้อนะคะอติท็อปติดล้อเนี่ยเป็นหุ้นเด่นของหลายโบรกเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมา70สตางค์ค่ะติดล้ออยู่ที่17.20นะคะบวกมา70สตางค์ค่ะ AOT 51.75ลงไป1บาทไทยคม12.90เพิ่มขึ้น1บาทค่ะ BBL 162บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ GPSC 39.25ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเมืองไทยแคปิตอล30.50บวกได้50สตางค์ BDMS ค่ะ18.60เพิ่มขึ้นได้20สตางค์มิ้น21.40เพิ่มขึ้น50สตางค์นะคะ CBG 40.75สตางค์เพิ่มขึ้น2.25สีสวัสดิ์22.50เพิ่มขึ้น10สตางค์แล้วก็ตัว PTGC 38.25ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียค่ะยังคงแนะนำตัวหุ้นเงินติดล้ออยู่นะคะคุณฟังส่วนวันนี้เนี่ยบอกว่าตลาดก็ต้องติดตามค่ะนะคะเพราะว่ายังมีสถานการณ์เรื่องของระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังมีการปะทะกันเป็นระยะนะคะแต่ก็ข้อตกลงยังคงมีอยู่ซึ่งต้องติดตามท่าทีของอิหร่านต่อไปนะคะส่วนวันนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียแนะนำตัวเงินติดล้อค่ะคุณฟังให้คำแนะนำซื้อนะคะแนวรับ16บาทค่ะให้แนวต้านที่16.80ถึง17บาทแล้วก็17.50สตางค์ส่วนตอนนี้เนี่ยก็ติดตามเรื่องของงบไตรมาส1ด้วยนะคะก็โดยรวมๆเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียบอกว่างบไตรมาส1ของประเทศเราเนี่ยนี่เป็นปัจจัยในประเทศนะคะโดยรวมนี่ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะราว 10% หากสงครามคลี่คลายนะคะก็อาจจะมีการเกิดเซกเตอร์โรเทชันมาในกลุ่มบริโภคแล้วก็กลุ่มขนส่งนะคะแล้วก็ได้แรงหนุนจากเงินกู้400ล้านบาทที่ออกมาด้วยนะคะแนะนำเงินติดล้อค่ะแนวรับ16บาทแนวต้าน16.80ถึง17.50นะคะส่วนวันนี้เนี่ยต้องดูว่าตลาดจะยืนเหนือแนวรับจิตวิทยาที่ 1,500 จุดได้หรือไม่นะคะกราฟนะคะวันนี้กราฟก็มาเด่นนะคะคุณฟังแนวรับอยู่ที่ 61.25 แนวต้านฟินันเซียให้ไว้แถว 62.75 ถึง 64.25 สตางค์ค่ะ Stop Loss 60.50 ตัวคลินิกนะคะแนวรับ 26.50 แนวต้าน 27.50 ถึง 28.75 ถ้าไปต่อได้ก็ที่30บาท Stop Loss 26บาทโรงพยาบาลพระราม9นะคะฟินันเซียให้เล่นแบบสวิงเทรดนะคะแนะนำแนวรับแถว 16.30 แนวต้าน 16.80 ถึง 17.20 Stop Loss ที่16บาทอันนี้เป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียค่ะมาดูด้านโกเบกนะคะบทวิเคราะห์ล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งจะออกมาในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะมีมุมมองการลงทุนวันนี้นะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าเนี่ยเคลื่อนไหวผันผวนจากความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านหลังมีข่าวว่ามีการกลับมาปะทะกันอีกครั้งที่ช่องแคบฮอร์มูสแรงขายหลักมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขนส่งแรงซื้อเนี่ยมาจากหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็ไอซีทีนะคะกรอบปลายค่ะให้แนวรับ1,500นะคะดูว่าจะยืนอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่านะวันนี้ปิด1506นะคะแล้วก็คาดการว่ากรอบภาคบ่ายเนี่ยจะอยู่แถว1,500กับแนวต้าน1,513หุ้นเด่นกรอบบ่ายค่ะคุณฟังก็ให้เป็นตัวอีชิตันนะคะนักวิเคราะห์จากโกเบกบอกว่าไต่ระดับขึ้นจากบอททอมโซนแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าด้วยอีชิตันปิด 12.70 ค่ะให้แนวรับที่ 12.40 ให้แนวต้านอีชิตันที่ 13.10 ถึง 13.50 แล้วก็คัดลอสที่ 12 บาทส่วน ERW นะคะวันนี้ปิด 2.68 นักวิเคราะห์โกเบกให้ที่ 2.56ต้าน 2.70 ถึง 2.84 แล้วก็คัดลอสที่ 2.50 นะคะหูฟังวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของตะวันออกกลางกลับมาเป็นข้อกังวลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอิหร่านบอกว่ากรณีที่จะยุติสงครามกันได้ช่องแคบพอมุจะเดินได้ปกติเนี่ยต้องยุติสงครามแล้วก็ต้องเลิกคว่ำบาตรอิหร่านเท่านั้นนะเดี๋ยววันนี้ดู เมื่อสักครู่ก่อนเข้าข่าวเนี่ยก็ฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีฟุตบอลโลกวันที่11มิถุนายนนะคะนะเนี่ยก็เวลามีฟุตบอลนี้เราก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายกันมากขึ้นนะติดตามเชียร์ฟุตบอลกันแต่ต้องติดตามอิหร่านกันต่อไปนะคะอิหร่านเนี่ยเขาเข้าร่วมศึกฟุตบอลโลก2026ตามสิทธิ์นะคะคุณฟังแล้วก็อิหร่านเนี่ยบอกว่าจะไปที่สหรัฐเนี่ยก็ต่อเมื่อได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาของอิหร่านด้วยนะแต่ที่แน่ๆคืออิหร่านเนี่ยได้สิทธิ์ลงชิงชัยฟุตบอลโลก2026นะในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาโดยอยู่ในกรุ๊ป G ด้วยนะคะแล้วก็จะต้องไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา15มิถุนายนเนี่ยจะเจอกับนิวซีแลนด์ที่ลอสแองเจลิสนะคะ21มิถุนายนเจอเบลเยียมแล้วก็จะไปปิดท้ายรอบแรกที่อียิปต์นะไปเตะกันที่ซีแอตเทิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องของฟุตบอลโลกที่จะเกิดขึ้นฟุตบอลโลก2026 11มิถุนายนนะคะทาง FIFA เองก็ต้องให้การรับรองซึ่งก่อนหน้านี้ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA นายจานี่อินฟันติโนก็ยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านเนี่ยจะได้เข้าร่วมศึกครั้งนี้ตามสิทธิ์แม้จะมีความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศกับสหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าภาพก็ตามแต่นะคะก็ดูว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและโลกแตกแยกแบบนี้กีฬาเนี่ยจะทำหน้าที่ได้หรือเปล่านะคะคุณฟังก็เป็นความท้าทายของการจัดการแข่งขันแล้วก็ทีมชาติอิหร่านเองก็เรียกร้องฟีฟ่าดูแลความปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่มีศึกสงครามกับสหรัฐด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันว่าจะไปแข่งขันได้หรือไม่กับฟุตบอลโลก2026ค่ะ13:44 นะคะขอบคุณทุกการทักทายเลยนะคุณฟังคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่ติดตามฟังรายการของเราก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ชอบฟังบทเพลงชอบฟังข่าวสารแล้วก็ลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะลงซื้อขึ้นขายนะคุณฟังแต่บางไม้ต้องเรียนคุณฟังบางไม้นี่ดิจิฟ่าก็เก็บไว้หน่อยนึงแล้วกันนะเพราะว่าถ้าทุนเรากำลังต่ำๆอยู่นี่ถือไว้เก็บปันผลด้วยก็ด้วยนะตอนนี้กำลังเล็งตัวนี้คุณฟังธนาคารที่ปันผลดีค่ะนะคะก็ลองดูซิว่าวันนี้จะลงมาให้รับหรือเปล่านะคะแล้วก็ตามห้องไลน์ต่างๆคุณฟังนะเบื่อมากๆเลยนะห้องไลน์ที่เกี่ยวกับวิเคราะห์หุ้นเนี่ยเรื่องที่ว่าจะมีแอดมินปลอมมาเนี่ยห้องนี้แอดจะลบทิ้งแล้วนะครับต้องเข้าห้องใหม่อะไรเงี้ยคุณฟังอย่าไปหลงเชื่อนะคะพวกนี้มิจฉาชีพทั้งนั้นเลยนะอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับการทักทายทางไลน์หรือบางทีเนี่ยแจกของใน Facebook แล้วให้ไปเข้าห้องไลน์เนี่ยคุณฟังอย่าเข้าไปนะคะพวกนี้เนี่ยมิจฉาชีพแจกของฟรีทั้งหลายเนี่ยให้ระวังไว้มากๆเลยหลายคนเนี่ยหลงเชื่อไปหรือว่าอยากจะขายของนะอยากจะขายเสื้อผ้ามือ2หนังสือมือ2แผ่นเสียงมือ2การ์ตูนมือ2ระวังให้มากๆมิจฉาชีพมันจ้องคุณอยู่แล้วก็ดึงเข้าไปในห้องไลน์ให้มาทำกิจกรรมต่างๆให้สมัครสมาชิกเนี่ยอันนี้เตือนภัยกันนะคะคนที่ฟังรายการดิจิฟ่าบอกว่าฟังรายการดิจิฟ่าแล้วเนี่ยทำให้รู้เท่าทันมิจฉาชีพด้วยเพราะว่าเราก็เคยมีสัมภาษณ์คนที่ตกเป็นเหยื่อนะก็เป็นเพื่อนดิจิฟ่านี่แหละค่ะที่อยากจะขายเสื้อผ้ามือสองนะหรือแม้กระทั่งผู้ประกาศข่าวคนดังเขาก็อยากจะไม่ใช่ความโลภหรอกค่ะเป็นความอยากค้าขายและมิจฉาชีพนี่มันเนียนเหลือเกินมันพาเข้าไปในห้องไลน์หรือว่าทำให้ดูเหมือนเป็นงานเป็นการมากมีใบรับรองมีใบจดทะเบียนการค้าต่างๆอันนี้คุณฟังขายอย่าหลงเชื่อนะคะถ้าจะขายก็โพสต์ขายใน Facebook ซื้อมาขายไปโอนเงินมาเราส่งของไปเอาแบบนี้ง่ายกว่าค่ะ 13:46 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อกับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: อ
0: ำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราเวลาก็เดินไวมากๆเลยนะคะเวลามี1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จัดเต็มนะข่าวสารสาระแล้วก็ช่วงเวลาแห่งการพูดคุยกันถ้าแฟนๆรายการอยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็แวะเข้ามาทักทายกันที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยแฟนๆรายการเองอาจจะอยากจะสอบถามหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่ฟังแล้วอยากจะอ่านเพิ่มเติมเนี่ยนะแอดมินเราก็มีข้อมูลให้ได้ติดตามกันใน Facebookแฟนเพจของออโรไรด้วยเช่นกันค่ะและก็อย่าลืมนะคะออโรไรนั้นมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาด้วยนะคะแล้วก็ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมที่ถนนพระรามที่6ก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะมาบอกลาเหงื่ออักเสบกันร้านที่มีวางจำหน่ายย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าทีมผู้บริหารแล้วก็น้องๆที่ดูแลผลิตภัณฑ์ออโรไรบอกว่าแฟนเดียการดิจิฟาเนี่ยถามมาแล้วก็จะไปซื้อเองก็ที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมร้าน GPO ที่ถนนพระราม6ค่ะที่คลินิกทันตกรรม LDC คุณฟังผับผ่านเนี่ยเข้าไปซื้อได้เลยนะคะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาแล้วก็ที่ร้านคลินิกนะคะ Dental Clinic Smile Gallery นะคะเขามี15สาขาเลยนะสำหรับ Smile Gallery Dental Clinic ค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะเมื่อวานมีแฟนรายการฟังปุ๊บไปซื้อเลยนะคะขอบพระคุณมากร้าน Healthy Mac ค่ะ Healthy Mac นี้มีหลายสาขานะคะมี6สาขาด้วยกันผ่าน Healthy Mac ก็ซื้อกันชาวฝั่งทนถ้าผ่านเส้นพานกตัดใหม่ก็ขับมานะคะก็ก่อนถึงปากคลองตลาด2อ่ะสังเกตมันจะมีป้ายร้านขายยาสิริยาก่อนสิริยาแล้วก็ต่อด้วย Healthy Mac เลยจอดรถที่เดียวกันนะคะอันนี้ดิฉันฝากซื้อประจำเลยราคาก็ย่อมเยาวดีนะคะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือในช่องทางออนไลน์คุณฟังเข้าไปที่ Oralrice O-R-A-L-R-I-C-E นะคะจริงๆใน Facebook Fanpage นะของบ้านสีส้มใน Shopee ของ Oralrice เนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยที่ใช้ดีมากนะดิฉันฝากได้รับมาแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศสค่ะตัวนี้เนี่ยก็เป็นครีมบำรุงนะคะนะดิฟักก็ไปใช้มาเหมือนกันแล้วก็รวมทั้งตัวของสเปรย์น้ำแร่ด้วยอันนี้ก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคะยูนิเออะไรเนี่ยคุณฝั่งใช้ดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะงาน Money Expo ค่ะนะเริ่มมาตั้งแต่วันที่7แล้วไม่ทราบว่าแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะใครที่บางคนอาจจะอยากจะไปออกหาผลิตภัณฑ์ดีๆต่างๆเพื่อที่จะได้โปรโมชั่นพิเศษเนี่ยก็จะรองาน Money Expo นะคะซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็เข้าร่วมงานด้วยนะคะงาน Money Expo ภายใต้ธีม The Pavilion of Agriculture ค่ะก็มีโปรโมชั่นต่างๆพิเศษต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็เปิดเผยนะคะว่าธกส.นั้นเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนกลางเกษตร Essence of Agriculture เสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษและก็บริการการเงินครบวงจรในงาน Money Expo 2026ที่จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่7ถึงวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้ค่ะณ Challenger Hall 1-2 Impact เมืองทองธานีนะคะก็จะมีโปรโมชั่นด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากสลากออมทรัพย์ธกส.เงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีด้วยนะคะสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดกระพร้อมทองหน่วยละ500บาทลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือน20ล้านบาทจำนวน24ครั้งฝากครบ2ปีได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ3บาทค่ะชุดกระพร้อมเงินหน่วยละ100บาทลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือน10ล้านบาทจำนวน24ครั้งพร้อมรางวัลพิเศษอีกรางวัลละ1ล้านบาทปีละ3ครั้งรวม30ล้านบาทฝากครบ2ปีรับดอกเบี้ยหน่วยละ0รับดอกเบี้ยหน่วยละ25สตางค์นะคะและก็ชุดขุนแผนมรกตหน่วยละ 2,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือน40ล้านบาทจำนวน24ครั้งฝากครบ2ปีได้รับดอกเบี้ยทันทีหน่วยละ19บาทนะคะแล้วก็ถ้าฝากสลากภายในงานนะคุณฟังตั้งแต่ชุดกระพร้อมเงินกระพร้อมทองเนี่ยตั้งแต่10,000บาทแต่ไม่เกิน 9,900 ก็ 99,900 บาทเนี่ยมีสิทธิ์จุ่มอาร์ทอยชุดมังแมว1จุ่มด้วยโอ้เขามีโปรโมชั่นต่างๆมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเกมต่างๆให้ร่วมสนุกกันด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตนะก็คือเป็นการซื้อกรมธรรม์นี่แหละค่ะเป็นทางเลือกในการออมเงินนะคะที่มาพร้อมกับสิทธิคุ้มครองแล้วก็สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีต่างๆคุณฟังเข้าไปได้ในงานนี้เลยนะคะก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เลือกผลิตภัณฑ์ที่แฟนๆรายการเนี่ยสนใจรวมทั้งอย่าลืมนะคะในงานนี้เนี่ยคุณฟังสามารถจะไปซื้อสินค้าแกรมเกษตรสุดพรีเมียมจากเกษตรกรลูกค้าทกส.ได้กว่า80รายการเลยนะคะมีข้าวโพดมัมมี่นะฟิชไดจากศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโวธานีจังหวัดลพบุรีด้วยที่นำข้าวโพดหวานเนี่ยมายกระดับเพิ่มมูลค่าด้วยกระบวนการฟรีซไดนะคะรักษาไว้ได้นานเลยทีเดียวไม่ใส่สารกันบูดด้วยแล้วก็มีโจ๊กข้าวหอมภูเขาไฟนะจากสกรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.มีข้าวหอมมะลิพร้อมทานตาอุ่นอิ่มนะคะคุณฟังมีปลากระพงอบกระวานค่ะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆในบูธของทกส.นะคะณ Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีนะคะแล้วก็คุณฟังไปได้เลย 7-10 พฤษภาคมนี้หรือว่าจะซื้อผ่านแพลตฟอร์มได้ด้วยนะคะ BAAC Matching ที่ baacmatching.baac.or.th ค่ะถ้าใครสนใจนะคะงาน Money Expo ค่ะ 7-10 พฤษภาคมนี้ก็ไปเดินเขามีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยจริงๆนะคุณฟังเรียกว่าคุณฟังละลานตาเลยล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่ถ้าคุณฟังไปแล้วคุณฟังจะติดใจมากๆเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมคุณฟังเข้ามาดูได้ที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพดิจิฟ้าสนใจอาจจะควักชุดไทยของตัวเองส่งเข้าไปประกวดนะคะเป็นโครงการประกวดภาพถ่ายการแต่งกายชุดไทยจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมนะคะเขาเปิดรับภาพนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2569คุณฟังเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมนะคะกับการประกวดภาพถ่ายการแต่งกายชุดไทยภายใต้หัวข้อภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินชิงเงินรางวัลรวมกว่า 21,000 บาทนะคะแล้วก็ได้เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะทั้งนี้ก็ผู้ส่งภาพเข้าประกวดเนี่ยจะต้องลงภาพบุคคลแต่งกายชุดไทยจะเป็นภาพเดี่ยวหรือภาพหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยพระราชวง8แบบชุดไทยพระราชทานชุดผ้าไทยลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดชุดผ้าไทยชุดผ้าพื้นเมืองตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นชุดไทยร่วมสมัยหรือชุดไทยประยุกต์ที่เป็น Facebook ของท่านเองเลยนะคะอันนี้ใช้ Facebook ของตัวเองเลยแล้วเปิดเป็นสาธารณะและแท็กไปยัง Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมค่ะคุณฟังนะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าจะทำให้ท่านผู้ฟังเองเนี่ยนะคะได้เห็นรายละเอียดแล้วก็แหมมีภาพสวยๆอยู่แล้วนะคะก็เข้าไปตามได้ที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้คุณผู้ฟังนั้นได้ร่วมสนุกกันนะคะกับกิจกรรมแต่งกายภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะแล้วเขาก็จะมีแฮชแท็กด้วยนะคะภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินไทยสไตล์เราชุดไทยชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานนะคะปักธงวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกชุดไทยไทยเดรส proud to be ไทย root from Thailand แต่งไทยทั้งนครปฐมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมนะเขาก็จะตัดสินนะคือคุณส่งได้ถึง20มิถุนายนนะคะแล้วก็ตัดสินผลรางวัลเนี่ย 21-30 ประกาศผลตัดสินวันที่1กรกฎาคม2569นะคะชิงเงินรางวัลกว่า 21,000 บาทนะคะคุณฟังก็แต่งกายด้วยชุดไทยแล้วก็เข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเผื่อว่าสนใจตอนนี้นะคะคุณจิตตาวดีนะคะบอกว่าแต่งชุดไทยนะคะมีภาพชุดไทยสวยๆอย่าลืมเข้าร่วมสนุกนะคะรายละเอียดเนี่ยมีอยู่ใน Facebook ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราด้วยค่ะอันนี้จะฝากก็ขอบคุณทีมแอดมินด้วยนะคะทำให้เราได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วก็ให้แฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเองได้มีส่วนในการติดตามข้อมูลที่เราก็ร่วมสนุกกันบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราชอบแล้วก็ลงภาพของเราไว้เนี่ยไม่เป็นไรนะคุณฟังตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆท่านเองก็นิยมแต่งชุดไทยกันแต่งไทยให้ว้าวกันไว้นะคะคุณฟังแต่งไทยให้ว้าวกันไว้ค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนจริงๆร้อนจัดด้วยไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าลืมพกน้ำไปด้วยแล้วก็ผ้าเย็นนะคะแล้วก็ใช้การจิบน้ำอย่าไปดื่มแบบอักๆๆนะคุณฟังค่อยๆดื่มเพราะว่า อากาศร้อนเราก็ต้องบรรเทาความร้อนแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางแสงแดดดิฉันบอกเลยว่าแสงแดดนี่โอ้โหแพ้น่ะดิฉันก็แพ้มากเลยต้องใช้กันแดดนะคะแล้วก็ต้องใช้มอยเจอร์ใช้รองพื้นนะปกป้องผิวพรรณของเราไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยฝ้าก็จะขึ้นได้ง่ายด้วยเช่นกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วนะคะคุณฟังขอให้คุณฟังมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพการเงินค่ะสุขภาพการเงินนี่สำคัญมากอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการถามข้อมูลส่วนตัวนะคะการขอเลขที่บัญชีเลขบัตรประชาชนให้ระวังสุดๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพมันติดตามข่าวนะเดี๋ยวพวกโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยก็อาจจะมีการให้กดลิงก์หลอกลวงด้วยคุณฟังอย่าหลงเชื่อนะถ้าจะกดก็25พฤษภาคมในแอปเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะวันจันทร์เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการย้ำ3ยุทธศาสตร์หลักขับเคลื่อนเอกภาพความยืดหยุ่นและบทบาทเวทีโลก
10: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกล่าวถ้อยแถลงเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนโดยแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมย้ำความสำคัญของเอกภาพและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนากลไกประสานงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวทางที่สองคือความยืดหยุ่นโดยย้ำบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการบริหารจัดการความตึงเครียดผ่านกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันวิกฤตลุกลามและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนในเวทีโลกให้เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือสนับสนุนพหุภาคีนิยมและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้หลังการประชุมอาเซียนเสร็จสิ้นลงนายกรัฐมนตรีได้พบหารือทวิภาคีกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามดาโตเซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็นสำคัญร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยละร้อยแม้การแข่งขันจะสูง
11: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เต็ม 100% แม้จะเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้นแต่เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยเลขาธิการกกต.เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของกกต.เท่านั้นซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้วางระบบให้การเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.กว่า 1.6 ล้านคนเพื่อเป็นหลักประกันว่าคะแนนเสียงของประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างโปร่งใสไม่มีการบิดเบือนอย่างแน่นอนสำหรับกรณีข้อร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมากองประชาสัมพันธ์ของประธานาธิบดีศรีลังกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของศรีลังกาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดกว่า 168,000 คนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาเสพติดชนิดเม็ดกว่า1ล้านเม็ดและบุหรี่ผิดกฎหมายอีกกว่า 600,000 มวลและยาเสพติดประเภทอื่นอีกหลายรายการนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศเมื่อวันที่30ตุลาคมปี2568นอกจากนี้ทางการศรีลังการะบุว่าการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นถึง80%หลังเริ่มปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีอนุรากูมาราดิสานายาเกของศรีลังกาสั่งการให้มีการปฏิรูปกฎหมายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา14นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอมัญจาคีรีอำเภอโคกโพชัยอำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลำปลายมาสอำเภอหนองหงอำเภอพระพลาชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และปกคลุมจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดเพชรบูรณ์เกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังเกือบทั้งจังหวัดอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองไหโคงอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอสะดาวอำเภอบางกล่ำอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอแม่ลานอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุไหงตาดีอำเภอสุไหงโคลกอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอระเสาะจังหวัดนราธิวาสและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกุฎาบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ขอบคุณทุกคนในงานเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: คุณพันงาม
2: พี่วิเชียรครับ
4: ครับผมท่านถนอมครับ
2: เดี๋ยวผมพี่รอสักครู่หนึ่งนะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่บ้านไก่ย่างอยู่หลังสวนชุมพรก็ห่างมาจากกระบี่นิดหน่อยนะแต่อยู่ใกล้ๆกับฝั่งอันดามันเหมือนกันแกก็ติดต่อมาที่ผมบอกแกทุกข์มากเลยไม่รู้จะทำยังไงน้องฝน
3: ทุกข์อะไรอ่ะ
2: ก็คือว่ามีอาชีพขายไก่ย่างบอกขายไก่ย่างส้มตำวันละเท่าไหร่ประมาณ1,000แต่ว่าแล้วมีปัญหาอะไรเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่เหลือเงินเลยเพราะว่าเขาต้องไปเอาเงินนอกระบบทุกวันอ่ะรายวันอ่ะนะเพื่อจะมาลงทุน
3: ค่ะ
2: พอได้แล้วปั๊บก็ต้องไปจ่ายเขาคืน
3: เป็นหนี
2: ้ในขณะเดียวกันเอาบ้านที่ดินไปจำนองก็มันหนี้พันอยู่อย่างเงี้ยบอกว่าถ้างั้นถ้าคุณไม่จ่ายรายวันบอกไม่ได้ไม่มีเงินมาทำทุนก็ไม่มีเงินมาซื้อไก่ย่างซื้ออะไรมาทำขายนะ
3: ก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง
2: ก็เครียดไม่รู้จะทำยังไงผมก็บอกฟังความเครียดตรงนี้แล้วเนี่ยใครน้อที่จะช่วยปรึกษาหารือได้เพราะมันเป็นหนี้นอกระบบไง
3: ค่ะ
2: เพราะเป็นหนี้นอกระบบนะที่จะหยุดไม่ได้กลายเป็นเจ้าหนี้นอกระบบมันเป็นที่พึ่งของเขา
3: ใช่
2: นะครับถ้าไม่มีเจ้าหนี้นอกระบบก็จะไม่รู้จะพึ่งใคร
3: ค่ะสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณสำริดครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: พี่ถนอมนะ
3: น้องฝนด้วยค่ะ
5: พี่ถนอม
2: น้องฝนด้วย
5: รำมาเรียกท่านก็ไม่ให้เรียก
3: ก็ถนอมน้องฝนพอ
5: ไม่รู้จะปรึกษาใคร
2: ก็ยังดีใจนะที่เข้ามาปุ๊บยังหัวเราะได้นะ
3: ใช่ใช่
2: ยังดีใจรู้ว่าทุกข์อยู่ใช่ไหมหนึ่งเป็นหนี้เอาที่ดินไปจำนองนะครับสองเป็นหนี้นอกระบบไปกู้เขารายวันมาลงทุนขายของและรายได้ที่ได้ไม่พอที่จะไปส่งทั้งหนี้นอกระบบและส่งทั้งหนี้จำนองธนาคารใช่หรือไม่
5: ไม่ใช่ธนาคารค่ะเป็นอยู่ในระบบของเมืองไทยดิจิตอลค่ะ
2: เมืองไทยดิจิตอลนะก็เป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งนะ
5: ค่ะ
2: เป็นหนี้รวมแล้วเท่าไหร่ในระบบเท่าไหร่
5: ในระบบนี้ก็ของออมสินสมัยก่อนที่ลูกเรียนอยู่ก็ยังเหลืออยู่ประมาณเกือบแสนนะคะ
2: อ๋องั้นนี่ออมสินก็มีอยู่นะแล้วนี่จำนองล่ะ
5: นี่จำนองเอามา 60,000 ค่ะ
2: 60,000 ก็ผ่อนเดือนเท่าไหร่
5: เดือนละ 1,000 ค่ะ
2: เดือนละ 1,000 ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าฟังดูนะแล้วก็ไอ้นี
5: ่จะเอาระยะยาวค
2: ่
5: ะ
2: แล้วนี่รายวันล่ะนี่รายวันเนี่ยไปกู้เขาวันละเท่าไหร่จ่ายวันละเท่าไหร่
5: นี่รายวันนี้ฉันกู้มา 15,000 จ่ายวันละ300ค่ะ
2: วันละ300นี่คือดอกเบี้ยรายวันใช่ไหม
5: ไม่ค่ะทั้งต้นทั้งดอกค่ะ
2: จ่ายวันละ300แล้วไหวไหมตอนนี้หมุนไม่ไหวแล้วใช่ไหม
5: หมุนไม่ไหวของแพงขายได้ก็ไม่พอซื
2: ้อ
5: ลงทุนใหม่ค่ะก็ต้องไปจับตรงโน้นเข้าระบบจับตรงนี้มาหมุนอยู่เพราะนั้นเลยค่ะ
2: มีเจ้าหนี้กี่ราย
5: มีเจ้านี้อยู่3รายค่ะ
2: นอกระบบนะ
5: ค่ะ
2: เอาเจ้านี้ไปหมุนเจ้าโน้นเจ้าโน้นมาหมุนเจ้านี้คือตัวเองไม่มีรายได้การค้าขายรายได้ไม่พอแต่ใช้วิธีการไปกู้นายกนะไม่หมุนให้นายขอนายขอมาจ่ายให้นายคออย่างนี้ใช่ไหม
5: แล้วก็ถ้าไม่พอก็เลยระบบก็หมุนเจ้านี้ไอ้นอกระบบไปใส่ในระบบค่ะ
2: สุดท้ายเขาเครียดหาทางออกไม่ได้แล้วก็เลยโทรมาถามรายการผมก็หาทางออกให้แกไม่เจอเหมือนกันก็เลยหาพี่วิเชียรนะ
3: พี่วิเชียร
4: ครับผม
2: ไปเจอนี่นอกระบบอย่างนี้จะช่วยยังไงได้บ้างครับยุติธรรมครับ
4: ครับผมในส่วนของการจำนองเนี่ยทางเจ้านี้ได้ฟ้องหรือยังครับ
5: ไม่ครับฉันยังรักษาดีอยู่ค่ะ
4: อ๋อโอเคครับถ้ายังไม่ฟ้องก็ถ้าสมมติว่าจะให้ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับช่วยพูดคุยช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อปรับลดดอกอะไรให้อะไรเงี้ยนะครับก็คง
5: จะมีรักษาได้ดีอยู่ค่ะ
4: ช่องทางที่จะเป็นตัวกลางช่วยพูดคุยให้นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่เราจะช่วยกันไกล่เกลี่ยตามพรบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี62นะครับคุณถนอมครับ
2: นอกระบบเราก็ช่วยไกล่เกลี่ยใช่ไหมครับท่าน
4: ใช่ครับใช่ครับก็ยังเป็นอยู่ในภายใต้ของพรบนี้อยู่ครับ
2: แต่ว่าเราก็ต้องเด็ดขาดกับเจ้าหนี้ก่อนนะท่านบอกว่าวันนี้เจ้าหนี้เป็นที่พึ่งอันเป็นสาระของข้าพเจ้าถ้าไม่มีเจ้าหนี้นอกระบบฉันก็ไม่มีเงินมาหมุนมาเวียนมาใช้เนี่ยนะแล้วสุดท้ายแล้วมันนั่งทุกข์อยู่บอกไม่รู้จะทำยังไงไม่ยุ่งเราต้องตัดสินแน่ใจซะก่อนว่าเราต้องหยุดหนี้นอกระบบก่อนแล้วก็กลับมาเจรจาเรื่องปัญหาดอกเบี้ยครับ
5: ฉันขออนุญาตว่าฉันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าฉันได้กู้ในระบบของธนาคารมาสักก้อนนี่ฉันก็ ก็น่าจะเดินได้อย่างไม่ต้องเครียดเลยเพราะว่าฉันกู้ไม่ได้ฉันไปค้ำเขาแล้วฉันกู้ไม่ได้อะค่ะแต่ของฉันยังเป็นดีอยู่ยังเป็นหนี้ดีอยู่ครับ
2: คือถ้ามันเรากู้ในระบบได้และดอกเบี้ยไม่แพงนะจริงๆเนี่ยผมนะอยากให
3: ้
2: นะครับเอาละอย่างนี้นะอย่างนี้นะพี่ผมสรุปประเด็นแล้วเวลาสั้นกระชับก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาถึงจุดหนึ่งหาทางออกไม่ได้ติดปัญหาหนี้นอกระบบดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือใดๆก็แล้วแต่ยุติธรรมจังหวัดพึ่งได้ไหมครับท่านครับ
4: ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านอยู่แล้วครับเป็นภารกิจของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดครับคุณถนอมครับ
2: ครับให้คิดถึงยุติธรรมจังหวัดนะพวกผมไม่รู้จะพึ่งใครมือไก่หน้าผากแล้วนะท่านนะ
4: ครับ
2: คิดถึงพี่วิเชียรให้ได้ก่อนแล้วกันนะ
4: ครับผมสามารถที่จะไปติดต่อที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพรได้ครับ
2: ครับครับผมได้ครับได้ครับก็ขอบคุณพี่วิเชียรแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่สัมฤทธิ์ด้วยนะสู้ๆพี่นะแล้วก็อย่าไปก่อหนี้เพิ่มนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
2: ครับเนี่ยน้องฝนเนี่ยเรื่องคนที่ไปกู้หนี้เนี่ยผมไปเจอในแอปของธนาคารไทยพาณิชย์น
3: ะ
2: เอ่ยชื่อเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับเขาก็ทำ
3: เรื่องกู้
2: เขาทำเรื่องการปล่อยสินเชื่อเหมือนกับโปรโมชั่น
3: อ
2: ่ะเขาบอกว่าถ้ากู้ 30,000 ในจ่ายดอกเบี้ยวันละ9บาท
3: โอ้เหรอ
2: ไอ้ 10,000 บาทเนี่ยกู้ 10,000 บาทจ่ายดอกเบี้ยวันละ9บาทถ้ากู้ 30,000 บาทจ่ายดอกเบี้ยวันละ27บาท
3: โอ้
2: ถ้ากู้ 50,000 บาทจ่ายดอกเบี้ย45บาท
3: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ากู้เยอะได้ดอกเบี้ยเยอะใช่มั้ย
2: ไม่ฟังใหม่นะฟังใหม่นะฟังใหม่นะถ้ากู้เขา 10,000 น่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้คุณจ่ายดอกเบี้ยเขาวันละ9บาท
3: อ๋อ
2: โอเคไหม
3: อ
2: ้
3: าวเข้าใจละ
2: ไหวไหม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไหวไหมน่าจะไหวใช่ไห
3: ม
2: ถ้ากู้เขา 30,000 เนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยวันละ27บาท
3: ค่ะ
2: โอเคไห
3: ม
2: ถ้ากู้เขา 50,000 เนี่ยจ่ายดอกเบี้ยวันละ45บาทซึ่งอันเนี้ยคือธนาคารนะ
3: ค่ะ
2: ซึ่งผมมามองว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยดีกว่าไปเอานอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ20อย่างที่คุณสัมฤทธิ์แกเจ
3: อ
2: ทีนี้ถามว่าถ้าเราเอามา 10,000 เนี่ยจ่ายวันละ9บาทไหวไหมล่ะ9บาทได้ไหม
3: 9บาทได
2: ้ก็ได
3: ้
2: ถ้าเขาเอามาเข้า 30,000 ก็บอก27บาทต่อวันเอาไปให้เขาได้ไ
3: หมก็ไหวอยู่
2: ถ้าคุณไปเอาเข้ามา 50,000 แล้วคุณขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้ชามนึง45บาท50 60แล้วใช่ไหม
3: ขายชาม
2: ก็ชามเดียวใช่ไหม
3: นี่
2: คือสูตรการแก้การปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์เดี๋ยวนี้ก็ไปเอาวิธีการของเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเขาเรียกว่าดอกลอยเอาเขามา 30,000 แล้วก็ผ่อนไปจ่ายดอกเบี้ยเขาวันละเท่านี้เมื่อไหร่ที่คุณเอาไปต้นไม่คืนก็ลบทุกอย่างเลิกกัน
3: แต่ประเด็นเนี่ยของคุณเมื่อสักครู่อ่ะเขากู้ไม่ได้กู้ไม่ผ่าน
2: ใช่
3: นะอ
2: ัน
3: นี้คือปัญหา
2: ว่าระบบมันพันไงแต่ว่านี่แหละถ้ารัฐทำให้ธนาคารของรัฐเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วทำในลักษณะอย่างที่ไทยพาณิชย์ทำเนี่ยแทนที่จะไปเอานอกระบบมาอยู่ในระบบแล้วก็มันยุติธรรมด้วยน่าจะผมเห็นปั๊บสนใจเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ก็ลองพี่จะไปกู้เหรอ
2: ก็ไม่อยากจะกู้แต่ว่าก็เห็นแล้วก็มันก็ไหว
3: ม
2: ัน
3: ดึงดูดคนที่จะไปกู้นอกระบบเข
2: ้
3: าในระบบได
2: ้สาระตะแล้วนะถ้าคุณผิดสัญญาเขาดอกเบี้ยรวมแล้ว 33% นะแต่ถ้าคุณรักษาระดับไว้ได้เนี่ยวันละเท่านี้ตามเงื่อนไขนะครับไปสายต่อไปคุณชัยจากสิงห์บุรี
3: คุณชัยครับสวัสดีค่ะคุณชัย
2: ลุงชัยใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
2: ตกลงใครพูดมีสองคนพูดมาด้วยกันทั้งผัวทั้งเมีย
3: ขอคนเดียวขอคนเดียวนะคะบอกว่าลูกหนี้มายืมเงินเมื่อ 4-5 ปีแล้วไม่ยอมคืนมีสัญญาเรียบร้อยนะคะคุณลุงชัยถามว่าอยากทราบว่าจะทำยังไงได้บ้าง
6: ครับ
2: คนที่มายืมเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติหรือเป็นใคร
3: เป็นใครคะ
2: เพื่อนบ้านกันแล้วไปทวงถามเขาก็ไม่คืนใช่ไหม
6: ครับเขาก็พัดมันอย่างโน้นอย่างนี้วันเดือนนั้นปีนี้อะไรโลเงินอะไรต่ออะไรก็อยู่อย่างเงี้ย
2: นี่ก้อนนี้เนี่ยมีหลักประกันมีค้ำประกันอะไรบ้างไหมหรือไม่มีมีแต่สัญญาม
6: ีครับมีที่ดินครับ
2: เอาที่ดินไปจำนองค้ำประกันหรือว่าเอาโฉนดมาวางไว้เฉยๆครับลุง
6: มาวางไว้แล้วก็มีหนังสือเขียนหนังสือไว้ครับ
2: เขาเรียกว่ามาค้ำประกันเงินกู้เฉยๆไม่ได้จดจำนองน้องฝนนะครับนี่เท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
6: 150,000ครับ
2: 150,000 45ปีแล้วไปทวงถามเจ้าหนี้ก็ไม่เขาคงไม่มีจริงๆอ่ะเพราะเขาเอาโฉนดมาวางไว้โฉนดยังอยู่กับลุงใช่ไหม
6: ค ครับ
2: เพราะฉะนั้นคุณลุงไปพบทางยุติธรรมจังหวัดที่สิงห์บุรีก็ได้นะยุติธรรมจังหวัดนะหรือไปอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสิงห์บุรีก็ได้เชิญเจ้าหนี้มาเจรจาเชิญเจ้าหนี้มาเจรจาบอกว่าเนี่ยให้ชำระหนี้เขาเถอะเดือนละเท่าไหร่เท่าที่จะไหวถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยวิธีที่ทางกฎหมายเขาจะแนะนำก็คือว่าลุงชัยก็ตัดสินใจฟ้องบังคับตามสัญญาสัญญามันครบกำหนดหรือยัง
6: มันไม่ได้มีกำหนดกันไว้ครับ
2: ไม่ถ้าสัญญาไม่มีกำหนดนี่ง่ายเลยน้องฝนเลิกเสียเมื่อไหร่ก็ได
3: ้ถูก
2: ถ้ามีกำหนดต้องครบสัญญาก่อนแต่ถ้าไม่กำหนดไว้ในสัญญาก็แปลว่าจะครบวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้แล้วแต่เรากำหนดเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็ต้องทำหนังสือบอกกล่าวให้กับลูกหนี้ได้ทราบก่อนนะว่าตามที่ทำสัญญากู้ยืมกันไว้เนี่ยน
3: ะ
2: นะครับขอให้ส่งเงินภายใน15วันถ้าไม่จ่ายมาเราก็จะใช้สิทธิ์ทางศาลนะ
3: ห
2: รือบอกกล่าวเขาล่วงหน้าอย่างนี้หรือให้เวลาเขา30วันอย่างเนี้ยนะครับเราต้องบอกกล่าวเขาก่อนไม่ใช่อยู่ๆจะไปฟ้องกันเลยนะครับต้องบอกกล่าววิธีการลุงไปยึดยุติธรรมจังหวัดหรืออัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสิงห์บุรีให้เขาเชิญลูกหนี้มาไกล่เกลี่ยก่อนพอเขามาไกล่เกลี่ยแล้วเขาจะรู้ข้อกฎหมายพอเขารู้กฎหมายเขาไม่จ่ายถูกฟ้องบังคับคดียึดทรัพย์แล้วคดีมโนสาเร่มันไม่ยุ่งยากไงเสียแต่ค่าธรรมเนียมศาลไม่เกินพันนึงก็ฟ้องคดีมโนสาเร่เพราะมัน150,000แล้วเอาที่ดินไปขายทอดตลาด
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เพราะฉะนั้นลุงไปพบอัยการหรือยุติธรรมจังหวัดนะลุงนะ
3: ไม่รู้ว่าไปตรงไหนอย่างไรโทรไปสายด่วน1157นะคะ
2: นี่ของอัยการ
3: ใช่
2: นะครับลุงเข้าใจแล้วนะเพราะว่าถ้าลูกหนี้กู้แล้วไม่จ่ายไม่มีทางเป็นอย่างอื่นแล้วครับก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลแต่ก่อนจะไปถึงศาลพบรายการเราไกล่เกลี่ยกันก่อน
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับสวัสดีครับลุงชาย
3: สวัสดีค่ะ
6: ครับ
2: ไม่มีอาชีพปล่อยกู้ก็อย่าทำเลยนะก็ถามน้องนักศึกษาน้องนักศึกษาก็มาถาม
3: ว่า
2: พี่เนี่ยมีเพื่อนมายืมตังค์หนูอะ
3: เหรอน้องก็ถามพี
2: ่
3: เหรอ
2: เนี่ยถามแล้วก็ถามว่าแล้วหนูมีสัญญาไหมอ
3: ะ
2: บอกไม่มีสัญญา
3: ค่ะ
2: ไม่มีสัญญาเนี่ยถ้ากู้ยืมเงินตั้งแต่

0: คุณฝนถามพี่มีเงินไหมช่วงนี้ฝนมือไม่คล่องเลยเงินไม่คล่องมือเลยพี่หันไปไหนจะหันไปไหนยืมหน่อยก็บอกแสนนึง
1: ก็บอกว่าถ้าไปชอบหน้าใครเนี่ยให้เขายืมตังค
0: ์เออ
1: ก็จะหายไปจากชีวิตเราไปถาวรเลย
0: เออเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะ
1: เนี่ยมันจะโกรธกันซะเปล่าๆถูกมั้ยช่วยกันได้ให้กันได้ก็ให้เถอะแต่ถ้าหยิบยืมกันถ้าเราไม่มีอาชีพอย่าทำเนาะ
0: ใช่
1: ไปสายต่อไปน้องฝนครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤต
1: คุณกฤตครับสวัสดีครับ
0: คุณกฤตยังอยู่มั้ย
1: สอบถามเรื่องการเปลี่ยนชื่อเจ้าบ้านนะ
0: เจ้าบ้านเสียชีวิตจะต้องมีขั้นตอนในการไปเดินเรื่องที่ใดคุณกฤต
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะสายหลุดไปเนาะท่านที่เข้ามาแล้วรอนิดหนึ่งนะอย่าใจร้อนวางหูไปนะฟังเราได้ยินปั๊บนี่รอเดี๋ยวเรียกนะครับถ้าต้องโอนสายเข้ามาแล้วรอเรียกนะครับคุณลำไยจากขอนแก่นบอกว่าสินเชื่อซื้อรถค้างค่างวดมา4งวดกำลังจะขึ้นงวดที่5ทางบริษัทตัวกลางมายึดรถแล้วอ้างว่าให้มาจ่ายทีเดียว4งวดเดี๋ยวจะคืนรถให้พอติดต่อไปอีกทีเขาบอกว่าให้จ่ายมา9งวดแล้วจะคืนรถให้เลย อยากถามว่าค้างแค่4งวดทำไมอันนี้คุณลำไยต้องไปตรวจสอบว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยมันจะมีกฎหมายควบคุมอยู่นะเดี๋ยวดูให้นะคุณกฤตครับสวัสดีครับ
0: คุณกฤตสวัสดีค่ะ
1: หลุดไปอีกแล้วอ่ะครับ
0: คุณกฤตรอนิดนึงระหว่างที่เรารอต่อสายคุณกฤตเนี่ยเราจะพูดคุยเรื่องของคำถามที่เข้ามาทางไลน
1: ์
0: นะคะแล้วตอบคำถามผู้ชม
1: เอาอย่างนี้ก็ได้น้องฝนโทษนะเดี๋ยวคุณกฤตไม่ต้องต่อแล้วทีมงานเปลี่ยนสายคุณกฤตเลยหรือมาแล้ว ถ้ายังไม่ต่อไม่ต้องต่อเดี๋ยวคุณกฤตถ้าดูทีวีเดี๋ยวผมตอบได้เลยนะครับแล้วต่อสายอื่นเข้ามาแทนค
0: ุ
1: ณกฤตครับคุณอยากจะเปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านด้วยเหตุว่าเจ้าบ้านหลังเดิมเนี่ยเสียชีวิตมันมีทะเบียนบ้านอยู่ใช่ไหมเจ้าบ้านเนี่ยในทะเบียนบ้านเนี่ยมันมีชื่อคนแรกก็คือเจ้าบ้านแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นผู้อยู่อาศัยสมมติพ่อเป็นเจ้าบ้านแม่กับลูกเป็นผู้อยู่อาศัยหมดเลยถ้าผู้เจ้าบ้านเสียชีวิตนะครับทายาทของผู้ตายอ่ะเจ้าบ้านอ่ะทายาทอ่ะเนาะทายาทที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านเนี้ยก็สามารถที่จะไปติดต่อที่ทะเบียนอำเภอหรือเทศบาลที่อยู่นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเจ้าบ้านได้เอาผู้อยู่อาศัยขึ้นมาเป็นเจ้าบ้านแทนแต่ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
0: ์
1: ก็สามารถไปทำได้เลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนเรื่องนี้น
0: ะ
1: จริงๆเวลาไปติดต่อที่อำเภอเนี่ยบอกว่าต้องเอาทะเบียนบ้านเอาบัตรประชาชนไปเนี่ยถ้าอำเภอไหนยังเรียกบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอยู่เนี่ยเลิกอำเภอได้เลยเพราะทะเบียนบ้านมันอยู่ที่อำเภออยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ไหม
0: ค่ะ
1: ทะเบียนราษฎรทั้งหมดอยู่ที่อำเภอทั้งหมดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะไปเอาหลักฐานแต่ว่าถ้าไปแล้วให้มั่นใจว่ามีเอกสารหลักฐานตรวจสอบได้ว่าตัวตนเนี่ยนะ
0: ค่ะอ
1: ย่างน้อยบัตรประชาชนตัวก็ต้องมีว่าจะได้รู้ที่ไปที่มาไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่ใช่
0: ชัดเจนนะคุณกฤตนะฟังอยู่ในรายการของเราไปสายต่อไปเลยคุณวรวุฒิจากนนทบุรีค่
2: ะ
0: คุณวรวุฒิอยากให้หลานมีหุ้นกับบ้านตัวเองแต่สะใภ้เอาไปจำนำและมีหนี้จำนวนมากกู้มา1ล้านนะคะยังไม่ไปไถ่คืนเลยกลัวจะโดน เขาเรียกว่าหุบบ้านไปทำยังไงได้บ้างอันนี้เป็นคำถามเนาะ
2: เปิดเสียงดังนิดหน่อย
1: คุณลุงครับ
2: ครับ
1: ลุงฟังผมถามนะ
2: ครับ
1: หลานสะพายหรือหลานเอาโฉนดลุงไปจำนองหรือว่าขายฝาก
2: สะพายลูกสะพาย
1: ลูกสะพายเอาอะไรไปจำนองหรือขายฝาก
2: เอาบ้านหลังนี้มายืมของลุงไปจำนองชาวบ้าน1ล้านแล้วก็บอก54เดือนถ่ายแล้ว4เดือนไม่มีปัญญานี่ทบเรือ10กว่าเดือนแล้วไม่จ่ายดอกเบี้ยตั้ง7เดือนแล้วชาวบ้านดอกเบี้ยเดือนละ 12,000
1: ครับ
2: แล้วลุงแล้วลูกชายจะมาร่วมกับลุงร่วมถ่ายโฉนดกับลุงร่วมกันเด้อไปกู้กับแบงค์ไปกู้กับแบงค์แล้วมาถ่ายกับชาวบ้าน
1: ครับ
2: แล้วตอนนี้หลังนี้ผมสมัยก่อนมี
1: คุณลุงคุณลุงไม่เล่าสมัยไหนเอาปัจจุบันประเด็นสั้นลุงตอบที่ถามครับคุณลุง
2: หลังนี้กับลูกหลานน่ะกับลูกชายแบ่งกัน
1: ครับ
2: แบ่งกันพูดด้วยเฉย
1: ๆครับ
2: ไม่ทำสัญญาอะไรตอนนี้ลูกชายจะมาร่วมกับลุงแล้วจะไปกู้แบงค์อ่ะแล้วหลานมีสิทธิ์ได้ไหม
1: เดี๋ยวคุณลุงฟังนะตอบที่ผมถามนะ
2: ครับ
1: ลุงมีบ้าน

0: ู่กี่หลัง
1: หลังเดียวหลังนี้
0: หลังนี้นะลุงมีบ้านอยู่หนึ่งหลังมีโฉนดพร้อมที่ดิน
1: ครับ
0: ลูกสะใภ้ยืมไปจำนอง
1: ครับ
0: ไปจำนองเนี่ยจดจำนองที่สำนักงานที่ดินหรือว่าไปเอา
1: จดจำนองที่ดินเลย
0: เขาแสดงไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินเป็นเงินเท่าไหร่
1: 1 ล้าน
0: บอกว่า4เดือนไถ่ถอนปันเด็ดนิบัตินี้ผ่านมาจะปีแล้วก็ไม่มีเงินไปไถ่ถอน
1: ใช่ทั้งดอกเบี้ยด้วย
0: ทีนี้ลุงก็เลยคุยกับลูกลูกนี่เป็นสามีของลูกสะใภ้ไม่หรือลูกอีกคนนึง
1: ใช่ใช่เป็นสะใภ้ก็เป็นลูกชาย
0: เป็นลูกชายที่เป็นสามีที่ลูกสะใภ้ที่เอาไปจำนองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ลุงก็คุยกับลูกว่าจะไปกู้เงินมาไถ่ถอน
1: ครับลูกชายจะมาไถ่ถอน
0: ลูกชายคนที่เป็นสามีลูกสะใภ้ป่ะล่ะ
1: ใช่ใช่
0: จะมากู้เงินมาไถ่ถอนไถ่ถอนให้เมียน่ะพูดง่ายๆอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ถ้าไถ่ถอนมาเสร็จปั๊บเนี่ยลุงจะถามว่าไงทีเนี้ยขอคำถามตรงเนี้ย
1: แล้วว่าไถ่ถอนได้มาร่วมฉันกับลุงแล้วหลานมีสิทธิ์ได้ไหม
0: อ๋อ
1: จะเสียชีวิตไปอ่ะ
0: ถ้าสามีของลูกสะใภ้คือลูกชายลุงไปยืมตังมาไถ่ถอนเสร็จปั๊บแต่เขามีเงื่อนไขว่าเขาจะเอาชื่อเขามาใส่อยู่ในโฉนดที่ดินร่วมกับพ่อด้วยได้หรือไม
1: ่ได้คร
0: ับ ไอ้นี้ถ้าพ่อยินยอมทำได้อยู่แล้วถามว่าแล้วหลานมีสิทธิ์ที่จะได้ไหมหลานเนี่ยคืออย่างนี้ครับลุงหลานนี่ลูกของคนอีกคนหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่คนหนึ่งของลูกสาว
0: ลุงมีหลานกี่คน
1: มีแค่นี่คนเดียวมีหลายคนแบ่งไปเรียบร้อยแล้วเหลือคนนี้ไม่ได้
0: แล้วคนนี้คนเดียวสมมติว่าถ้าลุงเสียชีวิตเนี่ยลุงจะยกให้หลานคนนี้ถูกต้องไหม
1: ไม่แบ่งให้ลูกชายด้วยกับนี่ด้วย
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยลุงครับถ้าไถ่ถอนมาเสร็จปั๊บแล้วก็เดี๋ยวนะเอาชื่อลูกมาใส่ในโฉนดตอนที่พ่อโฉนดเป็นชื่อของพ่อถ้าไถ่ถอนมาเสร็จปั๊บลูกชายที่เป็นคนออกตังถอนมาเนี่ยน
2: ะ
0: ก็มาใส่ชื่ออยู่ในโฉนดใช่ไหมเอาชื่อมาใส่ในโฉนดถ้าวันหนึ่งนะครับลุงอยากจะเอาส่วนของลุงให้กับหลานได้ครับส่วนของลุงเอาให้กับหลานได้ครับแต่ลุงต้องทำพินัยกรรม
2: ใช
1: ่
0: ต้องทำพินัยกรรมยกส่วนของลุงให้หลานส่วนของลูกชายที่เขามีชื่ออยู่ในโฉนดนั้นเขาได้ครึ่งหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าส่วนของคุณลุงมาสมมติว่าคุณลุงเสียชีวิตไปนะครับมรดกของลุงให้ตกได้แก่หลานคนนี้ก็จะได้เป็นของหลานลูกอีกลูกที่เขาได้ในส่วนของเขาแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีส่วนหรือถ้าลุงบอกว่าให้ลูกด้วยให้หลานด้วยก็ระบุไปในพินัยกรรมเลย
2: ใช
1: ่มาทำในบ้านหรืออะไรต้องทำที่ไหนพินัยกรรม
0: ถ้าทำพินัยกรรมถ้าทำไม่เป็นก็ไปที่อำเภอหรือถ้ามีทนายความให้ทนายความเขียนให้ถ้าเขียนได้เองก็เขียนได้เองเลยครับ
1: ครับ
0: เขียนได้ด้วยลายมือนะ
1: ลูกชายเซ็นชื่อใช่ไหม
0: ไม่ถ้าเขียนเองเนี่ยคนรับพินัยกรรมเซ็นไม่ได้ครับ
2: แนะนำคุณลุงไปที่อำเภอดีกว่าไหมฮะ
0: พินัยกรรมถ้าเขียนเองเนี่ยต้องผู้ที่รับประโยชน์รับมรดกตามพินัยกรรมเนี่ยจะมามีส่วนร่วมในการเซ็นเป็นพยานอะไรต่างๆไม่ได้ทั้งสิ้นลุงเขียนคนเดียวเขียนอย่าให้ผิดว่ายกให้ใครแล้วลุงก็เก็บไว้ไม่ต้องมีใครเป็นพยานครับถ้าเทียบพินัยกรรมที่เขียนเองทั้งฉบับครับลุง
1: อ๋อแล้วกลัวเดี๋ยวลูกชายมันอกคนเดียวไปหลานไม่ได้อ่ะ
0: ก็นี่ไงพี่ในกรรมนี่ไงเป็นตัวระบุไง
1: อ๋อลุงเขียนเอง
0: ลุงเขียนเองเลยแต่ถ้าลุงเขียนไม่เป็นลุงไปที่อำเภอที่ลุงอยู่เดี๋ยวให้ทางฝ่ายทะเบียนอำเภอเขาทำให้
1: อ
0: ๋
1: อทำให
0: ้เสียค่าธรรมเนียมสัก50 บาทนะผมคุยตามนี้นะลุงนะไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะพอได้ประเด็นนะ1เขียนเองทั้งฉบับนะยกให้ใครส่วนของลุงยกให้ส่วนของลูกชายก็อยู่ในโฉนดอยู่แล้วครับสวัสดีครับลุง
1: ขอบคุณมากครับ
2: แนะนำคุณลุงไปที่อำเภอดีกว่าดูท่าทางคุณลุงจะเขียนไม่เป็นอ่ะ
0: ครับ
2: แน่นอน
0: จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากน้องฝน
2: ใช่ไม่ยุ่งยากแต่ดูแกแล้วไปไม่ถูกไงว่าแล้วกลัวแล้วพินัยกรรมเก็บไว้ไหนอ่ะ
0: ก็เก็บไว้เองเลย
2: แล้วสุดท้ายถ้าคุณลุงตาย
0: คือ
2: เขาจะ
0: ไม่ใช่ปัญหาของคนตาย
2: เออ
0: เป็นปัญหาของคนเป็น
2: แล้วก็ต้องไปหาพินัยกรรม
0: คนเป็นก็ต้องหากันเอง
2: ที่เขาซ่อนกันไว
0: ้เขาก็ต้องบอก
2: เออ
0: เขาก็ต้องบอกว่าเขาทำพินัยกรรมไว้แล้วนะเก็บไว้อยู่นะอยู่ที่ก็พ่อเขาอยู่ตรงไหนอยู่ในห้องไหนก็อยู่ในนั้นแหละยกเว้นเขาจะบอกว่าทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองเลยไว้ที่อำเภอเพราะฉะนั้นก็ถ้าพ่อเสียชีวิตแม่เสียชีวิตก็ไปรับพินัยกรรมที่อำเภอได้
2: คือระหว่างที่ทำพินัยกรรมอยู่ที่อำเภอเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอเขาดูหรืออะไรได้เลยถูกต้องไหมฮะ
0: ใครจะไปขอดู
2: ลูกหรือว่าทายาท
0: ที่จะรับมรดกได้สิครับผิดของผู้ทำพินัยกรรมเขายังไม่เสียชีวิตเนี่ย คุณมีสิทธิ์ที่จะไปเอาพินัยกรรมกลับมาเมื่อเจ้ามรดกเสียชีวิตทำไมงั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์
2: ค่ะแนะนำคุณลุงแบบนี้
0: คุณครูมานัทจากนครราชสีมา
2: ค่ะ
0: รับราชการครูมา30 ปีตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญทำเรื่องรับเครื่องราช แต่ทางนั้นบอกว่าขอไม่ได้เพราะมีปัญหาแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจเน
2: า
0: ะเป็นข้าราชการบำนาญเป็นครูมา30ปีตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญ
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องอันนี้ผมเป็นเรื่องเฉพาะจริงๆนะถ้าเกี่ยวข้องกับเครื่องราชเนา
2: ะ
0: อันนี้ขอละไว้ก่อนนะคุณครูนะ
2: ค่ะ
0: นะครับก็ดอกเกษียณแล้วอ่ะ
2: ค่ะ
0: เออนะครับมันจะต้องมีหน่วยงานขอให้ไม่ใช่เหรอ
2: ค่ะ
0: ถูกไหมฝน
2: เครื่องราชก็หน่วยงานราชการ
0: ใช่หน่วยงานเป็นคนขอนะ
2: ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะ
0: ขอคุยหลังไมค์แล้วกันนะ
2: คุณสุดใจบอกว่าคนที่ไม่เคยใช้บัตรสวัสดิการมีขั้นตอนในการทำอย่างไร
0: ขั้นตอนทำยังไงอยู่เฉยๆก่อนตอนเนี้ย จริงๆเนี่ยผมไม่อยากให้ใครเที่ยวมาขอบัตรคนจนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเพราะมันเดือนละ300มันไม่พ
2: อ
0: หางานทำไม่ได้เดือนละ9,000ดีกว่าไหม
2: ใช่
0: มั้ยแต่ว่าเอาเธอถ้าคุมกลุ่มเปราะบางมันไม่ไหวกันจริงๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอฟังประกาศหลักเกณฑ์เนาะเขาจะออกหลักเกณฑ์ใหม่นะ
2: ค่ะ
0: เขาจะออกหลักเกณฑ์ใหม่ว่าคนที่จะไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีอันนี้ยืนพื้นเลย
2: ไม่เกินนะ
0: ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแล้ว2ก็คือว่าคุณจะต้องไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่ดินเกินกี่ไร่ต้องไม่มีอะไรยังไงต้องมีบ้านไม่เกินราคาเท่าไหร่มันจะมีระบุคุณสมบัติชัดเจนแล้วก็มันมีเรื่องคู่สมรสด้วยนะถ้าคู่สมรสเลิกกันไปแล้วแต่ยังไม่หย่าก็ต้องมาแจ้งให้ชัดเจนนะเพราะไม่งั้นมันอาจจะมีปัญหาที่ผ่านมาเนี่ย คนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องคู่สมรส
2: ถูก
0: คือแยกกันอยู่แล้วก็ตามกันไม่ได
2: ้
0: ถ้าเสียชีวิตแล้วก็ไปขอใบมรณบัตรมารับรองว่าเสียชีวิตแล้ว
2: ค่ะ
0: นะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวค่อยตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังซึ่งเขาจะออกมาใหม่นะครับ
2: มีคนถามมาว่าอยากทราบว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหรอตอนนี้คือไม่สามารถทำมาหากินได้เนื่องจากกลัวภัยอันตราย
0: อ
2: ันนี้คือน่าจะปัญหาระหว่างชายแดนหรือเปล่าไม่มั่นใจคำถามเขียนยังไม่ชัดนะคุณไก่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณสุดใจคุณสุดใจ
2: คุณสุดใจขออภัยค่ะคุณสุดใจ
0: คุณสุดใจเหรอครับ
3: ป้า
0: ค่ะป้าสุดใจ
3: ป้า
0: อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
3: อายุ73ค่ะ
0: เมื่อกี้ตอบแล้วนะเรื่องที่จะทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
3: ค่ะ
0: มีคู่สมรสไหม
3: ไม่มีค่ะอยู่ตัวคนเดียวลูกก็ตายแล้ว
0: ถ้าตัวคนเดียวก็เดี๋ยวรอเขาประกาศในเดือนมิถุนายนนะป้านะ
3: เดือนมิถุนาเหรอคะ
0: เดือนหน้าเนี่ยครับเดือนหน้าครับ
3: ค่ะป้า
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
0: ครับเดือนหน้านะไม่ต้องโทรมาแล้วนะฟังรายการนี้นะถ้าลงทะเบียนบัตรถ้าใครที่ยังไม่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายนนะครับเขาจะลงทะเบียนให้
2: เดือนหน้าล่ะ
0: ไปทำคุณสมบัติให้ครบถ้วนแต่ผมเตือนไว้หน่อยนะคือบางคนอยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะรับเงินเดือนละ300ก็เลยผ่องไทยทรัพย์สิน
2: นั่นน่ะสิกำลังคิด
0: ยกให้ลูกบ้างยกให้หลานบ้างโอนบัญชีไปให้ลูกมันมีเงินฝากอยู่ธนาคารเป็นล้านอ่ะยกให้ลูกไปยกให้หลานไปโอนที่ดินให้ลูกหลังจากนั้นก็มารับเดือนละ300ปรากฏลูกหลานไม่เลี้ยง
2: แล้วก็ยึดไปเลยทรัพย์สิน
0: ใช่อย่าทำแบบนั้นนะนะ
2: แล้ว300คุ้มไหมอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่นะคือให้กับคนที่เขาจนจริงๆเดือดร้อนจริงๆแต่ถ้าเรายังพอมีพอไหวกันอยู่นะทรัพย์สินก็พอมีบ้านอยู่นะบางคนก็มีรถใช้ด้วยนะ
2: ถูก
0: มีที่ดินด้วยนะอย่างนี้นะครับเทียบกับคนที่ไม่มีครับแล้วรัฐก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะถ้ามีเงินเนี่ยรัฐก็ไม่ต้องกู้ใช่ไหม
2: ถูก
0: ทุกวันนี้กู้เท่าไหร่
2: 400,000 ล้าน
0: กู้มาทำอะไร
2: ก็ช่วยเหลือในเรื่องของค่าครองชีพกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็เรื่องของการแก้ไขเรื่องของพลังงานต่างๆ
0: ที่ผ่านมาผู้สูงอายุก็บอกว่าขอจาก600 700 800ขอเป็น 3,000 ได้ไหม
2: ไม่ได้รัฐบาลไม่มีเงินให้ไม่มี
0: ทำไมไม่มีเงินล่ะ
2: อุ้ยคนละตั้ง 3,000 แล้วคิดดูจำนวนเท่าไหร่พี่ถนอ
0: ม
2: จำนวนเท่าไหร่ 3,000 บาทต่อเดือนนะ
0: เอาอย่างนี้ไหมถ้าอยากจะได้ 3,000 บาทผมขอขึ้นภาษีแวตจาก 7% เป็น 10% โอเคไหม
2: โอ้ยไม่ไหวสินค้าก็แพงอยู่แล้ว
0: เสียงสูง
2: ข
0: ึ้นไหมเชียว
2: ก็สินค้ามันแพงพี่คิดดูดิไปร้านอาหารร้านหนึ่งนะกินข้าวนะเสียแวตเสียเซอร์วิสชาร์จอะไร
0: ได้
2: แล้วบางร้านเนี่ยเราต้องติ๊ปให้ด้วยนะเขาบริการดีอ่ะ
0: พี่พอจะขึ้นแวตจาก7เป็น10
2: ไม่ไหวจริง
0: ๆไม่ไหว
2: อย่างนี้จะเอาอยู่ไหม 3,000 น่ะ
0: ก็นี่ไงครับมันจึงไม่มีครับมันก็ได้จริงๆเนี่ยนะถ้าเราพูดถึงสวัสดิการนะตอนนี้ครูมานะเข้ามาแล้วใช่ไหมคุณมานะครับสวัสดีครับ
4: ครับผม
0: ขอไม่พลาดพิงนะคุณครูมานะเกษียณอายุราชการมาแล้วกี่ปี
4: อันนี้ก็4ปีแล้วครับ
0: เกษียณมา4ปีนะครับแล้วต้องการอะไรเอาขอคำถามความต้องการที่จะถามเนี่ยครับ
4: ผมคือผมขอเครื่องราชไปแต่ว่าเขาไม่ให้นะ
0: เอ้าก็คุณครูครับเดี๋ยวนะผมขอเรื่องนี้ขอไม่ก้าวล่วงนะเพราะว่าเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าใครขอแล้วได้หรือไม่ได้ใช่มั้ยล่ะ
2: น
0: ะครูนะ
4: ครับ
0: อันนี้ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนนะเพราะว่ามันจะมีระเบียบอยู่ชัดเจนนะครับครูผมคุยตามนี้จริงๆครับทีมงานครับขออนุญาตนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่เราตอบไปแล้วเนาะ
0: ใช่มันมีหลักเกณฑ์มีระเบียบมีขั้นตอนอยู่นะครับจะบอกว่าขอไปแล้วไม่ได้แล้วโทรมาที่รายการไม่ใช่อ่ะครับ
2: ต้องไปหน่วยงานของท่าน
0: อ่
2: ะ
0: อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยเนา
2: ะ
0: ครับเพราะว่าถือเป็นเครื่องราชเนี่ยเป็นสิ่งของพระราชทานใช่ม
2: ั้ย
0: เป็นพระราชทานนะครับ
2: ในงานราชการออกนะคะ
0: ท่านเป็นครูท่านก็น่าจะทราบหลักเกณฑ์ตรงนี้นะนะครับเพราะว่าคนเป็นข้าราชการเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รับพระราชทานเครื่องราชใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะ
0: ตามขั้น
2: ตามขั้นตามชั้นยศนะคะ
0: ใช
2: ่มีคุณผู้ชมทางบ้านถามมา
0: ครับ
2: เขาบอกต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าโดนคนใหญ่คนโตเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งมาตลอด30ปีทำให้ไม่สามารถออกไปหาเงินได้หรอมีอย่างนั้นด้วยเหร
0: อ
2: บางครั้งก็หลอกว่ามีของถูกลดราคามาขายพอไปจริงๆกลับไม่เจออะไรทำให้ได้รับความเดือดร้อนรักเสียความรู้สึกอยู่บ่อย
0: ๆครับ
2: ก็บอกเลขที่บ้านมาด้วยอ
0: ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานค่อยคุยหลังใหม
2: ่
0: เรื่องรายละเอียดแบบนี้ต้องคุยเพิ่มเติมนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณจารุวรรณจากอุบลราชธานีอยากทราบว่าส่งเงินให้สมาคมชาปนกิจนะครับทุกปีแต่ติดต่อไม่ได้สามารถตามเรื่องได้ที่ไหนเขายกเลิกไปหรือยังเอ้าคืออย่างนี้ครับเนี่ยผมเห็นเดี๋ยวนี้สื่อหลายช่องเขานำเสนอเรื่องของเงินชาปนกิจนะเงินชาปนกิจมันเป็นอย่างนี้คนที่เขาจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยอย่างสมมติชาปนกิจสงเคราะห์ของธกส.อย่างนี้น
2: ะ
0: คนเป็นลูกค้าธกส.เขาก็ชวนกันให้มาสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็คือว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาจะคำนวณว่าสมาชิกจะเสียชีวิตสักกี่รายรายหนึ่งละ20บาทต่อคนต่อสมาชิก1คนหักไป20บาทนะเขาก็จะคำนวณว่าโอเคคุณส่งปีละ 2,000 เมื่อเวลาสมาชิกเสียชีวิตสัก200คนนะก็หัก 2,000 นั้นแหละให้ศพละ20บาท20บาทศพที่2หัก20บาทหักจนกระทั่งหมดเงินถ้าหมดเงิน 2,000 แล้วยังมีคนตายเพิ่มนะไม่พอใช่มั้ยเขาก็จะเก็บเงินเพิ่มจากสมาชิกให้มาจ่ายเงินเพิ่
2: ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เราส่งชาปนกิจไปคือเงินทำบุญศพของเพื่อนเราที่เป็นสมาชิก
2: ใช่
0: ชาปนกิจไม่ใช่เงินฝากของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห
2: ์เขาเรียกว่าเป็นระบบการช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก
0: ครับเพราะฉะนั้นพอใครตายคนทายาทของคนตายก็จะได้เงินจากเพื่อนสมาชิกที่ร่วมเงินทำบุญโดยการส่งเข้ามานี้แหละ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคนที่สมัครแล้วบอกว่างั้นฉันไม่เอาแล้วฉันลาออกดีกว่าฉันขอเงินคืนอันนี้ไม่ได
2: ้อย่าไปเรียกว่าการออมและการลงทุน
0: ไม่ใช่การออม
2: การออมและการลงทุน
0: ใช่แต่เป็นการทำชาปนกิจเอาไว้ว่าเมื่อวันที่คนทำเสียชีวิตก็จะมีเงินจากชาปนกิจไปจัดการศพให้กับทายาททายาทก็ไม่ต้องเดือดร้อนเท่านั้นเองไม่ใช่เงินออมไม่ใช่เงินฝากไม่มีดอกเบี้ยอะไรทั้งสิ้นถ้าคุณขาดส่งตามเกณฑ์ที่กำหนดเขาก็ยกเลิกนะยกเลิกนะแต่ที่ผ่านมาที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลายพื้นที่ก็มีการทุจริตพอมีการทุจริตนะครับคนตายแล้วไม่ได้สตังค
2: ์
0: หรือตายแล้วก็ได้ไม่ครบนะครับพอตามไปดูปั๊บเกิดการทุจริตกันภายในอันนี้สมาชิกที่เสียหายต้องแจ้งความดำเนินคดีกับใครกับกรรมการของชาปนกิจสงเคราะห์อันนั้นนะครับซึ่งก็ไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมกันอยู่หลายจังหวัดเหมือนกันบางพื้นที่เสียหายกันเป็นพันล้านนะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เข้าใจหลักเกณฑ์ตรงนี้ผมถึงบอกว่าระหว่างที่ทำชาปนกิจสงเคราะห์กับถ้าอายุยังไม่เกิน65ทำมาตรา40ดีกว่าได้ค่าปลงศพแน่นอนและไม่ต้องไปทะเลาะกับใคร
2: ประกันสังคม
0: ใช่ทำม40เนี่ยอายุไม่เกิน65ทำม40ได้เงินสงเคราะห์ทำศพแน่นอนเลย
2: ได้ชัวร
0: ์ได้เลยครับ
2: ต้องไปนั่งรอลุ้น
0: นะสายตามนี้นะ
2: ค่ะสายคุณจรูนมาแล้วนะคะจากราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: อยู่เป็นลูกบ้านในหมู่บ้านจัดสรรมีปัญหายังไงครับพี่จรูน
5: ผมขอถนนเข้าบ้านอ่ะแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้ยกให้ครับยังคือไม่ยกเป็นทางสาธารณประโยชน์อ่ะแล้วเสร็จแล้วผมไปดำเนินการไอ้ขอที่กรมที่ดินเขาบอกว่าแบ่งให้แล้ว ต้องพ.ศ.38นะครับ
0: เอาอย่างนี้ครับพี่จรูนอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอ
5: ำเภอตาหลวงครับตำบลตาหลวงอำเภอดำเนิน
0: อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เคยซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือซื้อที่ดินแล้วมาปลูกบ้าน
5: ซื้อที่ดินมาปลูกบ้านครับ
0: เป็นที่ดินจัดสรรถูกไหม
5: เป็นที่ดินเปล่า
0: ั่นแหละเป็นที่ดินจัดสรรเป็นที่ดินเปล่าแล้วนำมาปลูกสร้างบ้านนะครับแต่ว่ามันมีที่ดินส่วนกลางที่เป็นทางถนนอยู่ของโครงการถูกไหมครับ
5: ถูกครับ
0: ที่ยังไม่ได้โอนยกโอนให้กับลูกบ้าน
5: เขายกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ไปแล้วเขาผมถามเขาบอกว่าเขายกให้เป็นทางประโยชน์ให้กับอมต.แล้วแต่ทีนี้ผมก็ยกไอ้ทางสาธารณประโยชน์นะ
0: ยกให้อมต.แล้วเรามีปัญหาตรงไหนทั้งนั้น
5: ผมทำเรื่องเข้าไปขอปีฝ่าแล้ว
0: ขออะไรครับ
5: ทางอมต.เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ยกให
0: ้อ๋อเขายังไม่ได้ยกให
5: ้
0: คือแล้วใครบอกว่ายกให้แล้วอะครับ
5: กรมที่ดินครับกรมที่ดินหอที่ดินที่ลพบุรีครับผมไปขอทำเรื่องขอดูว่าเขายกที่ดินให้ไหมทางที่ดินเขาบอกว่าเขายกให้แล้ว
0: ที่ดินมีหลักฐานใช่ไหม
5: มีครับเพราะใบกาไอใบทั้งหมด
0: ถ้างั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยการยกให้การอุทิศให้แรงต่างเหล่านี้เป็นต้นหรือเข้าการที่เขาบอกว่ายกให้กับทางท้องถิ่นอบต.แล้วเนี่ยทีนี้ก็ต้องดูว่ามันยกให้ใครอ่ะยกให้อบต.ทีนี้ถ้าอปป.ไปถามอบต.อบต.บอกยังไม่ยกให้แล้วทำไมเราไม่เอาหลักฐานทางที่ดินมายืนยันนะครับ
5: ผมดำเนินการแล้วไปทำเรื่องที่ลพบุรีกรมที่ดินแล้วเราก็ทำเรื่องไปหนึ่งชุดไปปีกว่าแล้วไปปีกว่าหรือสองปีอะไรเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะ
0: นายกอบต.เขาก็เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเพิ่งเลือกตั้งใหม่ไปใหม่เถอะครับ
5: ก็คนเก่าครับได
0: ้คนเก่าได้
5: ครับ
0: แล้วเขายืนยันว่ายังไม่ได้ยกเหรอครับ
5: ครับแล้วเสร็จแล้วเมื่อต้นปีเนี้ยมีประชาคมหมู่บ้าน
0: คร
5: ับ เขาพอดีประชุมผมก็ไปผมไปเสนอเลย
0: ครับ
5: แล้วก็มีลูกบ้านเขาก็ยกมือให้อ่ะ
0: ครับ
5: แต่ทีนี้เรื่องมันก็ไม่รู้ยังไงจะได้หรือไม่ได้ผมคืออันนี้ผมก็
0: คือปัญหาของคุณจรูนต้องการให้เมื่อเป็นทางสาธารณะแล้วก็ต้องให้ทางอบต.เนี่ยมาพัฒนา
5: ครับ
0: ดูแลใช่ไหมพอยกให้แล้วแต่พอไปติดต่ออบต.อบต.บอกว่ายังไม่ได้ยกอ้าวกลับไปที่ดินเดี๋ยวพอยกแล้วอ้าวทีนี้ยุ่งแหละจะไปถามใครละทีนี้ใช่ไหมล่ะ
5: ผมก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึง
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนพี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนเน
5: า
0: ะ
5: มันมีปัญหากรงนี้กรงที่ท่อน้ำทิ้งไม่มีครับ
0: ก็นี่ไงครับมันเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละเรื่องเพราะว่าเหมือนในเมื่อทางสาธารณะยังงงอยู่เลยว่ายกแล้วหรือยังไม่ยกเพราะงั้นไม่มีคนมาทำอะไรให้เลยไงมันรวมถึงท่อน้ำด้วยถูกไหมล่ะ
5: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทีมงานผมตรวจสอบกับทางเดี๋ยวค่อยตรวจสอบขอข้อมูลคุณหลังไมค์ว่าอบต.อะไรเดี๋ยวจะได้สอบถามท่านนายกอบต.ไปว่าตกลงว่าเรื่องนี้คุณต้องส่งรายละเอียดมาให้ชัดเจนหน่อยนะว่าหนังสือที่คุณทำได้รับคำยืนยันจากที่ดินอำเภอดำเนินสะดวกแล้วว่าเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับโอนยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะปัญหาว่าเขายกให้อบต.รับไหมนะนี่ประเด็นอยู่ด้วยนะ
5: ไม่
0: บางทีท้องถิ่นบางทีไม่รับนะรับแล้วปั๊บต้องมาปรับปรุงดูแลนะบางที่ไม่รับนะแต่กฎหมายใหม่ที่ก็แก้ไขนี่บังคับต้องรับเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะพี่จรูนนะ
5: ครับ
0: นะเดี๋ยวคุณกฤตทีมงานจะได้เป็นคนประสานไปนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะได้ขอข้อมูลนะเพราะว่ามันดูเหมือนไม่ตรงกันคืออย่างนี้ครับน้องฝนนะถ้าเราจะยกที่ดินโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะที่ไม่มีการดูแลเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ท้องถิ่นมารับบางท้องถิ่นไม่รับก็รับเป็นภาระก็เลยไม่รับแต่ว่ามีการแก้ไขกฎหมายตอนนี้อยู่ในชั้นของกรมที่ดินเข้าใจว่าเร็วๆนี้จะมีการประกาศบังคับใช้ออกมาว่าต่อไปนี้นะใครที่มีที่ดินอยู่ในโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยที่ส่วนกลางอ่
2: ะ
0: นะครับแล้วก็ทางโครงการล้มหายตายจากไปแล้วหรือไม่ยอมยกให้เนี่ยไอเนี้ยให้ลูกบ้านรวมตัวกันตั้งนิติบุคคลกับกรมที่กับสำนักงานที่ดินพื้นที
2: ่
0: ตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับโอนตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปตามหาเจ้าของโฉนดตายไปแล้วล้มละลายไปแล้วไม่ต้องไปตาม ที่ดินเขาจะเรียกมาเองอยู่บังคับคดีที่ดินเขาเรียกมาให
2: ้
0: เพื่อให้เป็นการจัดตั้งนิติบุคคลและเป็นเจ้าของพอคุณเป็นเจ้าของที่ทางตรงนี้ในนามนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรรแล้วนะคุณก็ถ้าคุณไม่อยากจะดูแลคุณก็ยกให้กับท้องถิ่นท้องถิ่นจะไม่รับไม่ได้
2: ปฏิเสธไม่ได้นะ
0: ใช่
2: ค่ะ
0: ใช
2: ่ไปสายต่อไปเลยนะคะ คุณกฤษณาค่ะคุณกฤษณา
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนค่ะ
2: ค่ะคุณถนอมนะคะอีกหนึ่งท่าน
6: ค่ะคุณถนอมด้วยค่ะ
2: ค่ะเห็นว่ามีการปล่อยคอนโดให้เช่ามีคนเช่าอายุ20กว่าปีทำสัญญาตั้งแต่ปี48พอหมดสัญญาก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆค่าเช่าจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะฮะแล้วก็ยังค้างค่าส่วนกลางอีกจะถามว่าจะทำอย่างไรถูกต้องไหมฮะ
6: ถูกต้องค่ะ
0: เดี๋ยวคุณป้าตอบที่ผมถามนะคุณป้าอายุเท่าไหร
6: ่อายุ81ค่ะ
0: จะได้วินิจฉัยถูกว่าคุยอยู่กับใครจะคุยเสียงดังเสียงเบาก็จะได้รู้แล้วอายุต้อง80กว่าแล้วทำไมไม่ให้ลูกหลานมาทำล่ะครับคุณป้า
6: อันนี้เป็นชื่อของสามีป้านะคะท
0: ี
6: นี้เขาเสียไปแล้วค่ะ
0: ก็เลยต้องดูแลเองเนาะไอ้ฝ่ายโน้นเด็กหนุ่มมันเห็นว่ายายแก่แล้วไงโน้นมันเป็นเด็กหนุ่มมันเห็นว่ายายแก่แล้วไม่ใจก็ไม่เป็นไรแล้วมั้งมาทวงถามก็ไม่ไหวนะจะไล่เบี้ยจะไปฟ้องก็คงไม่ง่ายอาจจะถือวิสาสะ
6: ไปเองก็ไม่ได้ค
0: ่
6: ะ
0: ใช่มันก็เลยถือโอกาสจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแล้วก็ไม่จ่ายบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ย
6: อยู่อะไรนะรามคำแหงค่ะเ
0: ข
6: ตม
0: ี
6: นบ
0: ุ
6: ร
0: ี
6: ค่ะ
0: มีนบุรีนะครับเป็นคอนโดนะครับผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าและไม่ยอมออกด้วยถูกไหม
6: เขาไม่ได้อยู่นะคะเพราะเขาเช่าตั้ง3 ห้องแล้วห้องหนึ่งเป็นตัวเขากับภรรยาและอีกห้องหนึ่งลูกสะใภ้กับลูกชายและส่วนห้องของป้าเนี่ยเขาเก็บของอาหารไม่ได้อยู่เก็บตู้เก่าๆเก็บโต๊ะเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอาละครับคุณป้าครับแล้วไม่ได้จ่ายค่าเช่าของคุณป้าเนาะค้างมาเป็นเดือนหรือเป็นปี
6: คือบางเดือนจ่ายบางเดือนสมมติเดือนละ 1,300 นะคะเขาให้เขาเช่าตั้งแต่ปี48 1,300 ก็ไม่ได้บางเดือนเขาจะโอนเขาก็โอนมาบางเดือนก็โอนมา 1,000 บางเดือนก็ไม่โอน
0: เอาละเข้าใจแล้วเดือนละ 1,300 จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแล้วมีสัญญากันมั้ยมีหรือไม่มี
6: มีสัญญาตั้งแต่ปี48อ่ะ
0: ตอนนี้ถือว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วก็จริงๆป้าก็บอกเลิกให้เขาออกไปเก็บของออกไปเขาออกไหม
6: เขาไม่ออกค่ะ
0: เขาไม่ออก
6: ไม่รู้จะเอาของไปไว้ไหน
0: เอาละครับป้าครับไม่รู้เอาของไปไว้ไหนไว้ในเจ้าของคอนโดให้เช่ามันไม่ได้ที่ถ้าเช่าถ้าไว้กับเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าอันนี้ถือว่ามันขาดความรับผิดชอบป้าครับป้าอยู่มีนบุรีไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลมีนบุรีนะครับป้าไปพบนะแล้วก็ให้อัยการเนี่ยออกหนังสือเชิญผู้เช่ารายนี้นะครับตามสัญญาค้างเก่าตามสัญญาเก่านะให้ไปเจรจากันเนาะเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยวิธีการอย่างเดียวก็คือต้องฟ้องขับไล่ครับคุณป้าต้องฟ้องขับไล่นะครับนี่คือปัญหาของคนเช่าบ้านคนมีบ้านให้เขาเช่าคนมีบ้านให้เช่าเนี่ยนะครับโชคดีลูกได้คนเช่าดี
2: ก็ดีไป
0: ก็ดีแต่ได้คนเช่าที่ไม่ดีเสียงดังเอะอะยาเสพติดมั่วสุมหรือว่าไม่จ่ายค่าเช่านี่ก็เป็นโทษนะพูดภาษาชาวบ้านซวยของผู้ให้เช่าเลยแหละไล่ก็ไม่ไปใช่ไหม
6: ค
0: ืออ
6: ยากให้เขาออกไปอย่างเดียวคน
0: เช่า
6: ออกไ
0: ปเพราะฉะนั้น
6: ที่เขาค้างก็ไม่เอาค่ะไม่ต้องค้างส่วนกลางต้องหมื่นกว่าบาทแล้วนะ
0: ป้าป้าต้องหนึ่งอย่างน้อยที่สุดคุณป้าก็ทำหนังสือบอกกล่าวให้เขาออกเสียภายใน15วันหรือภายใน1เดือนป้าทำไปก่อนเลยป้าไอ้คำบอกกล่าวเนี้ย
6: เขียนเองใช่ไหมคะ
0: ป้าเขียนเองเขียนเสร็จปั๊บถ่ายเอกสารแล้วก็ลงเขียนเป็นจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนไปรษณีย์นะป้านะลงทะเบียนนะนะเพื่อจะแล้วก็ไปส่งที่ไปรษณีย์อย่าไปส่งที่ห้องเองนะไปลงทะเบียนไปรษณีย์ลงทะเบียนเสร็จปั๊บเก็บหลักฐานการส่งถ้าจดหมายไม่ตีกลับมาแปลว่าเขาได้รับแล้วเมื่อเขาได้รับแล้วเราแจ้งเขาแล้วถึงตอนนั้นจะต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลฟ้องกลับไล่มันค่าทักว่าเราบอกกล่าวเขาแล้วนะป้านะเราต้องยืนยืนให้ถูกด้วยเหมือนกันแล้วเบื้องต้นป้าก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นี่แหละให้เขาเรียกมาเจรจานะครับถ้าเขามาเขาก็จะได้รู้สิทธิ์ถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวอัยการก็จะดูให้ถ้าจะฟ้องก็อาจจะใช้ทนายฟ้องถ้าใช้ทนายป้ามีตังก็ใช้ทนายฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายถ้าไม่มีก็ใช้ทนายอาสาไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลมีนบุรีใกล้ๆบ้านป้านั่นแหละครับป้า นะป้าตามนี้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: ขอบพระคุณค่ะ
0: พูดอีกนิดหนึ่งน้องฝนถ้าในถ้าสมมติจะมีสัญญาเช่าต่อไปนี้ใครที่จะให้เขาเช่าบ้านเช่าคอนโดคุณเขียนในสัญญาไว้เลยว่าถ้าผิดนัดค่าเช่าภายในกี่วันตามที่ข้อตกลงผู้ให้เช่ายินดีให้ผู้เช่ายินดีให้ผู้ให้เช่าเนี่ยยึดเข้าของทั้งหมดเอาออกจากห้องแล้วมาเก็บเอาไว้ได
2: ้
0: หรือให้เจ้าของห้องเช่าเนี่ยสามารถใส่โซ่ตรวนล็อกประตูล็อกกุญแจได้
2: ไม่ให้เข้าไป
0: ถ้าเขียนไว้ทำได้แต่ถ้าไม่เขียนทำไม่ได้
2: เราจะไปขนของเขาออกดื้อๆไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ถ้าสัญญาเขียนไว้ทำได้ครับ
2: ค่ะ
0: ทำได้นี่เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยมีว่าสามารถที่จะทำได้แต่ถ้าไม่เขียนอย่าทำนะจะกลายเป็นผู้บุกรุกและทำให้เขาเสียทรัพย์และจะกลายเป็นความผิดอาญาส่วนในคนเช่าเนี่ยผิดทางดีแพ่งถ้าไม่จ่ายปั๊บเขาฟ้องยึดอะไรไม่ได้เขาก็ลอยนวลไม่มีผิดกฎหมายไม่ติดคุกแต่ผู้ที่เป็นเจ้าของเข้าไปในห้องของตนเองแต่ว่าให้เขาเช่าถูกไหมกลายเป็นผิดอาญา
2: แล้วกรณีที่เช่าไปแล้วยังไม่มีสัญญาแล้วเราอยากจะทำสัญญาทีหลังได้ไหม
0: ได้ครับ
2: อย่างตอนนี้เขาอยู่
0: ครับ
2: เราไม่เคยทำสัญญา
0: ไม่ทำสัญญากันจริงๆถ้าเช่ากันเกิน3ปีต้องมีสัญญาแต่คนส่วนใหญ่ถ้าก็ไม่ทำก็ไม่เป็นไรเขาไว้ใจกันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นเรื่องของความผูกพันของคนสองคน
2: ไม่ไว้ใจละเพราะไม่จ่าย
0: แต่ถ้าจะมาทำย้อนหลังก็ได้ถ้าเขาไม่ยอมทำเราก็ไม่ให้เขาเช่
2: า
0: สัญญาจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ข้อตกลง
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: หวังว่าคุณป้าจะเข้าใจเนาะมาสัก
0: อันนี้พูดเผื่อไว้ว่าต่อไปนี้ถ้าจะให้ใครเช่าบ้านเขียนสัญญาให้ครอบคลุมว่าสามารถล็อกกุญแจได้เมื่อผิดนัดผิดสัญญานะครับแต่ว่าอย่าเข้าไปโดยพละการเดี๋ยวเราจะเข้าคุกนะคร
2: ับสายต่อไปนะคะคุณสมัยค่ะคุณสมัยคะ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะจาก
0: หมายถามเรื่องรถชนใช่ไหม
7: ใช่ครับผมรถชนที่จังหวัดแพร่
0: เดี๋ยวสั้นๆนั้นผมสั้นๆนะแป๊บเดียวนะผมจะเอาสรุปสั้นๆนะเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวจะไม่ได้คำตอบนะเหตุรถชนกันคุณเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิด
7: ผมเป็นฝ่ายถูกครับเขาฝ่าไฟแดงมาชน
0: เอาฝ่าไฟแดงมาชนเหตุเกิดเมื่อนานหรือยัง
7: เดือนมกราครับ
0: มกราปีนี้นะครับแล้วแจ้งความโรงพักแล้วมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตไหม
7: มีแฟนผมเจ็บนิดหน่อยครับผม
0: บาดเจ็บเล็กน้อยเนา
7: ะ
0: รถได้รับความเสียหายใช่ไหม
7: ใช่คร
0: ับ เราก็รถเขาก็รถแต่เขาฝ่าไฟแดงมาชนแล้วก็ภรรยาเราบาดเจ็บเล็กน้อยใช่ไหม
7: ใช่ครับ
0: ทีนี้เขารถอะไรมาชนนะครับ
7: เขาเป็นพิกอัพผมเป็นรถเก๋งครับ
0: ทีนี้เราแจ้งความไว้แล้วโรงพักแล้วมีปัญหายังไงที่สอบถามครับ
7: ก็คือเขาทำสัญญากับผมว่าช่วงเดือนมีนาเขาจะมาชดใช้ค่าใช้จ่ายเรื่องรถเรื่องซ่อมรถทีนี้เขาไม่มาพอไม่มาปุ๊บตำรวจออกหมายเรียก
0: ครับ
7: พอตำรวจออกมาเรียกเขาบอกว่าเขาจะยอมขึ้นศาลอย่างเดียวครับ
0: แล้วรถเรามีประกันไหม
7: รถไม่มีประกันเพิ่งขาดครับผม
0: เราไม่มีประกันนะครับเขาก็มาชนแล้วก็มารับสภาพว่าเขาจะชดใช้ให้พอถึงเวลาก็ผิดนัดใช่ไหม
7: ใช่ครับ
0: ถ้าผิดนัดมีคนบาดเจ็บก็มีคดีอาญามีคดีอาญาก็พี่ก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีส่งฟ้องเลยครับฟ้องทั้งอาญาทั้งแพ่งนั่นแหละครับ
7: กรณีแบบนี้ก็คือเขาขอขึ้นศาลแล้วก็บอกเขาถ้าเกิดเขาบอกทางศาลว่าไม่มีตังค์ไม่มีอะไรทำไงต่อครับ
0: เขามีรถนี
2: ่ยึดรถ
0: เดี๋ยวศาลก็น่าจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะแยะเนาะถ้าเขาจะอ้างแบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องไปสนใจเขาจะอ้างยังไงก็ได้แต่ถึงวันหนึ่งเนี่ยพอถ้าศาลมีคำพิพากษาให้ชดใช้ตามคำฟ้องนะพร้อมดอกเบี้ยนะภายใน30วันสมมตินะแล้วถึงครบ30วันแล้วไม่ใช้นะพี่ก็ไปขอศาลออกคำบังคับคดีก็สืบทรัพย์ยึดทรัพย์หรือยึดรถยึดบ้านถ้ามีครับแล้วกับเรื่องเล็กๆน้อยๆรถเฉี่ยวชนเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนบาดเจ็บก็เล็กน้อย
2: เขาเจรจาได้ไหม
0: แล้วก็ดึงประเด็นว่าจะไปศาลเพราะฉะนั้นก็แน่นอนพี่ก็ไปพบพนักงานสอบสวนคดีนี้นะบอกให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็พี่ก็ไม่ต้องสนใจคุยเขาถ้าเขาบอกว่าท้าทายบอกว่าไปว่ากันในศาลพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะให้ตำรวจก็ส่งฟ้องเพราะว่าขับรถชนประมาทขับรถชนคนได้รับบาดเจ็บมันมีความผิดทางอาญาแม้จะไม่หนักก็เถอะนะครับถ้าบาดเจ็บเล็กน้อยก็เป็นไรหูโทษแต่มันมีอาญาไงนะครับแล้วก็ค่าเสียหายทางแพ่งก็ไปว่ากันในศาลเนาะพี่เนาะเอาตามนั้นนะไปพบพนักงานสอบสวนนะยืนยันกับพนักงานสอบสวนนะว่าเขาบ่ายเบี่ยงละก็ให้ส่งฟ้องเลยไม่เจรจาละ
7: คร
0: ับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: ตามนี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: แล้วคดีอาญาเนี่ยเป็นหน้าที่ของตำรวจไงตำรวจอัยการแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราต้องฟ้องเอง
2: จริงๆเรื่องแบบนี้เจรจากันไม่ได้หรอ
0: ควรจะต้องเจรจาแต่ดูเหมือนว่ามัน ถ้าดูนะเขา
2: ไม่ยอมจ่าย
0: บาดเจ็บเล็กน้อยผมดูนะเผลอๆจะเป็นความผิดแล้วอุทธรณ์แล้วอุทธรณ์ก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับที่นี่มาหาเรื่องบ่ายเบี่ยงแบบนี้จะอ้างด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับมันก็จะทำให้สุดท้ายก็คือฝ่ายที่ละเมิดเนี่ยการขึ้นศาลมันก็ไม่สนุกนะ
2: ไม่เสียค่าทนายค่าเสียเวลาต่างๆนานาพี่ถนอมมาช่วงท้ายของรายการแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่ถนอม
0: ก็ช่วงท้ายนะครับท่านที่ฝากข้อความมาไว้แล้วถ้าเราตอบไม่ทันเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะโทรไปนะ
2: เดี๋ยววันนี้วันศุกร
0: ์ครับเอาพรุ่งนี้วันหยุดแล้วนี่เนาะ
2: วันเสาร์อาทิตย์พี่ถนอม
0: ถ้างั้นเดี๋ยวจะตามกลับมาคุยกันต่อวันจันทร์
2: วันจันทร์เวลาเดิม 13:30 นจนถึงเวลา 15:00 นนะคะสำหรั บวันนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ไทยและเวียดนามเร่งขยายการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและปราบอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคร่วมกัน
9: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์หารือทวิภาคีกับนายเลมินฮิงนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและสนับสนุนการลงทุนร่วมกันขณะที่ไทยยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากเวียดนามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการพัฒนากำลังคนยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลเกษตรกรเพิ่มความรวดเร็วการจ่ายสินไหมทดแทนภายใน 7-14 วัน
10: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนิโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูก และช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวมากขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชาวนันมาลีรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพร้อมเตรียมหารือผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็น
11: นายสุปิยันแดบ้อนเหล่งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการจับจ่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยบริเวณลานจอดรถตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนต่างต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อเนื่องในอนาคตและได้มีข้อเสนอให้ปรับเวลาช่วงเปิดตลาดจากช่วงเช้าเป็นช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเช้าประชาชนส่วนใหญ่ต้องรีบเดินทางไปทำงานรวมถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยังเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินเลือกซื้อสินค้าโดยเบื้องต้นมีแนวคิดปรับเวลาเปิดตลาดเป็นช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงประมาณ 23:00 น.วิรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงบุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
4: ต้อนรับเข้าสู่โฟกัสไทยแลนด์ค่ะในช่วงบุ๊กทามหนังสือคือเพื่อนนะคะวันนี้ดิฉันกนกวรรณค่ะหยิบเอาหนังสือที่น่าสนใจนะคะขึ้นมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะหนังสือที่อยู่ในมือดิฉันนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหหน้าปกสวยงามมากเลยนะคะต้องให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลิตหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าหนังสือผีเสื้อยอมศพที่ชื่อดูน่ากลัวแต่หน้าปกสวยงามเนี่ยนะคะที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะคุณภูมิสุรีภูมิพันธ์นะคะสวัสดีค่ะบก.ใบไม้คะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: โอ้อย่างที่บอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยหนังสือของเรานะคะชื่อน่ากลัวแต่ว่าภาพปกน่ารักให้เล่าให้ฟังนะคะถึงนิยายเรื่องนี้หน่อยค่ะผีเสื้อยอมศพนะคะเป็นใครเขียนเป็นนิยายแปลใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะเป็นนิยายแปลญี่ปุ่นค่ะ
4: ค่ะที่มาที่ไปคือใครเขียนแล้วใครแปลคะ
5: ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือนักเขียนนะคะก็คือคุณมินาโตะคานาเอะค่ะหรือว่าเราเรียกว่าเป็นนักเขียนที่ได้รับความนิยมมากทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศค่ะโดยที่หนังสือที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยอะค่ะก็จะมีอย่างเช่นคำสารภาพที่ถูกแปลออกมาแล้วนะคะซึ่งเล่มนี้โด่งดังมากจนถูกสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะแล้วก็ทำให้เหมือนมินาโตะคานาเอะเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นราชินีอาชญานิยายญี่ปุ่นซึ่งถ้าเกิดว่าถามว่ามีราชินีแล้วมีต้องมีราชาด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเปรียบเทียบอะค่ะก็คือราชาก็จะเป็นฮิงาชิโนะเคงโงะค่ะมินาโตะคานาเอะเนี่ยก็เลยได้ฉายานามว่าเป็นราชินีอาชญานิยายญี่ปุ่นค่ะแล้วก็สำหรับนักแปลเล่มผีเสื้อยอมศพนะคะก็คือคุณกิ่งดาวไตรสุนันท์ค่ะซึ่งเป็นนักแปลที่เป็นมืออาชีพแล้วก็แปลผลงานนิยายมาค่อนข้างหลากหลายแนวเลยค่ะมีสำนวนการแปลที่ดีแล้วก็ทำให้ผู้อ่านเนี่ยอินแล้วก็เข้าถึงบทของนิยายได้แบบเต็มเปี่ยมเลยค่ะ
4: ค่ะนอกจากว่าจะเป็นราชินีอะไรนะที่ตะกี้นี้คุณใบไม้บอก
5: อาชญานิยายค่ะ
4: อาชญานิยายแต่ว่าเห็นในปกหลังของหนังสือเล่มนี้บอกว่าคุณคานาเอะเป็นราชินีนิยายดาร์กฟิคชั่นด้วยเหรอคะดาร์กฟิคชั่นคืออะไรอะคะ
5: ก็คือเป็นนิยายที่มันมีความดาร์กแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะคือพอเราอ่านแล้วอะจะมีความรู้สึกที่นักเขียนเขาถ่ายทอดอยากให้เราเข้าใจว่าโอเคความดาร์กจริงๆอะมันคือแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้ดาร์กถึงขั้นเรากล
4: ั
5: วแล้วเราอ
4: ่
5: านต
4: ่
5: อไม่ได้อะค่ะ
4: ถ้าให้บอกไม้นิยามเนาะอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์งานเขียนของคุณคานาเอะคะ
5: คือนิยามหรือว่าจุดเด่นของคุณมินาโตะคานาเอะอะค่ะคือเหมือนผลงานของเขาอะจะไม่ได้แบบเน้นไปที่การไขคดีแต่ว่าจะเป็นการแบบขุดลึกลงไปในด้านมืดของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความแบบเจ็บปวดความรู้สึกผิดความหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานของเขาจะทำให้ตัวผู้อ่านนะคะอ่านไปเนี่ยรู้สึกว่ามีความอึดอัดเงียบเย็นหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนนิยายแนวดิ่งอะค่ะแต่พอเราอ่านอะเรา หยุดไม่สามารถหยุดอ่านได้เพราะว่าเหมือนเขาจะค่อยๆดึงเราเข้าไปอยู่ในจิตใจตัวละครของแบบแต่ละตัวทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยค่ะใช่ด้านเนี้ยก็คือจะเป็นด้านของมินาโตะคานาเอะเลยค่ะ
4: ค่ะโอ้โหฟังดูนิยามของเธอแต่ละเรื่องเนี่ยมันดูแบบโอ้โหแบบต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมคือถึงขั้นว่าเป็นราชินีนิยายอาชญาวิทยาดาร์กฟิคชันมีวิธีการเขียนที่มันดำดิ่งลงไปในก้นบึ้งจิตใจของมนุษย์เนี่ยเอาเห็นแบบรู้สึกว่าเป็นนักเขียนที่มีความพิเศษหลายด้านมากเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: สิ่งที่มันน่าสนใจอีกอย่างนึงของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คืออย่างที่ตะกี้พี่วันบอกผู้ฟังไปเนาะก็คือหน้าปกค่ะคือหยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกโอ้โหหน้าปกสวยงามมากเลยอะค่ะ
5: ช่วย
4: บรรยายภาพหน้าปกหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นภาพของอะไรแล้วไอเดียของการออกแบบปกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอะคะ
5: ค่ะโดยที่เล่มนี้อะค่ะด้วยความที่ตอนเราออกแบบปกอะค่ะเราอยากให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นชิ้นงานจัดแสดงมากกว่านิยายแบบเหมือนนิยายสยองตรงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆเพราะค่ะเหมือนเราอะอยากใช้ภาพจำการจัดวางแบบเหมือนคล้ายๆผีเสื้อสตั๊ฟให้คนมองแล้วรู้สึกว่าเหมือนกำลังดูงานศิลปะอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีเหมือนมีความเย็นความอึดอัดบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยความที่เทคนิคที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่การทำให้ดูน่ากลัวแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าเป็นการทำให้เหมือนดูสวยเกินบรรยายไปจนให้รู้สึกว่าความสวยเนี้ยมันเป็นความสวยที่ผิดปกติหรือเปล่าซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนใกล้เคียงกับหนังสือเล่มนี้ที่เขาพยายามทำให้คนอ่านรู้สึกตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มีความสวยด้วยความที่แบบผีเสื้อเนี่ยเราเห็นผีเสื้อเราก็นึกถึงความสวยงามของมันอยู่แล้วนะคะเราก็เลยเพิ่มเทคนิคพิเศษเข้าไปในเล่มนี้ด้วยซึ่งก็เป็นเล่มแรกของสำนักพิมพ์เราอะนะคะที่ได้ทดลองทำขึ้นมาค่ะก็คือเราจะเรียกว่าเป็นการเหมือนปั๊มฟอยล์โฮโลแกรมค่ะถ้าเกิดว่าเราดูเหมือนเอาหนังสือไปแบบเล่นแสงนะคะก็จะมีความวิบวับของตัวโฮโลแกรมอยู่แต่ตัวโฮโลแกรมตรงนี้ค่ะเราจะไม่ได้ทำทั้งหมดเต็มรูปนะคะจะเลือกเฉพาะตรงจุดที่อยากให้มีความเด่นขึ้นมาอย่างเช่นตัวผีเสื้ออย่างเงี้ยค่ะเฉพาะลวดลายของผีเสื้อให้เห็นมีความเล่นแสงค่ะแล้วก็ตัวดอกไม้หน้าปกนะคะมันจะมีความเป็นเหมือนแบบความสมไม่เชิงว่าเป็นดอกไม้จริงสมจริงตามธรรมชาตินะคะแต่มันมีความไม่สมจริงอยู่ก็คือมีความโกงผิดปกติแล้วสีก็คือไม่ใช่สีที่เหมือนธรรมชาติ 100% อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวในเรื่องเนี่ยเขามีการบรรยายว่าโอเคตัวละครสามารถมองเห็นแสงเหมือนแสงอินฟราเรดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบโอเคนักวาดเองอะค่ะเขาก็เลยแบบทดลองว่าการเห็นแสงแบบนั้นน่ะมันคือยังไงหรอแล้วถ้าเรามองเห็นจริงๆอ่ะมันจะเห็นเป็นสีอะไรหรือเป็นแบบไหนนักวาดก็เลยเขาไปเหมือนทดลองมองพระอาทิตย์อะค่ะลองหลับตาแล้วพอเราลืมตามองพระอาทิตย์เราก็จะรู้ว่าโอเคพอเรามองแสงพระอาทิตย์มันไม่สามารถเห็นเป็นแสงสีเดียวที่แบบว่าชัดเจนได้ว่ามันคือสีอะไรมันจะกลายเป็นเหมือนแสงที่หลายๆสีผสมกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะนักวาดเขาก็เลยใช้เทคนิคตรงเนี้ยมาทำกับปกนี้แล้วก็ออกมาเป็นปกที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ตอนนี้ค่ะ
4: โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่าหน้าปกสวยงามขนาดไหนนะคะอย่างที่บกใบไม้เล่าให้ฟังแล้วก็อย่างที่ดิฉันพรรณนาว่าโอ้มันดูแบบดึงดูดสายตามากเลยนะคะภาพปกนี้เนี่ยก็ต้องแนะนำยังไงดีคะบกใบไม้ไปดูตามร้านหนังสือก่อนใช่ไหมว่าหน้าปกเนี่ยถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันขนาดไหนใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะสามารถดูตามร้านหนังสือได้เลยค่ะหรือว่าท่านใดอยากลองดูในเว็บไซต์สามารถพิมพ์ชื่อเรื่องผีเสื้อย้อมศพก็จะขึ้นมาเลยค่ะ
4: ค่ะแล้วก็ที่หน้าปกเนี่ยนะคะมีคำโปรยของผู้เขียนด้วยบอกว่านี่คือผลงานชิ้นเอกที่ดีที่สุดของฉันลงชื่อมินาโตะคานาเอะโหยิ่งแบบน่าอ่านเข้าไปใหญ่เลยอ๋อเรื่องราวมันดูแบบมันดูเป็นที่สุดของผู้เขียนยังไงคะ
5: ค่ะด้วยความที่เล่มนี้ค่ะเป็นเล่มที่ฉลองครบรอบ15ปีของการเป็นนักเขียนของมินาโตะคานาเอะค่ะแล้วก็คำที่เขียนไว้บนปกว่าผลงานชิ้นเอกที่ดีที่สุดของฉันเนี่ยซึ่งเราไม่ได้นิยามขึ้นมาเองหรือว่าอะไรนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นคำพูดของตัวนักเขียนเองเลยว่า เขาได้เขียนไว้ในตัวทางเว็บไซต์อ่ะนะคะว่าโอเคอันเนี้ยเป็นผลงานฉลองครบรอบ15ปีของฉันที่ดีที่สุดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าทำไมเล่มเนี้ยนักเขียนถึงใช้นิยามว่าดีที่สุดของฉันค่ะจากที่เราได้อ่านแล้วก็เราได้แบบจับประเด็นหรือว่าอารมณ์ต่างๆในเรื่องอะค่ะเรารู้สึกได้เลยว่าเล่มเนี้ยมันเป็นการรวมเสน่ห์หลายๆอย่างของมินาโตะคานาเอะเอาไว้แบบอย่างครบถ้วนมากๆอะค่ะทั้งแบบจุดเด่นที่เราพูดไปตอนต้นนะคะความกดดันทางอารมณ์หรือว่าความหม่นความหลงไหลต่างๆอะค่ะมันค่อยๆพาให้คนอ่านเนี่ยเข้าไปถึงจิตใจตัวละครแล้วก็มีสิ่งที่พิเศษมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่มเนี้ยเป็นการเอาศิลปะกับความสืบสวนสยองขวัญนะคะมารวมกันอย่างเหมือนสวยงามมากๆทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเดินอยู่ในนิทรรศการที่สวยงามมากแต่ว่าพอมองไปก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจอ่ะมันเป็นความแปลกแต่ว่าเป็นความแปลกที่ลงตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่านได้เพลินๆแล้วก็หยุดอ่านไม่ได้แล้วก็มีแบบการพูดถึงทั้งในแง่การบรรยายบรรยากาศภาษาหรือประเด็นต่างๆของในเรื่องอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเล่มนี้นักเขียนเขาแบบหยิบมาได้ครบถ้วนในจุดเด่นของตัวเองจริงๆแล้วก็สมแล้วที่เขาบอกว่ามันเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาในการฉลองครบรอบ15ปีของการเป็นนักเขียนเลยอะค่ะ
4: ค่ะนะคะก็เหมือนกับว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยจะพาผู้อ่านให้ดำดิ่งมันดำดิ่งจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่ตกหลังเนี่ยคือแค่ประโยคเดียวมันทำให้เรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ต้องมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันเกิดจากไอเดียว่าถ้าสตาฟมนุษย์เอาไว้ในตอนที่งดงามที่สุดได้ก็คงจะดีไม่น้อยโอ้โหนี่คือแบบที่มาของนิยายเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะจริงๆอ่ะแค่ประโยคเดียวอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบโหมันเหมือนมันกินใจเราอยากจะอ่านเราอยากจะรู้ถึงแบบสิ่งที่นักเขียนต้องการจะสื่อสารออกมาแล้วอะค่ะ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้นิดนึงแล้วล่ะเรื่องย่ออันนี้มันคือยังไงมันดำดิ่งยังไงฮะ
5: ค่ะเรื่องนี้ค่ะจะเริ่มต้นจากโลกของการสะสมผีเสื้อแล้วก็การสปับแมลงค่ะซึ่งตัวละครหลักเนี่ยเขาเหมือนเติบโตมากับความหลงไหลบางอย่างในการเก็บรักษาความงามของผีเสื้อหรือว่าแมลงเนี้ยเอาไว้แบบตลอดกาลแล้วความคิดนั้นเนี่ยพอมันมากเกินนะคะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบพัฒนาไปในทิศทางที่อาจจะแบบผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบว่าเส้นแบ่งระหว่างความเป็นศิลปะกับความวิปริตเนี่ยมันอาจจะเริ่มแบบแยกกันไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้เล่าเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเดียวแต่ว่ามันจะทำให้เราเหมือนแบบค่อยๆ คิดแล้วก็เข้าใจถึงวิธีคิดของตัวละครนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้ตัวอีกทีนึงก็คือแบบเรามองผ่านสายตาของคนที่หมกมุ่นอยู่กับความงามมากเกินไปอยู่เหมือนกันไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกนของเรื่องอะค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าพูดถึงความหลงไหลที่ค่อยๆกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันพอเราควบคุมไม่ได้มันก็อาจจะไปสู่ความอันตรายในอนาคตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้คือประเด็นหลักๆแล้วก็เรื่องย่อของเรื่องเลยค่ะเกิดมาจากการที่ตัวละครเอกเนี่ยเขาเหมือนหลงไหลผีเสื้อแล้วก็ชื่นชอบการสตาฟแมลงหรือผีเสื้อมากๆเพราะความชื่นชอบนั้นมันเหมือนแบบควบคุมยากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยส่งผลไปถึงความผิดเพี้ยนบางอย่างที่เกิดขึ้นค่ะ
4: ความผิดเพี้ยนในที่นี้เนี่ยมันรุนแรงไปถึงขั้นไหนคะ
5: ถึงขั้นว่าเกิดการแบบสตาร์ฟมนุษย์อะค่ะพี่หวังใช่อันนี้พูดได้เลยเพราะว่าตัวเรื่องเลยอะค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มเรื่องเนี่ยเขาก็พอพูดถึงตัวบรรยายตัวเอกนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเขาก็จะบอกมาเลยว่าโอเคมันมีการสตาฟมนุษย์เกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยพอเขาบอกถึงว่ามีการสตาฟมนุษย์แล้วเนี่ยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาต้องมาสตาฟมนุษย์พวกนี้แล้วก็มันเลยโยงไปกับว่าถ้าสตาร์ฟมนุษย์ไว้ในตอนที่งดงามที่สุดได้ก็คงดีไม่น้อยเพราะมันมีเหตุผลบางอย่างไงคะที่ตัวละครเขาเลือกที่อยากจะสตาร์ฟมนุษย์ในเรื่องคือเป็นมนุษย์ทั้ง6คนนะคะเขาเลือกที่จะสตาร์ฟมนุษย์ไว้แล้วก็มนุษย์ทั้ง6คนเนี้ย มันมีการอ้างอิงถึงผีเสื้อทั้งหมด6ชนิดค่ะแล้วก็มีการบรรยายชัดเจนเลยว่าด้วยความที่นิสัยของคนคนนี้เหมาะกับการที่จะเหมือนสตัฟผีเสื้อพันไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เลยมีความแบบมีความทั้งศิลปะแล้วก็ในเรื่องของการบรรยายถึงพันของผีเสื้ออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบประเด็นหลายๆอย่างที่นักเขียนเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาอยากถ่ายทอดให้เราได้รู้ทั้งความสวยงามของผีเสื้อความเป็นศิลปะด้วยความที่ตัวละครเอกอะค่ะเขามีความเป็นจิตรกรอยู่แล้วด้วยมันก็เลยผนวก

0: นะคะก็คือถ่ายทอดอยู่ที่พรามวิดีโอค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดแบบเหมือนได้อ่านนิยายเล่มนี้แล้วแล้วอยากจะไปลองดูซีรีส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเซิร์ชไปที่พรามวิดีโอได้เลยค่ะ
1: ไปถูกไปสร้างเป็นเรื่องอะไรคะชื่อเดียวกับหนังสือไหม
0: ใช่ค่ะชื่อเดียวกันเลยค่ะพี่วัน
1: นะคะก็ลองดูนะคะคือเป็นหนังสือก็อรรถรสแบบหนึ่งเนาะไปสร้างเป็นซีรีส์เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกอรรถรสหนึ่งแสดงว่านิยายเรื่องนี้มันจะต้องมีแบบแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเนาะถึงทำให้ถูกนำไปสร้างเป็นซีรีส์ด้วยเพราะว่าคือถ้าลำพังเรื่องของการใช้จินตนาการเหนือคาดเนี่ยนะคะเอาเรื่องของความงามของผีเสื้อมาผนวกกับการใช้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะคะเข้าไปสร้างผลงานศิลปะด้วยเนี่ยโอ้โหแค่นี้มันก็ฟังดูแบบเออทั้งเกินคิดใช่ไหมคะแล้วมันก็อาจจะซ่อนประเด็นอะไรบางอย่างเอาไว้ด้วยที่นี้ความสนุกของนิยายเรื่องนี้บกใบไม้ในฐานะบรรณาธิการเนี่ยคิดว่ามันสนุกแบบไหนต่างจากในวรรณยายที่เราคุ้นเคยเรื่องอื่นๆยังไงบ้างคะ
0: ค่ะโดยส่วนตัวใบไม้เลยนะคะหลังจากที่เราได้อ่านจบอะค่ะเรารู้สึกว่าเล่มนี้มันเป็นนิยายที่มีทั้งความสวยแล้วก็ความน่ากลัวไปพร้อมกันแล้วก็ระหว่างที่เราอ่านเรารู้สึกแบบอึดอัดจริงอย่างที่แบบเป็นจุดเด่นของนักเขียนเลยแต่ว่ามันมีความอึดอัดนะแต่เราหยุดอ่านไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เหมือนแบบติดอยู่ที่หลังจากการอ่านจบอะค่ะมันไม่ใช่ฉากความรุนแรงหรืออะไรยังไงที่แบบว่ามันดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นความคิดแล้วก็มุมมองของตัวละครที่เรารู้สึกว่าหนังสืออะทำให้เราเห็นว่ามนุษย์เนี่ยบางครั้งก็มีความน่ากลัวนะเพราะว่ามันเกิดจากความรักหรือว่าความหลงใหลอะไรบางอย่างมากจนเกินไปจนทำให้เราอะรู้สึกว่ากำลังข้ามเส้นความหลงใหลตรงนั้นนะคะไปแล้วจนทำให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้อ่านจบมารู้สึกว่าโอเคช่วงนึงเรารู้สึกว่าใบไม้อ่ะอ่านจบแล้วเรามีความนิ่งเหมือนนิ่งไปสักพักนึงเลยค่ะพี่วันแล้วก็คิดว่าแบบมันกลับมานั่งคิดกับตัวเองในยันบทสุดท้ายจนประโยคสุดท้ายที่เขาเขียนไว้ในเล่มอะค่ะเรารู้สึกว่าโหมันขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ค่ะ
0: ก็เลยอินมากๆแล้วก็ดิ่งจริงๆเพราะว่าอ่านจบก็อ
1: ิน
0: ไปสักพักหนึ่ง
1: ค่ะในฐานะที่เราเป็นบก.เนาะเราก็คงอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนมาเยอะมากเลยนะคะคือแต่ละเล่มแต่ละนักเขียนแต่ละคนนะก็คงจะมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างเนาะแต่ถ้าเกิดบก.ใบไม้บอกว่าเฮ้ยพออ่านเรื่องนี้เสร็จเรารู้สึกเหมือนแบบตัวเองก็สตันไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็แสดงว่ามันต้องมีแบบพลังงานอะไรบางอย่างเหมือนกันเน
0: าะใช่ซึ่งเป็นเล่มแรกเลยนะคะพี่วันที่อ่านแล้วรู้สึกว่าทำไมตัวเองรู้สึกว่าดิ่งแล้วก็นิ่งผิดปกติซึ่งปกติแล้วถ้าเราอ่านเราก็จะแบบถ้าจบแบบหักมุมอะไรค่ะเราก็จะแบบรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้คนนี้หรอคนนี้ที่เป็นคนทำหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความแบบรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยพอเราอ่านจบปุ๊บมันกลายเป็นว่าเรานิ่งแต่ความนิ่งนั้นอ่ะมันไม่ใช่ความที่แบบว่าเราไม่สนุกหรือว่าเราเหนื่อยในการอ่านนะคะมันเป็นการที่แบบเรานิ่งแล้วเราก็คิดถึงประโยคหรือเรื่องราวที่เราได้อ่านมาทั้งหมดนะคะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วที่มันเกิดแบบนี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นเหมือนแบบเราคิดทบทวนอยู่ในหัวตัวเองมันก็เลยเกิดเป็นความนิ่งที่เราแบบนั่งคิดนั่งนึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: ค่ะเอาไว้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนเอกลักษณ์งานเขียนหรือหนังของสไตล์คนญี่ปุ่นเลยเนาะที่แบบเหมือนเขาเล่นกับอารมณ์ของคนดูเล่นกับอารมณ์ของคนอ่านเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันมีฉากไหนหรือตัวละครไหนไหมคะที่ใบไม้อยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นตัวละครหรือฉากที่แบบมันกระแทกใจใบไม้อะค่ะ
0: เอาจริงๆอะถ้ากระแทกใจใบไม้ที่สุดอ่ะคือเป็นช่วงท้ายๆเรื่องเลยค่ะเราจะรู้ทั้งหมดแล้วว่าโอเคตัวละครตัวเนี้ยเขาถูกสตาร์ฟเป็นผีเสื้อชนิดนี้แล้วพอเรารู้แล้วว่าโอเคพอหลังจากสตาร์ฟเสร็จเราเริ่มมาเห็นถึงว่าสาเหตุในการทำว่าทำไมถึงจะต้องทำลงไปแล้วมากกว่าสาเหตุในการทำอะค่ะมันกลายเป็นว่าพอเรารู้สาเหตุแล้วอะ

0: ตัวละครที่ทำลงไปอ่ะคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะทำแต่เขาทำไปเพื่อคนในครอบครัวเหมือนอยากให้แบบอันนี้พูดเลยก็ได้ค่ะพี่วันก็คือว่าเขาทำไปเพราะว่าแม่ของเขาคือด้วยความที่แม่ของเขาก็เป็นจิตรกรคนหนึ่งที่เก่งมากๆแล้วก็
1: ค่ะ
0: เป็นที่ยอมรับของหลายๆคนที่เป็นเด็กๆรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นจิตรกรที่เก่งเหมือนกับแม่ของผู้หญิงคนนี้ทีนี้พอวันหนึ่งตัวผู้หญิงที่เป็นแม่เขาป่วยเขาป่วยแล้วเขาไม่สามารถที่จะเหมือนแบบทำผลงานชิ้นหนึ่งไว้ได้ก่อนเสียชีวิตอะค่ะเขาก็เลยเหมือนบอกกับลูกสาวว่าช่วยเขาทำผลงานชิ้นหนึ่งก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปได้ไหมมันก็เลยแบบว่าพอเรามาเจอประโยคเนี้ยค่ะกับทำให้เรานึกว่าลูกคนหนึ่งที่ทำเพื่อแม่ที่ป่วยอยู่เราใกล้จะเสียชีวิตแล้วอะค่ะถ้าเรามองในตัวของเราเองอะค่ะเราจะแบบทำเหมือนตัวละครตัวนั้นไหมคือจริงๆแค่ประโยคที่ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นตัวเราเองแล้วแม่พูดกับเราอะค่ะว่าลูกช่วยทำบางสิ่งบางอย่างก่อนที่แม่จะเสียชีวิตให้แม่หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยคือแค่นี้มันก็เหมือนกระทบจิตใจเราแล้วอะค่ะทั้งแบบส่วนหนึ่งเราไม่อยากสูญเสียแม่แล้วก็เราพร้อมไหมที่จะทำบางอย่างเพื่อให้แม่เราสบายใจก่อนที่จะเสียชีวิตไปชายก็เลยกลายเป็นว่าฉากเนี้ยกับประโยคเนี้ยมันค่อนข้างแบบทัดใจเราแล้วก็กลับมาคิดกับตัวเองค่อนข้างแบบระดับหนึ่งเลยอะค่ะ
1: โอ้นะคะเรียกว่าแบบเหมือนกระทบใจลูกสาวเลยนะคือใช่ไหมคือเราก็จะอินไปกับตัวละครด้วยนะคะโอ้เดี๋ยวอย่างนั้นต้องให้บก.ใบไม้พักสักครู่แล้วค่ะดูเหมือนว่าแบบจะอินมากเลยนะคะกับเรื่องราวของตัวละครในเรื่องนี้เดี๋ยวเราฟังโฆษณาสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับบก.ใบไม้กันต่อค่ะ

0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงบุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 นถึง 19:00 นกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้โฟกัสไทยแลนด์ช่วงบุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
2: เข้ามาสู่ช่วงที่2ของโฟกัสไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้วันนี้เราคุยกับบก.ใบไม้นะคะคุณภูมิสุรีนะคะเกี่ยวกับหนังสือนิยายผีเสื้อยอมศพนะคะที่บอกว่าหน้าปกนี่สวยงามก็สวยงามจริงๆแล้วไม่ได้สวยงามเฉพาะปกนะคะแม้แต่ที่ขั้นหนังสือก็สวยนะคะบก.ใบไม้
3: ใช่ค่ะเล่มนี้เราจัดหนักจัดเต็มมากๆค่ะพี่วรรณจัดไปเลย5แบบ
2: อ๋อมีใช่ๆมีที่ขั้นหนังสือ5แบบที่ให้มาพร้อมกับหนังสือด้วยสวยงามมากๆเลยนะคะ
3: เป็นได้ผีเสื้อทั้ง5ชนิดที่ถูกพูดถึงในเล่มด้วยค่ะ
2: ค่ะโอ้โหแบบทุ่มทุนสร้างมากสำหรับนิยายเรื่องนี้โอ้ซึ่งต้องบอกว่าที่ขั้นหนังสือสวยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเป็นผีเสื้อทั้ง5ชนิดที่เป็นตัวละครในนิยายเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะสำหรับผีเสื้อทั้งหลาย
3: ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เล่มเนี้ยเราใส่ที่ขั้นไดคัทไปทั้งหมด5แบบแล้วก็ด้วยความสวยงามของลวดลายของผีเสื้อแล้วก็บวกกับมีพวกดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นการตกแต่งที่นักวาดช่วยวาดออกมาอย่างสวยงามอะค่ะหลายๆคนที่ได้รับหนังสือเล่มนี้ไปแล้วก็คือแบบค่อนข้างชื่นชอบมากเพราะด้วยความที่ถ้าเป็นนักอ่านเองอะค่ะเขาก็จะเหมือนค่อนข้างอยากได้ตัวที่ขั้นหนังสืออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับว่ามันมีความสวยหลายๆคนก็จะแบบว่าเซลฟี่ลงแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามเพจแล้วก็แท็กสำนักพิมพ์มาพอไปดูแล้วก็แบบโอ้ด้วยความที่เป็นบก.เองนะคะก็รู้สึกว่าชื่นใจเพราะว่าได้เห็นแบบความตั้งใจจากที่เราตั้งใจว่าโอเคทำออกไปคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่นักอ่านน่าจะชื่นชอบที่สุดแล้วพอผลตอบรับออกมาก็รู้สึกว่าโอเคชื่นใจแล้วก็ดีใจที่หลายๆคนชื่นชอบค่ะ
2: ค่ะตะกี้บอกว่าถ้าราชานิยายสืบสวนนะก็จะเป็นอาจารย์เคโงะใช่ไหมคะถ้าเป็นราชินีเนี่ยก็จะเป็นคุณคานาเอะเนาะในฐานะที่บก.ใบไม้อ่านนิยายของทั้งสองฝ่ายมาส่วนตัวรู้สึกว่านิยายสืบสวนสอบสวนนะคะในแบบผู้ชายกับผู้หญิงเขียนเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงคะ
3: ถ้าเป็นผู้ชายอะค่ะของอาจารย์เฮชโนเคโงะเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ทริคของการสืบสวนมากกว่าสืบสวนว่าสืบสวนยังไงใครเป็นคนทำจะเน้นทิศด้านนั้นด้วยความที่ผู้ชายเขาก็จะแบบมีความแบบว่าชอบสืบสวนชอบอะไรใดๆต่างๆหาว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากอะไรใครเป็นคนทำชอบแบบหาเกี่ยวกับเหตุจูงใจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือทางด้านแนวผู้ชายที่แบบว่าเป็นนักเขียนญี่ปุ่นที่เขียนออกมานะคะแต่ถ้าเป็นในมุมมองของผู้หญิงจากที่ใบไม้อ่านเลยอะค่ะด้วยความที่ผู้หญิงมันจะมีความลึกซึ้งทางด้านของจิตใจมากกว่าเขาก็เลยมักหยิบประเด็นตรงเนี้ยแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ลึกซึ้งมากกว่าในส่วนตัวใบไม้ที่ใบไม้คิดนะคะเพราะว่าอ่านผลงานนักเขียนผู้หญิงที่เป็นท่านอื่นที่ไม่ใช่คุณมินาโตะคานาเอะอะค่ะก็รู้สึกว่าโอเคคือความเป็นผู้หญิงอะเขามักจะถ่ายทอดทางด้านแบบอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้ดีแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาถ่ายทอดได้ดีก็คือในเรื่องของพวกประเด็นสังคมอะไรเงี้ยค่ะที่เขาหยิบออกมาถ่ายทอดแล้วเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันถึงอะไรเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างของนักเขียนที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงที่ใบไม้ได้อ่านแล้วก็จับออกมาได้ค่ะ
2: ค่ะโยไปอ่านคำนำสำนักพิมพ์นะคะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าโหนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยไปได้ถึงขนาดนั้นเลยก็คือทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขียนคำนำบอกว่าความระทึกขวัญและเย็นเยียบถึงไขกระดูกโอ้โหคือมันขนาดนั้นเลยเหรอคะสำหรับเรื่องราวในนิยายเรื่องนี้ค่ะคือไขกระดูกนี่มันลึกมากเลยนะ
3: ใช่ค่ะพี่วันคือถ้าคนที่แบบ ชื่นชอบการอ่านนิยายอยู่แล้วค่ะมันจะมีความอินแล้วพอคือไม่ใช่ว่าแบบเรารู้สึกตลอดทั้งเรื่องนะคะแต่ว่าเล่มเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ต่างกันเพราะว่าเหมือนพาร์ทของแต่ละพาร์ทในเรื่องอะค่ะนักเขียนเขาวางพาร์ทออกมาที่ค่อนข้างแบบเหมือนอาจจะแตกต่างกว่าเล่มอื่นนิดหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยนักเขียนตั้งใจที่จะบอกตั้งแต่ต้นเลยว่ามีการฆาตกรรมของทั้ง6คนเกิดขึ้นพอมันเฉลยว่ามันมีการฆาตกรรมแล้วเนี่ยเขาก็จะไปพูดถึงฉากหลังของตัวละครนะคะค่อยมาบรรยายตัวละครว่าตัวละครเนี่ยเป็นใครมีความชื่นชอบหรือหลงไหลผีเสื้อยังไงแล้วพอเราเมื่อไปถึงภูมิหลังของตัวละครแล้วเนี่ยก็ค่อยเริ่มกลับมาในปัจจุบันอีกครั้งนึงว่าสาเหตุจูงใจเนี่ยหรือที่การทำสาเหตุการทำเนี่ยทำยังไงทำที่ไหนอะไรยังไงแล้วถึงจะมาเฉลยตอนท้ายอีกทีนึงว่าใครเป็นคนทำมันก็เลยเป็นพาร์ทที่แบบเหมือนอ่านพาร์ทเนี้ยก็จะรู้สึกอารมณ์แบบนี้พอมาเจอพาร์ทที่แบบว่าวิธีการทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าทำยังไงสตัฟยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกความรู้สึกนึงที่เรารู้สึกแบบโอ้โหดิ่งรู้สึกแบบเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยมี
2: พาร์ท
3: ของความรู้สึกที่ค่อนข้างแบบหลากหลายมากๆ
2: เย็นเยียบไปถึงใครก็ดูต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเราอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนเนาะบางเล่มอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันมีหลายอารมณ์ใช่ไหมคะว่ากอเป็นไม้คือแน่นอนมันต้องน่ากลัวมันต้องชวนสงสัยนะคะมันถึงจะทำให้คนอ่านเนี่ยติดตามไปได้ตลอดเล่มแต่บางทีอ่ะมันก็จะต้องมีจุดที่แบบผ่อนคลายอารมณ์คนอ่านบ้างไม่งั้นมันก็จะแบบตึงเครียดจนเกินไปเรื่องนี้มีบ้างไหมคะมีแบบที่เราให้อมยิ้มมุมปากหรือว่าแบบขำๆได้บ้างไหมคะ
3: มีค่ะมีพาร์ทที่เขาพูดถึงตัวผีเสื้อแล้วก็ตัวของจิตกรค่ะก็คือมุมเนี้ยเป็นพาร์ทหนึ่งที่ใบไม้ชอบเหมือนกันเพราะว่าเหมือนส่วนตัวเองเนี่ยจะมีความแบบเหมือนชอบความเป็นศิลปะแล้วก็ความเป็นผีเสื้ออยู่แล้วด้วยตัวในเล่มเนี่ยเขาจะมีการบรรยายถึงว่าโอเคผีเสื้อชนิดเนี้ยมีสีสันลวดลายแบบไหนจุดเด่นของเขาคืออะไรแล้วก็เขาชอบอยู่ในพื้นที่แบบไหนอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราได้เหมือนเห็นว่าผีเสื้อมันอยู่ในมองภาพผีเสื้อที่เขาอยู่ในธรรมชาติจริงๆได้เลยอะค่ะเพราะว่าเขาได้บรรยายเลยว่าโอเคแบบสถานที่แบบนี้นะอุณหภูมิแบบนี้มีต้นไม้แบบนี้หินแบบนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบมันเห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ความสวยงามของผีเสื้อจริงๆเรารู้สึกว่าพาร์ทเนี้ยเรารู้สึกได้ความรู้ด้วยแล้วก็รู้สึกถึงความสวยงามของทั้งป่าทั้งผีเสื้อของแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็จะเป็นพาร์ทของตัวจิตรกรเองเขามีการบรรยายถึงการใช้สีเขาจะบอกเลยว่าสีนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้แล้วก็เหมาะกับการใช้ภาพแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นพาร์ทนึงที่เรารู้สึกได้ผ่อนคลายแล้วเราก็ได้ความรู้ใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ด้วยซึ่งนักเขียนได้เขียนแบบหยิบตรงเนี้ยเข้ามาเขียนแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบลึกซึ้งเลยเราถึงนึกไปว่าเขาต้องหาข้อมูลระดับหนึ่งเลยเนาะแบบเขาถึงแบบเขียนแล้วถ่ายทอดออกมาได้แบบสมจริงขนาดนี้เพราะว่ามันจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่
2: ซึ่งต้องบอกว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นเล่มที่น่าจะใช้เวลานานสุดสำหรับนักเขียนท่านนี้เลยไหมคะ
3: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าจากที่ดูข้อมูลไม่ได้มีการเปรียบเทียบว่าแต่ละเล่มใช้ระยะเวลาอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าเล่มเนี้ยนักเขียนให้เวลากับมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นเล่มที่ฉลองครบรอบ15 ปีด้วยค่ะ
2: นะคะเขาบอกว่าเห็นที่ปกหลังเนี่ยบอกว่า2 ปีเลยนะกว่าจะเขียนนิยายเรื่องนี้จบใช่ไหมคะก็อาจจะด้วยการที่ต้องหาข้อมูลอย่างที่ใบไม้บอกว่ามันมีเรื่องข้อมูลทางเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเรื่องของความละเอียดความถูกต้องความเป๊ะเนี่ยก็เอาไว้ใจนักเขียนญี่ปุ่นได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะจะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยค่ะเขาจะมีความแบบว่า เก็บข้อมูลจุดเล็กจุดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ดี
2: ค่ะก็เลยเนี่ยอาจจะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้เวลาเราอ่านนิยายญี่ปุ่นอ่ะแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบเราเชื่อสนิทใจเลยอ่ะเพราะว่าข้อมูลเขาแน่นมากใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วพอเราไปอันเนี้ยตอนที่ใบไม้ได้อ่านนะคะเขามีการบรรยายถึงพันธุ์ผีเสื้อแต่ละชนิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเองอ่ะเราก็ไปเซิร์ชดูเหมือนกันนะคะว่าผีเสื้อชนิดเนี้ยมันเป็นแบบนี้จริงๆไหมแต่พอเราไปดูภาพที่แบบว่าเราเซิร์ชหาได้อะค่ะมันก็จริงนะมันก็ตรงกับที่นักเขียนเขาได้เขียนไว้แล้วก็จริงๆอ่ะต้องชื่นชมนักแปลด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณกิ่งดาวอะค่ะเขาคือใบไม้เคยคุยกับเขาตอนที่เราอ่านเล่มนี้แล้วเรามีจุดที่แบบว่าไม่เข้าใจบางอย่างอะไรนะคะเกี่ยวกับพวกผีเสื้อหรือพันธุ์ของผีเสื้อเหมือนเราเสิร์ชข้อมูลไม่เจออะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็มีการพูดคุยสอบถามกับนักแปลนะคะแล้วก็สอบถามว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันต้องเป็นผีเสื้อชนิดไหนกันแน่หรือพันธุ์ไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนักแปลเขาก็เหมือนแบบให้ข้อมูลมาค่อนข้างแบบเรากระจ่างเลยเข้าใจเลยอะค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องไปหาข้อมูลที่แบบไม่ใช่แค่เปิดเซิร์ช Google แล้วเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องไปศึกษามากกว่านั้นว่าจริงๆพันธุ์ผีเสื้อมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันต้องหาจุดให้เจอว่าจริงๆแล้วมันคือพันธุ์ไหนกันแน่เพราะว่าเขาเองก็แปลมาจากญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบใช้ทักษะระดับหนึ่งเลยที่ตัวเองอาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านผีเสื้อแต่ต้องมาศึกษาหาข้อมูลทางด้านนี้ก็ชื่นชมทั้งนักเขียนและนักแปลเลยค่ะ
2: ทำไมถึงเลือกคุณกิ่งดาวเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้คะ
3: คุณกิ่งดาวเนี่ยเขามีจุดเด่นเฉพาะตัวก็คือสามารถบรรยายได้ให้คนไทยเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็อินถึงบทบรรยายด้วยแล้วก็เขาเป็นนักแปลผู้หญิงที่คิดว่าน่าจะเข้าใจทางด้านของอารมณ์ที่นักเขียนผู้หญิงเหมือนกันอยากจะถ่ายทอดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคเนื่องจากที่เราเคยเห็นหลายๆเล่มของนักแปลที่ผ่านมาค่ะก็เลยรู้สึกว่าเล่มเนี้ยน่าจะต้องเป็นคุณกิ่งดาวที่ถ่ายทอดออกมาได้ถึงแล้วก็เข้าใจความเป็นจิตใจของตัวละครที่นักเขียนอยากจะถ่ายทอดออกมาได้ดีค
2: ่ะเพราะฉะนั้นก็คือแน่นอนนะต้นทางมาดีใช่ไหมคะนักเขียนที่เขามีต้นฉบับนะคะที่พิเศษมากๆเลยอย่างที่บก.ใบไม้เล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากการเขียนที่ฉีกแนวเนาะการตั้งสมมติฐานที่มันเหนือจริงเหนือจินตนาการนะคะแล้วก็มีข้อมูลในการรองรับทำการบ้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์อาชญาวิทยาเนาะแล้วก็ผสมกับจินตนาการของผู้เขียนนะคะจนกระทั่งมาเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนที่คาดเดาทางได้ยากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดจะไปตรงไหนจนกว่าเราจะอ่านไปจนถึงหน้าสุดท้ายที่แม้แต่บก.เองยังรู้สึกว่าโอ้โหถึงขั้นแบบสตันไปว่าจบแบบนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ดิ่งอยู่กับตัวเองหลังจากที่อ่านจบไปได้ด้วยนะแล้วก็มารวมกับนักแปลนะคะที่มีความเชี่ยวชาญมีวิธีการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นให้เป็นภาษาไทยแบบเข้าถึงอรรถรสรักษาต้นฉบับในฐานะบก.เนาะมีเบื้องหลังการผลิตอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าอยากเล่าให้คุณผู้ฟังฟังถึงความพิเศษของนิยายเรื่องนี้ค่ะ
3: ก็ถ้าเบื้องหลังความผลิตนะคะจริงๆแล้วอะอยู่ที่ตัวของนักวาดเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ถ้าเราเห็นว่าดูจากภายนอกเนี่ยมีปกที่สวยงามแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านในเนี่ยมันมีภาพประกอบของการสตัฟไว้ด้วยนะคะแล้วก็ลายเส้นที่เราใช้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นลายเส้นขาวดำเพื่อให้เข้าถึงตัวเหมือนแบบภาพผลงานสตัฟมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าตัวภาพประกอบเล่มเนี้ยมันมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคือส่วนตัวใบไม้อ่ะรู้สึกว่าค่อนข้างสําคัญระดับนึงเลยค่ะเพราะว่าในเล่มเค้าจะมีการบรรยายใช่มั้ยคะว่าโอเคคนๆนี้จะสตัฟเป็นผีเสื้อตัวนี้แล้วก็จะจัดวางในกล่องนิทรรศการแบบนี้โดยที่มีบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีการบรรยายว่าโอเคถูกตึงอยู่ แต่ว่าส่วนท่อนล่างเนี่ยอาจจะขาดหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยพอเราอ่านไปแล้วเนี่ยเราอาจจะจินตนาการเองยากเราก็เลยใส่ภาพประกอบของการสตาร์ทอะค่ะไว้ด้วยทางด้านหน้าของเนื้อหาถ้าเกิดว่าใครที่อ่านไปแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นภาพก็แนะนำให้มาเปิดดูภาพประกอบไปด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าอ๋อโอเคที่เขาบรรยายมาเป็นแบบนี้หรอแล้วเราก็จะแบบเหมือนเข้าใจเลยอะค่ะไม่ได้มีจุดสงสัยว่ามันเป็นการจัดนิทรรศการแบบไหนหรือว่าตรงไหนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เนื่องจากว่าตอนแรกอะเราทำเทคนิคค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะบนปกเนี่ยแล้วมันเป็นเทคนิคที่ใหม่ด้วยเราก็คือมีเอาจริงๆอะคือมีความผิดพลาดด้วยแต่ความผิดพลาดนั้นอะมันออกมากลายเป็นแบบที่ยอมรับหรือว่าที่ชื่นชอบของกลุ่มผู้อ่านซึ่งตรงเนี้ยใบไม้อาจจะไม่บอกว่ามันคือตรงไหนแต่ว่าอันนี้ถ้าสอบถามพี่วันนะคะส่วนตัวพี่วันรู้สึกว่าบนปกมันมีความผิดพลาดหรือว่ายังไงไหมคะหรือว่าเห็นแล้วรู้สึกว่ามันคือมันก็สวยโดยที่เราไม่ได้เห็นอะไร
2: เลยค่ะคือพี่วันไม่สังเกตเห็นความผิดพลาดอะไรเลยนะเพราะแต่พอรู้สึกแต่เห็นแต่ความสวย
3: ค่ะจริงๆแล้วอ่ะมันมีจุดนึงค่ะบนปกซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เราไม่เคยทำมาก่อนด้วยเทคนิคแบบนี้เราก็เลยแบบว่าโอเควันนั้นอ่ะเป็นวันที่หนังสืออ่ะใกล้จะเข้าคลังและจะต้องแบบทางโรงพิมพ์จะต้องส่งมาให้เราแล้วก็บวกกับตอนนั้นเป็นช่วงที่ใกล้เข้างานหนังสือค่ะเราก็เร่งผลิตเล่มนี้เพื่อที่จะให้ทันงานหนังสือเมื่อต้นเดือนต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาค่ะทีเนี้ยวันนั้นใบไม้ได้รับโทรศัพท์จากทางโรงพิมพ์แล้วก็ทางโรงพิมพ์แจ้งมาบอกว่าเนี่ยคุณใบไม้คะมีจุดนึงที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปดูภาพที่ทางโรงพิมพ์ส่งมาแล้วตัวเราเองเราก็ช็อกเราช็อกแล้วเราก็แบบว่าอุ้ยเอายังไงดีคือเวลาก็เหลือไม่กี่วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วทีเนี้ยเราก็เลยได้มีปรึกษากับทางทีมงานของเราตอนแรกอ่ะก็คิดว่าหรือเราจะแก้ไขโดยการแบบเอาสติ๊กเกอร์มาแปะดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปมาแล้วก็เลยเกิดเป็นข้อสรุปว่าเราปล่อยลองปล่อยเป็นแบบนี้ไปถ้าคนไม่สังเกตจริงๆเขาคงไม่คิดอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ย
2: เฮ้ยอันนี้ดูไม่ออกอันนี้ในฐานะคนอ่านดูไม่ออกแต่จะไม่เฉลยใช่ไหมแต่จะไม่เฉลย
3: ไม่เฉลยไม่เฉลยดีกว่าไหมคะพี่วัน
2: โอ้แต่ดูไม่ออกเลยนะว่ามันคืออะไรผิดพลาดยังไงแสดงว่าทีมงานละเอียดมากเลยเพราะว่าเนี่ยในฐานะคนอ่านก็ดูไม่ออกนะว่ามันมีอะไรผิดพลาดอ่ะ
3: ใช่ค่ะแล้วคือตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เรามีการเทรนนิ่งของพนักงานขายอะค่ะแล้วเราก็มีการพูดคุยถึงจุดตรงนี้กันแล้วก็ตอนนั้นด้วยความที่เราเองก็เหมือนเป็นพนักงานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกไปว่าเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้มันควรจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางพนักงานขายเขาก็บอกว่าเอ้ยแต่ก็รู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันก็ดีแล้วนะไม่ได้รู้สึกว่าแปลกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกอ่ะตัวใบไม้เองอ่ะด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันออกมาเป็นแบบนี้เนาะเราก็รู้สึกว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่เราตั้งใจตอนแรกแต่คนอื่นนะคะที
2: ่
3: เขาดูกระบวนการที่เราทำอะค่ะที่เราตั้งใจจะให้มันเป็นอ่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยแต่แบบนี้มันโอเคนะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นจุดนั้นเป็นจุดดีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้บางครั้งมันก็เราไม่ได้คิดถึงมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเครียดแค่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกแต่กับคนอื่นเนี่ยเขาสนใจตรงนั้นหรอกมันก็เลยเหมือนเป็นข้อผิดพลาดที่มันมีความตลกบางอย่างด้วยแล้วก็นั่นแหละค่ะได้เลยถ่ายทอดออกมาให้ผู้ฟังได้ฟังว่าจริงๆแล้วการทำหนังสือเล่มนึงอะค่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามากดดันด้วยแล้วก็มันไม่ได้แบบสมบูรณ์อย่างที่เราตั้งใจ 100% มันอาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างด้วยแต่ว่าความผิดพลาดนั้นนะคะมันเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราไม่ควรไปกังวลกับมันมากเกินไปถ้าสมมติว่าเราไปกังวลกับมันมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้ว่าตัวเราเองอ่ะอาจจะเครียดแล้วก็ทำงานในเล่มต่อไปออกมาได้ไม่ดีอันนี้ก็เลยทำให้ใบไม้ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะบางอย่างที่ มันเป็นข้อผิดพลาดของเราอ่ะเราก็ควรที่จะแบบเรียนรู้ว่าโอเคถ้าเราจะทำแบบนี้นะเราควรที่จะโฟกัสตรงไหนแล้วก็ละเอียดตรงไหนมากขึ้นแต่ว่าในความผิดพลาดทั้งนี้มันก็ยังมีข้อดีของมันอยู่ว่าโอเคทุกคนทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเรียนรู้จุดนี้เลยอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าโอเคหนังสือเล่มนึงมันออกมามันไม่มีก่อนมันจะมาเป็นเล่มนึงจริงๆนะคะมันมีกระบวนการที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เวลากับมันระดับหนึ่งเลยด้วยเวลาบีบบังคับด้วยอยากให้ทุกคนได้รับหนังสือทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
2: ่ค่ะเนี่ยพอที่เงียบไปไม่ใช่อะไรเลยนะพยายามหาอยู่ว่ามันคืออะไรก็ผิดพลาดตรงไหน ดูยังไงก็ดูไม่ออกคืออะไรเนี่ย ยากเข้าไปอีกต้องแบบเหมือนแบบมาหาจุดจับผิดอะที่เราดูไม่ออกว่ามันคืออะไรผิดพลาดตรงไหนเออแต่ดูไม่ออกจริง
3: เอาไว้เดี๋ยวเพราะว่าพี่วันหลังไมค์ก็ได้ค่ะถ้าบอกพี่วันอาจจะอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
2: จริงเหรอคือเราเห็นแต่ความสวยมากเลยสำหรับหน้าปกอ่ะเออมองไม่เห็นจุดผิดพลาดอะไรเลยนะคะแต่ว่าก็นี่คือเบื้องหลังการทำหนังสือจริงๆเนาะอันนี้คือเป็นเรียกว่าเรื่องเล่าจากใจของทีมงานเบื้องหลังเลยนะคะโดยเฉพาะบรรณาธิการเนาะที่เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะของกระบวนการผลิตกว่าที่จะออกเป็นหนังสือเล่มนึงเลยใช่ไหมคะใบไม้
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะนะคะแล้วตอนนี้หนังสือออกสู่ตลาดมาแล้วระยะหนึ่งฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะ
3: ค่อนข้างดีเลยค่ะพี่วันตั้งแต่ที่งานสัปดาห์หนังสือเลยค่ะหลายๆคนก็ตัดสินใจซื้อเนี่ยจากด้วยจุดแรกเนาะที่มองมาก็คือปกหลายๆคนก็บอกว่าอู้ปกสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกโอเคใจชื้นและเราคิดไม่ผิดที่เราตั้งใจจะให้เล่มนี้ออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าอยากให้สมเกียรติของที่นักเขียนเขานิยามไว้ค่ะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของนักเขียนด้วยเราก็เลยอยากแบบใช้เทคนิคต่างๆที่มันรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าเล่มอื่นๆโอเคตรงนี้ก็เลยได้รับผลตอบรับที่ดีจากตัวกลุ่มผู้อ่านในเรื่องของปกว่าโอเคฉันชอบปกนี้มากเลยแล้วก็เป็นที่ยอมรับหลังจากงานหนังสืออะค่ะก็เลยมีคนที่แบบมาตามซื้อมาตามเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากที่หลายคนที่เขาไปอ่านในเนื้อเรื่องแล้วก็มีการรีวิวเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับผลการตอบรับที่ดีแล้วก็แอบบอกว่าจริงๆหนังสือเล่มเนี้ยมีการพิมพ์ซ้ำด้วยในช่วงที่งานสัปดาห์หนังสือช่วงปลายๆอะค่ะใช่เพราะว่าเราพิมพ์มาก็ค่อนข้างหลายพันแต่ว่าจากผลการตอบรับจากลูกค้าซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีการตอบรับที่ดีขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆที่ชื่นชอบเล่มนี้นะคะก็อยากให้แบบอยากให้ได้อ่านแล้วก็เห็นถึงความสวยงามของเรื่องแล้วก็ความเป็นศิลปะที่นักเขียนอยากหยิบมาถ่ายทอดแล้วก็มุมมองของตัวละครต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็ความตั้งใจของนักเขียนเองด้วยในการฉลองครบรอบ15ปีค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ฝากแล้วล่ะค่ะทิ้งท้ายกันฝากหนังสือเล่มนี้ผีเสื้อยอมศพกับคุณผู้ฟังเลยค่ะ
3: ค่ะสำหรับผีเสื้อยอมศพนะคะใครที่ชื่นชอบนิยายญี่ปุ่นนะคะที่ทั้งเข้มข้นลุ่มลึกแล้วก็มีบรรยายฉากเฉพาะตัวนะคะก็ฝากผลงานของคุณมินาโตะคานาเอะไว้ด้วยนะคะรวมถึงนิยายสืบสวนญี่ปุ่นเล่มอื่นๆของทางสำนักพิมพ์ด้วยนะคะทางสำนักพิมพ์เราค่ะก็ตั้งใจจะเลือกผลงานแปลญี่ปุ่นนะคะที่ไม่ได้แค่สนุกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นงานที่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวผู้อ่านเนี่ยได้รู้สึกแล้วก็ได้คิดตามหลังจากอ่านจบเสมอค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
2: ค่ะก็วันนี้นะคะสนุกสนานมากนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะที่มาที่ไปของนิยายปกสวยเล่มนี้นะคะผีเสื้อยอมศพนะคะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่ง choice นะคะหรือว่าหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบนิยายแนวนี้นะคะรับรองว่าปกสวยจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้เห็นหน้าปกนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับบก.ใบไม้นะคะคุณภูมิสุรีภูมิพันธ์นะคะที่เข้ามาพูดคุยกับโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงบุ๊คทามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่กับเรา2คนด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันกับโฟกัสไทยแลนด์วันนี้เรา2คนร่ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง บุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวย
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องสนับสนุนการพัฒนาชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงชายแดนใต้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในประเด็นความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งการพัฒนาพื้นที่ชายแดนสะเดาโครงการเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัฐกลันตันตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเห็นว่าความสงบสุขและความมั่นคงจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันขณะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนรวมถึงขอรับการสนับสนุนจากมาเลเซียในเวทีองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ในพื้นที่วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วัน
10: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1/2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วสุรินทร์ปัสโสภาภาค รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เน้นย้ำต้องได้มาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในงานถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับที่เราจะพูดคุยกับนางงามนะครับมากความสามารถรอบด้านเลยนะครับเวทีระดับประเทศอย่างมิสไทยแลนด์เวิลด์นะครับแน่นอนครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์เชอรี่เมริสามหาพลมิสแทนเวอร์2006ครับซึ่งเป็นด็อกเตอร์ของเวทีนะคนแรกๆเลยนะครับสวัสดีครับด็อกเตอร์เชอรี่ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะพี่บ๊อบสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
2: โอ้4วันนี้ยังไม่อิ่มเลยนะครับขออีกสักวันเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไม่ท้ายสุดนะครับเราจะมีประเด็นต่างอะไรที่เกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์เชอรี่หรือมีอะไรดีๆครับเราจะกลับมาคุยกับด็อกเตอร์เชอรี่เช่นเคยนะครับแน่นอนครับประเด็นที่เราเกริ่นไว้เมื่อวานคือจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องแน่นอนครับก็คือเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์หรือปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นมิสเวิลด์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับเอาเลยครับวันนี้เรามาขยี้กันเลยนะครับมุมมองต่อการประกวดนะครับเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์หรือมิสเวิลด์ไทยแลนด์ในยุคปัจจุบันเป็นเช่นไรบ้างครับโดยเฉพาะคุณโอปอสุชาตาช่วงสีนะครับมิสเวิลด์ไทยแลนด์2025ไปได้มิสเวิลด์2025มาเนี่ยนะครับ
3: ค่ะก็ต้องถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดอะนะคะเพราะว่าได้ถึงมงมิสเวิลด์เนี่ยมันก็เป็นระดับโลกแล้วซึ่งคนไทยของเราเนี่ยก็รอคอยมาเรียกว่ายาวนานมากๆลุ้นกันทุกๆปีเพราะว่ามันยากมากๆกับการที่จะได้มงฟ้ามาครอบครองนะก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติไปแล้วตอนนี
2: ้
3: ส่วนเวทีที่กำลังประกวดกันอยู่ตอนนี้นะคะในประเทศของเราเนี่ยก็คือ Miss World Thailand นะก็คือเป็นเวทีเดียวกันนั่นแหละกับ Miss Thailand World แต่ว่าเพียงแต่เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะคะตามยุคตามสมัยในตอนนี้ก็การประกวดยุคนี้เนี่ยด้วยเราต้องบอกต้องดูเรื่องของเวทีก่อนคือเราจะไม่ก้าวล่วงในเวทีที่ต่างๆกันเพราะทุกเวทีเนี่ยจะมีบริบทเป็นของตัวเองอย่างตัวเชอรี่เนี่ยณวันนี้ก็คือเราเป็นรุ่นพี่ของเวที Miss Thailand World หรือ Miss World Thailand เนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าเวทีนี้ต้องการอะไรมีบริบทอะไรเราคิดว่าการที่คนที่จะมาเวทีนี้เนี่ยก็คือเขาค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของการที่ผู้หญิงอาจจะต้องมีมุมมองหรือมีความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างและมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง mm-hmm. คือจะต้องมีความยูนิคซึ่งเราสังเกตจากคนที่มาสมัครเนี่ยแต่ละคนเขามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แตกต่างกันแบบชัดเจนแล้วก็ด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์มากนัก
2: mm-hmm.
3: เราอาจจะเน้นในเรื่องของการที่ทำโครงการอย่างยุคก่อนๆเนี่ยเรื่องของโครงการก็มีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นเด่นแบบว่าเป็นข้อกำหนดหรือข้อบังคับเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะว่าแบบคุณต้องมีโครงการมาหน้าและโครงการทำอะไรแต่เห็นเดี๋ยวนี้เขาจะต้องมีมาบอกเลยว่าทำโครงการอะไรมาบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อที่แตกต่างกัน
2: ใช่แล้วก็คนที่ทำมาก่อนเนี่ยอย่างน้องโอปอเนี่ยโอปอคอเฮอร์เนี่ยที่เป็นโครงการมะเร็งเต้านมเนี่ยต้องทำมาก่อนนะไม่ใช่เพิ่งมาทำเนาะมันต้องทำมาก่อนถึงจะได้ภาษีเหนือกว่าต้นทุนที่ดีกว่าเนาะ
3: แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะคะไม่ได้หมายความว่าคนเป็นหลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินนะฉันนี่มองว่าจะทำมาก่อนหรือว่าไม่ได้ทำเนี่ยแต่บางครั้งด้วยความที่ในเมื่อบางครั้งคนเราอ่ะโอกาสอะไรหลายอย่างบางทีด้วยความที่อาจจะเด็กมากหรืออย่างสมมติเราอยู่ในวัยเรียนอย่างเงี้ยเราอาจจะทำอะไรได้เล็กๆน้อยๆบางครั้งอาจจะดูแบบเป็นรูปธรรมไม่มากหรือบางทีเขาอาจจะทำโดยการเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ในองค์กรชาริตี้อะไรบางอย่างอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะบางคนไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะปั้นโครงการอะไรขึ้นมาไม่มีกำลังทรัพย์หรือไม่มีเวลามากพอ
2: แต่โครงการต่างๆเดี๋ยวนี้มันต้องเงินด้วยเนาะเหมือนที่พูดจากเวทีท่านหนึ่งบอกว่ามีเงินก็ทำอะไรได้ทุกอย่างจะจัดประกวดจะจัดทำอะไรได้หมด
3: คือเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคนประกวดอ่ะในเมื่อเราให้เขามีโอกาสมาตั้งแต่อายุ18อ่ะแล้วเด็กอายุ18เนี่ยการที่บางคนเนี่ยเป็นแค่วอลันเทียร์ไปอยู่ตามแบบองค์กรการกุศลหรืออะไรหรือเขาทำอะไรเพื่อสังคมอ่ะ การที่เขามีแนวโน้มมีจิตใจแบบนี้ก็ถือว่าจริงๆก็เข้าเกณฑ์แล้วนะคะไม่ได้แบบว่าจะต้องมีโครงการอะไรใหญ่โตมากในความรู้สึกของเชอรี่นะเขาอาจจะเก็บพอร์ตจากการที่เขาแบบไปช่วยสังคมที่นั่นที่นี่มาแล้วก็ตรงนั้นมันก็ถือว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งได้เพราะอย่างที่บอกโอกาสต้นทุนคนไม่เท่ากัน
2: ต้นทุนมนุษย์ไม่เท่ากัน
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเห็นมีการประกาศแล้วว่าการประกวดมิสเวิลด์2026ปีนะ
3: ค่ะ
2: ครั้งที่73จะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามในวันที่5 กันยายนนะครับ
3: ค่ะ
2: ก็ถือว่าคนที่ได้ตำแหน่งจะมีเวลาเต็มตัวพอไหมฮะ
3: พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาโอ้ย4 เดือนพอค่ะเชอรี่ได้ไม่ถึงเดือนก็ไป
2: อ๋อ
3: คือจริงๆถ้าหากเรามีเวลาเตรียมตัวนานมันก็โอเคแต่ว่าถ้ามีน้อยถ้าเราเตรียมตัวมาก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือความพร้อมเรามันก็จะค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแล้วแต่เพียงแต่อาจจะต้องเรื่องของของที่ต้องเตรียมไปอาจจะฉุกละหุกนิดหน่อยถ้าแต่อันนี้ดูแล้ว4 เดือนน่าจะแบบพอแบบเหลือๆนะคะแต่
2: มั
3: เ
2: น
3: รื่
2: จ
3: อ
2: ะ
3: งฟิตร่างกายอะไรเงี้ยก็ควรจะต้องเตรียมร่างกายไปให้ดี
2: ดร.ชลีคิดว่ามันจะเป็นแรงกดดันของผู้เข้าประกวดนะครับเพราะว่าปีที่แล้วประเทศไทยได้มิสเวิลด์ไงปีนี้มาจะแบ็กทูแบ็กไหมหรือว่าเป็นที่จับตามองทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยทำให้ผู้เข้าประกวดมีแรงกดดันไหมคิดว่าม
3: ีส่วนนะคะคือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากให้น้องซึ่งก็ยังไม่รู้นะว่าใครที่จะเป็นคนที่ได้เป็นตัวแทนไปเนี่ยแรงกดดันเนี่ยมันคงมีแต่ว่าอยากให้รับมือกับตรงนี้แล้วก็ทำให้ตัวเราเป็นเวอร์ชั่นของเราที่ดีที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วค่ะคือถ้าหากว่าได้อ่ะมันย่อมดีอยู่แล้วแต่สมมุติว่าได้หรือไม่ได้แต่อยากให้น้อยเนี่ยเราไปแสดงตัวตนของเราแสดงความเป็นหญิงไทยของเราอ่ะคือเวลาเราไปเนี่ยคนค่อนข้างที่จะสนใจเราอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วอย่างที่รู้พอเราเป็นเจ้าเป็นได้มิสเวิลด์ใช่ไหมคะเขาก็ต้องรอดูว่าปีเนี้ยใครคนไทยเนี่ยใครจะเป็นตัวแทนที่มาเพราะฉะนั้นพยายามแสดงศักยภาพเราให้เต็มที่ไม่ต้องเรียนแบบใครไม่ต้องเหมือนใครเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีลายเซ็นเป็นของตัวเองเรามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองยิ่งเราเป็นตัวของตัวเองมากเท่าไหร่ตัวเราจะยิ่งเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะ
2: เพราะว่าดูตารางพี่บ๊อบดูในเน็ตนะเขาบอกว่า
3: ค่ะ
2: เนี่ยวันวันเออเดี๋ยวนะ6 พฤษภานี้เป็นกิจกรรม Fast Track Head
3: ค่
2: to
3: ะ
2: Head นะครับที่เรื่องการพูดใช่ไหมที่อปอไปตอนนั้นอปอแคนดิเดตกับอะไรที่เป็นนายแพทย์เอ้ยที่เป็นแพทย์หญิงและแพทย์หญิงคนนั้นได้ไป
3: ค่ะ
2: วันที่6วันที่7กิจกรรมเข้าห้องดำมั้งนะวัน
3: อ
2: ท
3: ั
2: ี
3: น
2: ่
3: นี้
2: แปด
3: หมายถึงของที่ไทยนี่
2: ใ
3: ใ
2: ช
3: ช่
2: ่
3: ไหม
2: ข
3: ค
2: อง
3: ะ
2: ที่ไทยวันที่แปด
3: ค่
2: เ
3: ะ
2: ป็นจังเกิลวอล์กเหรอสถานที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิวันที่10ประกวดรอบตัดสินไฟนอลราวนะเอ็มอาแล้วก็
3: ค่ะ
2: วันที่10ไฟนอลราวก็คือรอบชิงชนะเลิศใช่ไหมอ๋อ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ตัดสินที่10 พฤษภานี่
3: ใช่
2: อ
3: ก
2: ๋
3: ็
2: อ
3: จะประกวดแล้ว
2: เออเ
3: เ
2: ด
3: อ
2: ี๋ย
3: ๊
2: ว
3: ะหร
2: น
3: ื
2: ะ
3: อประกวดแล้ว
2: ห
3: น
2: น
3: ะ
2: ึ่งสองสาม4 5 6 7 8 9 10 วันอา
3: ค
2: ท
3: ่
2: ิ
3: ะ
2: ตย์เนาะ
3: ค่ะ
2: เนี่ยก็อีก2 วันสิวันนี้วันศุกร์วันที่
3: ค
2: วัน
3: ่ะ
2: ศุกร์อีก2 วันก็จะถึงละอ่ะพูดถึงว่าความสําเร็จของน้องโอปอถอดรหัสความสําเร็จของน้องโอปอกัน
3: ค่ะ
2: ในมุมมองของดร.เชอรี่เนี่ยลองถอดความรหัสความสําเร็จของน้องโอปอไปสิว่าเป็นแบบอย่างหรือเป็นโรลโมเดลให้กับนางงามไม่เพียงแต่เวทีมิสเวิลด์ไทยแลนด์นั้นเวทีอื่นด้วยอย่างไรบ้างในมุมมองของดร.เชอรี่
3: คือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะคะจะประสบความสําเร็จในระดับโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เนาะทีนี้เนี่ยแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าคนแต่ละคนเนี่ยอย่างที่เชอรี่บอกเมื่อกี้ว่าเรามีทางเดินมีลายเซ็นเป็นของตัวเองการที่เราเห็นใครประสบความสําเร็จแล้วเราอยากเป็นแบบเขานั่นคือเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราต้องการไปในทิศทางที่ดีแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องทําเหมือนเขาทุกอย่างเพราะเขาไม่ใช่เราและเราไม่ใช่เขาเราอาจจะไม่ได้ชอบแบบเดียวกันโครงการเราอาจจะไม่ได้เหมือนกันเราอาจจะไม่ได้มีบุคลิกเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่าการมีบุคลิกแบบใดแบบหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมมันทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเราใช้คนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันเราให้เราอ่ะไปสู่จุดมุ่งหมายของเราบางคนอาจจะไม่ได้อยากเป็นนางงามก็ได้ค่ะบางคนอาจจะอยากเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปจากนี้แต่ว่าการ เห็นคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในเรื่องอื่นๆนะมันสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้หมดไปในทิศทางของตัวเองที่เขาอยากจะเป็นถือว่าโอปอทำได้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเด็กยุคนี้ก็คงแบบใครๆก็อยากเป็นแบบพี่โอปอถ้าหากยุคเชอรี่ก็คงเป็นพี่ปุ๋ยส่วนยุคก่อนนู้นก็อาจจะเป็นป้าปุ๊กทุกคนคือเป็นแรงบันดาลใจของเด็กผู้หญิงอ่ะอย่างคุณปุ๊กกับพัสราเนี่ยถึงเชอรี่จะเกิดไม่ทันตอนนั้นแต่เกิดมาคือรู้จักแล้วเหมือนกันเราก็มองแล้วเราก็ชอบมงกุฎนั้นมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เขาก็เปลี่ยนรูปแบบมงกุฎไปแล้วก็จำตราตึงมงกุฎมิสยูนิเวิร์สของเราก็คือต้องเป็นประมาณแบบนั้นคล้ายๆงูเห่า
2: พูดถึงว่าหากเรามีโอกาสได้กลับไปช่วยงานที่เวทีมิสเวิลด์ไทยแลนด์เนี่ยไม่
3: ค
2: ว่า
3: ่ะ
2: จะเป็นปีนี้หรือปีไหนๆก็ตามมีโอกาสนะครับอย
3: ค
2: าก
3: ่ะ
2: จะไปเติมเต็มส่วนไหนมากที่สุดให้กับเวทีนี้ครับในนามของดร.เชอรี่
3: ค
2: มิส
3: ื
2: ยูน
3: อ
2: ิเวิร์สรุ่นพี่
3: เราต้องดูก่อนว่าในแต่ละปีเนี่ยจริงๆแล้วเวทีต้องการอะไรนะคะแต่โดยใจความหลักเนี่ยชื่อสโลแกนของเวทีเขาก็บอกอยู่แล้วว่า Beauty with a Purpose ก็คือเขาอยากให้ผู้หญิงเนี่ยเราต้องงามอย่างมีคุณค่าเราต้องงามแบบไม่ใช่สวยแค่หน้าตาเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งเราต้องสวยแบบยั่งยืนและความยั่งยืนนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นความยั่งยืนที่เฉพาะแค่หน้าตาแต่เป็นความยั่งยืนในเรื่องของบริบทต่างๆที่มันสามารถที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นได้คือใจความของเวทีเนี่ยเขาให้คุณค่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะส่งต่อคุณค่าให้กับสังคมทั้งเวทีของประเทศไทยแล้วก็เวทีของเวทีตัวเวทีแม่ด้วยนะคะทีเนี้ยเธอที่อยากให้ทุกคนอะเน้นในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งที่เชอรี่อาจจะเป็นประเด็นความชอบส่วนตัวด้วยก็คือเรื่องของความเป็นผู้หญิงไทยอ่ะไม่ได้หมายความว่าให้คุณต้องเรียบร้อยนะแต่หมายถึงว่าอยากให้เราแสดงศักยภาพของผู้หญิงไทยออกมาให้แบบเยอะๆว่าแบบเราเก่งยังไงเรามีความสามารถทัดเทียมกับคนอื่นยังไงบ้างเพราะอย่างที่บอกว่าตอนไปประกวดเนี่ยก็อาจจะเจออะไรที่แบบไม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะเสียความรู้สึกนิดนึงด้วยความที่เราอยากอย่างที่เคยพูดไปเมื่อวันไหนจําไม่ได้ว่านางงามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเชอรี่เนี่ยตอนนั้นนะเราจะมีความรู้สึกแบบว่ามันจะไม่ได้เน้นเอนเตอร์เทนเมนต์มากเราจะรู้สึกว่าการมาประกวดอ่ะมันเป็นแก้วเป็นแสงเป็นหน้าเป็นตามาเพื่อเชิดชูผู้หญิงเพื่อแบบให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีว่าแบบเราต้องการจะส่งเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะแบบทำยังไงก็ได้ที่สร้างกิจกรรมอะไรขึ้นมาที่มันไม่ใช่เหนือแค่โครงการแบบที่ทุกวันนี้ที่เราแบบว่าเราทำโปรเจกต์นี้เพื่อสังคมในหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้มันมีหลายโครงการมากซึ่งดีไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มองเห็นความสําคัญอันนี้สําคัญแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ที่อยากจะเพิ่มขึ้นไปอยากให้ในการประกวดเนี่ยอาจจะต้องจัดเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าเขาอาจจะรวมกันกับรุ่นพี่ก็ได้หรือเขาอาจจะทํากันเองในการประกวดแต่ละปีนะคะให้มีการทําอะไรสักอย่างที่เป็นโปรเจกต์เพื่อเชิดชูผู้หญิงขึ้นมา
2: พูดถึงว่ารวมตัวเนี่ยมีกลุ่มมีชมรมมีกลุ่มเป็นก้อนไหมเกี่ยวกับมิสแทนเวิร์ดอะรวม
3: อ๋อม
2: อ
3: ี
2: ดีต
3: ค่
2: ย
3: ะ
2: ุค
3: เราก็มีไลน์กลุ่มกันอยู่ค่ะ
2: อ๋อครบทุกคนไหม
3: อาจจะไม่ครบแต่เกือบ
2: แต่งานวันนั้นโทษนะครับวันนั้นงานขาวดำของ
3: ค
2: พ
3: ่
2: ่
3: ะ
2: อพี่ปอไปเลยขาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ก็ไปหลายคนนะเนี่ยเห็นในรูป
3: หลา
2: ถ
3: ย
2: ่า
3: ค
2: ย
3: นค่ะแต่ว่าอย่างที่ทราบว่าพองานขาวดำก็กระทันหันเนาะบางคนก็ไม่อยู่หรือว่าติดภารกิจก็เลยแบบมาไม่ได้
2: อ๋อ
3: ค่ะ
2: ส
3: แต
2: ่
3: ่
2: งก
3: ทุก
2: ำล
3: ค
2: ัง
3: น
2: ใ
3: ก
2: จ
3: ็ร่วมแสดงความเสียใจค่ะ
2: แล้วมีประเด็นหนึ่งที่ดร.ชิลลี่เคยพูดกับพี่บ๊อบไว้ว่าอยากจะพูดถึงการให้กำลังใจโดยเน้นที่ความยั่งยืนหลังลงจากเวทีครับเชิญขยี้ได้เลยครับประเด็นนี้
3: คือต้องบอกว่าการประกวดนางงามนะคะคนที่ยังไม่เคยสัมผัสเรื่องของการประกวดอย่างแท้จริงเนี่ยหลายคนจะมองว่าพอเราประกวดนางงามเนี่ยคือเราประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วซึ่งก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าความสําเร็จเนี่ยมันมีหลายบทบาทมันมีหลายระยะเวลาความสําเร็จของการประกวดนางงามคือมันคือประสบความสําเร็จณเวลานั้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าการเป็นนางงามมันจะทําให้ถ้าเราเป็นผู้หญิงมันก็เหมือนติดยศกับให้เราแล้วกันก็เหมือนกับเรามียศอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ่าแต่ว่าอยู่ที่ศีรษะเป็นมงกุฎ ซึ่
2: อง ืม
3: เราก็จะเป็นเจ้าของมงกุฎนั้นเป็นเจ้าของตําแหน่งนั้นตลอดไปแต่ในขณะเดียวกันชีวิตเนี่ยเรายังต้องมีอีกหลายบทบาทหน้าที่นะคะ
2: อืม
3: เราจะทํายังไงให้เรายังต้องมีคุณค่าไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวแต่ความสวยสําคัญไม่ใช่ไม่สําคัญทีนี้เราไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบว่าดังที่สุดรวยที่สุดสวยที่สุดแต่ความยั่งยืนคือการสร้างคุณค่าในตัวเองหรือคุณต้องหาอะไรบางอย่างที่เป็นจุดเด่นหรือสิ่งที่คุณสามารถประคับประคองให้มันสร้างตัวตนของคุณได้ต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่พอลงเวทีแล้วจบไปเพราะว่าอย่าลืมว่าการเป็นนางงามเนี่ยแล้วคุณเป็นนางงามระดับประเทศคุณกลายเป็นตำนาน
2: อืม
3: มันจะมีชื่อคุณอยู่ในทำเนียบ
2: อืม
3: เพราะฉะนั้นก็อยากให้แ
2: อ
3: บ
2: ื
3: บ
2: มอืม
3: ทำลองหาอะไรใหม่ๆในชีวิตทำเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะอย่างแต่แน่นอนเด็กสมัยนี้หรือแม้แต่ยุคของเชอรี่เองเนี่ยหลายๆคนก็คือส่วนใหญ่ก็เรามักจะทำงานอะไรกันต่ออยู่แล้วตร
2: อง ื
3: นี้
2: ม
3: ก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรมากแต่เพียงแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยสัมผัสหรือแบบกำลังมองว่าการประกวดนางงามมันเป็นแค่เรื่องหอมหวานหรือสวยงามมาเดิน

0: จริงๆแล้วไม่กดดันนะคะพี่บ๊อบคือเชอรี่คิดว่าถ้าเราจะกดดันเรื่องเนี้ยเรากดดันมันเป็นการกดดันตัวเองมากกว่าถ้าจะกดดันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเป็นแบบนี้เพราะว่าเราก็ตั้งเป้าหมายตั้งโกของเราไว้ว่าอันนี้คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะว่าเราก็อยากจะเรียนจนถึงระดับปริญญาเอกมันก็เป็นโกของเราอยู่แล้วที่เราคิดว่าจะต้องทําได้แล้วเชอรี่ชอบอย่างที่บอกพี่บอกว่าเราชอบอะไรที่มันแบบดูเป็นธรรมชาติสบายๆอ่ะมันก็เลยไม่กดดันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นด็อกเตอร์คุณเป็นนางงามแล้วคุณจะต้องนั่งหลังตรงตลอดเวลาเช
1: ไม่
0: อ
1: ไ
0: ร
1: ด้
0: ี่
1: ฟาสแท็กใช่ไหมวุฒิการศึกษาเนี่ยเรียนจริง
0: ฟ
1: ใช
0: า
1: ่
0: ส
1: ไหม
0: แท็ก
1: สอบจริงใช่ไหมจบจริง
0: ส
1: ใช่ไ
0: อ
1: หม
0: บสิคะจบช้าด้วยค่ะ คนอื่นเขาจบไปแล้วยังไม่จบเลยค่ะแล
1: อ
0: ้
1: ๋
0: ว
1: อ
0: ก็คือเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถเป็นอะไรที่สบายๆได้ค่ะอย่างที่เชอรี่บอกเมื่อกี้ว่าสอนบุคลิกภาพอ่ะไม่ได้สอนให้คุณทานข้าวหน้าทีวีแล้วนั่งท่านี้ไม่ได้สอนให้คุณกําลังเดินไปที่ครัวแล้วต้องหลังตรงเชิดตลอดเวลาเราแค่สอนว่าเวลาคุณต้องเข้าสังคมหรือว่าเวลาที่ให้คุณทําบ่อยๆมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของคุณแล้วเวลาเข้าสังคมมันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นด็อกเตอร์เชอรี่อยากให้คนเห็นเชอรี่ในทุกมุมเราก็เลยจะมีทั้งมุมที่เป็นทางการวิชาการมีมุมสนุกสนานอย่างคนที่ติดตามโซเชียลมีเดียก็จะเห็นว่าบางครั้งเชอรี่ก็ลงอะไรบ้าๆบอๆสนุกตลกหรือบางครั้งเราก็ลงอะไรที่ให้ความรู้หรือบางครั้งเราก็ลงหน้าที่การงานอะไรของเราบ้างเรามีหลายมิติชีวิตคนมันเป็นอะไรที่กลมๆมันกลิ้งไปได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ได้กดดันอะไรเพราะว่าเราก็เป็นแบบนี้อยากให้คนรู้จักเราในแบบที่เป็นเราจริงๆ
1: ครับ3 นาทีสุดท้ายครับอยากให้ดร.เชอรี่ฝากข้อคิดกับการใช้ชีวิตในยุคนี้ดีกว่าซึ่งแบบเป็นยุคน้ำมันแพงยุคที่เศรษฐกิจยังไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เด็กจะฝากให้ใช้ชีวิตยังไงให้อยู่รอดปลอดภัยในสไตล์ดร.เชอรี่ในมุมมองดร.เชอรี่ครับ
0: ก็มันเป็นยุคที่เราต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆค่ะไม่ใช่แค่เราคนเดียวเราต้องคิดอะไรก็ตามให้กำลังใจตัวเองอย่างที่เชอรี่บอกเมื่อกี้ว่ามันไม่ใช่แค่เราหรอกที่เป็นแบบนี้คนหลายคนที่เป็นแบบนี้ให้คิดซะว่าเรามีเพื่อนอีกหลายคนเลยที่ยังต้องเผชิญกับปัญหาอะไรหลายอย่างถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรนะคะทุกคนมันมีทางแก้ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จะแก้ไงบางครั้งเนี่ยลองปรึกษาคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดบางครั้งเราอย่าอายแล้วก็หรือไม่สบายใจอะไรบางครั้งเราอาจจะคิดอะไรไม่ออกแต่คนใกล้ตัวอาจจะคิดออกเหมือนกับมันเป็นปัญหาที่เส้นผมบางภูเขาคนที่กําลังอยู่ตรงปัญหาหรือภูเขาอยู่ตรงหน้ามันมองไม่เห็นทางว่าเราควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหาที่พึ่งหาคนปรึกษาหน่อยบางทีปัญหาที่เรามองว่าใหญ่มันอาจจะเล็กลงก็ได้ค่ะ
1: ครับผมนี่คือข้อคิดดีๆนะครับตลอดทั้ง5 วันนะโดยเฉพาะวันสุดท้ายนี่ก็จะได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตด้วยนะครับนี่คือ
0: ค่ะ
1: เขาเรียกกลืนนะครับของคนที่เป็นดีกรีนะครับทั้งด้านการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะครับนางงามคนแรกๆเลยนะครับของเวทีมิสแกรนด์เบิร์นะครับแล้วก็มีดีกรีเป็นนางงามด้วยนางงามเวทีระดับประเทศด้วยนะครับไม่ใช่เกการละเล่นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าตลอด5 วันนี้นะครับคุณผู้ฟังก็จะได้รับสาระและบันเทิงไปด้วยควบคู่กันไปนะครับและที่แน่ๆนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณอยากดูดวงคุณอยากได้พิธีกรคุณอยากได้ผู้สอนบุคลิกภาพคุณอยากได้ต่างๆนานานะครับอย่าลืมตัวแม่นะครับนางงามครับ ระดับตัวแม่ครับของเวที
0: ค่ะแต่
1: มิ
0: ช
1: ส
0: ี
1: แ
0: ว
1: ก
0: ิต
1: ร
0: จริน ง
1: ด์
0: ย
1: เ
0: ับ งไ
1: ิ
0: ม่
1: ร์
0: ได้
1: ก
0: เป็
1: แล
0: น
1: ้วก
0: แ
1: ็
0: ม
1: เว
0: ่
1: ที
0: นะค
1: อ
0: ะ
1: ื่นๆด้วยนะตัวแม่เลยนะครับครับ
0: ค่ะ
1: เอาวันนี้นะครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับแล้วก็อยู่กับแขกคนสําคัญกับดร.เชอรี่เมลิสามหาพลมิสแกรนด์เบอร์2006นะครับที่ให้เกียรติมาออกรายการนะครับต้องขอกราบขอบคุณดร.เชอรี่อีกสักครั้งนะครับ
0: ขอบคุณค่ะยินดีมากๆค่ะพี่บ๊อ
1: ค
0: บ
1: รับแล้วก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็คงจะไม่ใช่ท้ายไม่ใช่สุดท้ายและท้ายสุดนะครับหากมีโอกาสครับเราจะขอเรียนเชิญดร.เชอรี่มาคุยกันอีกเช่นเคยนะครับขอ
0: ไ
1: บ
0: ด
1: ค
0: ุ้
1: ณ
0: เล
1: ด
0: ย
1: ร.
0: ค
1: เช
0: ่ะ
1: อรี่มากนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับดร.เชอรี่ครับ
0: นะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันศุกร์ที่8พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: ลดฝนตกตั้งแต่เย็นมาตั้งหลายพื้นที่รถคงติดผิดปกติวันนี้พอเราเรื่องพอเรากอกู้เงินไปร้อนเอามุมของฝ่ายค้านครับฝ่ายค้านจับมือยื่นตีความพอเรากอกู้เงินวันที่11หรือ12พฤษภาคมชวนให้พรรคกล้าทำเข้าชื่อชี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีตกจะกระทบต่อเงินที่ไปใช้ในโครงการคนละครึ่งด้วยนี่มันร้อนตรงนี้ส่วนเรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียนอนุทินย้ำความร่วมมือทางพลังงานอาหารร่วมรับรอง4แถลงการมีประเด็นเรื่องพระดอนแจ้งเหตุครม.ไม่ยืนยันเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหากส่งร่างเดิมกลับมาคาดว่าอาจจะถูกตีตกมันจะล่าช้าไปอีกสมัยหนึ่งวันนี้พรรคประชาชนปกรณ์วุฒิบุกปปช.ขอ6เอกสารเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามซุกขึ้นเชื่อมีความไม่ชอบมาพากลมีข่าวเรื่องยกระดับรัฐสภายุคใหม่โสพลดันห้องสารนิเทศ 3D โปร่งใสคุ้มงบใช้ประโยชน์จริงเชื่อมประชาชนเข้าถึงประชาธิปไตยวันนี้มีประเด็นจากรองนายกสุภจีสุภจียันมั่นใจทีมไทยชี้แจง USTR 2ปมที่สหรัฐเปิดไต่สวนได้ครบถ้วนเรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานภาคประชาชนจี้นายกเซ็นรับรองร่างพรบคุ้มครองแรงงานให้สิทธิลาไปบอกให้สิทธิลาดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายเดี๋ยวมาดูครับ
4: เรื่องการชิงผู้ว่ากทม.วันนี้ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรลงพื้นที่ย่านสีลมไปตลาดละลายทรัพย์ไปพบปะกับประชาชนด้วยส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะเปิดตัวผู้สมัครในวันที่16พฤษภาคมครับแล้วก็มีข่าวจากหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีประกาศลงสู้ศึกผู้ว่ากทม.ในนามอิสระครับเรื่องกฎหมายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC เนี่ยวันนี้โฆษกรัฐบาลรัชดาธนาดิเรกเผยมีข่าวปลอมใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยว่าเสนอตั้งคาสิโนในเขตเศรษฐกิจพิเศษยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมเรื่องคดีหัวสว.เลขากกต.เผยถึงมือกกต.ใหญ่แล้วเร่งสาง 2,000 สำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องปลากระป๋องไม่ตรงปกมาอีกแล้วครับสส.พรรคประชาชนพบที่สมุทรสงครามครับชี้ทำเป็นขบวนการไม่ใช่โรงงานเดียวเรียกร้องให้สองรัฐมนตรีเร่งปราบปรามในขณะที่รัฐมนตรีสุภมาศสั่งสแกนเข้มโรงงานปลากระป๋องทั่วประเทศเผยโทษหนักจำคุกและปรับจนถึงขั้นสั่งหยุดกิจการเรื่องเซียนพระกับบิ๊กเต่าเย้ยโทนบางแคแค่โจรกระจอก ไม่อยากเสียเวลาฟ้องหมิ่นประมาทเผยคดีงวดแล้วใกล้แจ้งข้อหาแล้วครับนี่ประเด็นที่จะได้ติดตามเย็นนี้ครับคุณสุภาพ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่องกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
14: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
13: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
14: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
13: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เรื่องพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยต้องจับตาดูว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องรัฐบาลจะทำยังไงจะต้องแสดงความรับผิดชอบยังไงนี่เป็นโจทย์ใหญ่ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องตามในมุมของฝ่ายค้านเพราะรัฐบาลนั้นได้อธิบายหมดไส้หมดพุงแล้วว่ามีความจะเป็นยังไงจะต้องออกพ.ร.ก.เอาไปใช้อะไรของฝ่ายค้านก็พยายามตอกย้ำวันนี้กรจติกวนิชจากประชาธิปัตย์บอกว่าที่พรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านบาทที่ว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสพลประธานสภาในช่วงวันที่11หรือ12นี้ได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมแล้วด้วยให้มาร่วมลงชื่อแต่เบื้องต้นพรรคกล้าธรรมบอกว่าขอรอประชุมพรรคก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่รวบลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่านายโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบจะมีเวลา 2-3 วันก่อนส่งเชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.บ.กู้เงินในสัปดาห์หน้าแน่นอนทีนี้คุณกรในประเด็นคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าได้เห็นร่างของพรรคประชาชนแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลต่อการยื่นกู้เงินดังกล่าวขณะเดียวกันในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน4แสนล้านบาทนั้นเนี่ยมีเหตุที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงวิกฤตราคาน้ำมันแพงก็มีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันนอกจากนี้การออกพ.ร.ก.กู้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีภัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจพร้อมขอให้ย้อนกลับไปดูอดีตว่าการจะออกพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมีสถานการณ์แบบไหนยังไงอย่างในปี 2541ก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง GDP ติดลบ8ไตรมาสติดต่อกันแล้วในปี2552ซึ่งตนหมายถึงคุณกรเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วรัฐบาลนี้ก็เอามาอ้างหลายครั้งว่าในสมัยคุณกรเป็นรัฐบาลก็ออกพ.ร.ก.กู้เงินเหมือนกันคุณกรก็บอกว่าขอให้นำสถานการณ์มาเปรียบเทียบกันเพราะในปี52ที่ออกพ.ร.ก.ไทยเข้มแข็งขณะนั้นอยู่ท่ามกลางวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ GDP ติดลบ 7% กว่าแล้วทั้งปีติดลบเฉลี่ย 2% กว่าจึงชัดเจนว่าหากไม่มีการกู้เพื่อนำเงินมาเติมเงินคงคลังจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีวิกฤตโควิดในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งขณะนี้ GDP ติดลบ 6% ซึ่งขณะนั้นไม่ใช่ขณะนี้ประชาชนออกไปทำมาหากินไม่ได้โดยทั้ง3ครั้งที่กล่าวมาอาจจะเห็นได้ว่าระดับวิกฤตเศรษฐกิจ GDP ติดลบขนาดไหนแต่วันนี้ประชาชนเดือดร้อนก็จริงตนไม่ปฏิเสธแล้วสาเหตุที่รัฐบาลจะใช้ในการออกพรก.คือต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มาจากราคาน้ำมันที่เกิดจากราคาน้ำมันรัฐบาลก็คาดว่า GDP ปีนี้ยังโตขึ้นประมาณ 1.5 ถึงแม้ว่าจะโตช้าแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นติดลบล่าสุดรัฐบาลประชาสัมพันธ์เรื่องสถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งระดับโลกของ Moody's Investor Service ว่าความน่าเชื่อถือเศรษฐกิจของไทยอยู่ในอันดับที่มั่นคงไม่ได้มีปัญหาความเสี่ยงประกอบล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาระบุถึงการจัดเก็บภาษีซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้จึงไม่ได้มีวิกฤตในระดับที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างเช่นในอดีตคุณกรบอกต่อว่าส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่มวันที่1มิถุนาเนี่ยมองว่ารัฐบาลมีวิธีการหลายอย่างโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้คือการใช้งบประมาณวงเงิน 40,000 ล้านบาทที่สามารถ 44,000 นะที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ.69ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพระราชกำหนดดังนั้นหากการยื่นตีความพ.ร.บ.กู้เงินทำให้ไม่สามารถใช้เงินในโครงการคนละครึ่งวันที่1มิถุนายนนี้ได้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องไปบริหารจัดการแล้วแก้ปัญหาเองนอกจากนั้นคุณกรบอกว่าในวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่คุณพระดอนชี้แจงต่อสภาเมื่อวันที่7พฤษภาเนี่ยแล้วระบุว่าจะแบ่งการกู้เงินเป็น2ก้อนโดยกู้ปีนี้ 200,000 ล้านบาทกู้ปี70อีก 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันนั้นการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดสามารถกำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี70ได้ส่วนที่ระบุว่าจะกู้ส่วนที่2ในปี70นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพ.ร.ก.คือความจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองหรือปีหน้าค่อยกู้ไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนในระดับที่จะออกพระราชกำหนดได้ทีนี้ถามว่าถ้ามีการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลต้องรอคำวินิจฉัยก่อนให้สภาพิจารณาหรือไม่ คุณกรบอกว่าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ถ้ามีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนการพิจารณาในรัฐสภารัฐบาลต้องรอให้กระบวนการทางศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นก่อนซึ่งไม่เกิน60วันทั้งนี้หากรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้มีการตรวจสอบและไม่ให้มีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญทีนี้เมื่อถามว่าในประเด็นที่ยื่นเนี่ยมั่นใจว่าจะเข้าเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาหรือเปล่าคุณกรบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172มีความชัดเจนมากว่ากรณีใดถึงจะเป็นกรณีที่รัฐบาลสามารถออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ซึ่งเป็นกรณีปัญหาวิกฤตที่มีผลต่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจซึ่งวันนี้ตนยังเชื่อว่าถ้าไม่ออกพ.ร.ก.กู้เงินก็ไม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจล่มสลายเอาถามอีกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีตกรัฐบาลจำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบยังไงคุณกรบอกว่าต้องไปถามรัฐบาลเพราะไม่ได้มีบทลงโทษแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองตามความเหมาะสมซึ่งคงต้องคิดหนักว่าจะรับผิดชอบยังไงทีนี้ถามย้ำอีกทีนึงว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกไหมคุณกรบอกว่าตนยังไม่อยากพูดไปถึงจุดนั้นเพียงแค่ต้องการป้องกันไม่ให้รัฐบาลข้ามเส้นวินัยการเงินการคลังที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อประชาชนในอนาคตทั้งนี้ได้แสดงความห่วงใยถึงที่มาของพ.ร.ก.ซึ่งเรารู้เรื่องการออกพ.ร.ก.ครั้งแรกมาจากนายประกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกซึ่งรับผิดชอบทางกฎหมายแต่ในวันเดียวกันปลัดกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่รับรู้เรื่องดังกล่าวและยังระบุด้วยว่าวันนี้ไม่เห็นความจำเป็นที่จะออกพ.ร.ก.ซึ่งผ่านมาเพียง3สัปดาห์ดังนั้นต้องถามว่าวันนั้นกับวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ต้องเร่งรีบในการออกพ.ร.ก.นี้โดยที่ไม่ได้มีจุดกำเนิดมาจากกระทรวงการคลังนี่คุณกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แล้วเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาก่อน ก็กลายอย่างที่บอกว่าเราฟังแต่เรื่องทางฝ่ายค้านวันนี้คุณกรถือว่าเป็นมวยหมัดหนักถึงแม้ว่าจะมาพักมีมาจากพักฝ่ายค้านที่มีแค่21เสียงแต่ว่าน้ำหนักของคุณกรเนี่ยถ้าดูตามทรงดูตามรูปมวยแล้วเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าเสียงของพักประชาชนนะคุณตลาภง
7: ครับ
8: ถึงแม้พักประชาชนจะเป็นพักใหญ่คือเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านแต่ว่าพอมาถึงเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินความคิดเห็นในเชิงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยผมคิดว่าฟังจากคุณกรแล้วเนี่ยรัฐบาลสะเทือนมากกว่าฟังจากพรรคประชาชน
7: ครับ
8: อันนี้ก็ไม่รู้จะเรียกยังไงจะเรียกว่ากระดูกคนละเบอร์กันมั้งถ้าจะเรียกว่ากระดูกคนละเบอร์ในทางการเมืองก็คงจะเรียกได้ถึงแม้ว่ามี21กว่าเสียงแต่นี้ก็ต้องรอดูต่อว่าที่ว่าจะชวนพรรคกล้าธรรมเข้ามาด้วยเนี่ยพรรคกล้าธรรมจะว่ายังไงแต่ว่าถึงไม่มีพรรคกล้าธรรมเฉพาะพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์2พรรคเสียงก็พอแต่นี้ประเด็นที่ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วเนี่ยต้องรอ60วันสมมุติอย่างนั้นนะคำถามคือ60วันนี้เนี่ยจะเดินหน้าเรื่องการแจกเงินโอนเงินในเรื่องคนละครึ่งพลัส ไทยช่วยไทยพลัสได้ไหม
7: ครับ
8: ต้องค้างไว้อย่างนั้นไหมถ้าเดินหน้าได้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าต้องหยุดทำอะไรไม่ได้ก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องร้อนตามมาคือทางฝ่ายคุณเด็กนิติเขาก็แสดงอาการว่าทำเต็มที่แล้วก็คล้ายๆเหมือนกับแสดงออกเป็นท่าทีของความเหนื่อยหน่ายว่าพยายามจะทำเต็มที่แต่มาเจอเข้าอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องการเมืองคนที่เป็นข้าราชการประจำกับคนที่เป็นนักการเมืองมานมนานเก่าแก่เนี่ยจะคิดไม่เหมือนกันคนที่เป็นการเมืองมานานผ่านการเมืองมานานเขาจะมองเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาว่าฝ่ายค้านก็ต้องมีมุมมีเหตุมีผลเขาแต่ว่าคนที่มาจากสายที่ไม่ใช่การเมืองสายข้าราชการประจำสายนักธุรกิจที่มีความตั้งใจเข้ามาอยากจะช่วยงานการเมืองเนี่ยหรืออยากจะมาทำงานการเมืองยอมเสียสละทิ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเป็นรองนายกเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคนเหล่านี้จะคิดอีกแบบนึงคือจะคิดว่าตนเองก็ยอมมาถึงขนาดนี้แล้วนะเหนื่อยยากสารพัดเพื่อประชาชนแต่มาเจอแบบนี้คล้ายๆกับเหมือนจะท้อคนละผม
7: ครับ
8: อันนี้ก็เป็นธรรมชาติแต่การเมืองเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้คือพรรคฝ่ายค้านเขาก็ต้องมีแสดงอาการจุดแข็งของเขาว่าในเมื่อรัฐบาลเปลี่ยงพล้ำเขาก็ต้องถ้าปัสสมวยก็ต้องขยี
7: ้ครับ
8: อันนี้ก็ไม่รู้จะลงเอยยังไง
7: ครับทีนี้มาถึงเรื่องกฎหมายร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่ากฎหมาย SEC วันนี้มันมีประเด็นเข้ามาก็เพราะว่ามีการแชร์กันในโลกโซเชียลครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะอนุญาตให้มีการสร้างคาสิโนจะให้เช่าที่ดินได้99ปีซึ่งวันนี้โฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกออกมายืนยันว่าไม่จริงครับแล้วก็ชี้แจงว่าไอ้ตัวร่างกฎหมายที่มีคนเอาไปแชร์กันในโซเชียลเนี่ยเป็นการคัดมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เสนอโดยสสพรรคพลังท้องถิ่นไทยที่ชื่อนพดลแก้วสุภัทรในสภาชุดที่แล้วครับแล้วก็เคยมีสสที่เสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับเป็นการเอามาปนกันอันนี้สามารถไปค้นได้จากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรครับนี่คนที่1ออกมาปฏิเสธคนที่2โฆษกพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยถูกบิดเบือนถูกโจมตีเพื่อใส่ร้ายโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งไม่มีการที่จะให้มีการสร้างคาสิโนในร่างกฎหมายแต่อย่างใดแล้วก็บอกว่าร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เนี่ยของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นการปรับเพื่อให้เข้ากับบริบทพื้นที่และศักยภาพของภาคใต้แต่ไม่มีเรื่องการกำหนดคาสิโนหรือการเช่าที่ดิน99ปีแต่อย่างใดนี่จากพรรคภูมิใจไทย2คนที่ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ครับ
8: ครับ
7: ทีนี้อีกด้านหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดค้านกฎหมายฉบับนี้คือมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเปิดเว็บไซต์ให้คนไปลงชื่อเพื่อคัดค้านกฎหมายฉบับนี้รวมทั้งโครงการแลนด์บริดจ์ด้วยนะครับเว็บไซต์ที่เขาเปิดเนี่ยก็คือ stopsec.com นะครับเขาเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมปรากฏว่าจนถึงวันนี้ครับ8พฤษภาคมเนี่ยมีคนลงชื่อร่วมคัดค้านแล้ว 1,700 คนครับคุณสุภาพ3วันนี้นะ 1,700 คนแล้ว และเขาจะให้ลงชื่อกันไปจนถึงวันที่30มิถุนายนครับคุณจบัก
8: ครับ
7: ครับ
8: ปากก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
9: กัสโกปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโกนอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
10: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ไทยและสิงคโปร์เห็นพ้องสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับความร่วมมือด้านการบิน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยแสดงความห่วงกังวลต่อความตึงเครียดที่อาจกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกพร้อมย้ำการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการทูตนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านบริการการบินและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานรวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเศรษฐกิจสีเขียวตลอดจนความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยธกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเทิงและอำเภอขุนตานจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาท12พฤษภาคมนี้
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและขุนตานจังหวัดเชียงรายครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,000 ไร่เกษตรกรได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจำนวน 3,991 รายโดยมีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า60ล้านบาทโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าขอให้เกษตรกรติดตามการโอนเงินผ่านบัญชีธกส.อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับผลประโยชน์ในทุกกรณีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
12: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดปัญหาทรุดตัวและแตกร้าวเพื่อประเมินสภาพความเสียหายและเร่งหาแนวทางแก้ไขหลังจากนายฉัตรสุภัทรวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคประชาชนได้นำปัญหาดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้รับทราบปัญหานี้จากการหารือในสภาและเห็นว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องลงพื้นที่ดูสถานที่จริงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดพร้อมยืนยันว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อจัดหางบประมาณแก้ไขปัญหาอาคารเรียนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อย่างเร่งด่วนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เชิญก่อนเลยคุณธราพงศ
4: ์มาดูเรื่องการสมัครผู้ว่ากทมวันนี้ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเขาลงพื้นที่ย่านสีลมครับไปที่ตลาด ITF แล้วก็มาที่ตลาดในซอยละลายทรัพย์ครับก็มีคนมาขอถ่ายรูปคุณชัยวัฒน์ก็แนะนำตัวโดยเฉพาะช่วงเที่ยงๆนะครับคุณชัยวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์เหตุผลของการลงพื้นที่ที่สีลมนี่นะครับบอกว่าอยากมาสะท้อนชีวิตคนเมืองกรุงเทพอยากลงพื้นที่ในช่วงกลางวันก็ว่าน่าจะเป็นสีลมนี่แหละจะสะท้อนชีวิตคนเมืองได้ดีซึ่งก็มีทั้งประชาชนที่มาใช้บริการมีพ่อค้าแม่ค้ามีพี่น้องประชาชนชาวออฟฟิศจะได้สะท้อนมุมมองต่างๆมาให้แล้วก็บอกว่าได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจอบอุ่นโดยเฉพาะเรื่องที่ได้รับฟังมานี่เป็นเรื่องของค่าครองชีพครับอันนี้ของพรรคประชาชนทีนี้ของพรรคประชาธิปัตย์คุณสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลกรุงเทพนี่นะครับบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่11พฤษภาคมจะสัมมนาผู้สมัครสก.ส่วนการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยจะเปิดตัววันที่16พฤษภาคม 9:30 ที่พรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วก็บอกว่าที่จริงเนี่ยตัวผู้สมัครเนี่ยพร้อมแล้วล่ะพร้อม 100% แล้วเหลือเพียงการให้เคลียร์ตัวเองแล้วก็เรื่องส่วนตัวก่อนแล้วก็บอกว่าเมื่อเปิดตัวแล้วนี่ก็คิดว่าจะสู้ผู้สมัครรายอื่นๆได้นะแล้วก็แจกแจงว่าอย่างของดร.ชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนดูจากประวัติดูโปรไฟล์ก็โดดเด่นแต่คิดว่าน่าจะได้เปรียบอยู่แล้วเพราะการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาพรรคประชาชนก็ได้พื้นที่กรุงเทพทั้งหมดนี่ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าการสนับสนุนยังคงมีต่อเนื่องถึงสนามท้องถิ่นส่วนดร.ชัดชาติก็เป็นแชมป์เก่าที่น่ากลัวอยู่แล้วเพราะประชาชนได้เห็นผลงานอย่างต่อเนื่องมา4ปีแต่ยังมีจุดที่เราพอจะสู้ได้อยู่ก็คือเรื่องการพัฒนากรุงเทพอย่างมีนัยยะหรือโครงการที่จะมีผลกระทบกับกรุงเทพในทางที่ดีซึ่งยังไม่เห็นจุดนี้ยังมีโอกาสให้พรรคการเมืองอื่นโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นำเสนอในสิ่งที่แตกต่างให้กับชาวกทม.ครับในพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีซึ่งณตอนนี้ยังเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่นะครับวันนี้ออกมาบอกว่าตนเองได้ตัดสินใจที่จะลงสมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระครับแล้วก็ได้พูดคุยแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะมีการจัดแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่เร็วๆนี้ครับส่วนเหตุผลที่เลือกลงอิสระเนี่ยก็บอกว่าต้องการสร้างมิติใหม่ในการบริหารงานเมืองที่ไร้ข้อจำกัดเรื่องพรรคการเมืองเพราะตำแหน่งผู้ว่ากทม.นี่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับสก.ที่มาจากหลากหลายสังกัดการลงในนามอิสระจะช่วยให้เกิดการประสานงานและเจรจาขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้คล่องตัวง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
5: จากนี้ไปก็จะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปทุกวันข่าวก็จะคอยเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้น
4: ครับ
5: ก็ยังไม่รู้ว่านอกจากของพรรคประชาธิปัตย์แล้วจะมีบิ๊กเนมคนอื่นไหมที่โผล่พรวดขึ้นมาแล้วคนบอกว่าเอ๊ะคนเนี้ยอกมีโอกาสจะมีไหม
4: ครับ
5: จะมีไหม จะมีสไตล์เดียวกับที่คุณชัดชาติเปิดตัวไหมตอนนี้ในวงที่เขาจับมือกันเนี่ยเขาจับกันว่าระหว่างคนที่ชนะที่หนึ่งกับคนที่เอาคะแนนของทุกคนตั้งแต่ที่สองเป็นต้นไปมารวมกันเนี่ยอันไหนจะมากกว่าเขาไม่ได้พนันขันต่อกันว่าใครกับใครนะคุณดาราพงศ์
6: ครับ
5: หรือก็จะมีว่าเบอร์สองกับเบอร์สามที่สองกับที่สามใครจะได้มากกว่า
6: ครับ
5: ที่สองเป็นใครที่สามเป็นใครแต่ยังไม่มีต่อรองกันว่าระหว่างชัดชาติกับคนนั้นคนนี้ใครได้มากกว่าไม่มีมุมนี้นะคุณรับ
6: คุณครับ
5: ก็แปลว่าณวันนี้เนี่ยคุณชัดชาติยังแบเบอร์อยู่นะ
6: ภาษามวยเขาเรียกว่าไร้ราคา
5: เออแต่ว่าเอาละการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ประชาชนลงคะแนนให้ใครจะไปรู้ว่าประชาชนคิดยังไงคือถ้าทฤษฎีว่าเขานิยมพรรคแล้วเลือกส.ส.ครบทุกเขตฉะนั้นทำไมจะนิยมพรรคแล้วก็มาเลือกผู้ว่าของพรรคนั้นทฤษฎีนี้ก็ทำให้คุณชัดชาติไม่ใช่นอนไม่ใช่ไม่กังวลนะคุณผมก็กังวลแต่ถ้าคิดในมิติว่าคนกรุงเทพเนี่ยเลือกผู้ว่ากับเลือกส.ส.คิดไม่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเลือกผู้ส.ส.เพื่อส่งให้ส.ส.ไปรวมพลังกันเป็นเสียงข้างมากแล้วเป็นรัฐบาลแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องโน่นเรื่องนั่นเรื่องนี่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่การเลือกผู้ว่าก็คือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลการเลือกผู้ว่าก็คือไปทำหน้าที่บริหารกรุงเทพมหานครแล้วก็ข้อได้เปรียบที่พรรคประชาชนบอกว่าเลือกผู้ว่าเนี่ยไม่ได้เลือกดร.โจคนเดียวนะแต่ว่าพรรคพลังพรรคประชาชนจะจับมือรวมพลังกันเหมือนกับว่าไปทำงานให้ดร.โจด้วยอันนี้คนก็ยังคนเขามองเห็นหรือเปล่าว่าเลือกดร.โจแล้วได้พรรคประชาชนไปช่วยจัดการการงานต่างๆมีพลังเพิ่มขึ้นในการบริหารกทม.คนจะรู้สึกอย่างนั้นไหมว่ามีพรรคประชาชนเข้าไปเป็นแผงได้เปรียบกว่าคุณชัดชาติที่เป็นคนเดียวกับทีมที่ปรึกษาไม่กี่คนคนเขาจะเอาด้วยไหมวิธีการที่บอกว่าเลือกดร.โจแล้วได้พรรคประชาชนเข้าไปเป็นแผงส่วนประเด็นที่พยายามจะบอกกันว่าคุณชัดชาติไม่ได้ทิ้งผลงานที่เป็นนัยยะสำคัญคือไปทำแต่เรื่องเส้นเลือกสอยทำแต่เรื่องงานที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่มีงานใหญ่อะไรที่ทำคนเขาก็บอกว่ามันจะมีงานใหญ่อะไรได้ถ้าตราบใดที่พรบ.กรุงเทพมหานครยังเป็นอย่างเหมือนที่ผ่านมาคือมันทำอะไรไม่ได้มากการออกกฎหมายตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกฎหมายที่กระจายอำนาจไปให้อบจ.อบต.ทั้งหลายนั่นแหละใกล้เคียงกันคือมันทำอะไรไม่ได้มากงานสำคัญยังเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางอยู่เกือบทุกเรื่อง
6: ครับ
5: ฉะนั้นผู้ว่ากทม.ก็อย่างที่ว่าทำเรื่องเส้นเลือดฝอยดูเรื่องความสะอาดดูเรื่องขยะดูเรื่องความสะอาดดูเรื่องหาบเร่แผงลอยดูเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องจุกจิกจุกจิกอ่ะแต่ว่า จะไปทำอะไรที่มันใหญ่เกินตัวมันก็เป็นงานของรัฐบาลอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะคุณธราพงศ์
4: ครับ
5: ครับเรื่องคุณอนุทินกับการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยข่าวเข้ามายาวเลยนะกล่าวในที่ประชุมทีนี้ผมคิดว่าเรื่องเดี๋ยวคุณธราพงศ
4: ์
5: คุณธราพงศ์ว่าอย่างอื่นไปก่อนผมขอตั้งหลักสรุปนิดหนึ่งเพราะข่าวมันยาวมาก
4: ครับ
5: ผ
4: มจะดูเรื่องข่าวจากเลขากกต.คุณแสวงบุญมีวันนี้ก็พูดถึงเรื่องต่างๆที่อยู่ในมือของกกต.หลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งคดีหัวสว.บอกว่าสำนักงานได้ส่งเอกสารทุกอย่างถึงกกต.ใหญ่แล้วตั้งแต่เมื่อสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของกกต.จะพิจารณาจะใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงเนี่ยดังนั้นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการกกต.เรื่องที่สองคดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR โค้ดบาร์โค้ดซึ่งตอนนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้แจ้งรายชื่อพยานไปแล้ว5คนส่วนคำชี้แจงของพยานนั้นยังไม่ได้ส่งมาเรื่องที่3นักข่าวเขาถามเรื่องอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่พูดออกสื่อว่ายายของเขาซื้อเสียงอันนี้ได้สอบสวนแล้วพบว่าไม่มีการกระทำความผิดครับแต่ว่าเป็นการพูดเล่นและก็เป็นคอนเทนต์โพสต์สนุกเพียงแต่ตั้งคำถามว่ามันเหมาะสมหรือไม่ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเรื่องที่4เรื่องเกี่ยวกับคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ที่จังหวัดเชียงรายกับสุราษฎร์ธานีที่มีการจับผู้ทำผิดกฎหมายเลขาแสวงบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความสำนักงานมีหน้าที่ในการเร่งรัดแต่ว่าผู้ปฏิบัติก็คือคณะกรรมการสืบสวนแล้วก็พูดถึงภาพรวมเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนต่างๆทั้งเรื่องการเลือกสว.การเลือกตั้งท้องถิ่นรวมจนถึงการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยกว่า 2,000 เรื่องครับซึ่งก็จะเร่งรัดเพื่อให้คดีทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นกระแสความนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรครับ
5: คือต้องดูผลปลายทางนะถ้าร้องเรียนตั้ง 2,000 เรื่องเนี่ยแล้วไม่มีใครที่ร้องเรียนนั้นเนี่ยไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้เลยเนี่ยก็แปลว่าระบบมันล้มเหลวมันจะเกิดขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้ร้องเรียนตั้ง 2,000 เรื่องแล้วไม่มีจับผิดใครได้เลยไม่ลงโทษใครไม่ได้เลยแจกใบแดงใครไม่ได้เลยทุกคนรอดหมดก็แปลว่ามันต้องมีปัญหา 2,000 เรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะนอกจากเว้นแต่ว่าคนร้องเรียนไม่ถึง100เรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องดูแล้วไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานคณะกรรมการสอบสวนปัดตกหมดถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าทุจริตกันน้อยคนถึงร้องน้อยแต่นี้ร้องตั้ง 2,000 เรื่องร้องตั้ง 2,000 เรื่องแล้วจับมือใครดมไม่ได้สักเรื่องหนึ่งหรือคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดหาพยานมายืนยันเพื่อส่งฟ้องศาลให้ศาลตัดสินไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวเนี่ยอันนี้ก็แปลกจะเป็นการแปลกประหลาดว่าคณะกรรมการสอบสวนทำงานกันยังไงหรือว่าคนที่ร้องไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้จริงจังอะไรไม่ได้มีหลักฐานมันก็เป็นไปไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยการที่จะไปร้องว่าใครทุจริตเนี่ยไม่ใช่นึกสนุกขึ้นมาแล้วก็ไปร้องนะคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: เขาต้องมีหลักฐานเพียงพอเขาต้องมีเรื่องที่เขาคิดว่าปล่อยไว้ไม่ได้เขาเป็นพลเมืองดีว่าอย่างนั้นเถอะ ไม่อยากเห็นการเลือกตั้งทุจริตหรืออาจจะเป็นคนของฝั่งคู่แข่งก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีหลักฐานว่าเขาทำผิดอย่างนี้คนนั้นคนนี้ทำผิดอย่างนี้เอาเป็นว่า 2,000 เรื่องถ้าจับมือใครดมไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวก็แปลว่าจากนี้ไปเลือกตั้งกันเมื่อไหร่คนที่จะไปร้องก็คงแหยงร้องแล้วก็ไม่เห็นมีเกิดอะไรขึ้นกระบวนการซื้อเสียงทุจริตการเลือกตั้งก็เดินหน้าต่อคือบางคนเขาก็บอกว่าสมัยก่อนเราใช้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการทำโน่นทำนี่สารพัดตอนหลังพอเรามีกกต.เรื่องก็มาอยู่กับกกต.แต่ถามว่าเรื่องมาอยู่กับกกต.แต่ว่าคนที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เป็นคนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ดีคล้ายๆอย่างนั้นนะ
4: ครับ
5: เออเราพักเสียอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
7: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299

0: ่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
5: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.THโทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
9: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ร่วมสนับสนุน
11: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
12: เอาเชิญคุณธราพงศ
11: ์วันนี้มีการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับแถลงพร้อมกับอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ของกระทรวงต่างประเทศและก็ผู้แทนจากกระทรวงแรงงานครับแถลงเรื่องที่ได้เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่21ถึง25เมษายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์แล้วก็แรงงานบังคับมีข้อมูลน่าสนใจที่ท่านรองทัชชัยแถลงนี่นะครับบอกว่าประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยนำเสนอให้กับทางฝ่ายสหรัฐนี่นะครับคือข้อมูลแก๊งโอสเม็ดซึ่งถือเป็นเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้มีคนเกี่ยวข้องมากกว่า 10,000 คนในโอสเม็ดนี่นะครับที่ได้ไปตรวจสอบดูเนี่ยภายในพบห้องควบคุมตัวสถานที่บังคับใช้แรงงานและทรมานผู้คนพบห้องผ่าตัดมีเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ทางสูตินรีเวชซึ่งข้อมูลอันนี้ทำให้ทั้งไทยและสหรัฐตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเชื่อมโยงกับขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์หรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลครับนี่แล้วบอกด้วยว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติถูกหลอกเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อไปทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านโดยช่วงแรกเป็นการสมัครใจเดินทางแต่เมื่อถึงปลายทางก็ถูกบังคับใช้แรงงานและถูกทรมานถ้าขัดขืนครับคุณจิ๊บ
12: เรื่องปปช.กับคุณศักดิ์สยามวันนี้ประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยคนนี้แหละที่เขาอภิปรายเรื่องของคุณศักดิ์สยามในสภาแล้วก็นำมาสู่ให้เกิดผลโน่นนี่นั่นขึ้นอยู่เข้ามาวันนี้เขาเดิน

0: ทางไปยื่นขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฐานซุกหุ้นในฐานะที่เคยยื่นฟ้องคดีนี้แล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าตนจะขอเอกสารดังต่อไปนี้1รายงานแสวงข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในสำนวน2บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยาม3คำชี้แจงของนายศักดิ์สยามที่จะยื่นชี้แจงต่อปปช4ความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนที่รับผิดชอบคดีนี้5รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช6คำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปชต่อคดีนี้แล้วเขาบอกว่าการขอข้อมูลคดีไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีของพลเอกประวิตรเกี่ยวกับแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนสุดท้ายแล้วศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษาให้ปปช.เปิดสำนวนคดีต่อผู้ร้องดังนั้นสิ่งที่ตนคาดหวังก็คือปปช.จะอ้างถึงพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือพ.ร.บ.ทางราชการที่เป็นชั้นความลับรวมถึงข้ออ้างอื่นใดเนื่องจากมีกรณีตัวอย่างพลเอกประวิตรแล้วและก็มีแนวทางคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ระบุว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถเปิดเผยได้คาดหวังว่าตนจะได้รับข้อมูลเหล่านี้โดยเร็วเพื่อความโปร่งใสของปปช.และการเชื่อมโยงกับประชาชนในการทำงานขององค์กรอิสระถามว่าแสดงว่ายังมีข้อสงสัยต่อคำวินิจฉัยของปปช.ต่อคดีนี้ใช่ไหมคุณประกรณ์วุฒิก็บอกว่าแน่นอนตนคิดว่าคดีนี้มีความไม่ชอบมาพากลเพราะตนเป็นหนึ่งคนที่ได้เห็นเอกสารหลักฐานในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนตัวตนไม่ได้ยึดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักแต่อยากทราบว่าเอกสารหลักฐานที่ปปช.ใช้ในคดีนี้เหมือนหรือต่างจากศาลรัฐธรรมนูญยังไงหากมีเอกสารหลักฐานบางรายการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้ในการวินิจฉัยคดีแต่ปปช.ไม่ได้ใช้ก็จำเป็นต้องตั้งถามว่าเหตุใดปปช.จึงไม่ใช้เอกสารหลักฐานดังกล่าวเพราะเป็นหลักฐานสำคัญในการพิจารณาไต่สวนคดีนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกนั้นก็มีรายละเอียดเรื่องอื่นตามมาเยอะเช่นถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่ายุคใดสมัยใครที่เข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะทำให้คดีนี้ของฝ่ายนั้นหลุดไปคุณประกรณ์บอกว่าหากว่ากันตามความเป็นจริงในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในยุครัฐบาลที่แล้วก็โดนไปหลายครั้งเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญเราต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นอิสระขององค์กรอิสระนี่ยังไม่จบเรื่องคุณศักดิ์สยามกับคุณดลพงศ
1: ์ครับอ้าวเรื่องปลากระป๋องไม่ตรงปกวันนี้สสจังหวัดสมุทรสงครามพรรคประชาชนชื่ออานุภาพลิขิตอำนวยเขาโพสต์ใน Facebook ครับเขาบอกว่าเจออีกแล้วปลาไม่ตรงปกไม่ใช่แค่โรงงานเดียวขอถามท่านรัฐมนตรีสุภมาศในฐานะควบคุมสคบและรัฐมนตรีช่วยเกษตรวัชรพลขาวขำที่ดูแลกรมประมงได้กลิ่นหรือยังว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดตามที่เจ้าของโรงงานแรกสารภาพมาที่คิดว่าออกมาแถลงออกมาขอโทษแล้วมันจะได้จบแต่นี่มันคือขบวนการที่ท่านมีอำนาจต้องตามให้สุดครับแล้วก็ติดแฮชแท็กปลากระป๋องค้นให้ลึกไม่ตรงปกปลานิลปลาหมอคางดำแล้วก็เขาเอารูปขึ้นมาโชว์ด้วยนะคุณจุบา
2: อ
1: ันนี้ย้ำว่าที่สมุทรสงครามนะไอ้ที่ไปตรวจไปค้นกันตอนแรกนั้นอ่ะที่สมุทรสาครนะครับเอาฝ่ายรัฐมนตรีสุภมาศวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องสมุทรสงครามนี่ครับ ว่าได้ประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดอย.กรมประมงสคบ.เข้าไปตรวจโรงงานต้นทางทันทีถ้าพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุในสลากจะดำเนินคดีตามกฎหมายพ.ร.บ.อาหารฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทแล้วก็อายัดสินค้าสั่งหยุดกิจการชั่วคราวด้วยครับคุณป้า
0: คือการไปตรวจโรงงานเนี่ยไหนๆเรื่องนี้ก็เป็นข่าวมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าจะตรวจกันจริงจังต้องตรวจทั้งจากกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุขจะโดยอย.หรือใครก็ตามแต่ถ้าจะตรวจกันจริงจังเพราะว่าสองกระทรวงเนี่ยเกี่ยวข้องกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมีใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานประกอบกิจการนั่นเป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมเขากรมกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยก็จะไปตรวจดูว่าโรงงานเนี่ยมีความพร้อมไหมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องไปตรวจเรื่องความสะอาดสุขอนามัยในขั้นตอนการผลิตเนี่ยปลากระป๋องเนี่ยเรามาเห็นปลากระป๋องต่อเมื่อเขาปิดกระป๋องเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยสายพานการผลิตสะอาดเพียงพอไหมการใช้ปลาผลิตสะอาดเพียงพอไหมการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยสะอาดเพียงพอไหมถูกสุขลักษณะไหมนี่คือเรื่องที่จะต้องตรวจเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยอาหารแปรรูปพวกนี้ที่ได้คุณภาพโรงงานใหญ่ๆก็เยอะโรงงานเล็กๆก็เยอะถ้าดูตามข้อมูลเนี่ยโรงงานที่จดทะเบียนประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตสัตว์น้ำบรรจุกระป๋องมีประมาณ 60-80 แห่งแล้วเขาแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตเพื่อส่งออกรายใหญ่มีอยู่ประมาณ 20-30 โรงงานซึ่งโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากลที่ GMP และครอบครองส่วนแบ่งตลาดส่งออกสูงอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาทีนี้กลุ่มผลิตขนาดกลางและรายย่อยที่เป็น SME เนี่ยมีประมาณ 40-50 แห่งกลุ่มนี้มักจะรับจ้างผลิตที่เรียกกันว่า OEM หรือผลิตแบรนด์ท้องถิ่นเพื่อวางจำหน่ายในประเทศทำเลที่ตั้งสำคัญโรงงานใหญ่มักจะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบหรือท่าเรือขนส่งเพื่อความสะดวกในการจัดห่วงโซ่อุปทานก็คือ1สมุทรสาครเนี่ยถือเป็นฮับใหญ่ที่สุดของประเทศมีโรงงานหนาแน่นที่สุดเนื่องจากใกล้สะพานปลาและท่าเรือสงขลาก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญภาคใต้ที่ใกล้แหล่งจับปลาในมหาสมุทรอินเดียและฝั่งอ่าวไทยระยองชลบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกมีความพร้อมด้านการขนส่งมูลค่าทางการตลาดก็น่าสนใจทีนี้ถ้าดูการส่งออกไทยส่งออกปลาทูน่ากระป๋องเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะมีตลาดหลักคือสหรัฐอเมริกาตะวันออกกลางและออสเตรเลียแบรนด์ดังในไทยที่จะคุ้นหูกันก็สามแม่ครัวมงกุฎทะเลซิเล็กและโลซ่าซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด์เหล่านี้มีโรงงานผลิตขนาดมหึมาที่รองรับทั้งตลาดและต่างประเทศทั้งตลาดภายในและต่างประเทศนี่เรื่องของอาหารกระป๋องฉะนั้นปลากระป๋องที่ผลิตโดยกลุ่มรับจ้างผลิตขนาดเล็กนี่แหละที่มีข้อมูลว่าไม่ค่อยคำนึงถึงสุขลักษณะเท่าที่ควรจะเป็นก็ทำให้คนที่บริโภคเนี่ยสุขภาพไม่ดีว่าอย่างนั้นเถอะกินเข้าไปมากๆเนี่ยนะถ้ามันไม่อยากให้สคบอยากให้กระทรวงสาธารณสุขอยากให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยไหนๆก็เป็นข่าวมาแล้วเรื่องปลากระป๋องเนี่ยลองไปสำรวจตรวจสอบ ให้มันจริงมันจังหน่อยเถอะคุณดลพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: โครงการไทยช่วยไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ที่เขาเอาของดีราคาไม่แพงมากเนี่ยไปขายตามที่ว่าการอำเภอหรือว่าไปรษณีย์ในจุดต่างๆทุกวันศุกร์นี้นะครับคุณจุบาบวันนี้เนี่ยมีข่าวมาจากทางกระทรวงพาณิชย์ที่เขาไปตรวจครับเขาไปตรวจที่จังหวัดเชียงรายครับท่านรองปลัดกระทรวงคุณจักรายอดมณีนำทีมลงไปสำรวจไปตรวจสอบเช่นที่ว่าการอำเภอเวียงชัยหรือว่าทางที่ทำการไปรษณีย์เชียงรายอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภาพข่าวที่เขาถ่ายมาเนี่ยคึกคักดีครับคุณจุบาบไทยช่วยไทยทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะครับตามที่ว่าการอำเภอต่างๆรวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์ในแต่ละจังหวัดนะครับ ก็มีสินค้าต่างๆผลหมากรากไม้ก็มีนะครับนอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วครับประชาชนก็มาจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักทีเดียวครับ
0: ครับพักเสกทีกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: ต์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
6: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
5: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
6: ๆอืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
5: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
7: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
8: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
10: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
11: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อ้าวเชิญคุณณราพงศ
1: ์เรื่องระหว่างบิ๊กเต่ากับเซียนพระโทนบางแคกรณีของมาดามเก่งวันนี้บิ๊กเต่าเนี่ยค่อนข้างจะให้สัมภาษณ์ดุเลยครับคือพูดถึงเรื่องที่โทนบางแคได้เข้ามาพบแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่ากล่าวหาบิ๊กเต่าถึงขั้นแจ้งความดำเนินคดีว่าข่มขู่ให้ใช้หนี้มาดามเก่งบิ๊กเต่าบอกว่าเขาดิ้นเข้ามาเองก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าทำอะไรไว้ไม่ต้องไปเหลี่ยมอะไรหรอกหรือไปชั้นเชิงกับผู้เสียหายเขาคุณรู้อยู่เต็มอกอยากให้เขาลองเอาใจเขาใส่ใจเราเอาความเป็นพี่เป็นน้องมาใส่ใจกันเขาจะรู้ว่ามันไม่ซื่อสัตย์ผมไม่พูดหรอกว่าคุณเนรคุณหรือเปล่านี่และอีกตอนหนึ่งบอกว่า แนวทางที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งไว้2แนวทางนั้นถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็คงตั้งกรรมการสอบแต่ยืนยันว่าการกระทำของโทนสร้างความเสียหายให้กับตนเองและคนอื่นโดยการใช้ข้อความอันเป็นเท็จและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ตอนนี้ยังไม่พิจารณาว่าจะฟ้องกลับหรือไม่เพราะมองดูแล้วเป็นโจรกระจอกนี่พี่เก่าส่วนโทนบางแควันนี้ก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนครับเอาข้อมูลยืนยันตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนและย้ำว่าไม่ใช่คนเนรคุณเพราะว่าได้เสียดอกไปประมาณ100 ล้านแล้วนะครับอันนี้ก็ยืนยันครับ
0: คือผมฟังข่าวแล้วก็ตามทันมั่งจับต้นชนปลายไม่ถูกมั่งแต่สิ่งที่คิดได้ก็คือว่าโอ้โหวงการพระเนี่ยเงินมันสะพัดรวยกันขนาดนี้เชียวเหรอ
1: ครับ
0: บางคนอายุน้อยๆนะไม่ถึง40เลยมีเป็น100 ล้านที่เกี่ยวข้องกับวงการพระเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมมันเฟื่องฟูขนาดนี้แต่เลยวงการให้เช่าพระเนี่ยแล้วพอมีเงินมากก็ไปเล่นหุ้นก็ได้เงินจากหุ้นเพิ่มเข้าไปอีกแล้วที่สำคัญตอนหลังๆพอเงินมันเยอะก็ไปทำในสิ่งที่กำลังเป็นปัญหากันอยู่เช่นไปทำเรื่องพนันออนไลน์แล้วพอทำเรื่องพวกนี้มันสีเทาเข้าไปแบบนี้เนี่ยต้องมีคนคุ้มครองคุณสังเกตดูแต่คนที่เป็นแบบนี้เนี่ยจะต้องหาคนคุ้มครองคนคุ้มครองเนี่ยอาชีพไหนล่ะก็ตำรวจแล้วตำรวจยศเล็กๆเนี่ยคุ้มครองเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาเล่นของใหญ่เบอร์ใหญ่ตำรวจที่จะคุ้มครองก็ได้ก็เคยถึงระดับอดีตผบ.ตร.ที่เป็นข่าวกันอยู่อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับพระนะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุณธนพง
1: ศ์
0: แต่ผมยกตัวอย่างว่าธุรกิจแบบเนี้ยที่รวยกันเยอะๆแบบเนี้ยแล้วไปทำอะไรที่มันเทาๆแบบนี้สังเกตดูเถอะมันทำไม่ได้ถ้าไม่มีคนคุ้มครองฉะนั้นก็จะมีเรื่องพัวพันกันไปพัวพันกันมาเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมเนี่ยได้แต่ตั้งคำถามว่าธุรกิจอื่นเนี่ยที่มีรายได้เนี่ยมันเข้าไปในวงจรภาษีหมดนะไลฟ์ขายของออนไลน์เนี่ยแต่ก่อนไม่ต้องเสียภาษีตอนหลังถ้ามันมีข้อมูลว่าวันหนึ่งคุณไลฟ์กี่หนไลฟ์กี่หนก็แปลว่าคุณขายของออนไลน์ระบบภาษีมันจะจับทันทีเลยนะคำถามก็คือว่าวงการขายพระเนี่ยที่จริงเขาให้เรียกเช่าขายไม่ได้เพราะพระเนี่ยเขาห้ามซื้อขายในกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ก็เลยใช้คำว่าเช่าแทน ขายไม่ได้ก็เช่าก็เหมือนซื้อนั่นแหละไม่เคยมีใครที่จะเช่าแล้วก็ต้องจ่ายกันเป็นรายเดือนไม่ใช่แต่เขาใช้คำว่าเช่า
1: ครับ
0: เงินมันเป็นร้อยล้านเนี่ยคำถามคือถ้ารัฐบาลออกกฎหมายหรือแก้อะไรก็ตามแต่เพื่อให้มันเข้ามาอยู่ในระบบเสียภาษีคุณขายได้เท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่ให้เช่าเท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่เปลี่ยนจากการเช่าเป็นซื้อขายให้มันเป็นตรงไปตรงมาแล้วเสียภาษีถ้าเสียภาษีอย่างนี้เนี่ยนะกรณีของโทนบางแคเนี่ย
1: ครับ
0: กู้เข้ามาเท่าไหร่เสียดอกเท่าไหร่ทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานเป็นระบบหมดเพราะคุณต้องเสียภาษีอันนี้ก็ลองคิดกันดูเถอะว่าอาชีพอื่นเนี่ยทำมาหากินได้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายภาษีทั้งนั้นน่ะเอ๊ะทำไมคนที่หากินกับให้เช่าพระอยู่ในวงการพระร่ำรวยกันมหาศาล กู้เงินกันทีหนึ่งเป็นร้อยล้านพันล้านใช้ดอกกันทีหนึ่งเป็นร้อยล้านเอ๊ะทำไมคุณไม่ต้องเสียภาษีทำไมคุณไม่ต้องมีหลักฐานอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมมันเป็นเรื่องใต้ดินวะอย่างนั้นเถอะอันนี้นะผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องคิดกันดูเพราะเงินมันเยอะมากไงนึกไม่ถึงว่าที่จริงก็มีคนมาบอกผมว่าเซียนพระดังๆแบบนี้รวยกันทั้งนั้นน่ะรวยกันทั้งนั้นน่ะคุณเดลพง
1: ศ์แล้วคนเช่าก็พร้อมที่จะเช่าเพราะเขามีตัง
0: ค์ก็มีตังค์ไง
1: เศรษฐีใหญ่ของเมืองไทยหลายคนนักการเมืองใหญ่ข้าราชการระดับสูง
0: เขาเช่ากันองค์นึง 30-40 ล้านน่ะ
1: คนเช่าก็พร้อมเช่า
0: แล้วก็เป็นรายจ่ายรายรับรายจ่ายที่เอาไปพลิกแพลงในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินได้เช่นคุณเป็นรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองอยู่สักพักหนึ่งพ้นหน้าที่ออกมาเงินมันงอกขึ้นมาตั้งเยอะแยะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือให้เช่าพระให้เช่าพระปปช.จะไปรู้ได้ไงว่าเขาแจ้งว่าเขามีรายได้เพิ่มขึ้น20ล้านเนี่ยเพราะให้เช่าพระไป2องค์องค์ละ10ล้านอ้างพระนั้นพระนี่แล้วปปช.จะไปรู้เหรอว่าไหนขอตีราคากลางสิว่าพระที่คุณให้เช่าเนี่ยมีหน่วยงานไหนตีราคากลางได้ไหมพระเนี่ยไม่มีนะคุณตุลาภง
1: ใช่
0: ต้อนเข้าสู่ระบบภาษีให้หมดเรื่องพวกนี้มันจะได้ไม่เป็นเรื่องรัฐก็ได้ภาษีด้วยมีอะไรอีก
1: มีข่าวเรื่องคดีน้ำมันจาก DSI เข้ามาเพิ่มเติมครับ DSI ไปพบสอนชนวันนี้ครับเพื่อที่จะขอข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเรือน้ำมันนะครับวันนี้ก็ไปพบกับสอนชน 3-4 ท่านด้วยกันนะครับซึ่งพันตำรวจตรีโวรนันท์ศรีล้ำครับนำคณะไปที่กองทัพเรือนะครับไปพบพลเรือโทชัยนันท์ชูใหม่ผู้อำนวยการยุทธการของสอนชนและคณะครับก็เอาข้อมูลว่าวิเคราะห์เรื่องความผิดปกติของเรือขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นจากภาคตะวันออกไปคลังน้ำมันในพื้นที่สุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนมีนาคม20เที่ยวเรือจากทั้งหมด99เที่ยวเรือเพื่อประกอบการสืบสวนเปรียบเทียบกับคำให้การของบริษัทเรือ9บริษัทที่มีการสอบสวนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายสอนชนก็ได้อธิบายถึงเครื่องมือและเทคนิคในการตรวจสอบรวมทั้งให้คำแนะนำในการขยายผลจากคำให้การของบริษัทเพื่อจะได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไปครับ
0: มีหัวข่าวว่าภาคประชาชนเขาจี้ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเซ็นรับรองร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับหนึ่งร่างพรบคุ้มครองแรงงานฉบับเนี้ยให้สิทธิ์ในการลาให้ลูกจ้างลาไปไหนลาเพื่อไปบอกลาดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายแล้วในสิทธิ์ในการลาไปดูแลผู้ป่วยในครอบครัวปีละไม่เกิน15วันซึ่งขอแสดงจุดยืนสนับสนุนพรบนี้อันนี้ก็มีเหตุมีผลนะคุณดลพงศ
1: ์ครับ
0: แยกออกมาต่างหากคือพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องเขาอยู่ในช่วงที่จะกำลังจะจากไปฉะนั้นเนี่ยให้สิทธิ์ลาอยู่ในช่วงภาวะแบบนี้ไปดูแลผู้ป่วยในครอบครัวปีละไม่เกิน15วันโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยให้ไปบอกลากลับไปบอกลาอันเนี้ยพรบ.จะคุ้มครองในเรื่องสิทธิการลาเป็นกฎหมายอันนี้ก็น่าสนใจและควรจะออกมานะคุณธราพงศ์
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้มี ผลจากพายุฤดูร้อนพัดโครงสร้างโกดังที่กำลังสร้างล้มพังลงมาทับคนงานบาดเจ็บไป2รายที่ศรีราชาครับคุณผู้ชมพายุถล่มเป็นโครงสร้างโกดังที่กำลังก่อสร้างครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสด้วย2รายครับโรงงานเนี่ยผลิตอุปกรณ์ภายในของรถยนต์ครับกำลังก่อสร้างครับพายุ
0: ดูฟังคำพยากรณ์จากกรมอุตุเนี่ยพายุฤดูร้อนยังจะมีไปอีกหลายวันนะ
1: ครับ
0: แล้วลมมันมาแรงมากนะผมเห็นในคลิปที่เขาถ่ายกันเนี่ยปลิวกันกระจงกระจายไปหมดเลย
1: ครับ
0: เดือดร้อนกันมากพายุฤดูร้อนเนี่ย
1: วงหมอลำที่เขาไปเตรียมเปิดการแสดงหรือขณะทำการแสดงเนี่ยพังมาหลายวงแล้วนะคุณสุภาพคือเขาต้องขึ้นเวทีโครงสร้างสูงใหญ่อลังการเจอพายุฤดูร้อนพัดเข้าไปเนี่ยไอ้นั่งร้านที่เป็นเหล็กที่ก่อขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันพังลงมาบางทีก็มีคนบาดเจ็บแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่บาดเจ็บเพราะว่าเขาวิ่งหนีทันกว่าที่มันจะพังลงมานี่นะครับแต่ความเสียหายนี่เกิดขึ้นโดยเฉพาะนั่งร้านแล้วก็ฉากลำโพงต่างๆนี่พังลงมาปีนี้เจอเข้าไปอย่างน้อยละ 2-3 วงนะครับ
0: ผมว่าอีกหน่อยคงพวกนี้ก็คงมีระบบทำประกันน่าจะมีคนรับประกันประกันวินาศภัยอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: จะได้ชดเชยได้ครับ
1: เอามีข่าวมาจากการประปานครหลวงครับเขาเตรียมที่จะยกเลิกการจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับหรือว่า e-bin เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนการรับเอกสารนะครับจากทางไปรษณีย์มาเป็นทางอีเมลนะครับลงทะเบียนได้3ช่องทางนะครับก็คือแอปพลิเคชัน MWA on mobileในเว็บไซต์แล้วก็ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง18แห่งเปิดให้ลงทะเบียนกันภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
12: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
13: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
12: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คาะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกุยข่าวอราวนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ก็คงจะต้องพูดกันถึงเรื่องของโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลนะครับที่วันนี้มีความชัดเจนแล้วจากการเปิดเผยของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับบอกว่ารัฐบาลได้วางเป้าหมายที่จะเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยอยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้แล้วก็ให้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไปส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง2ส่วนนั้นเนี่ยครอบคลุม43ล้านคนหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับโดยจะแบ่งระยะโครงการเป็น2ระยะก็คือ2บวก2เดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นและก็สถานการณ์นะครับระยะแรกเนี่ยพิจารณาให้ประชาชนได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสเดือนละ 1,000 บาทนาน2เดือนส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเนี่ยได้รับวงเงินค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทอยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าไปในบัตรให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทแล้วก็ระยะที่2เนี่ยเป็นการทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่ได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ถ้าผู้ถือบัตรพ้นจากเกณฑ์ความยากจนแล้วเนี่ยประชาชนกลุ่มดังกล่าวก็จะเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสแทนเป็นวงเงิน 1,000 บาทนาน2เดือนเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสนะครับซึ่งการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนหลังจากที่เปิดลงทะเบียนแล้วก็จะสามารถคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์และก็พ้นความยากจนเนี่ยเพื่อนำมาเดินหน้าโครงการเฟส2ต่อไปก็มีเงื่อนไขเดี๋ยวก็รอดูเนี่ยนะครับว่าทั้ง2กลุ่มทั้ง2ส่วนมีเดิมทีที่เมื่อวานเนี่ยนะครับตามที่ทางด้านของนายพระดอนปิศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ถามสดของนางสาวสุริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนที่สภาที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบอกว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มคนละครึ่งคลาสเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ30ล้านคนแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่13ล้านคนรวม43ล้านคนเนี่ยแต่ว่าวันนี้ฟังจากทางด้านของนายเอกนิติบอกเนี่ยนะครับว่าจะครอบคลุมทั้ง43ล้านคนหรือไม่เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ไทยได้แจ้งเหตุผลในการยกเลิก MOU 2544หรือว่า MOU 44ให้กับทางฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบและก็เข้าใจจุดยืนไทยและก็เห็นพ้องนะครับในการใช้ในส่วนของยูN นะครับCLOS เรียกที่เรียกว่า Uncross นะครับเป็นกรอบทำงานในอนาคตซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเริ่มต้นหารือทุกระดับค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยในช่วงค่ำๆที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับทางด้านของนายทินจันวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลเอกณัฐพลเผ่าแก้วรองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยได้ร่วมแถลงผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และก็กัมพูชาซึ่งจัดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูนั่นเองนะครับโดยที่นายกก็บอกว่าทางประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยมีความประสงค์ให้ภูมิภาคอาเซียนดำรงบรรยากาศแห่งความร่วมมือและก็ความเข้าใจอันดีจึงได้มีการเชิญผู้นำทั้งไทยและเขมรเนี่ยเข้าหารือร่วมกันซึ่งฝ่ายไทยได้นำคณะผู้แทนด้านการต่างประเทศและก็ฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนของไทยที่ยึดมั่นในแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและก็ผลประโยชน์สูงสุดของคนไทยนะครับทางนี้ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าของมาตรการด้านความมั่นคงรวมถึงการประสานความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและก็เขมรซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้และก็ตลอดระยะเวลากว่า5เดือนที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏเหตุ ไม่ปรากฏเหตุความรุนแรงตลอดแนวชายแดนของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งประเด็นสำคัญในการพบกันในการหารือสามฝ่ายในครั้งนี้ก็คือทั้งฝ่ายไทยเนี่ยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเหตุผลในการยกเลิก MOU 2544ซึ่งฝ่ายเขมรเองก็ได้รับทราบและก็เข้าใจในจุดยืนของไทยแล้วก็เห็นพ้องร่วมกันว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะยึดถือหลักการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับหรือว่า UNCLOS นะครับก็เป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินการในอนาคตแม้รายละเอียดในทางปฏิบัติยังจำเป็นต้องหารือร่วมกันนอกจากนี้เนี่ยยังเห็นพ้องให้เริ่มต้นกระบวนการหารือในทุกระดับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับทั้งในกรอบ JBC และ GBC รวมถึงการหารือในระดับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับประชาชนทั้งสองประเทศและก็ย้ำว่าการเจรจาทุกขั้นตอนเนี่ยต้องยึดถือข้อตกลงหยุดยิงและแนวทางที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้เพื่อสร้างบรรยากาศของสันติภาพและก็ความไว้วางใจระหว่างกันนะครับโดยที่นายกบอกว่าการหารือครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงแนวโน้มในการเสริมสร้างสันติภาพและก็เสถียรภาพระหว่างไทยกับเขมรนะครับพร้อมย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจึงขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศนะครับโดยที่ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือว่าการกระทำที่ไม่เป็นธรรมซึ่งทางไทยเองยังเสนอให้มองประเด็นในมิติของความร่วมมือระดับทวิภาคีโดยการหารือใดๆควรดำเนินไปบนพื้นฐานของการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ปราศจากแรงกดดันจากประเทศที่3เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นนะครับซึ่งนายกก็ยืนยันว่าการหารือในครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการเจรจาเรื่องการกำหนดหรือเปิดพรมแดนนะครับเป็นเพียงการเห็นพ้องให้เริ่มต้นหารือในระดับปฏิบัติการขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองเสนาธิการทหารของไทยเนี่ยก็จะดำเนินการหารือในรายละเอียดนะครับซึ่งท้ายที่สุดนายกก็ได้ย้ำว่าประเทศไทยจะรักษาเกียรติภูมิอธิปไตยและก็ผลประโยชน์ของประชาชนไทยอย่างเต็มที่โดยจะดำเนินทุกแนวทางด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเกิดความสูญเสียจากกระบวนการเจรจาในครั้งนี้ก็แน่นอนนะครับประเด็นเรื่องของการยกเลิก MOU 2544แล้วไปใช้นะครับกฎหมายUNCLOS เนี่ย UNCLOS เนี่ยนะครับก็มีมุมมองจากนักวิชาการที่หลากหลายนะครับคนที่เกาะติดนะครับอาจจะเรียกได้ว่าทั้งเรียกร้องเรื่องของการยกเลิก MOU 2544แล้วก็เสนอทางออกหาแนวทางในเรื่องของการที่จะเจรจานะครับหรือว่าต่อรองกับทางฝ่ายเขมรและใช้เวทีต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือนายปานเทพโพพงพันธ์ศาสตราจารย์พิชานและอดีตคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็มองว่าการเจรจากับกัมพูชานั้นเนี่ยไทยต้องระมัดระวังในหลายประเด็นนะครับเรื่องของอันครอสเองก็ถือว่าเป็นกฎหมายทะเลสากลที่สามารถตกลงกันภายใต้กติกาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลปกติแล้วเนี่ยการแบ่งเส้นไหลทวีปก็จะเป็นไปตามเส้นมัธยฐานหรือว่าเส้นตรงกลางระหว่างเขตแดนแต่ว่าเขมรเนี่ยอ้างว่าจุดที่มีพื้นที่ทับซ้อนนั้นเนี่ยทางฝั่งเขมรเป็นเกาะทำให้มีพื้นที่ลึกเข้าไปในทะเลในส่วนของไหลทวีปซึ่งก็เพราะว่ากินเข้ามาในฝั่งไทยแต่ว่าตามกฎของอันครอสนั้นกับในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีประชาชนอยู่ก็จะไม่นับว่าเป็นเกาะจึงไม่สามารถนับเป็นเส้นเขตฐานซึ่งนำไปสู่การกำหนดเส้นไหลทวีปตามอำเภอใจอย่างที่เขมรพยายามจะทำได้นะครับส่วนกรณีที่ฝ่ายเขมรเนี่ยสร้างเขื่อนยื่นออกมาในทะเลโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับหลักเขตที่73ซึ่งชัดเจนว่าพยายามนะครับเขมรเนี่ยพยายามสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่ออ้างว่าจุดที่เริ่มวัดเขตแดนเนี่ยต้องเริ่มจากสิ่งที่ยื่นออกมาในทะเลนะครับเนื่องจากฝั่งฝ่ายเขมรเนี่ยต้องการเปลี่ยนองศาในการแบ่งเขตแดนทางทะเลโดยให้กลับไปโดยให้ใกล้กับหลักเขตที่73ก็คือหลักเขตทางบกจุดสุดท้ายเพื่อที่จะเปลี่ยนองศาของเส้นไหลทวีปใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้ไทยต้องระมัดระวังแล้วก็คัดค้านเพราะถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ละเมิดหลักกฎหมายทางทะเลสากล นะครับแล้วก็หลักเขตที่73เนี่ยเป็นหลักเขตทางบกจุดสุดท้ายก่อนที่จะนับหนึ่งว่าเส้นแบ่งทางทะเลเริ่มต้นจากตรงไหนซึ่งตามสนธิสัญญาปี1940เนี่ยกำหนดให้เล็งจากจุดสูงสุดของ ยอดเกาะกูดลงมายังชายหาดและถ้ามองลงมาตรงจุดไหนให้ถือว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นหลักเขตที่73แต่ปัญหาสำคัญก็คือหลักเขตที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายแล้วก็ขัดกับสมรสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1907ที่ทำให้สมัยรัชกาลที่5เนี่ยระบุว่าการแบ่งเขตแดนจะทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่หลักเขตผิดจากที่ตกลงกันในสนธิสัญญาเนี่ยย่อมทำไม่ได้จะปรากฏว่าคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือคณะกรรมการปักปันเขตแดนฝ่ายฝรั่งเศสอ้างว่าถ้าใช้เกณฑ์เล็งจากจุดสูงสุดของยอดเกาะกูดลงมายังชายหาดให้ถือว่าจุดนั้นเป็นหลักเขตที่73เนี่ยจะทำให้หลักเขตอยู่ใกล้กับหมู่บ้านโอบยามของเขมรนะครับซึ่งล้อมรอบไปด้วยประชากรจำนวนมากทำให้ไม่สะดวกจึงขอให้เลื่อนหลักเขตขึ้นมาทางด้านทิศเหนือเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรก็กินเข้ามาในเขตแดนไทยอีกทั้งหลักเขตที่73จะชี้ขาดว่าหลักการของไทยเนี่ยถูกหรือผิดก็ขึ้นอยู่กับ MOU 43แต่ว่าถ้า MOU 43ทำไว้แบบกลุ่มเครือเนี่ยก็จะทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบได้นะครับสิ่งที่กังวลก็คือนับตั้งแต่มี MOU 2544ซึ่งเกี่ยวข้องกับเขตแดนทางทะเลเนี่ยก็มีความพยายามจากฝั่งเขมรนะครับว่าอย่าไปสนใจเส้นเขตแดนและก็ไหลทวีปของทั้งสองประเทศแต่ให้สนใจแค่พื้นที่พัฒนาร่วมนะครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยหวังว่าจะดำเนินการในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศแล้วแบ่งทรัพยากรกันซึ่งทำให้ทางฝ่ายเขมรได้ทรัพยากรในฝั่งที่เป็นของไทยทีเนี้ยนะครับถ้ายึดหลักตามอันครอสปี1982เนี่ยเส้นมัธยฐานและเส้นไหลทวีปเนี่ยก็จะพบจุดสำคัญก็คือแอ่งปัตตานีซึ่งเป็นแหล่งปิโตรเลียมหลักที่ผลิตก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันดิบปริมาณมหาศาลซึ่งแอ่งดังกล่าวอยู่ในฝั่งไทยมากกว่าฝั่งเขมรนะครับอันนั้นก็เป็นข้อที่ทางด้านของจันปันเทพเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้ทางไทยเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาส่วนการเจรจาเพื่อยุติสัญญาสัมปทานกับทางด้านของบริษัทนะครับปิโตรเลียมที่ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับบริษัทที่ได้รับสัมปทานนะครับก็คือยูโนแคลซึ่งปัจจุบันก็คือกลุ่มเชฟรอนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือปัญหาในการให้สัมปทานพลังงานในพื้นที่ทางทะเลบริเวณใกล้เกาะกูดนะครับซึ่งในความเห็นเนี่ยนะครับก็บอกโดยสัมปทานของไทยเนี่ยไม่ได้ระบุว่าถ้าไม่ดำเนินการภายในระยะเวลากี่ปีจะต้องยุติสัญญาขณะที่ทางฝ่ายเขมรเนี่ยกำหนดระยะเวลาไว้20-30ปีซึ่งมันผ่านไปแล้วจากนี้เขมรก็จะเลือกบริษัทสัมปทานใหม่หรือใช้สัญญาแบบแบ่งปันผลผลิตได้นะครับถ้าประเทศไทยตกลงแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับเขมรก่อนที่การเจรจาเรื่องเขตแดนจะแล้วเสร็จเนี่ยไทยแทบจะไม่ได้อะไรนะครับเพราะตอนนี้พื้นที่สัมปทานพลังงานของไทยบริเวณเกาะกูดเนี่ยตกอยู่ในมือของบริษัทต่างชาตินะครับดังนั้นก็จึงเรียกร้องว่าควรต้องยกเลิกยุติสัญญาสัมปทานกับเชฟรอนก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดการเจรจาใดๆอันนั้นก็เป็นมุมนะครับที่มีการนำเสนอนะครับในมุมของคนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้ายกเลิก MOU 2544แล้วใช้กลไกอันครอสนะครับหาทางยุติข้อพิพาทกับทางด้านของเขมรเนี่ยไทยเราจะได้หรือเสียประโยชน์นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับก็น่าสนใจผู้สื่อข่าว BBC ไทยอย่างคุณดงนภัทรพัดจับเนี่ยก็มีการไปรวบรวมข้อมูลนะครับว่ากรณีที่ไทยเรายกเลิก MOU 2544เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับในมุมของที่บอกว่ายกเลิกฝ่ายเดียวเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าอันนี้คงไม่ต้องตั้งข้อสงสัยละนะครับเพราะว่าตอนนี้พอกุยแล้วก็บอกกับฝั่งเขมรยินดีและน่าจะชอบใจซะด้วยซ้ำไปที่เราจะหันไปใช้กลไกของอันครอสนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าก็กรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับ UNCLOS นะก็จะเป็นทางออกที่คำเมนน่าจะพึงพอใจอยู่แล้วนะครับโดยที่ในอีกมุมความเห็นของอาจารย์ภัทรพงษ์แสงไกรจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็มองนะครับเรื่องการยกเลิก MOU 44แล้วหันไปใช้ช่องทางดังกล่าวนั้นเนี่ยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็ประเมินนะครับว่าแนวโน้มสถานการณ์ก็จะออกมาเป็น2ฉากกระทัดใหญ่กรณีที่เขมรเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่ากรณีไม่เห็นด้วยเนี่ยคงไม่เกิดละเพราะว่าเขมรเนี่ยเห็นด้วยนะครับก็กรณีการที่เขมรเห็นด้วยเนี่ยก็คือจะไม่ตอบรับคำขอของฝั่งไทยภายในกรอบระยะเวลา12เดือนซึ่งจะถือว่าเป็นการยอมรับการยกเลิก MOU ไปโดยปริยายนะครับแต่อันนี้คุยกัน3ฝ่ายแล้วตกลงกันนี้ก็คงจะไม่ได้เข้ากลไกดังว่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อยกเลิก MOU 2544แล้วเนี่ยนะครับภายใต้กลไกที่จะไปดำเนินการนะครับ UNCLOS นะครับ UN Cross and Cross หรือใครจะเรียกยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะครับในมุมของความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือใช้กลไกดังว่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของอาจารย์ภัทรพงษ์เองเนี่ยก็บอกว่าความน่าสนใจของการใช้ช่องทางดังกล่าวก็คือการเปิดโอกาสให้คู่พิพาทเนี่ยสามารถนำเรื่องขึ้นสู่ศาลได้กรณีที่ตกลงกันเองไม่สำเร็จนะครับโดยสามารถใช้กลไกของศาลโลกหรือว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ นะครับศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ITLOS นะครับไปจนถึงอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งในเรื่องดังกล่าวนั้นเองนะครับก็มีความเห็นนะครับอีกหนึ่งความเห็นที่มองในมุมเดียวกันก็คือทางด้านของสุภลักษณ์กัญจนกุลดีนะครับที่บอกว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทที่การเจรจาแบบทวิภาคีไม่สามารถหาข้อสรุปได้เนี่ยนะครับ UNCLOS นะก็ได้เปิดช่องให้มีการนำเรื่องเข้าสู่ศาลต่างๆนะครับรวมถึงอนุญาโตตุลาการทั่วไปแล้วก็อนุญาโตตุลาการพิเศษซึ่งจะทำหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางด้านของอาจารย์ภัทรพงษ์เองเนี่ยนะครับก็มองว่าเรื่องของอันครอสเนี่ยก็ให้สิทธิ์รัฐในการทำข้อยกเว้นบางเรื่องที่จะไม่ไปศาลเช่นเรื่องของการแบ่งเขตแดนตอนนี้เนี่ยประเทศไทยได้ทำข้อยกเว้นส่วนนี้ไว้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการแบ่งเขตแดนจะไม่ถูกนำขึ้นสู่ศาลหรืออนุญาโตตุลาการนะครับโดยที่มีการระบุเอาไว้ให้ใช้กลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับแทนนะครับซึ่งการไกล่เกลี่ยก็คือการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา5คนเพื่อให้มารับฟังท่าทีหลักฐานข้อกฎหมายต่างๆข้ออ้างต่างๆของทั้ง2ฝ่ายแล้วคณะกรรมการ5คนนี้ก็จะทำรายงานออกมาเพื่อเสนอให้คู่พิพาทเนี่ยนำไปใช้เจรจากันนะครับส่วนเรื่องของที่มาของคณะกรรมการ5คนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของอันครอสเองก็กำหนดให้2ฝ่ายคู่พิพาทตั้งคนของฝ่ายตัวเองมาได้ฝ่ายละ2คนแล้วก็ร่วมเลือกประธานขึ้นมา1คนซึ่งเป็นคนที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยอมรับถ้าหากเลือกประธานร่วมกันไม่ได้เลขาธิการของสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยจะเป็นผู้กำหนดคนที่จะมาทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ให้นะครับก็ความน่าสนใจมันก็คือกรอบเวลานะครับกรอบเวลาการใช้ช่องทางดังกล่าวนั้นเนี่ยกำหนดกรอบเวลาไว้ค่อนข้างสั้นคือหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อไกล่เกลี่ยกรรมการต้องทำรายงานออกมาภายใน12เดือนให้แล้วเสร็จนะครับนั่นหมายความว่าก็จะช่วยเร่งรัดกระบวนการได้ด้วยพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยทางด้านของอาจารย์อัครพงษ์คำคูณจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ให้ความเห็นประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นกรณีที่มีการยกเลิก MOU 44ก็คือส่งผลด้วยตรงต่อสถานะความน่าเชื่อถือของรัฐบาลของไทยในเรื่องของการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศกับประเทศคู่สัญญาอื่นกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยินยอมจะเกิดข้อพิพาทเป็นคดีใหม่ในเรื่องการยกเลิกหนังสือสัญญาระหว่างประเทศอันนี้ไม่น่าจะเกิดละเพราะว่าเขมรยอมหรือถ้ายึดตามในส่วนของอันครอสเนี่ยไทยก็มีแนวโน้มจะเสียสิทธิอธิปไตยในพื้นที่พัฒนาร่วมตาม MOU 2544ซึ่งคือพื้นที่ใต้เส้นและติดจุด11องศาเหนือโดยจากที่เคยมีโอกาสแสวงหาประโยชน์เนี่ยไทยจะถูกดึงไปสู่การบังคับให้ยอมรับการกำหนดเขตทางทะเลจากคนอื่นซึ่งในกรณีเดียวกันนี้เนี่ยพอไปถามจากทางด้านของอาจารย์ภัทรพงษ์เองก็ยอมรับนะครับว่าแม้ข้อกฎหมายใต้อันครอสจะเป็นคุณกับไทยแต่การมีบุคคลที่3เข้ามามีส่วนในการระงับข้อพิพาทตามที่ระบุในอนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยมันทำให้ไทยเองไม่สามารถประเมินผลลัพธ์ที่แน่นอนได้ว่าจะออกมาในทิศทางไหนไม่เหมือนกับการที่2ฝ่ายเจรจากันเองนะครับแล้วก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตอีกนะครับว่าแม้ไทยเราเนี่ยจะทำข้อยกเว้นการนำเรื่องการแบ่งเขตแดนเข้าสู่ศาลหรือว่าอนุญาโตตุลาการไว้แล้วแต่ว่าในทางเทคนิคก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่จะอาจถูกนำเข้าไปให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาได้อยู่ดีนะครับก็ให้ดูกรณีของฟิลิปปินส์กับจีนนะครับที่จีนเนี่ยทำสิทธิ์ข้อยกเว้นไม่ไปอนุญาโตตุลาการนะครับโดยที่มันก็ใช้ได้แค่เฉพาะเรื่องการแบ่งเขตแดนทางทะเลกับกิจกรรมทางทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอื่นๆเนี่ยยังเข้าอนุญาโตตุลาการได้นะครับแต่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลเรื่องการเดินเรือหลายเรื่องต่างๆเหล่านี้ยังเข้าอนุญาโตตุลาการได้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือในมุมของอาจารย์ภัทรพงษ์เนี่ยก็บอกว่าปัญหาคลาสสิกของการนำเอาบุคคลที่3เข้ามามีส่วนร่วมในการระงับข้อพิพาทก็คือมันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้กับยิ่งเป็นเรื่องของการแบ่งเขตแดนทางทะเลมันยิ่งไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เพราะว่าหลักฐานกฎหมายเนี่ยเขียนไว้แค่ว่าต้องหาทาง ออกนะครับที่มันเป็นธรรมแค่นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าตรงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะคาดเดาอะไรได้ว่าไทยจะเสียอะไรนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนแต่ละคนแต่ละฝ่ายคิดว่าไทยควรจะได้เท่าไหร่ใช่หรือไม่นะครับซึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอาจารย์ภัทรพงษ์เองก็ยังมองว่าทางออกที่ดีสุดของการระงับข้อพิพาทนี้ก็คือการเจรจาแบบทวิภาคีโดยแทนที่จะยกเลิก MOU 44ไปเลยเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแก้ไขบันทึกความเข้าใจที่น่าจะเป็นทางที่ละมุนละม่อมแต่ตอนนี้คงไม่ทันละนะครับหากการเจรจากันเองไม่ได้ผลจริงๆเนี่ยก็ยังมองบอกว่าการหันไปใช้กลไกไกล่เกลี่ยตามอนุสัญญานะครับอันครอสก็ถือว่าเป็นเรื่องของทางออกที่ดีที่สุดเป็นลำดับที่2นะครับตอนนี้ก็คงต้องนะครับบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าใช้ช่องทางที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดลำดับที่2นี้แล้วล่ะนะครับเหตุผลที่ใช้ช่องทางอย่างนี้เนี่ยก็พอที่จะเข้าใจได้นะครับเนื่องจากว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอทินชันวิรกุลเองเนี่ยก็คงมีความเชื่อมั่นนะครับต่อในเรื่องของกระบวนการการทำงานของทีมด้านการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีทางด้านของนายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วมานั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับน่าจะเป็นที่พึงพอใจแล้วก็คาดหวังได้ว่าเรื่องของการเจรจาใดๆบนเวทีระหว่างประเทศกับทางฝ่ายเขมรนั้นเนี่ยประเทศไทยจะไม่เป็นรองครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญละวันนี้เลยให้พื้นที่แล้วก็นำมามองในมุมวิเคราะห์กันนะครับว่าเออนะครับเมื่อยกเลิก MOU 44ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วหันมาใช้ช่องทางตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เนี่ยนะครับประเทศไทยเรามีโอกาสที่จะได้หรือเสียมากน้อยขนาดไหนนะครับก็คงจะต้องได้ติดตามกันต่อไปกับมีเรื่องที่ต้องก่อนที่จะพักกันนะครับมาจริงๆแล้วพูดซะใหญ่โตว่ามีเรื่องที่ต้องจะสื่อสารกันจริงๆแล้วก็สื่อสารกันเป็นประจำแทบทุกวันอยู่แหละนะครับเกี่ยวกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเรานะครับเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับฟังผ่านทาง FM 97 MHz แห่งนี้นะครับนั่นก็คือช่องทางผ่านทาง Facebookนะครับที่บอกกับคุณฟังมาโดยตลอดเสิร์ชหานะครับพิมพ์คำว่าคุยข่าวเป็นภาษาไทยแล้วก็ตามด้วย around news fm 97.0 msz นะครับ msz ซึ่งเป็นตัวย่อของ megahertz เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย around news fm 97.0 msz นะครับเป็นภาษาอังกฤษอีกหนึ่งช่องทางก็คือช่องทางผ่านทางX นะครับก็เสิร์ชหา at around underscore news fm 97 at around underscore news fm 97ฝากคุณผู้ฟังไปช่วยติดตามนะครับทั้ง2ช่องทางดังกล่าวนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีเรื่องที่คุย

0: ส่วนประเด็นที่นักข่าวมักจะถามว่าพอลงเลือกตั้งท่ามกลางกระแสนิยมที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปนั้นเนี่ยจะได้รับเลือกตั้งในชนิดแบบแลนด์สไลด์หรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายชัชชาติเองก็บอกว่าไม่มีทางเพราะว่าผลเลือกตั้งส.ส.ครั้งล่าสุดเนี่ยเห็นชัดเจนอยู่ว่าพรรคประชาชนมีความเข้มแข็งและก็ได้รับความนิยมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เจ้าตัวก็ถ่อมตัวแต่ว่าแม้เรื่องของการเลือกตั้งส.ส.กับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันนะครับก็มองตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะมีทางด้านของอดีตผู้ว่าประธานคนที่กำลังจะกลายเป็นอดีตผู้ว่านะครับอย่างนายชัชชาติเนี่ยรวมไปถึงผู้สมัครอิสระอีกหลายคนส่วนพรรคการเมืองเนี่ยก็น่าจะมีแค่พรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์ที่จะส่งผู้สมัครชิงชัยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ช่วงครบเครื่องคมนาคมวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงมีเรื่องราวข่าวสารในแวดวงคมนาคมขนส่งที่น่าสนใจมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามแล้วก็ยังมีเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงจราจรนะครับมาบอกให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวคราวข่าวสารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับขออนุญาตที่จะบอกกล่าว2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับที่บอกกับคุณฟังไปในช่วงแรกนะครับนั่นก็คือช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุณฟังสามารถที่จะไปเสิร์ชหาโดยพิมพ์คำว่าคุยข่าวเป็นภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับ MSZ ตัวย่อของเมกะเฮิร์ตซ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับไปค้นหาได้โดยพิมพ์คำว่าaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝาก2ช่องทางทั้งทาง X แล้วก็ Facebook ให้คุณผู้ฟังไปกดติดตามกันด้วยนะครับเอามาดูเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.กันนะครับโดยรฟม.ได้ประธานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับแจ้งว่าบริษัทชกันช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและก็สถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันฝั่งมุ่งหน้าศิริราชและก็ฝั่งมุ่งหน้าตลิ่งชันนะครับบริเวณสำนักงานบัญชีสุพรีมบีอิงเพื่อที่จะดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบางขุนนนท์ตั้งแต่วันนี้นะครับ8พฤษภาคม4ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่30พฤษภาคมนี้เป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายและก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์สามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรถนนสุทธาวาสและถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรประชาชนที่พักอาศัยบริเวณดังกล่าวสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงการจราจรที่บอกกับคุณผู้ฟังกันทุกครั้งก็คือจะเป็นผลทำให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางซึ่งทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ไม่มีความจำเป็นก็ได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับส่วนใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรนะครับหมายเลข0632176532นะครับ0632176532ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับไปดูเรื่องของข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งกันต่อนะครับทางรฟม.นะครับได้ร่วมมือกับทางด้านของอำเภอบางบัวทองชวนเที่ยวงานนี่เลยครับพอดีเลยในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับครบรอบ124ปีอำเภอบางบัวทองและก็งานกาชาติอำเภอบางบัวทองประจำปี2560ก็รีเดวันนี้เป็นความร่วมมือต่อเนื่องปีที่2และที่ทางรฟม.ร่วมกับอำเภอบางบัวทองนะครับโดยรฟม.เนี่ยได้ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและก็กิจกรรมสาธารณกุศลในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยร่วมกับอำเภอบางบัวทองจัดงานครบรอบ124ปีอำเภอบางบัวทองและงานกาชาดอำเภอบางบัวทองประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง17พฤษภาคมก็คือวันนี้แหละไปจนถึง17พฤษภาคมที่สถานีคลองบางไผ่นะครับซึ่งเป็นบริเวณถนนด้านหน้าและก็หลังอาคารจอดแล้วจอดนะครับ Park and Ride ที่สถานีคลองบางไผ่นั่นเองนะครับไปจนถึงบริเวณพื้นที่ด้านหลังของศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT ส่งเสริมการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เป็น นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในงานดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากทุกตำบลในอำเภอบางบัวทองเพื่อที่จะได้สร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้จำหน่ายและก็ผู้บริโภคสินค้าร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับโดยจะนำรายได้เนี่ยไปช่วยเหลือภารกิจด้านสาธารณกุศลบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้เดือดร้อนและก็ผู้ประสบภัยต่างๆในพื้นที่อำเภอบางบัวทองตามภารกิจของสภากาชาดไทยนะครับการจำหน่ายสลากกาชาดก็ต้องบอกว่าในกรณีสลากกาชาดนั้นเนี่ยสามารถที่จะลุ้นรับของรางวัลพิเศษและก็เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางรฟม.ยังได้ร่วมออกบูธกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและก็การให้บริการรถไฟฟ้ามหานครพร้อมกับร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกจากรฟม.ด้วยนะครับในโอกาสนี้เนี่ยทางรฟม.ก็ได้เชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงลงที่สถานีคลองบางไผ่ได้นะครับส่วนผู้ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ส่วนตัวอันนี้ก็สามารถที่จะนำไปจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีคลองบางไผ่ซึ่งเป็นอาคารจอดรถขนาดใหญ่รองรับรถยนต์ได้มากกว่า 1,900 คันและก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานนะครับช่วยให้การเดินทางเข้าร่วมงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องง่ายและก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยคิดค่าบริการจอดรถในอัตราผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT นะครับอันนี้ก็คืองาน124ปีอำเภอบางบัวทองและก็งานกาชาดอำเภอบางบัวทองประจำปี2569นะครับจัดกันเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยไปจนถึง17พฤษภาคมนะครับที่สถานีคลองบางไผ่นะครับศูนย์ซ่อมของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั่นเองนะครับก็เดินทางกันได้สะดวกสบายนะครับสุดสัปดาห์นี้ใครไม่รู้จะไปเที่ยวไปจับจ่ายซื้อสินค้านะครับของกินของใช้ที่ไหนเอาไปงานดังว่านี้ได้นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนครั้งที่1เดือนหน้าสำรวจออกแบบแล้วก็จัดทำ EIA โครงการรถไฟสายสุพรรณบุรีชุมทางบ้านภาชีนะครับแล้วก็คาดหมายว่าน่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณได้ในปี2570นายอัตพลเก่าประเสริฐวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้7พฤษภาคมทางการรถไฟได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายสุพรรณบุรีนครหลวงชุมทางบ้านภาชีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เนี่ยร่วมรับฟังและก็แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางที่โรงแรมเลือดธานีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับพื้นที่ศึกษาโครงการตามผลการคัดเลือกแนวโครงการในรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยพื้นที่ศึกษาเนี่ยครอบคลุมขอบเขตในระยะทาง500เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองและก็พระนครศรีอยุธยา31ตำบล8อำเภอนะครับแนวเส้นทางเนี่ยมีต้นทางแล้วก็ปลายทางเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางของรถไฟเดิมเริ่มจากบริเวณป้ายหยุดรถสแกย่างหมูอำเภอบางปลาม้าห่างจากเมืองสุพรรณบุรี 4.5 กิโลเมตรนะครับด้วยเบี่ยงขวาแยกออกมาจากทางรถไฟเดิมก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟกับทางหลวงหมายเลข357หรือว่าทางเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยประมาณ 2.7 กิโลเมตรแล้วก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกขนานทางหลวงหมายเลข357ข้ามแม่น้ำท่าจีนผ่านทางหลวงหมายเลข340ผ่านทุ่งรับน้ำทุ่งผักไห่แล้วก็ผ่านทุ่งรับน้ำทุ่งบางบานข้ามแม่น้ำน้อยผ่านพื้นที่บ่อทรายขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจากนั้นเนี่ยก็ผ่านทางหลวงหมายเลข309ด้านทิศใต้ห่างจากตัวเมืองอำเภอป่าโมก6กิโลเมตรแล้วก็ผ่านทางหลวงหมายเลข347แล้วก็หมายเลข32เนี่ยข้ามแม่น้ำลพบุรีแล้วจึงเบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้ามแม่น้ำป่าสักที่อำเภอนครหลวงแล้วก็ผ่านทางหลวงหมายเลข3036แล้วจึงข้ามไปบรรจบ จึงเข้าไปบรรจบกับทางรถไฟเดิมสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือก่อนถึงสถานีพระแก้วประมาณ1กิโลเมตรโดยอยู่ห่างจากสถานีชุมทางบ้านภาชีเนี่ย6กิโลเมตรนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะก่อสร้างทางวิ่งระดับดินเพิ่มอีก1ทางในเขตทางเดิมจนถึงย่านสถานีชุมทางบ้านภาชีเป็นจุดสิ้นสุดโครงการรวมระยะทาง13.8 กิโลเมตรนะครับแบ่งเป็นทางรถไฟยกระดับ65กิโลเมตรแล้วก็เป็นทางระดับดินเนี่ย 8.8 กิโลเมตรสำหรับบริเวณที่ผ่านเข้าพื้นที่ทุ่งรับน้ำก็จะถูกออกแบบให้เป็นทางรถไฟยกระดับเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะครับนอกจากนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยยังได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็อ่างทองในวันนี้นะครับ8พฤษภาคมเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในชุมชนต่างๆจากนั้นเนี่ยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะรวบรวมข้อมูลนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงโครงการเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วก็เสนอขออนุมัติ EIA ตามขั้นตอนก็คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณได้ภายในปี2570ครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับกระทรวงคมนาคมชะลอการโอน3สนามบินโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดเผยว่านโยบายโอนย้าย3สนามบินก็คือสนามบินกระบี่อุดรธานีและบุรีรัมย์จากกรมท่าอากาศยานไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT แม้จะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ30สิงหาคม2565เห็นชอบในหลักการให้AOT เข้าไปเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและก็บริหารจัดการสนามบินในความดูแลนะครับของกรมท่าอากาศยานทั้ง3แห่งดังกล่าวแล้วเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันยังขอศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งยังเชื่อว่ากรมท่าอากาศยานจะสามารถบริหารจัดการรายได้ของสนามบินอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นำรายได้จากสนามบินที่ทำกำไรเนี่ยมาบริหารสนามบินนะครับที่ไม่ทำกำไรก็เลยมอบหมายให้ทางกรมท่าอากาศยานและก็ทาง AOT เนี่ยศึกษาความเหมาะสมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งนี้สนามบินกระบี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่ช่วยดูแลสนามบินขนาดเล็กอีกหลายแห่งทั่วประเทศของกรมท่าอากาศยานนะครับโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยหากทางด้านของกรมท่าอากาศยานและก็ AOT ศึกษาร่วมกันแล้วได้ข้อสรุปว่าไม่ควรโอนย้ายเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็จะพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวออกไปนะครับโดยที่ในส่วนของผู้สื่อข่าวเองเนี่ยนะครับก็รายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ย AOT ได้กำหนดแผนพัฒนาท่าอากาศยานทั้ง3แห่งมีกรอบวงเงินลงทุนประมาณ 1,471 ล้านบาทนะครับแยกเป็นสนามบินอุดรธานีวงเงิน 3,522 ล้านบาทสนามบินบุรีรัมย์460ล้านบาทแล้วก็สนามบินกระบี่ 6,487 ล้านบาทด้วยสนามบินอุดรธานีจะมีบทบาทเป็นท่าอากาศยานหลักหรือว่าเกตเวย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ AOT เนี่ยมีแนวทางการพัฒนาให้สนามบินอุดรธานีเป็นสนามบินระดับภาคและก็สนามบินศูนย์กลางรองในอนาคตซึ่งสามารถพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยง ร่วมกับสนามบินบุรีรัมย์ที่ทำหน้าที่เป็นสนามบินรองในส่วนของอีสานตอนล่างได้นะครับกรณีก็คงต้องดูนะครับผลของการศึกษาว่าจะออกมาอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้เองเนี่ยนะครับในส่วนของสนามบินกระบี่เนี่ยก็ยังดูว่าเป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่กึ่งกลางของจังหวัดฝั่งอันดามันและก็ฝั่งอ่าวไทยสามารถตอบสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวได้และก็ท่าอากาศยานกระบี่ยังเป็นท่าอากาศยานที่ช่วยบรรเทาปัญหาความแออัดของท่าอากาศยานภูเก็ตที่มีข้อจำกัดด้านการขยายขีดความสามารถด้วยก็คงต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสองข่าวรอบโลกกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษ ังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
4: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
5: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
4: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
0: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้นMRTขึ้นMRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้นMRTขึ้นMRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้นMRTขึ้นMRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางว่าด้วยเรื่องของการสู้รบของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับที่ยังคงอึมครึมมองดูเหมือนจะมีสัญญาณในเชิงบวกฟังโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พูดไม่อยากจะใช้คำว่าพูดริบเปื่อยไปแต่ละวันนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราลองไปดูในมุมวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศหลากหลายมุมเนี่ยนะครับมันก็มีหลายมุมที่น่าสนใจมีหลายประเด็นที่เขามองถึงความตึงเครียดดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะยิ่งความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่น่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเป็นเหตุผลทำให้สถานการณ์เนี่ยมันไม่จบแล้วอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งลุกลามไปสู่สงครามเต็มรูปแบบได้นะครับซึ่งในส่วนของบทวิเคราะห์นะครับในสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมีหนึ่งบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจก็คือทางด้านของเจเรมี่โบเวนบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของ BBC นะครับที่มองว่าหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงในอ่าวเปอร์เซียมีอายุ4สัปดาห์เริ่มส่งสัญญาณถึงความเปราะบางออกมาความพยายามของสหรัฐและก็อิหร่านที่กดดันซึ่งกันและกันเนี่ยมันทำให้ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยถือว่าอยู่ในอันตรายนะครับและนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อันตรายยิ่งการหยุดยิงเนี่ยเปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาทางการทูตและในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยก็ดูว่ามันดูเหมือนจะมีความคืบหน้าตัวแทนฝ่ายอเมริกันและก็อิหร่านเนี่ยเผชิญหน้ากันบนโต๊ะประชุมที่กรุงอิสลามบัดนะครับเมืองหลวงของปากีสถานแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเดินทางกลับไปแบบมือเปล่านะครับพยาในซีของปากีสถานเองก็พยายามที่จะฟื้นฟูกระบวนการเจรจาที่ผ่านพ้นไปครั้งแรกแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นอีกแต่ว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับขณะที่ทางฝ่ายอเมริกาและก็อิหร่านต่างต้องการบรรลุข้อตกลงแต่ว่าอยากบรรลุข้อตกลงที่แตกต่างกันและก็ต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองดังนั้นเนี่ยกว่าที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายจะตัดสินใจยอมอ่อนข้อเนี่ยการประทะกันอย่างเต็มรูปแบบครั้งใหม่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีความเสี่ยงอย่างมากที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็การคำนวณที่ผิดพลาดของเจตนาและก็ผลลัพธ์ที่จะตามมาซึ่งทั้ง2อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนทางที่คลาสสิกนะครับอันจะทำให้วิกฤตการณ์เนี่ยหลุดจากการควบคุมและก็ทำให้สงครามเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นการตัดสินใจก่อนหน้านี้ของสหรัฐในการคุ้มกันเรือ2ลำให้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากอิหร่านตามมานะครับคำถามที่สำคัญก็คือในสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องนี้จะจบลงเพียงเท่านี้หรือการกระทำและปฏิกิริยาตอบโต้ที่มากขึ้นจะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าปฏิบัติการของสหรัฐในการช่วยเหลือเรือที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซถูกระงับไว้ชั่วคราวนะครับโปรเจกต์ฟรีดอมนะครับซึ่งเริ่มต้นเมื่อไม่กี่วันก่อนจะถูกระงับโดยความเห็นชอบร่วมกันเนื่องจากว่าเกิดความคืบหน้าขึ้นอย่างมากในการบรรลุข้อตกลงกับทางอิหร่านขณะที่สื่อของรัฐบาลอิหร่านก็บอกว่าถือเป็นชัยชนะของอิหร่านนะครับแล้วก็บอกว่าการระงับปฏิบัติการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทรัมป์ยอมถอยหลังเผชิญกับความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในการเปิดเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการขนส่งทางทะเลทั่วโลกนะครับการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยช่องแคบฮอร์มุซเปิดให้เดินเรือโดยไม่มีข้อจำกัดหรือจัดเก็บค่าธรรมเนียมใดๆกระทั่ง28กุมภาพันธ์ที่สหรัฐและก็อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านตอนนี้อิหร่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการปิดช่องแคบมีความสำคัญในหลายด้านตั้งแต่เป็นอาวุธโจมตีไปจนถึงเรื่องของการหารายได้แล้วก็เป็นหลักประกันความปลอดภัยนะครับโดยที่สัปดาห์นี้เนี่ยอับบาสอารักจีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ได้กล่าวกับสมาชิกรัฐสภาว่าช่องแคบฮอร์มุซจะไม่กลับไปสู่สถานะเดิมอีกต่อไปนะครับโดยที่ทางสหรัฐเอง ก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้อิหร่านเนี่ยใช้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นน่านน้ำของตัวเองที่ระบบอิหร่านสามารถควบคุมและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขนส่งสินค้ามูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้นะครับแล้วนั่นเท่ากับว่าเป็นการยอมรับว่าชัยชนะทางยุทธวิธีเหนือกองกำลังติดอาวุธของอิหร่านเนี่ยได้กลายเป็นความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐนั่นเอง ครับการปิดช่องแคบยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจระดับโลกระยะเวลาที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าผลกระทบจากสงครามจะรุนแรงแค่ไหนต่อผู้คนจากทั่วโลกการขาดแคลนน้ำมันและก๊าซรวมถึงฮีเลียมสำหรับอุตสาหกรรมไฮเทคและก็วัตถุดิบสำหรับปุ๋ยเนี่ยกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนหลายล้านคนในพื้นที่ห่างไกลจากเขตสงครามซึ่งวิกฤตปุ๋ยเนี่ยอาจทำให้เกิดภาวะอดอยากในประเทศที่ไม่มีแหล่งอาหารที่มั่นคงนะครับแรงจูงใจของทรัมป์ทั้งที่ประกาศออกมาและไม่ได้ประกาศออกมาเนี่ยถือว่าซับซ้อนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพยายามโน้มน้าวผู้ค้าน้ำมันไม่ให้ขึ้นราคาน้ำมันสำหรับผู้ใช้รถยนต์ชาวอเมริกันนอกจากนี้ยังแสดงปฏิกิริยาที่หงุดหงิดกับความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นของระบบอิหร่านที่ยืนหยัดต่อต้านไม่ว่าสหรัฐและอิสราเอลจะสร้างความเสียหายให้กับอิหร่านได้มากขนาดไหนก็ตามนะครับระบบที่พร้อมจะยิงพลเมืองของตนเองบนท้องถนนเมื่อมีการประท้วงนะครับดังเช่นที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้ทำเมื่อเดือนมกราคมคงไม่ต้องกังวลมากนักนะครับเกี่ยวกับเสรีภาพของคนอิหร่านนะครับอย่างน้อยก็จนกว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการยึดกลุ่มอำนาจนะครับในภายในด้วยกันเองความหงุดหงิดของทรัมป์เนี่ยเป็นผลมาจากการตัดสินใจที่บุ่มบ่ามนะครับที่จะทำสงครามโดยคาดหวังว่าจะได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดคำนึงถึงผลที่ตามมาสิ่งที่ต้องทำหากมันไม่เป็นไปอย่างที่หวังสหรัฐเนี่ยได้แสดงให้เห็นถึงอำนาจของกองทัพที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าการตัดสินใจที่ผันผวนของทรัมป์เนี่ยทำให้ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในทางยุทธศาสตร์ครับซึ่งการตัดสินใจก่อนหน้านี้ทรัมป์สั่งให้กองทัพเรือสหรัฐคุ้มกันเรือ2-3ลำผ่านช่องแคบนะครับไม่ได้เป็นการฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือก่อนที่สหรัฐและก็อิสราเอลจะทำสงครามกันนั้นเนี่ยมีเรือประมาณ 40-60 ลำแล่นผ่านช่องแคบดังกล่าวเนี่ยทุกวันนะครับซึ่งอิหร่านเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศพร้อมที่จะกลับไปสู่การทำสงครามและอาจพร้อมที่จะกำหนดจังหวะของการยกระดับความขัดแย้งด้วยซ้ำนะครับเป็นกลยุทธ์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่สำหรับผู้ที่เข้ามาแทนที่ผู้นำสูงสุดคนใหม่แล้วก็ผู้นำอาวุโสทั้งหมดที่ถูกสหรัฐและอิสราเอลสังหารเนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าที่จะหลอกนะครับส่วนทางด้านของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ก็เหมือนว่าเป็นเป้าหมายหลักของอิหร่านในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านอาหรับในอ่าวเปอร์เซียเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับได้เสริมสร้างพันธมิตรกับสหรัฐและก็อิสราเอลให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอิสราเอลได้ส่งระบบป้องกันขีปนาวุธ Iron Dome นะครับเรียกว่า Iron Dome นะครับไปยัง UAE แล้วก็ส่งกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลนะครับหรือ IDF นะครับไปปฏิบัติการด้วยการตัดสินใจของอิหร่านในการมุ่งเป้าโจมตีท่าเรือฟูจัยราของ UAE ถือว่ามีความสำคัญนะครับฟูจัยราเนี่ยเป็นปลายทางของท่อส่งน้ำมันที่ช่วยให้ UAE ส่งออกน้ำมันได้โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็มีคลังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าดูเหมือนทรัมป์เนี่ยยังคงเชื่อว่าระบบอิหร่านจะยอมจำนนต่อแรงกดดันและก็กำลังทหารของสหรัฐนะครับช่วงวาระแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์เนี่ยได้มีการยกเลิกข้อตกลงนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับในฉบับก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ที่เรารู้จักกันในชื่อของข้อตกลงร่วมว่าด้วยแผนปฏิบัติการครอบคลุมนะครับ JCPOA ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากทางด้านของเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแต่ว่าทรัมป์ได้แทนที่นโยบายดังกล่าวด้วยสิ่งที่ตัวเองเรียกว่าแรงกดดันสูงสุดซึ่งล้มเหลวในการหยุดยั้งอิหร่านจากการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะครับและในขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าทางทรัมป์เองก็ได้พาให้สหรัฐและก็อิหร่านเนี่ยเข้าสู่เส้นทางของสงครามที่ไม่มีทางออกที่ง่ายดายอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นกันนะครับว่าคือตอนนี้มันแค่คงสถานการณ์จากผลของการหยุดยิงที่ทรัมป์เพิ่งพูดล่าสุดไปเนี่ยนะครับว่าไม่ได้กำหนดกรอบเวลาในเรื่องของการที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองประกาศว่าเป็นชัยชนะอันงดงามเป็นชัยชนะอย่างราบคาบต่ออิหร่านเนี่ยมันไม่น่าจะยืดเยื้อกันมาขนาดนี้นะครับและก็อิหร่านเองก็แสดงให้เห็นแล้วไม่ได้เกรงกลัวต่อแรงกดดันจากทางฝ่ายสหรัฐแต่อย่างใดนะครับการเจรจารอบที่2ที่ทางปากีสถานพยายามจะทำให้เกิดขึ้นก็ยังไม่เกิดดังนั้นก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามกันต่อไปนะครับทุกประเทศทั่วโลกก็ยังใจตุ้มๆตอบๆกันต่อไปนั่นเองเอาวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารถัดไปนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าว Around News ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทยกองทัพอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความร่วมมือรับมือวิกฤตพลังงานอาหารและวิกฤตโลกในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศหลังติมอร์เลสเต้เข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกใหม่เป็นครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมย้ำจุดยืนของไทยในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการยกระดับความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยไทยได้ประสานอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเต้พร้อมรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศโดยกับมาเลเซียเห็นพ้องพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ส่วนการหารือกับสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเขียวและการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48วาสนาตระเกตรายงานจากเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1: กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอภาคประชาชนตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ
3: นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานว่าภาคประชาชนได้เสนอแนวทางรวม8ข้ออาทิการควบคุมค่าการกลั่นให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมการระงับการนำเงินไปชดเชยหนี้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการชะลอการจ่ายเงินสภาพคล่อง 20,000 ล้านบาทให้แก่โรงกลั่นการทบทวนสัดส่วนการผสมน้ำมันชีวภาพหากมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันดิบการบังคับใช้มาตรการควบคุมค่าการตลาดน้ำมันตลอดจนการผลักดันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการคืนทุนให้ประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานได้รับทุกข้อเสนอไว้พิจารณาและมอบหมายให้คณะทำงานนำข้อมูลจริงมาศึกษาร่วมกับภาคประชาชนโดยตั้งเป้าหมายการทำงานเชิงรุกตลอด60วันเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและหาข้อสรุปโดยเร็วพร้อมยืนยันว่าทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้
4: เครือข่ายภาคประชาชนเสนอ8ข้อเสนอที่นำโดยอาจารย์ปานเทพคณะทำงานก็มีข้อเสนอเร่งด่วนรวมถึงหนังสือในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้มีข้อสรุปโดยเร็วภายใน60วันแน่นอนครับทางรัฐมนตรีเอกนัทก็จะรับไว้นะครับอย่างเรื่องสัดส่วนในการเก็บเงินนะครับส่วนลดราคาเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนแบกรับภาระก็ต้องรับเอาไว้นะครับส่วนเรื่องการที่จะเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับโรงกลั่นน้ำมันจริงๆตรงนี้ 20,000 ล้านที่มาเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัดฉีดซะทีเดียวซึ่งจริงๆผมยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างต้องตรวจสอบได้ต้องโปร่งใสนะวันนี้ความจริงต้องกระจ่าง
3: ด้านนายปานเทพโพพงพันธ์โฆษกคณะทำงานภาคประชาชนกล่าวว่าการประชุมของคณะทำงานจะมีทั้งหมด4ครั้งส่วนการประชุมครั้งถัดไปจะหารือในประเด็นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันชีวภาพและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบโลจิสติกไทย
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อคลี่คลายอุปสรรคสำคัญในการถมทะเลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบว่าปัจจุบันการส่งมอบงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยประเด็นสำคัญที่มีการหารือในที่ประชุมมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจชั้นดินผลการทดสอบการบดอัดตลอดจนรายละเอียดแบบก่อสร้างและเกณฑ์การรับน้ำหนักของท่าเรือเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างรอบด้านและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยระดับสากลทั้งนี้นายสันเพชรได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและโปร่งใสโดยยึดหลักวิชาการเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมย้ำว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้ตั้งคาสิโนได้ไม่เป็นความจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดออกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พ.ศ.ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2569เน้นการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทั่วถึง
5: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตรครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี2569โดยใช้รูปแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จะร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกลุ่มลูกค้าธกส.ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกรายละไม่เกิน10ไร่เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเกษตรกรที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางธรรมชาติโดยเฉพาะในสภาวะเอลนีโญที่อาจทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ซึ่งได้เน้นย้ำให้ฝ่ายเลขานุการเร่งนำมติเสนอเข้าบอร์ดธกส.และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบข.ภายในเดือนมิถุนายนเพื่อให้ทันต่อรอบการเพาะปลูกและช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการความคุ้มครองมากที่สุดโดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำนาภายใต้ระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นเอกภาพเดียวกันทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในการปฏิรูประบบประกันภัยให้มีความอัจฉริยะและคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยจะมีการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมขั้นสูงมาใช้ประเมินความเสียหายควบคู่กับระบบเดิมเพื่อเพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้ถึงมือเกษตรกรภายใน 7-14 วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน29จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้
6: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือน29จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันนี้ถึง10พฤษภาคมนี้โดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส ่งผลให้มีฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงในหลายพื้นที่มีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวม29จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดและภาคใต้12จังหวัดทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงานไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่79พร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีใหม่ดึงดูดต่างชาติลงทุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทย
7: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมณเมืองคานประเทศฝรั่งเศสโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยและจะเดินทางเข้าร่วมในงานวันที่14พฤษภาคมเป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้กำกับภาพยนตร์ไทยณคูหาหมายเลข112หมู่บ้านนานาชาติและปีนี้มีภาพยนตร์ไทย2เรื่องได้แก่9วัดสู่สวรรค์และหาอะไรได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชชิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยนำเสนอโครงการต่อผู้ลงทุนและพันธมิตรจากต่างประเทศโดยมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3เรื่องได้แก่น้ำหนักของเท่าทุลีสันติคีรีและ The Apocalypse of B เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจขณะเดียวกันจะมีการประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยสนับสนุนในรูปแบบเงินคืนสูงสุดถึงร้อยละ20เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าที่ได้มาตรฐานไม่ถูกฉ้อโกง
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมความร่วมมือและติดตามมาตรการกำกับดูแลสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์และแนวทางเยียวยาผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสินค้าออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการปัญหาสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มเสี่ยงเช่น power bank ปลั๊กไฟและไดเป่าผมที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยปัญหาสินค้าไม่มีมาตรฐานเกิดจากการเติบโตของการค้าออนไลน์ทำให้มีสินค้าราคาถูกและสินค้าปลอมปะปนเข้าสู่ตลาดจำนวนมากหลายชิ้นไม่มีเครื่องหมายมอก.หรือแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลให้ผู้บริโภคตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวรัฐบาลจึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เชื่อมโยงระบบรับร้องเรียนและเร่งตรวจสอบสินค้าอันตรายรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งระบบทางด้านกฎหมายและการจัดการข้อร้องเรียนรวมถึงความปลอดภัยในการซื้อขายออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สคบเร่งผลักดันร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทั้งร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอและร่างแก้ไขพรบอาหารฉบับภาคประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังระดับท้องถิ่นผมชนาธิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาคาบาพิเนมสูงเกินร้อยละ70เตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์สราวุฒิบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่าจากความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจากทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2558ถึง2568พบแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเชื้อAcinetobacter calcoaciticus baumannii complex ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาปาพิเนมซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายสูงกว่าร้อยละ70ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาสะท้อนความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขและทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยเตือนประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อชะลอการดื้อยาในอนาคตซึ่งปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในระบบโรงพยาบาลหรือระบบบริการสุขภาพเท่านั้นแต่เริ่มแพร่กระจายสู่ชุมชนแล้วทั้งนี้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำแนะนำสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้กับผู้อื่นเด็ดขาดซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะยังคงร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศในการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบายและการตอบสนองด้านสาธารณสุขของประเทศต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งสำนวนคดีหัวเลือกสว.ให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแล้ว
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ว่าสำนักงานกกต.ได้ส่งเอกสารและสำนวนให้คณะกรรมการกกต.พิจารณาแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องรอผลการวินิจฉัยจากที่ประชุมกกต.อีกครั้งส่วนคดีที่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่มีรหัส QR code และบาร์โค้ดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อพยาน5คนต่อศาลแล้วและอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากพยานตามกรอบเวลา15วันเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีการร้องเรียนรวมกว่า 2,000 เรื่องโดยเรื่องที่เร่งรัดที่สุดในขณะนี้คือคดีที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ซึ่งมีสำนวนใหญ่1สำนวนและสำนวนอื่นๆที่ต้องพิจารณาตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบและไม่เกินกำหนดเวลาอย่างแน่นอนสำหรับความคืบหน้ากรณีคำร้องการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและสุราษฎร์ธานีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้สิ้นกระแสความอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีการเลือกตั้งค่อนข้างทำได้ยากและได้รับความร่วมมือน้อยประกอบกับปริมาณสำนวนที่มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้เปิดสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น
11: นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้ายื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีไม่แสดงรายการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยขอสำเนารายงานแสวงหาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปช.รายงานการประชุมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีดังกล่าวพร้อมคาดหวังให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลโดยเร็วเพื่อความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระได้ชวิสาปทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการค่ะ ปี2569นี้รัฐบาลขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนมิถุนายนจากเดิมที่ต้องจ่ายภายในเดือนเมษายนก็เลื่อนออกไปให้มีเวลาเพิ่มขึ้นช่วยให้วางแผนภาษีได้สบายขึ้นส่วนการแจ้งประเมินภาษีก็ขยายเป็นภายในเดือนเมษายนและผ่อนชำระเริ่มภายในเดือนมิถุนายนโดยแบ่งจ่ายเป็น3งวดมาตรการนี้ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจะดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่นี้อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกและจัดเก็บอย่างเป็นธรรมย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจดูแลประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงเขตเบนจาเบลเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การเจรจาสันติภาพโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนรอบที่3ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่48ที่จังหวัดเซบูทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้โดยมีประเด็นสำคัญที่นำมาหารือการประชุมครั้งนี้ได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของพลเมืองของชาติสมาชิกอาเซียนทั่วโลกขณะที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความผันผวนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อชาติสมาชิกอาเซียนรวมทั้งยังคุกคามวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนของประเทศเหล่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนและวิกฤตการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางแพร่

0: โดยมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79ซมและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซมและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
7: อาร์ลาสเตเดียมช่วงสองเก๋าเมาส์กีฬาโดยแอดดี้วิรศักดิ์นินกลัดและเพชรมา
8: สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทุกท่านนะฮะเจอกันอีกครั้งนะครับกับสองเก๋าเมาส์กีฬานะฮะจริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นมนเพชรเมาส์กีฬาเพราะวันนี้อยู่กับผมนะครับก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าอีกทีนะฮะสำหรับคุณมนมัมมี่นะครับที่จะเข้ามาส่งเสียงสวัสดีครับมน
9: สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนชื่อหรอกครับเพราะว่าผมคงมาไม่ปล่อยว่าจะติดงานอะไรเงี้ยนะฮะแต่วันนี้โอเคได้อยู่ครับไม่มีปัญหาอะไร
8: แต่
9: วันนี้นิดนึง
8: มนก็เก่านะ
9: ขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตนิดนึงวันนี้รถโคตรติดเลยผมบอก
8: ว่า
9: ที่ท่านกำลังอยู่ในรถวันนี้เนี่ยอัมพาตเยอะมากรถติด
8: จ
9: ริงๆนะผมบอกก่อนนะ
8: มีสาเหตุเพราะฝนตกใช่ปะ
9: มีส่วนแน่นอนครับพี่ผมอยู่บนท้องถนนตอนนี้สองชั่วโมงกว่าผมยังไม่ถึงที่หมายเลยครับ
8: ฮะ
9: โอ้โหติดอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ครับ
8: ขับรถ100 เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าสองชั่วโมงแล้วนะ
9: สองชั่วโมงกว่าครับมันเกินไปแล้วครับตอนนี้มันเกินไปครับอ่ะเดี๋ยวต
8: ่อ
9: ผมบอกทุกท่านไว้
8: ก็ไม่มีอะไรก็ฝากเตือนไว้สำหรับคนที่ติดอยู่กับมนก็ใจเย็นๆนะ
9: ใช่ใช่ใช่ใช
8: ่ต้องขับรถกรุงเทพต้องเรียกว่าใจเย็นแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันนิดนึงนะครับ
9: แต่ว่าใครรถติดแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะพี่นะอันนี้มันติดแบบมันขยับเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะฝนตกตอนช่วงเย็นด้วยฮะ
8: แล้ว
9: ผมถามกันว่ามันมีเหตุผลอะไรวะพี่ฝนตกกับรถต้องติดเหตุผลอะไรวะผมถามจริง
8: อะไอ้ฝนตกกับรถต้องติดเนี่ยเหตุผลมันมีเกิดสมมติว่าน้ำท่วมไงบนพอน้ำท่วมรถก็จะขับช้าลงมันก็จะขับช้าลงแต่อันที่คาใจพี่อยู่ตลอดคือ เวลาเราจะเห็นบ่อยมากเวลามันมีอุบัติเหตุใช่ไหมอุบัติเหตุคนละฝั่งกับถนนเรานะคนละฝั่งนะคนละฝั่งใช่ไหมรถก็ติดเว้ยเราก็เอ๊ะรถติดอะไรวะปรากฏว่าพอเราปุ๊บเราเห็นแล้วว่าอ๋ออุบัติเหตุแล้วข้างหน้าโล่งแล้วไงทำไมอ่ะ
9: ไม่คืออันนี้ผมเข้าใจแต่ไอ้คำว่าฝนตกรถติดเนี่ยวันนี้กรุงเทพบางที่มันก็ไม่ท่วมนะพี่และอย่างมันไม่จำเป็นต้องตกมันไม่จำเป็นต้องตกหนักพี่เอาแค่ตกปล่อยอ่ะปอแปะรถก็ติดแล้วคืออะไรผมไม่เข้าใจตรงนี้ทำไมครับฝนมันทำให้คุณขับรถช้าลงมันชะลอรถคุณหรืออะไรยังไงวะผมอยากรู้สิ
8: เขามีปัญหาที่ปัดน้ำฝนไงบนก็เลยแนะนำนะครับจะเข้าหน้าฝนแล้วที่ปัดน้ำฝนในนี้เราไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ถ้าคุณขับไปแถวหมอชิด2 มันจะมีตามแผนครับเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนเพียบเลย
9: เปลี่ยนยางนี่เหรอเปลี่ยนยาง
8: เปลี่ยนยางใช่ใช่พี่ก็ใช้บริการพวกนี้มาร้อยเดียวสองข้างฮะ
9: ดีไหม
8: ถ้าถูกร้อยหนึ่ง
9: ไม่ดีมันดีไหมดีไหมมันใช้
8: ก็มันถูกไงร้อยหนึ่ง
9: โอเค
8: ใช่ได้ใช้ผ่านหน้าฝนโอเคไม่มีปัญหาให้ข้างหน้าฝนไปปุ๊บร้อยเดียวคุ้มไม่มีปัญหาโอเคมนวันนี้จะชวนมนคุยเรื่องยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซะหน่อยเมื่อวานมีก็มีดราม่ากันอีกแล้วสิ
9: อะไร
8: เรื่องการตัดสินของกรรมการ
9: เมื่อวาน
8: อีกแล้ว
9: แต่จริงๆครับผมยอมรับนิดนึงนะคุยกันก่อนนะผมดูครึ่งเดียวแล้วผมหลับไม่รู้เรื่องเลย
8: แ
9: ต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยสองลูกจะที่กรรมการควรจะให้จุดโทษกับไบเยอร์มิวนิกแต่ไม่ให้มีอันนี้ลูกแรกไอ้ลูกจุดโทษนะลูกหนึ่งแต่ไอ้ลูกใบแดงของไอ้เมนเดสอ่ะต้องได้ครับยังไงก็ต้องได้ครับ
8: ที่คอนราดไลเมอร์กระดกบอลไปโดนมือใช่ไหมลูกนั้นใช่ไหม
9: ใช่ใช่คือไอ้ลูกก็โดนมือคือไอ้เมนเดสมันโดนไปเหลือไปแล้วลูกไอ้ไปโดนไปแล้วใบหนึ่งแล้วอีกแป๊บเดียวนาทีแหละมันไปสกัดแล้วมันไปโดนมือมันตั้งใจเลยพี่อันนั้นมันตั้งใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกนั้นแล้วกลายเป็นว่าบาเยิร์นเสียฟาวด้วยงงคอร์ลาไลเมอร์ก็งงกันทั้งทีมคืออะไรวะ
8: ใช่ที่คอร์ลาไลเมอร์เสียฟาวเพราะอะไรกรรมการเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคอร์ลาไลเมอร์แฮนด์บอลซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะว่ามันแฮนด์ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย
9: แต่ลูกที่สองผม50-50นะไอ้ลูกที
8: ่
9: ประกาศออกมาแล้วไปโดนแขนเนี่ยรู้สึกจะเป็นไอ้ฟาเบียนรูอิสมั้งผมไม่ติดใจนะลูกนั้นคือถ้าไม่ให้ก็ได้ถ้าให้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นการประกาศจากฝั่งเดียวกันเองแล้วไปโดนแขนคือเขาไม่ได้ตั้งใจสกัดเพื่อให้ฟุตบอลเข้าประตูเขามันอันนี้ฟุตบอลเรื่องเจตนามันไม่มีใครมาเจตนาที่มันตีอัดใส่แขนกันเองหรอกอะไรเงี้ยผม
8: อ
9: ันนี้ผมมองนะอันนี้ผมมองแบบนั้นเนี่ยผมไม่ติดใจจะถามว่าให้ได้ไหมผมว่าถ้าจะให้ตามกฎมันก็ได้นะ
8: เขาใจได้อยู่เขาใจได้อยู่แต่ว่าจริงๆเอางี้หมดในส่วนของทีมที่เข้าชิงเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เป็นทีมที่พี่เชียร์เพราะงั้นพี่ก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าคือใจเนี่ยนะจะถามว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เชิงนะมันมีพันนิดๆนะคือพี่ก็อยากให้บาเยิร์นเข้าชิงไงเพราะนักเตะคนเดียว
9: แฮร์รี่เคน
8: ถูกได้ตอบว่าเลยให้ตอบว่าหลุยส์ดีอาร์ส
9: ก็ได้หลุยส์ดีอาร์สได
8: ้ไม่แต่ถ้าม
9: ิเชลลิเซ่ไหมมิเชลลิเซ่ก็ได้
8: ไม่แต่ถ้าตอบว่าหลุยส์ดีอาร์สใช่นะมันก็อย่างหนึ่งนะบอลเพราะถ้าเกิดสมมติว่าหลุยส์ดีอาร์สเนี่ยเขาประสบความสำเร็จแบบว่าปีนี้เขาคว้าบูเดสลีกาไปแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ยังมีลุ้นเดฟเบโคคาวอีกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าบาเยิร์นเข้าชิงแล้วไปได้แชมป์ UCL เนี่ยใช่ไหมแล้วลองนึกสภาพสิเขามาจากลิเวอร์พูลไงลิเวอร์พูลทีมที่ไม่เอาเขาอ่ะ
9: ใ
8: ช่ไห
9: ม
8: มันก็จะเป็นอีกเด้งหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นสโมสร
9: ไม่ถีบนะพี่ลิเวอร์พูลไม่ถีบเพราะลิเวอร์พูลเขามีกั๊กโ
8: ปอ๋อโอเคคนที่กั๊กบอลนั่นเอง
9: ใช่
8: นะ
9: กั๊กโปอยู
8: ่นะฮะแล้วสรุปก็พอเราย้อนกลับไปถึงคู่อะไรอ่ะคู่ก่อนหน้าใช่ไหมครับคู่ก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นอาร์เซนอลกับแอตเลติโกมาดริดเนี่ยมันก็มีดราม่ากันอีกนิดหน่อย
9: อยู่ดีอยู่ดีคนด่าเยอะมาก
8: ฮะแม้แต่เวสลีย์ชไนเดอร์อดีตนักเตะชื่อดังเขาด่าว่าอะไรแบบเขาบอกว่าดูคู่นี้แล้วแบบว่าอยากจะปิดทีวีตั้งแต่แบบว่ายังไม่จบครึ่งแรกเขาบอกจริงๆน่าจะตัดสินให้ไบเยอร์มิวนิกกับเปเชเป็นคู่ชิงกันไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ย
9: ผมเห็นด้วยคือไม่เขาจะเล่นบอลกันแบบนี้แล้วใช่ไหมพี่สำหรับอาร์เซนอลเนี่ยเขาจะเล่นเป็นแบบนี้จริงๆเลยไหม
8: ห
9: รือยังไง
8: มันก็แล้วจริงๆอ่ะมันก็เรื่องแบบนี้นะมนมันก็จริงๆมันก็เป็นมุมมองอยู่เหมือนกันใช่ไหมคือในอดีตที่ผ่านมาเอารุ่นแบบสมัยพี่เด็กๆเลยอ่ะนะที่ดูฟุตบอลแบบสนามยังเป็นโคลนกันอยู่เนี่ยคือฟุตบอลคือเปิดหน้าแรกซัดกันใช่ไหมแล้วมันก็มายุคที่อิตาลีประสบความสำเร็จก็กลายเป็นยุคตีหัวเข้าบ้านใช่ไหมครับยุคตีหัวเข้าบ้านก็กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยทำไมบอลน่าเบื่อแบบนี้ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นแล้วก็มาเป็นยุคที่แบบว่า คือฟุตบอลเน้นการครองบอลถ่ายบอลซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายพยายามเจาะเจาะไม่เข้าคืนหลังบลาบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยก็คือฟุตบอลแบบแมนซิตี้ใช่ไหมแต่ในเมื่อมันใช้วิธีนี้แล้วมันประสบความสำเร็จขึ้นมาใช่ไหมแม้กระทั่งสมัยก่อนอย่างมูรินโญ่ก็เหมือนกันใช่ไห
10: ม
8: ฟุตบอลสไตล์มูรินโญ่ก็รู้กันอยู่พอมันใช้แล้วประสบความสำเร็จแบบทุกคนมันก็ก๊อปปี้ตามไงบนใช่ไหมเพราะมันก็อยากประสบความสำเร็จด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยคือเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันคู่UCL อ่ะจริงๆอ่ะพี่อยากจะบอกว่าอาร์เซนอลนี่ก็เป็นฟุตบอลเกมบุกนะฟุตบอลเกมบุกเหมือนกันนะถ้าเกิดเราดูเล่นในพรีเมียร์ลีกอ่ะใช่ไหมเขาก็บ่นนะดูก็มีบางแมตช์นะที่เขาไม่สู้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะเล่นแบบเดิมนะครับมันก็เป็นเหมือนการประกวดระหว่างสไตล์บูลังผ่านใช่ไหมบูลังผานแบบเปเชเจอกับประเภทฟุตบอลป๊อกแป๊กแบบสไตล์อาร์เซนอลใช่ไห
10: ม
8: แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นการประกวดนะประกวดระหว่างวิถีฟุตบอลนะครับสองแบบนะจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นบาเยิร์นไงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึงบูลังผานจริงๆอ่ะบาเยิร์นบูลังผานกับเปเช
9: โอ้บูบูกับเปปาลิสก็บูครับแต่ว่าแต่ใช่ถ้าพูดถึงอ่ะบาเยิร์นบูกว่าอันนี้เห็นด้วย
8: ใช่ไหม
9: คือจะพูดยังไงดีอ่ะคือพื้นฐานฟุตบอลทีมชาติเยอรมันก่อนดีกว่าเป็นทีมที่ต้องครองบอลนะครับคือครองบอลมันจะเป็นปลุกเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของฟุตบอลเยอรมันด้วยส่วนหนึ่งนะคร
8: ับ
9: แต่ต้องยอมรับว่าเวลาบุกมากๆบู๊มากๆเนี่ยหลังมันก็ลอยอันนี้ก็ต้องเข้าใจไอ้จังหวะเสียประตูลูกแรกเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการสวนต้องยอมรับว่ามันคมจริงๆครับไอ้ปารีสเนี่ยมันคือม
8: ัน
9: คมมากที่ต้องอันนี้ต้องยอมรับคือถ้ามันเป็นทีมอื่นเนี่ยผมว่าประสิทธิภาพในเกมรุกคงไม่ได้ขนาดนั้นนะมัน
8: ม
9: ีไม่ต๊อกแป๊กต๊อกแป๊กขึ้นมาแล้วสามารถยิงประตูได้เฉียบคมได้ขนาดนั้นนะผมว่ามันก็ต้องมีอย่างพวกกับอินยาเมาเล่นกับเลวานดอฟสกี้หรือไม่จะเป็นพวกไอ้ดอตอีโก้หลุดขึ้นมาแล้วจ่ายให้กับเอ็มบัปเป้สวนอย่างนั้นอารมณ์ประมาณเดียวกันแต่เมื่อวานเนี่ยครับมันมีไ
8: ม
9: ่ที่มันจะทำแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับคุณภาพของปารีสแซงต์แมงว่าดีจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ถ้าเกมลุกอะใช่ถ้าเกมลุกก็คือบาเยิร์นครับ
8: แต่ทีนี้ก็นะครับคู่ชิงก็ตามที่รู้กันเป็นเอชเอกับอาร์เซนอลอันนี้ถามมนเล่นๆมนมองล่วงหน้าว่ามันจะเป็นยังไง
9: เอชเอครับเอชเอครับง่ายนิดเดียวนะครับคือเกมปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วที่อินเตอร์เข้าไปชิงแล้วโดนปารีสกดไป5ลูกสถานะจะกลับมาเป็นแบบนั้นสถานการณ์จะกลับมาเป็นแบบนั้นพี่เพชรผมพี่ยืนยันพูดเดิมนะครับว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ UCL มันคือฟุตในรอบลึกๆเนี่ยมันคือฟุตบอลแข่งประสบการณ์มันคือฟุตบอลเขาเรียกว่าถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ในการเข้ามาเล่นบ่อยๆลึกๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะคว้าแชมป์ได้น้อยมากพี่เพชรคือ
8: มัน
9: ไม่ประสบการณ
8: ์
9: ใช่มันต้องใช้ประสบการณ์เข้ามาพี่สังเกตได้ไม่เดี๋ยวดูปีหน้าแมนยูไนเต็ดกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะผมรับประกันว่าลีกเฟสอาจจะผ่านแต่สุดท้ายรอบด็อกเอาท์ไม่มีผ่านแน่นอนคือโชคดีตรงว่ามันเปลี่ยนกติกาที่มันเป็นลีกเฟสแบบนี้ถ้าลองเป็นแบบแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมอ่ะพี่เอาที่1เอาผมว่าแมนยูก็ตกรอบแรกนะมีโอกาสนะคือมันไม่ตกการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพี่เข้าใจลมใช่ไหมไม่ประสบการณ์เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยมันต้องคนมีประสบการณ์เข้ามาพอสมควร
8: น
9: ักชนะเลิศมันบีบทุกอย่างแล้วพี่ดูนะฟุตบอลอาร์เซนอลมันเคยเข้าชิงบอลยุโรปอะไรกับใครมั่งนี่คือเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร
8: อ
9: าร์เซนอลครั้งที่สองเองผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ผมมองตามเนื้อผ้ามันก็มีโอกาสที่อาร์เซนอลจะเป็นแชมป์ได้มันก็มีโอกาสแต่ว่าผมว่ากันตามเนื้อผ้าผมว่าบอลถ้วยนี้มันว่าโอ้โหแล้วพี่แล้วดูปารีสเที่ยวลากกินทุกคนเลย
8: ม
9: ันเที่ยวลากกินทุกคนเลยพี่คือแต่ละคนเล่นก็เที่ยวใช่ไหมล่ะมันคนละแบบพี
8: ่อย่างพี่ขยายความอย่างที่มนพูดมันต้องมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาเรื่องก็เหมือนปารีสเนี่ยนะเขาก็โดนรอบ8ทีมเนี่ยจนเหนื่อยนะ
9: ใช่
8: ใช่ไหมใช่ไหมเขาโดนรอบ8ทีมจนเหนื่อยส่วนไอ้ประสบการณ์ทีมแบบอย่างเรอัลมาดริดเนี่ยอันนี้ก็คือไม่รู้จะยังไงคือมันก็ไปของมันทุกปีแต่ปรากฏว่าฤดูกาลนี้มันก็ไปเร็วไปเร็วแค่นั้นเอง
9: มันติดเจอบาเยิร์นไงคือมันก็วัดกันก็วัดกันถ้ามันที่ผ่านมาเยิร์นได้มันก็ผ่านแล้วมันใช่ไหมล่ะมันก็วัดกันตรงนี้แหละเจอเคี่ยวมัน50-50หมดแล้ว
8: ส่วนในกรณีส่วนในกรณีบาร์เซโลนาอันนี้เขาเรียกอุบัติเหตุทางฟุตบอลจากแมตช์แรกไอ้ใบแดงใบเดียวนั่นแหละพาทิศหาไม่เจอ
9: ผมว่าอย่างนี้ครับถ้าดูจากถ้าดูอะไรหลายอย่างจากบาร์เซโลนาเนี่ยบาร์เซโลนาตกรอบแบบอย่างเงี้ยมา10กว่าปีแล้วนะพี่บาร์เซโลนาไม่ได้ต้อง10ปีแล้วนะพี่คือถ้าพูดถึงบาร์เซโลนาเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่โครงสร้างเขามากกว่าโครงสร้างขั้นฐานครับมันอยู่ที่พื้นฐานของบาร์เซโลนาในยุคที่บาร์เซโลนาเป็นเต้ยและครั้งสุดท้ายที่เป็นแชมป์แล้วนั่นคือเป็นนัดชิงครั้งสุดท้ายคือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่10กว่าปีแล้วบาร์เซโลนาไม่เคยเข้าลึกเลยไม่เคยเลยคือมันเรื่องของโครงสร้างของทีมมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโค้ชแบบบาร์เซโลนาเปลี่ยนโค้ชบ่อยนะพี่เราก็จะเห็น
8: มัน
9: ผมว่ามันหลายอย่างมันหลายอย่างกับบาร์เซโลนาและอย่างช่วงหลังบาร์เซโลนามีปัญหาเรื่องสตังค์ที
8: ่ม
9: ันปัญหาเรื่องสตังค์แล้วก็เด็กคาตาลันเองก็อาจจะไม่ได้ถูกคุมฟักมาให้มันดีเหมือนในยุคก่อนๆเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดูไปการต่อยอดจริงๆมันขาดบาร์เซโลนาเอาตรง
8: ๆนะเดี๋ยวพี่จะสรุปนี้นนท์ให้ฟังคือจากสกายสปอร์ตนะฮะเขาไปถามแบบว่าผู้รอบรู้ทั้งหลายบอกให้จัดทีมเพราะว่า11ตัวจริงยอดเยี่ยมสำหรับคู่ชิงนะสำหรับคู่ชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันก็คือเลือกเอาระหว่างเปเทหรือเลือกเอาระหว่างกับอาร์เซนอลนะปรากฏว่าผู้รักษาประตูเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าเอกฉันท์เลยว่าเป็นรายแทบจะเอกฉันท์เลยว่าเป็นรายา
9: เออเหรอ
8: เออใช่ใช่ไหม
9: ไม่เอกฉันท์ไม่ได้พี่เพราะว่าโกปารีสพี่รู้ไหมเขาสัญชาติอะไร
8: สัญชาติอะไรเอ่ย
9: รัสเซียพี่
8: อ๋อโอเคไม่พูด
9: โอ้เป็นรัสเซียใครเลือกอยู่แล้วมันเลือกปกติ
8: แต่แบ็คขวาเนี่ยนะแบบเชื่อแบบว่าแม้กระทั่งขนาดมีฮาคิมี่อยู่นะเชื่อว่ายังมีคนนึงเนี่ยสอดเบนไวท์เข้ามาให้แต่ที่เหลือเป็นฮาคิมี่หมด
9: มันต้องฮาคิมี่อยู่แล้ว
8: นะใช่ไหมแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นเมนเดสนะแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยนะมีคนนึงที่จัดเป็นเขาเรียก1-1ก็คืออาร์เซนอล1เปเชนหนึ่งก็คือซาลิบากับมาตินยอสนะครับส่วนมิดฟิลด์นะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยจะเติมไอ้กาเบรียลมากาเยสเข้ามาคู่กับซาลิบาแต่ซาลิบานี่อยู่ทุกโผอยู่ทุกคนนะแต่เชื่อเปล่าว่ามิดฟิลด์เนี่ยนะไรซ์เนี่ยเอกฉัน
9: ท์เอกฉันท์
8: นะขนาบข้างด้วยวิตินยากับเจ้าในเวฟ
9: ก็ได้
8: นะในแนวรุกนะเดมเบเล่คือไม่มีชื่อเยอร์ไคเรสโผล่เลยเดมเบเล่หน้าเป้า
9: โอ้โห
8: ทางด้าน
9: ที่บอลลงจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
8: แล้วทางด้านทางด้านซ้ายมือเนี่ยควารัสเกเลีย
9: โอ้โหเล่นโคตรดีเมื่อวานนี้ก็มีฟอร์ม
8: สมราคานะสมราคานะแล้วก็ตามโผล่เนี่ยนะฮะรู้สึกโผล่มี 5-6 คนเนี่ยที่เขาจัดกันมาเนี่ยนะมีคนเดียวที่ให้ไอ้โดเอนะครับทางด้านแนวรุกทางด้านฝั่งขวาที่เหลือเนี่ยเป็นบูกโยซาก้าหมดเลยหมด
9: โอ้โหดูเอดีกว่าเยอะพี่เอาอะไรมาสู้ครับถ้าตอนนี้เลิศต่อยท็อปฟอร์ม
8: แล้วก็
9: ไม่ได้เนาะ
8: ก็คือสำหรับคืนนี้นะเราก็จะได้รู้คู่ชิงฟุตบอลยุโรปถ้วยกลางกับถ้วยเล็กนะมนใช่ไหม
9: ครับ
8: แต่ว่าคือมันมีแฟกเตอร์อย่างนี้ใช่ไหมคือคืนนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าเจอกับนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์อันนี้แน่นอนว่าแมตช์แรกเนี่ยนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์ก็ถือว่าพลิกล็อกเล็กๆพี่ใช้คำว่าเล็กๆก็พอนะที่เอาชนะแอสตันวิลล่ามาได้นะครับแต่ว่านี้กลับมาเล่นบ้านแอสตันวิลล่าแต่เชื่อไหมว่านอกจากกองเชียร์แอสตันวิลล่าแล้วเนี่ยมันมีกองเชียร์อีก2ทีมที่เชียร์แอสตันวิลล่าก็คือบอร์นมัธกับเบรนท์ฟอร์ดเพราะว่าถ้าสมมุตินะมอนแอสตันวิลล่าผ่านนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์เข้าไปชิงแล้วได้แชมป์ยูโรป้านะและแอสตันวิลล่าเนี่ยจบอันดับ5ของพรีเมียร์ลีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอสตันวิลล่าจะใช้สิทธิ์ของแชมป์ยูโรป้าใช่ไหมครับแชมป์ยูโรป้าเพราะชนะเพราะฉะนั้นบอลมัดเว้ย ขยับ
10: ลุ้นเลย
8: ใช่ไหมพอบอลมาขยับขึ้นมาพื้นที่แชมเปี้ยนลีกตอนนี้อันดับ7คือเบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ดจากที่ตอนนี้กำลังคิดว่าตัวเองจะต้องรักษาตำแหน่งเล่นคอนเฟรนซ์อยู่ไปยูโรป้าเลยนะ
10: ใช่ใช่ใช่ใช่มีผลเยอะมากเลย
8: แล้วก็ตามด้วยอะไรล่ะตามด้วยไบรตันสิจ๊ะเพราะไบรตันจะได้แต่คอนเฟรนซ์แทนหรือเปล่าถูกไหมเนี่ยคือมันค่อนข้างหลายเด้งอยู่นะฮะสำหรับไอ้ฟุตบอลคืนนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาชวนมนคุยฟุตบอลคืนนี้กันแล้วกันนะครับมันมีจริงๆแล้วคู่ที่น่าจับตามองจริงมันก็มี4คู่นะฮะก็คือฟุตบอลถ้วยกลางก็คือยูโรป้าแล้วก็ถ้วยเล็กก็คือคอนเฟรนซ์เอาฟุตบอลยูโรป้าก่อนละกันแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนนอตติงแฮมฟอเรสต์คู่นี้นัดแรกนะฮะนอตติงแฮมฟอเรสต์เนี่ยในบ้านตัวเองเอาชนะวิลล่าไป1-0อ่ะบันเลง
10: วิลล่าอยู่แล้วครับวันนี้วิลล่า 100% วันนี้แบบวิลล่าสุดใจขาดสิ้นวันนี้สำหรับผมวิลล่าแบบเต็มตัวไม่มีอะไรมาขัดขวางอะไรผมได้เลยแม้แต่นิดเดียววันนี้ตายเป็นตายจ้า
8: คือประเด็นสำคัญคือในความพร้อมอะนะใช่ไหมฮะวิลล่าเนี่ยจะไม่มีบูบาก้าคามาราไม่มีอามาดูโอนาน่าไม่แน่น่ะแล้วก็จอห์นแม็กกินเนี่ยมันอยู่ในลิสต์ที่ต้องลุ้นเช็คฟิตนะในส่วนของนอตติงแฮมฟอเรสต์เนี่ยฮัตสันโอดอยไม่ลงแน่นอนนะครับจอห์นวิกเตอร์นิโคโลซาโบน่าไม่ลงนะแต่ว่าในส่วนของเช็คฟิตเว้ยโคตรเยอะเลยโอล่าไอน่ามอร์แกนกิฟไวท์เดอะแบกไงเดอะแบกอิบราฮิมซากาเร่บูริโยนะครับแล้วก็แดนเอ็นดอยพวกนี้เนี่ยต้องลุ้นฟิตหมดเอาล่ะเราเอ่ยชื่อลุ้นฟิตมา5ชื่อมนนะเราชั่งมันซะ4ชื่อแล้วถามว่าถ้าวันนี้มอร์แกนกิฟไวท์ไม่ลงอันนี้หายนะฟอร์เรสต์ถูกไหม
10: ถ้ามอร์แกนกิฟไวท์ไม่ลงแน่นอนครับเพราะกิฟไวท์นี่หัวใจทุกสิ่งทุกอย่างเลย
8: แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพอไหวแล้วเข็นลงล่ะ
10: ถ้าพอไหวเข็นลงก็เหนื่อยครับอันนี้ก็พูดตรงๆว่าเหนื่อยเพราะว่าถ้าไม่ฟ
8: ิ
10: ตเกมระดับนี้มันจะใช้คนไม่ฟิตเข็นลงมันอาจจะเหนื่อยครับผมพูดเลยคิดไว้ตัวเลยครับตัวหัวใจเลย
8: เดอะแบกนะก็วันนี้เขาคาดการณ์อย่างนี้นะมนแนวรุกวิลล่านะครับวัตกินบูเอนเดียโรเจอร์แล้วเขาใส่ชื่อแม็กกินไปด้วยในกรณีที่ว่าเขาคาดว่าแม็กกินจะผ่านฟิตนะกลับมาดูที่ฟอเรสต์เนี่ยตอนนี้นะคริสวูดเพิ่งกลับมายังไงก็ต้องใช้เขานะแล้วก็อีกอร์เฮซุสนะครับแล้วก็เอลิทแอนเดอร์เซนเนี่ยนะฮะแล้วก็มอร์แกนกิฟไวท์เนี่ยอันนี้ก็คือแบบก็แฟนนอตติงแฮมฟอเรสต์ก็คงแบบว่าเฮ้ยขอให้ได้ลงส่วนแฟนวิลล่าบอกมึงอย่าลงนะมึงอย่าลงนะประมาณนี้แต่ว่ามนมองว่าวิลล่าน่าจะผ่านถูกไหม
10: โอ้วิลล่าผ่านครับผ่าน
8: ผ่านชั้นผ่านที่ผ่านไปถึงชิงหรือว่า90นาทีผ่านแล้วต้องไปต่อเวลาอะไรเงี้ย
10: คือผ่านจริงๆเลยวันเนี้ยในบ้านเนี่ยผมว่าวันนี้มีลูก2ลูกมีแน่นอนอ่ะ
8: ฮะโอเคนะ
10: คือชนะผ่านเข้าไปเลยอ่ะ
8: แล้วมาอีกคู่หนึ่งบนไฟบวกกับบราก้า
10: ไฟบวกอยู่แล้วครับวันนี้บ้านใช้บ้านมันบราก้าฟอร์มไม่ดีด้วยช่วงหลังอ่ะ
8: แต่ว่าไฟบวกช่วงหลังอ่ะบนที่ไปดูสิไฟบวกไฟบวกในทุกรายการนี่มีอาการสะดุดเหมือนกันถึงตอนแรกอ่ะถึงอันดับก็พอไหวอยู่นะแต่ตอนหลังก็ลูดมหาลาดอยู่เหมือนกัน
10: ไม่แต่วันนี้เขาได้ไอ้มาตาโนวิชมาพี่โตโหดเลยก็ผมว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะป้
8: าเพราะฉะนั้นทางยูโรป้าเนี่ยมนก็มองว่าเป็นแอสตันวิลล่ากับไฟบวกนะครับนะส่วนฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกครับคู่แรกคริสตัลพาเลซนะครับเจอกับชัตตาโดเนตคู่นี้แมตช์แรกนี่นะฮะคริสตัลพาเลซไปเยือนแต่ว่าเป็น3เป็นกลางนะของชัตตาโดเนตนะฮะกดมาซะ 3-1 วันนี้ค่อนข้างเล่นง่ายเลยนะครับแต่ว่าคริสตัลพาเลซตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่ากลายเป็นอันดับลุ้นอาจจะไม่น่าไว้ใจแล้วนะแต่ว่าคือในที่นี้เนี่ยอันดับพรีเมียร์ลีกที่หมายถึงไม่น่าไว้ใจคืออันนี้พูดถึงในกรณีของตัวเลขนะตัวเลขไม่ได้พูดถึงแบบในแนวปฏิบัติที่เวลาเรามองกันแบบว่าเฮ้ยไม่น่าจะมีปัญหาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในแง่ของตัวเลขเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเกิดสมมติว่า3แมตช์ที่เหลือของทั้งสเปอร์ของทั้งเวสต์แฮมเกิดบ้าเลือด9คะแนนขึ้นมาทั้งคู่ แล้วพาเลทฟอร์มไม่ดีขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นพาเลทอาจจะเดือดร้อนได้อันนี้คือในแง่ของตัวเลขใช่ไหม
10: ใช่
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะมองว่าคริสเตอร์พาเลทเนี่ยเขาเน้นถ้วยนี้หรือเปล่าเขาทำแบบสเปอร์ยูโรป้าปีที่แล้วหรือเปล่าที่โยนทิ้งทุกอย่าง
10: เขาต้องเน้น
8: พอรู้ว่าตัวเองไม่ตกชั้นก็โยนทุกอย่างทิ้งแล้วมามุเอายูโรป้าอย่างเดียว
10: คือมันมาถึงขนาดนี้มันไม่เน้นไม่ได้แล้วพี่มันจ่อเข้ามา
8: แ
10: ต่ว่าเขาเทเซนำมาตั้งเยอะผมว่าวันนี้ชักตาแพ้ก็ไม่ขาดหรอกแต่ถ้าผมว่าชักตาไม่แพ้แต่ไม่เข้ารอบอ่ะอันนี้เข้ารอบ
8: โอเคแล้วคู่สุดท้ายมอนสตาร์บุกกับไรโยแมตช์แรกไรโยชนะในบ้านมา 1-0
10: วันนี้สตาร์บุกอยู่แล้วครับเล่นในบ้านดีแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีสตาร์บุกแต่ว่าสตาร์บุกก่อนหน้านี้ตอนเป็นไอโค้ชเชลซีอ่ะชื่ออะไรวะไอที่เพิ่งโดนไล่ออกไปอ่ะชื่ออะไรนะไอเรียมโรซินี
8: เรียม
10: ในบ้านมันดีใครมาโดนโอมันเยอะเหมือนกันนะไอพวกหมักตรงหมักเตยมาไอ้ท้องเหมือนกันผมว่าวันน
8: ี
10: ้นะครับเล่นกับลาโยในบ้านตัวเองอ่ะผมว่าสักลูกนึงมีอ่ะเข้ารอบไม่เข้ารอบไม่รู้อ่ะแต
8: ่โอเคอ่ะวันนี้ก็ครบถ้วนนะฮะให้แบบว่ากูรูอย่างมนวิเคราะห์วิจารณ์งานเดี๋ยวพอเราสะดวกเลยเดี๋ยวเราโทรคุยกันหลังบ่ายทีเลยกันพอดีเรามี
10: ธุระทำงานต่อพี
8: ่ไม่มีปัญหาคือพี่อยู่บ้านเอาไว้สะดวกทั้งคู่แต่ว่ามนขับรถก็ขับรถดีๆนะครับและทุกคนด้วยคนที่ฟังอยู่นะฮะขับรถดีๆใจเย็นๆนะครับขอบคุณมนนะครับแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังครับแล้วเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
7: อาลาสเตเดียมช่วงสองเก๋าเมาส์กีฬาโดยแอดดี้วิรศักดิ์นินกลัดและเพชรมาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM
4: และพบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามสถานการณ์ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานหลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโปรจีนอาทยาธิติกุลอยู่อันดับ2ร่วมหลังจบรอบแรกการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามณบริเวณลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาจัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะครั้งใหญ่ของประเทศมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม
2: สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีม5คนประจำปี2569ระดับประเทศโดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสรพัญญะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าอีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความกล้าแสดงออกโดยคัดเลือกตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศมีเยาวชนเข้าร่วมประกวด312ทีมรวม 2,808 คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาทั้งประเภททีมหญิงล้วนและทีมชายล้วนประเภทละ78ทีมซึ่งการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นวันที่8ถึง10พฤษภาคมณวัดชัยชนะสงครามซึ่งการประกวดสามารถนำไปต่อยอดจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ประกอบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเสริมสร้างทั้งคุณธรรมและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยด้านพระศรีรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตาหวังดีต่อกันทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเคารพ3สถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่สำคัญยังเป็นการจัดประกวดสวดมนต์หมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศโดยปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมามากถึง 1,800 คนมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศสืบสานพระปณิธานดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
3: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ40ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมเป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อนำเข้าสู่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศปีที่40โดยนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยและขาดผู้อุปการะดูแลโดยพระองค์ประทานนามวาสนเวศซึ่งหมายถึงที่อยู่ของผู้มีบุญปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวดูแลผู้สูงอายุจำนวน190คนพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบสถาบันและชุมชนรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้และให้คำปรึกษาด้านผู้สูงอายุอย่างครบวงจรนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเครือข่ายภาคเอกชนเปิดตัว UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศ
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการ UTCC Tutor ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026ภายใต้แนวคิด Unpack Your Dreams เปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาลัยในฝันเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่4ผ่านกิจกรรมติวเตอร์และแนะแนวการศึกษาต่อซึ่งในปีนี้จะมีการติว2รูปแบบคือออนไซต์39จังหวัด4ภูมิภาคในวิชา TGAT 1-3 และออนไลน์ในวิชา TPAT และ A-Level โดยหอการค้าไทยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคนและการศึกษาคือการลงทุนระยะยาวที่สำคัญที่สุดคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก
5: การสร้างเยาวชนนะฮะที่มีคุณค่าน่ะคือสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยวันนี้เราบอลค้าไทยค้าไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศคิดตรงกันทั้งหมดกับเอกชนรายใหญ่ทั้งหมดนะครับผมกล่าวคุณพี่ชัยว่าเดี๋ยวจะรวบรวมเอกชนรายใหญ่มาช่วยกันซัพพอร์ตมากกว่านี้ทำขยายบ้านขยายตัวมากขึ้นครอบคลุมเยาวชนมากขึ้นครับ
4: ด้านรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าโครงการนี้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและหอการค้าไทยที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติสร้างความเข้มแข็งทางความรู้แก่เยาวชนและนำมาพัฒนาท้องถิ่นโดยในอนาคตตั้งเป้าพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ให้นักเรียนเข้าไปเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายควบคู่กับการฝึกวิชาชีพและเสริมประสิทธิภาพการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง LINE Official @UTCC Tutor ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการสนับสนุนบทบาทของสหประชาชาติน
6: ายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและนางมิเกล่าฟิลแบร์สตอเรผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมเป็นประธานในการจัดงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทยและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยมีผู้ได้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติได้แก่นางสาวพินสุดาชัยนามอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานครั้งนี้โอกาสนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่าการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในวันนี้เป็นการนำเสนอภาพสะท้อนที่เชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์และอนาคตของไทยและสหประชาชาติตลอดช่วงเวลา8ทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่อโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขยิ่งขึ้นแสดงถึงความร่วมมือของไทยกับองค์การสหประชาชาติที่แน่นแฟ้นและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนระบอบพหุภาคีนิยมและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกับสหประชาชาติต่อไป
7: ปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ80ปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาตินะครับเราก็อยากจะมีตราสัญลักษณ์อะไรที่ ที่จะเน้นความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความยั่งยืนความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างไทยกับสหชาตินะครับมีธงชาติไทยมีช้างไทยแฝงอยู่ในนั้นนะครับนั้นเราก็เชื่อว่า80ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยร่วมมือกันกับสหชาติอย่างเข้มแข็ง
6: ในการประกวดครั้งนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณากว่า200ชิ้นผ่านเกณฑ์การตัดสินที่สะท้อนความสัมพันธ์ตลอด80ปีของไทยและสหประชาชาติสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยเห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวชมาธรอึ๋งสามภพซึ่งออกแบบตราสัญลักษณ์ที่ผสานลวดลายของช้างไทยและมีลวดลายของช่อใบมะกอกที่เป็นสัญลักษณ์สากลของสันติภาพแสดงถึงเจตนารมณ์ของไทยที่สนับสนุนสหประชาชาติในภารกิจสร้างเสริมสันติภาพมาตลอด80ปีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยการค้นพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวมงกุฎเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและยังไม่พบการระบาดสู่คน
2: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงกรณีการศึกษาของนักวิจัยค้างคาวมงกุฎในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราประเทศไทยได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาที่มีความใกล้ชิดกับไวรัสซาร์โควี2ซึ่งเป็นต้นตอของโควิด19การค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของไวรัสในสัตว์ป่าได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยการตรวจพบไวรัสโคโรนาในค้างคาวในประเทศไทยครั้งนี้เป็นการค้นพบทางวิชาการจากระบบเฝ้าระวังโรคตามปกติในสัตว์ป่าตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่เชื่อมระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระหว่างคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจจับเชื้อโรคใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยมีความร่วมมือระดับนานาชาติและมีการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงซึ่งการเฝ้าระวังโรคขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในมนุษย์และข้อมูลการศึกษาพบว่าเชื้อดังกล่าวมีความสามารถในการก่อโรคและแพร่กระจายต่ำกว่าโควิด-19 อย่างมากวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไม่ให้มีความรุนแรงมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงในการระบาดต่ำด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนว่าสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าโดยเฉพาะค้างคาวรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มูลสัตว์หรือพื้นที่อับชื้นที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากสัตว์ควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใช้อุปกรณ์ป้องกันทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์และความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำจึงไม่ควรตื่นตระหนกแต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยติดตามผลกระทบราคาต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างใกล้ชิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมกำชับสายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
8: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงว่าขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน SA1ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ราคาน้ำมันดิบโลกจะเริ่มปรับตัวลดลงบ้างแล้วแต่เนื่องจากปัญหาด้านการผลิตและโลจิสติกในระดับภูมิภาคทำให้ต้นทุนหลักของสายการบินยังคงแบกรับภาระหนักประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโรซีซันซึ่งความต้องการเดินทางลดลงทำให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานเช่นลดความถี่เที่ยวบินหรือปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับต้นทุนทางด้านแคทได้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติการบินและหารือเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้สายการบินกำชับสายการบินให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดหากมีการปรับตารางบินต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมทั้งการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือการคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดส่วนความร่วมมือภาคการท่องเที่ยวประสานกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวให้สายการบินแจ้งข้อมูลแก่ผู้ประกอบการทัวร์ให้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งนี้หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการดูแลตามสิทธิ สามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ complain.cat.or.th ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวางแนวทางกำกับดูแลการใช้ AI คุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชนไทย
9: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC เปิดเผยผลการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อวางกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กภายใต้บริบทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วว่า PDPC ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากยูนิเซฟเพื่อนำมาปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการรักษาความปลอดภัยของเด็กเนื่องจาก AI แม้จะมีข้อดีด้านการเรียนรู้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงในการละเมิดความเป็นส่วนตัวรวมถึงอัลกอริทึมที่อาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กโดยไม่เหมาะสมนอกจากนี้ PDPC อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติที่เน้นหลักการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการคุ้มครองเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะแพลตฟอร์มการศึกษาและแอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันยังมีการศึกษามาตรการเพิ่มเติมสำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้และต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิก่อนนำมาใช้งานจริงทั้งนี้ PDPC เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อวิเคราะห์และพัฒนานโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลเด็กไทยมีความรอบด้านและยั่งยืนตามมาตรฐานสากล นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัสเซียและยูเครนเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างรุนแรงในวันนี้แม้ฝ่ายรัสเซียประกาศหยุดยิงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียไม่ได้พยายามหยุดยิงแม้แต่น้อยโดยรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตียูเครนมากกว่า850ครั้งและโจมตีแนวหน้าของยูเครนอีกกว่า140ครั้งขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียตอบโต้ในระดับเดียวกันกับยูเครนโดยรัสเซียสามารถยิงสกัดโดรนของยูเครนได้264ลำพร้อมกล่าวหาว่ายูเครนส่งโดรนรถถังและยิงปืนใหญ่โจมตีหลายพื้นที่ตามแนวรบแม้รัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดมาลูกูเหนือทางตะวันออกของอินโดนีเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะเฮาเมเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโดยพ่นเท่าถ่านขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรเมื่อเวลา 7:41 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายและสูญหายอีก10รายอย่างไรก็ตามมีนักปีนเขาประมาณ7รายอพยพออกจากภูเขาไฟลูกนี้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันนายอับดุลมูฮารีโฆษกของสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติที่สูญหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นแนวรอยต่อของเปลือกโลกทำให้อินโดนีเซียต้องเผชิญกับเหตุภูเขาไฟปะทุและแผ่นดินไหวเป็นประจำรวมถึงมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกือบ130ลูก สำนักข่าว AP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการเพิกถอนหนังสือเดินทางสำหรับผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบราว 2,700 คนพร้อมกันนี้ทางการสหรัฐยังมีแผนขยายมาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุมผู้ที่ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐตามกฎหมายที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539แต่ทว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจังทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าก่อนหน้านี้มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้เฉพาะกับผู้ที่ยื่นต่ออายุหนังสือเดินทางเท่านั้นแต่ภายใต้มาตรการปัจจุบันกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษยสหรัฐจะส่งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าเลี้ยงดูบุตรให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การเพิกถอนหนังสือเดินทางโดยตรงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งทำไป4เบอร์ดี้1อีเกิลและเสียเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ2ร่วมกับลิเดียโคอดีตมือหนึ่งของโลกชาวนิวซีแลนด์ขณะที่ผู้นำเป็นของแอนเดียลีจากสหรัฐอเมริกาที่ทำไป6อันเดอร์พา66การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีรายการ2026 ITF Asia 12 and Under Team Competitionรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย2ต่อ1คู่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมชาติเวียดนามมา2ต่อ1คู่เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่2ดีทรอยต์พิสตันชนะคลีฟแลนด์คาวาเลีย107ต่อ97ขึ้นนำ2ต่อ0เกมขณะที่รอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่2โอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ชนะ LA เลเกอร์125ต่อ107ธันเดอร์ขึ้นนำ2ต่อ0เกมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนเปิดการแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026ติดตามได้จากรายงาน
14: นางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนางรีติมารักยันผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์โคคาโคล่าประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026พร้อมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันของ192ทีมเยาวชนจาก6ภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมลงสนามฟาดแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 แสนบาทนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการพัฒนาเยาวชนฟุตบอลไทยให้มีทักษะและศักยภาพในระดับชาติคือพันธกิจหลักของสมาคมและความร่วมมือกับโคคาโคล่าช่วยเติมเต็มพันธกิจได้อย่างดีทั้งยังสร้างนักเตะดาวรุ่งให้ทีมชาติไทยจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดขณะที่ในปีนี้มีทีมเยาวชน U17 สมัครเข้าร่วมถึง367ทีมทั่วประเทศสมาคมภูมิใจที่ได้เปิดโอกาสให้192ทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และพร้อมคัดเลือกและพัฒนาผู้เล่นที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกต่อไปทั้งนี้การแข่งขันโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026จะทยอยจัดขึ้นทั่วประเทศตามโซนภูมิภาคระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดย12ทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันจากทั้ง6ภูมิภาคทั่วประเทศอันดับ1และ2ของแต่ละภูมิภาคจะมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์ในวันที่22-23สิงหาคมนี้ที่สนามสุพัชราไสติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโคคาโคล่าไทยแลนด์และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพาณิชย์คาดนาครายงาน
13: บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้โดยเจ้าตัวต้องการทำลายสถิติของตัวเองรวมถึงทำลายสถิติเอเชียให้ได้ทั้ง2รายการโดยระยะ100เมตรต้องการวิ่งให้ได้ 9.80 วินาทีส่วน200เมตรต้องการทำได้ 19.6ถึง 19.7 วินาทีนอกจากนี้ลมกรดทีมชาติไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้ว่า ได้สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นจากเอเชียนเกมเมื่อ4ปีที่แล้วและได้แก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้ได้ทั้งนี้สำหรับผลงานของบิลภูริพลในเอเชียนเกมครั้งก่อนทำไป1เหรียญเงินในประเภทวิ่ง100เมตรชายภูทัชชัยลิ้มปัญญากุลอดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เยาวชนทีมชาติไทยและศิลปินจากวงบัสเปิดเผยในงานแถลงข่าวการแข่งขันไอซ์ฮอกกี้เยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและ20ปีโดยระบุว่าเตรียมกลับมาลงสนามแข่งขันไอซ์ฮอกกี้อีกครั้งแม้อาจจะต้องใช้เวลารื้อฟื้นฟอร์มอยู่บ้างแต่ยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภูทัชชัยปัจจุบันอายุ21ปีเกินกว่าจะลงแข่งขันในรุ่น U20 แล้วดังนั้นต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงรูปแบบพิเศษที่เขาจะร่วมลงแข่งขันว่าจะเกี่ยวข้องกับรายการนี้อย่างไรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ

0: สัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่โดยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

โอ้ยเรียกได้ว่า

0: 8กิโลกรัม
1: ใช่ครับ
0: ดีแม่ตุ่มโกนะแล้วก็ตอนนี้นะครับได้เวลาในการไลฟ์สดแล้วนะครับ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเราถ่ายทอดสดนะทางยูทูบนะครับแล้วก็ยิงสัญญาณไปที่ FM 97รายการถนนนักสู้ไปที่วิทยุใน97จ้าออกอากาศนะครับท่านผู้ชมสดแล้วก็สัญญาณเสียงไปทางสถานีวิทยุด้วยครับเรียกว่าวันนี้มีทั้งยูทูบแล้วก็ทั้ง FM 97รับฟังในส่วนของการจัดการแข่งขันทางครั้งนี้เลยนะ
2: ยกที่2

Yeah.

มุมไหนมุม

0: จะถ่ายด้วย
1: วันนี้อาจารย์สันก็ทำหน้าที
0: ่ถ่ายด้วย
1: ดีแล้วนะครับสู้สุดแรงแล้วนะครับ
2: ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นตา
1: แต่ว่าครูเปิ้ลนะครับเขาก
2: ็นับ
1: ถูกซ้อมเตรียมตัวมาดีนะครับเอาละครับ
2: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวแซมเราจะไปนะครับทางน้ำหนักไม่ห่างกันมากนะครับพูดอะไรนะครับพูดต่อไปเลยพูดที่9ครับ
2: มาถึงแล้วนะฮะเลข9 lucky number นะนักมวยทั้งคู่ก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับขอเสียงปรบมือหน่อย

0: ภูมินะครับได้มอบแปรให้กับได้กำลังใจให้กับน้องๆทั้งสองคนนะครับเอาละครับมุ่งกันไปเลยครับก็เป็นสิ่งของที่สามารถที่จะดูนะครับวันนี้พี่เซียนมาหรือเปล่าครับพี่แสนเชิงพี่สินชัยนะวันนี้ยอดมวยซิงกิ้งกุ้ยนะครับของเมืองไทยเรานะครับนี
1: ่ป้า
0: วันนี้พี่สมพลนะครับได้ทนายสมพล
2: เอาละครับผู้นี้
0: ผู้ชกของไซยาไนมาถึงแล้วนะครับ
1: ป้า
0: พร้อมเลยครับยกทีมีสอแสงมณีเทพนิพิษราชานนท์มาแล้วต่อไปนามราชานนท์บุญเส้นสุนทรภพเตมาลิ้นเป็นหัวละพันบาทนรสิงห์ พัววารี
1: ถือกล้อง
3: มานั่งรอเลยนะ
1: มันจะเป็นไงอ่ะ
0: คร
1: ับ
0: คู่นี้แค่เสียแล้วครับ
1: ฟาถือหน่อยขอพี่ชัยพัดก่อน
0: คู่เสียแล
1: ้
0: วคร
1: ับ รอบตรงนะ
2: หลายสมัยตอนนี้นะครับเรายิงสัญญาณไปขึ้นที่ FM 97นะรายการของนักสู้นะครับออกอากาศทั้งใน YouTube นะแล้วก็สมัยที่เป็นใจเจ็บในตอนนี้สำหรับการจัดการแข่งขันที่นี่เลยนะหน้าสนามฟุตซอลอารีน่าหนองจอกเมืองบุรีโปรโมเตอร์

0: ุมน้ำเงินก็คือก็ได้ถามด้วยกันนะครับสิ่งของที่สามารถแผ่ลมนะครับเรามีแสงเชิงติ้งสิงชัยนะครับมาผู้เองนะครับซิกนี่ปุ้ยของเมืองไทยเรานะครับแสงเชิงนะครับสมัยเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาคงจะต้องไอ้รุ่นนั้นต้องรู้จักนะครับ
1: ยกแรกดีมึงแก่จะหลับก็ดีนะครับสองยกผ่านไปแล้วก็พอดีเอาไปทำได้ดีเลยนะส่วนเป็นสายฟ้าที่ยกแรกเป็นที่หนึ่งยกที่สองเป็นช้าเธอเฉยนะ
0: ถ้าผมไม่คะแนนผมคิดว่าตอนนี้ยกที่สามยกตัดสินเลยคร
1: ับถูกต้องไงครับผม
2: ไปไม่โดนทั้งไม่โดน
1: เพราะว่ากองเชียร์มาเยอะนะสองแสนก็ยังมีเสียงหรือเปล่าขอเสียงหน่อยเร็วเอาละยกสุดท้ายเลยครับใครจะเป็นผู้ชนะต้องติดตามรับชมกันให้ดี
0: กำลังใจกับลูกหลานนะครับ ันนี้เจ้านายผมนะครับ
3: ผมขอเข้าไปไลฟ์สด
1: ผมขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านครับขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับนักมวยไทยทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ
0: มอบพี่มุมน้ำเงินก่อนนะครับ
1: เทพนิพิตรราชานนท์นะส่วนมุมแดงยศคิรีสอแสงมณีนะครับครับท่านยินดีต้อนรับ
0: นายจับที่รวมเล่นมวยเลยทั้งสองข้างครับนายซ้ายขวานะครับนายจับเดี๋ยวท่านได
1: ้ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับ
1: หนึ่งสองสามขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: พลนาโทดร.สุริเชษฐ์ทองสลวยนะครับ
1: ปิงมวยบ้านครูเชิญเลยครับเอาละฮะต่างด้านโลกอีกแกงลูกสายกองดีเล่นบอลใหญ่แล้วนะกำลังวันพิเศษนะ
0: สำหรับเทพมิทิศนะครับไม่เคยชกมวยแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับไม่เคยชกมวยเลยนะครับวันนี้ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกนะครับคุณแม่มาเชียร์ด้วยนะครับคนที่จะให้คำตอบของเขานะครับยกทีนี้สอแสงมณี
1: นักมวยยกขึ้นการเลยทีฟังกติกาการแข่งขันก่อนนะครับมาเลยครับ
0: คุณแม่เทพนิทิศไปไหนคุณแม่เทพนิทิศมามีที่มุมแง่นะครับเอาละครับ
1: กรรมการผู้ตัดสินย้ำมาแล้วนะครับชกให้เต็มที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
0: ครับ
1: หลังจากจบการแข่งขันในคู่นี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาติดตามรับชมการแข่งขันมวยหญิงได้บ้างดีกว่านะพี่ใช่ครับ
0: ใช่ครับเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้เทพมิทิศนะครับถ้ากลัวสักลายสักยันก็จะยอมทันทีครับดูจะยอมหรือเปล่าครับโอ้ยเอาละครับ
3: โอ้ยโอ้ยเล่นอย่าเล่นพี่โอ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นค่อยๆ
0: เราไม่มีสอง
1: I'm sorry. แสดงความดีด้วยอยากจะบอกว่าเหลือจะเชื่อนะรถพระบาทพร้อมทั้งนั้นนะขอทันยางก่อนไปหายใจไม่ทันนาทีแรกนี่หยกทีคุณจะมาแรงเลยนะแต่ว่าด้วยความเป็นมวยใหม่นะพี่พิชัยนะบางทีเยอะพละกำลังยังควบคุมไม่ได้อ่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจะขอบคุณไปเป็นพิเศษเจอเลยครับ
4: ก็ขอบคุณแม่แล้วก็พี่กังกับพี่ยักษ์ที่มาดูแลแล้วก็พูดกันได้ครับ
1: เอาละครับเอ้าขอเสียงปรบมือครับยินดีด้วยนะครับ
5: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
15: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
14: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
15: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยจากการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องพบว่ามีโรงงานอื่นที่เข้าข่ายนำปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มงวดหากพบกระทำผิดดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น
16: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องไม่ตรงตามฉลากซึ่งภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเริ่มพบโรงงานที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันโดยใช้วัตถุดิบปลาไม่ตรงตามฉลากมาผลิตปลากระป๋องไม่ได้มีเพียงแค่โรงงานเดียวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้สั่งหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ตั้งแต่พบเคสแรกที่จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำชับให้3หน่วยงานหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องและอาหารกระป๋องทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน GMP สลากสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ผลิตโดยไม่ต้องรอให้มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติมยืนยันรัฐบาลพร้อมขยายผลโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการใช้ปลาชนิดอื่นแทนชนิดที่ระบุบนฉลากจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมอายัดสินค้าและสั่งหยุดกิจการชั่วคราวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มเติมพร้อมชี้แจงอำนาจตรวจสอบการผลิตปลากระป๋องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาน
17: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปัจจุบันว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมประมงสำรวจพื้นที่ที่เคยพบการระบาดของปลาหมอคางดำทั่วประเทศแล้วซึ่งได้รับรายงานว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะควบคุมได้และยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมแต่หากว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นอาจปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลปลากระป๋องที่มีลักษณะคล้ายเนื้อปลานิลในซอสมะเขือเทศและเกิดความกังวลใจของผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าที่ไม่ตรงปกว่ากรมประมงมีหน้าที่ตรวจสอบสายพันธุ์ปลาไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายการผลิตหรือจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนันท์มาลีรายงาน
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานสอนชนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเรือบางส่วนหลังพบความผิดปกติจากการขนส่งน้ำมันจากภาคตะวันออกไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18: พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำคณะพนักงานสืบสวนเข้าหาเรือร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนที่กองทัพเรือเพื่อขอข้อมูลเชิงเทคนิคประกอบการสืบสวนกรณีต้องสงสัยการขนส่งน้ำมันทางเรืออาจมีการแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการหลีกเลี่ยงภาษีและกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสอนชนได้ชี้แจงวิธีการตรวจสอบข้อมูลการเดินเรืออาทิสัญญาณติดตามเรือเส้นทางการเดินทางจริงจุดจอดและช่วงเวลาการขนส่งเพื่อใช้ประกอบการเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทเรือทั้ง9บริษัทที่สอบสวนไปก่อนหน้านี้ว่ามีข้อมูลสอดคล้องหรือไม่รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการขยายผลสืบสวนเพื่อพิจารณาว่าอาจมีการกระทำเป็นขบวนการหรือมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวเรือขนส่งน้ำมันในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำนวน99เที่ยวพบว่ามี20เที่ยวที่มีลักษณะการเดินเรือผิดปกติจากโรงกลั่นในภาคตะวันออกไปยังคลังน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงประสานสอนชนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและบันทึกถ้อยคำประกอบสำนวนคดีดนภาสุภรสมบัติรายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0859430398
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: What are you doing? What are you doing? What are you doing?

0: นักมวยในคู่ต่อไปนะครับมาในตัวเลยนะฮะมาด่วนเลยนะครับสำหรับฟ้าคำรามสิทธิ์กูมัดมาเลยนะตอนนี้คู่ชกมารอแล้วนะครับคู่ชกมารอแล้ว
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดคอเนี่ยตัดคอบดตัดคอบดคอ
0: เอาแล้วนะพี่เล็กนะพี่เล็กนะบอกว่ามีอัดฉีดแล้วมีทั้งอัดมีทั้งฉีดให้แล้วส่วนพี่วิชัยเนี่ยโหตัวแกเก่งเลยนะเดินไปทางซ้ายเดินทางขวาจะพูดก็ไม่กล้าพูดแล้วมันจะเต็มลุ้นตลอดเวลาเลยนะพี่ชายมายกสุดท้ายแล้วกองเชียร์ศูนย์ยอดคนของเตยมาหรือเปล่าถ้ามาขอเสียงหน่อยเลยกองเชียร์ราชาบุรีถ้ามาขอเสียงหน่อยเลยเอายกสุดท้ายยังไงก็หามันเลยสำหรับดอกไม้รวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมใน YouTube ตอนนี้ 6,200 แล้วนะขอบพระคุณมากครับและผู้ชนะนะฮะผู้ชนะได้แก่นักมวยทางด้านโอ้โหแม่ตัวตัวนี้ถึงตำแหน่ง2ตัวเลยใช่ไหมลูกก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษเชิญนะครับ
2: ก็เต
0: ีย
2: ง
0: ค่ะ
2: ตัวที่ทีมงาน
0: ขอบคุณทีมงานราชาโดนขอเสียงให้เขาหน่อยอาขอถ่ายรูปกันการจัดการแข่งขันชกมวยในครั้งนี้ใครเป็นโปรโมเตอร์ ร้อยครับมุมแดงมาหรือยังครับมุมแดงฟ้าทางสิทธิ์คูมัตพร้อมหรือยังครับลูกพี่กับบ้านนะขอบคุณมากที่เข้ามาให้กำลังใจครับลูกพี่นะคิดถึงนะลูกพี่นะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเลิฟยูจุ๊บๆแน่พี่ชายนะพี่ชายที่น่ารักของผมเลยนะอุตส่าห์เดินทางมาจากนครศรีธรรมราชคนไทยน่ารักจริงๆมาหรือยังครับแม่มาหรือยังครับฟ้าครามสิทธิ์คูมัตรออยู่เด้อเอาเหรียญบอกผมรอกันสวยเลยรอกันแล้วลูกนะเอาไม่ใช่ไม่ใช่แกนสักขออภัยขออภัยแกนสักรอจนเคลิ้มไปหมดแล้วใจเย็นนะฮะ
2: แกนสักรอจนง่วง
0: รู้ไหมไหนจะแกนไม่ได้จุดฟ้าคำรามนะคร
2: ับมาแล้วมาแล้วค่ะ
0: มุมแดงฟ้าคำรามสิบมุมรับอยู่ไหนเลยมารายงานตัวด่วนเลยนะลูก
2: เดินมาแล้ว
0: มาแล้วกองเชียร์พี่เลี้ยงมาเลยมุมแดงอยู่ข้างบนพี่ลูกขึ้นมาต้องมีเลยลูกขึ้นต้องมีลูกขึ้นข้างบนลูกระวังลื่นล้มทำไม่ดีลูกอย่าลื่นล้มขึ้นมาข้างบนลูกลูกขึ้นมาลูกใช่ไหมมาลูกลูกระวังลื่นล้มทำไม่ไปฮะถูกต้องถูกต้อง
1: คุณพี่เอาไปเลยเอาไปเลยกูจะขายกูเตียบเจ๊เตียบกูเลย
0: เอาครับตอนนี้มาแล้วนะครับสำหรับนักมวยที่ทำการแข่งขันขอเสียงปรบมือแรงๆให้กับนักมวยครับมุกน้ำเงินยังสักพงษ์อัง คารโอ้โหไม่ถึงสองหลอกเลยไม่ถึงสองหลอกนะลูกนะบุกน้ำเงินมาแล้วและตอนนี้นะมาแล้วเช่นเดียวกันสำหรับนักมวยทางด้านมุมแดงฟ้าคาบซิกคูมานมาเลยนักมวยทั้งคู่มาตามเวทีเลยนะครับเดี๋ยวท่านเตรียมจะมามอบคุณอาณาเทพให้ลูกมาเรื่อยๆท่านรอ
4: พี่มณีดำนะครับหรือว่าพี่สนใจนะครับ
0: ครับผม
4: วันนี้อดีตนักมวยเก่านะครับได้มอบพวงมาลัย
0: ทีมงานมอบพวงมาลัย
4: พวงมาลัยอยู่ไหนลูกไอ้ลูกขึ้นมาดิ
0: ไอ้มาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
4: ครับขอบคุณนะครับพี่สนใจนะครับ
0: ขอบคุณมากครับอยู่ตรงกลางเลยครับถ่ายรูปครับมองกล้องเลยลูกชายนะกัดมวยเท่ๆเลยลูกมองกล้องกัดมวยเท่ๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับปีมวยไม่กูเชิญเลยครับคู่นี้นะครับเป็นการแข่งขันในคู่ที่12ของรายการแล้วนะครับเป็นการชกกันระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงฟ้าคามสิทธิ์คูมัตพบกับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินแก่นสักทองไทยคู่นี้น้ำหนัก28กิโลกรัมนะครับพี่ใจลุกพี่ เรียบร้อยทั้งหมดทั้งคู่มาการกันทีเดียวรับมาเลยลูกฟังกติกาการแข่งขันก่อนนะครับเล่นเกมไม่หนักครับทำให้เกมได้คู่นี้กติกาเมื่อทายสามยกไม่มีการใช้สอบนะครับว่ายังไงกองเชียร์สอแสนมณีสะพานสูงเมื่อไทยยังมีเสียงหรือเปล่ายังมีเสียงหรือเปล่ากองเชียร์สูงเยาวชนของเตยมีเสียงหรือเปล่ามีเสียงหรือเปล่าสำหรับนักมวยในคู่ต่อไปมาเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับอาเหลียงของลำไยจะพบกับนรสิงห์โพโลวาลีนะครับในคู่ต่อไปชื่อผู้ชาย
3: Yeah.

0: สำหรับนักมวยในคู่ต่อไปคู่ที่13มารายงานตัวด่วนเลยฮะนรสิงห์พอบัววานมาแล้วตอนนี้อาเลี้ยงพออำนาจมาแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ 7,522 ท่านแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับครบหมื่นนึงเลยนะสำหรับการไลฟ์สดในวันนี้นะครับ
1: ก็ได
0: ้ตัวดีเทสตัวนะฮะพี่เลี้ยงทั้งมุมแดงทั้งมุมน้ำเงินนี่โอ้โหนักมวยตัวน้อยน่ารักกันทั้งคู่เลยนะเอาตบมือกับนักมวยนะครับพี่เลี้ยงที่น่ารักลงมาทีกับลูกลงกับลูกกับกันลงกับลูกว้าวยกที่สองมาแล้วยกที่สองมา
1: ใกล้เตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะ
0: I'm gonna go get some more.

พอใส่มาคนละ

0: ต้องหัวต้องหัวต้องหัวรอการรวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านสักครู่เดียวนะครับผู้ชนะผู้ชนะผู้ชนะผู้ชนะทุกตาครับมามีเล็กมีหรือเปล่ามีมีหรือเปล่าเราชมความเต้นดีไหมมีชมอีกไหมที่แค่ไหนดีไหม
1: ปองไปวางแล้วไปวางนั้นใส่กันย
0: ังเอาละครับถึงคู่ที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะลัคกี้นัมเบอร์นะครับนัมเบอร์13นะขอเสียงปรบมือแรงต้อนรับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินนรสิงห์ทอบัวว้าผู้ชกของเขานะครับมาแล้วเช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือนะครับกับนักมวยทางด้านมุมแดงอาณาเหลืองทองอำพขึ้นมาม
2: อบเป็นเชิญพี่สุวิทย์สุนทรทิติเจริญนะครับพี่สุวิทย์ก็เป็นพี่ชายนะครับตอนที่ผมไปชกที่อเมริกาที่ลาต้านะครับพี่สุวิทย์ไปเรียนนะไปเรียนต่างประเทศนะครับก็พวงมาลัยลูกพวงมาลัยอยู่ไหนพวงมาลัยอยู่ไหนลูก
0: ขอบคุณครับ
2: โปรดีลูกโปรดีวิ่งเลยลูกวิ่งเลยก็ผมพูดนะครับคู่นี้ถือว่าสนุกเลยนะครับ
0: ครับผม
2: คู่นี้ไม่ต้องใส่ให้ตายครับ
0: โอเคชัดเจนนะห้ามพันศอกนะห้ามพันศอกนะครับไม่ต้องใส่เฮดการ์ดได้ครับเอาเรียงเรียบร้อยมาคู่ชกของเรามาเลย
2: ครับ
0: นอรสิงห์ตรงกลางครับ
2: ขอบคุณนะครับพี่สุวิทย์สุนทรยิ่งเจริญนะครับ
3: ตามไปเลยตามไปเลยตามไปเลย
4: ที่ด้านนี้ด้านนี้

0: คุณมากครับปีมวยว่าดีเชิญเลยครับขอบพระคุณปีมวยว่าดีเชิญครับคู่นี้นะครับลัคกี้นัมเบอร์นะคู่ที่13ร่วมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มุมแดงอาเหลียงของน้ำใบพบกับนักมวยด้านล่างเรื่องโมสีพอบัววันคู่นี้กำลังแข่งขันมวยไทย3ยกไม่มีการพันศอกนะครับ
1: เล่นไปเลยต่อไปยกที่2นะครับที่เลี้ยงลงเล่นไปเลย

0: พร้อมกันนะพร้อมกันนะ FTR เหลียงโมสิกหน่อยแล้วเอาทางโน้นทางโน้นทางโน้นเอามาอ้าวหนึ่งสองสามไปขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาช่วยช่วยเลี้ยงไม่ลงไม่ไหวแล้วเลี้ยงมาอ้วนลงไม่ไหวแล้วค่อยลงมาค่อยลงมาร
1: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงาน
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มัคคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
13: ่ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
12: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
14: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงคนที่มาดูคลิปนี้ฟังคลิปนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนต้องบอกงี้หลายๆคนเนี่ยนะครับไปหาในบ้านแดงไม่เจอนะครับใน YouTube ไม่เจอรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้หยุดทำรายการผมทำรายการปกตินี่แหละนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับทาง Facebook นะครับของสถานีวิทยุ FM 97แล้วก็ทาง Facebook ขวัญนานาภาค Facebook มหาชัยฟ้าพวกเนี้ยนะครับแต่ใน YouTube เนี่ยผมลงแล้วมันโดนบล็อกโดนแล้วมันโดนลบนะครับคือหลายๆคนน่ะติดตามผมทาง YouTube แล้วก็เข้าไปหาไม่เจอไม่ใช่ว่าหยุดทำไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่าลงไปไม่ได้ลงแล้วโดนบล็อกนะครับลงแล้วโดนลบออกไปแล้วก็มันก็จะมีระยะเวลาในการบล็อกว่าห้ามลงคลิปใหม่เวลา1เดือน2เดือนเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ไม่ได้อัปเดตใน YouTube ต้องบอกตรงๆเลยคนที่ติดตามต้องการติดตามฟังรายการพี่เข้านะครับมาที่ FM 97หรือว่าทาง Facebook FM 97หรือ Facebook นะครับขวัญนานาภาคหรือว่า Facebook ชุดน้ำปั้มไก่มันจะมีอยู่พี่เสิร์ชหาได้ใน Facebook เจอแน่นอนนะครับแล้วก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 97ปกติเลยผมยังทำรายการปกติไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้หยุดทำนะครับเพียงแค่อัพโหลดทาง YouTube ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับโอเควันนี้เนี่ยนะครับผมมีสัมภาษณ์3คู่ครึ่งนะครับคือจริงๆสัมภาษณ์4คู่แล้วอีกซุ้มนึงผมยังติดต่อไม่ได้คือน้องณรินทร์เนี่ยยังติดต่อไม่ได้น้องณรินทร์ DM Farm เจอลูกผู้ใหญ่นะครับบ้านนฤมลเจอกับกอทันชนกโคตรเดือดอ่ะผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะสนามเรื่องชัยนี่โคตรเดือดเลยนะครับ10คู่ล้านเนี่ย10คู่แล้ว11คู่ล้านเนี่ยนะครับผมว่าสัมภาษณ์4คู่ยังหาข้อมูลแทบไม่ทันนะครับอีกคู่นึงก็สมยศฟาร์มเจอกับชัยอนันต์สังกัดปอนำโชคนะครับแล้วก็คู่ต่อมาคู่ออโอลิฟเจอกับวัยรุ่นขี้เมาเดือดทุกคู่ผมบอกได้เลยนะสมยศฟาร์มปอนำโชคนี่ก็โคตรเดือดเลยออโอลิฟเจอกับวัยรุ่นขี้เมานี่ก็โคตรเดือดบ้านนฤมลเจอกับกอทัชนนท์นี่โอ้โหผมบอกเลยลูกก็400,000 800,000นี่เจอแน่นะครับน้องนรินทร์กับลูกผู้ใหญ่นี่ก็ทีเด็ดเลยนะครับโอเคก่อนอื่นคนที่เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก่อนเข้ารายการก่อนสัมภาษณ์นะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงคนที่สนับสนุนผมนะครับจะสนับสนุนผมเนี่ยนะครับผมมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนมหาใช้ฟาร์มของผมจำหน่ายพี่ไม่ต้องโอนเงินให้ผมพี่ไม่ต้องมาสั่งโอนเงินสั่งผมเพียงแค่พี่อุดหนุนสินค้าของผมเท่านั้นพอนะครับสูงภายบำรุงร่างกายไก่ชนมหาใช้ฟาร์มกระปุกละ100บาท3กระปุก300บาท1ถึง2กระปุกมีค่าจัดส่ง50บาท3กระปุก300จัดส่งฟรีสูงภายตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้ทำจากสารเคมีไม่มีสารเคมีเจือปนมันเป็นบอลเพิร์ดไม่บอลเพิร์ดน้ำผึ้งแล้วก็ยาจีนยาจีนเนี่ยเป็นยาจีนสูตรบำรุงเลือดนะครับที่เขาทำมาเพื่อให้ผู้หญิงท้องกินหลังคลอดลูกคือผู้หญิงพอคลอดลูกแล้วจะเสียเลือดเยอะนะครับยาจีนสูตรเนี้ยมันจะเป็นสูตรบำรุงเลือดทำให้ผลิตเม็ดเลือดแดงได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นคือผมเอามาประยุกต์มาใช้กับไก่เนี่ยนะครับคือกินเข้าไปเนี่ย ผมบอกได้เลยนะว่า3วันเนี่ยพี่เห็นผลเลยนะครับไก่พี่จะย่อยดีขี้สวยขี้ออกเป็นเม็ดขี้ออกมาเป็นเม็ดนกเขาเป้าเลยนะครับไก่พี่จะคึกจะดุนะครับไก่ใหม่ขึ้นฝูงนะผมบอกแล้วดีมากไก่เลี้ยงชนเนี่ยคือยาตัวนี้ไม่ใช่ยาเลี้ยงชนนะมันเป็นยาสมุนไพรบำรุงเป็นยารองท้องคือไก่เลี้ยงชนพี่จะใช้สูตรไหนก็แล้วแต่นะครับพี่กินร่วมกับผมได้ทั้งหมดพี่ให้กินไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นนะพี่ให้เขากินเนี่ยนะครับครั้งละ 2-3 เม็ดคือมันจะเป็นยาบำรุงคือบำรุงร่างกายพอร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วคือทุกอย่างก็จะตามมาไก่ขึ้นฝูงเนี่ยผอมๆเนี่ยพี่ให้กินนะกินข้าวดีบำรุงคึกนะเดี๋ยวกำลังเข้ามาจับเตะเช็ดเข็นจะเห็นชัดเจนนะครับหรือว่าไก่เลี้ยงชนเนี่ยนะครับพอพี่ยาอันนี้ไม่เกี่ยวกับยาบำรุงตัวอื่นเลยนะไม่เกี่ยวกับโดมตัวอื่นเลยนะพี่ให้กินตรงนี้ไปเนี่ยคือไก่ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงพี่จะให้โดมนั่นโดมนี่พี่สามารถให้ได้หมดนะครับคือเอาง่ายคือใช้ร่วมได้กับยานะครับสูตรเลี้ยงทุกสูตรอ่ะเอาง่ายๆนะครับคนที่สนใจก็มันจะมี QR code อยู่พี่สแกน QR code ทักหาไอมินได้เลยนะครับย้ำนะครับกระปุกละ100บาท1ถึง2กระปุกมีค่าจัดส่ง50บาท3กระปุก300จัดส่งฟรีโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาสมลูกผู้ใหญ่เลยแป๊บนึงนะคนที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโทรหาเสียตาร์ทนะครับคนที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนช่วยกดไลค์สวัสดีครับเสียตาร์ทสวัสดีครับ
15: ผม
14: ครับพี่ตาร์ทอย่างที่เรานัดกันไว้ผมจะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับน้องนลินนะครับ1ล้าน1แสนบาทสนาม
15: ใช่ครับ
14: เรืองชัย
15: ใช่คร
14: ับ เอาเข้าเรื่องเลยพี่วันนี้สัมภาษณ์4คู่ติดนะครับก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับพี่
15: เยีย3จังหวัดครับ
14: เยีย3จังหวัด
15: ครับผม
14: โอ้โหมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงพี่ชื่อเนี้ยสะดุดเลยเยีย3จังหวัดตีชนะมา3เที่ยว
15: ไม่ใช่ครับซื้อมาจากปัตตานีครับ
14: ฮะพี่ไปซื
15: ้อปัตตานีครับ
14: พี่ซื้อมาเดี๋ยวก่อนเยีย3จังหวัดเป็นไก่สายไหนพี่
15: สายปอวุ
14: ฒ
15: คร
14: ับ อ๋อสายปอวุฒนะคือถ้าเกิดคนอย่างผมพูดตรงๆนะคือคนนอกอาจจะไม่รู้คนอื่นอย่างไม่รู้แต่อย่างผมเนี่ยคือตั้งแต่เขาเรียกว่าสงขาลงไปเนี่ยเขาจะเล่นไก่แข่งกันสงขายะลาปัตตานีเนี่ยจะเล่นไก่แข่งกันตัวนี้ซื้อมาจากปัตตานีเลยเหรอ
15: ใช่ครับซื้อมาจากปัตตานีคร
14: ับ แสดงว่าเรามีพวกอยู่ปัตตานี
15: ก็มีพวกเขาเห็นเหมือนมีเพื่อนพวกเขาอยู่จากปัตตานีครับเขาก็เห็นมันชนเขาก็เลยนำเข้ามาครับ
14: มาตีที่ไหนมาตีที่สงขลาป่ะ
15: มันตีทางสนามปัตตานีครับ
14: อ๋อตีทางปัตตานีด้วย
15: ผมไม่แน่ใจว่าสนามไหนคร
14: ับ อ๋อพี่ก็เลยใช้ชื่อว่าเยียสามจังหวัด
15: ใช่ครับ
14: อ๋อสามจังหวัดชายแดนภาคใต
15: ้ใช่ครับ
14: ผมก็
15: เป็นชื่อมาของเยียสามจ
14: ัง
15: หว
14: ั
15: ด
14: ผมก็นึกว่าพี่ขับไปซื้อสามจังหวัดข้าไปสามจังหวัดหรือว่าชนะมาสามเที่ยวสามจังหวัดอย่างนี้อ๋อโอเคมันมาจากปัตตานีเราก็เลยตั้งชื่อว่าเยียสามจังหวัดนะ
15: ใช่ครับใช่ครับ
14: เป็นไก่สายปอวุฒ
15: ใช่ครับ
14: คือต้องถามงี้พี่เยียสามจังหวัดเนี่ยพี่บอกคือมันมีที่มาที่ไปคือมีคนรู้จักเนี่ยอยู่ที่นั่นแล้วเห็น
15: ใช่ครับเหมือนทีมงานเล่นด้วยกันอย่างเง
14: ี้
15: ยคร
14: ับ เขาเห็น
15: มันมีเพื่อนอยู่ทางปัตตานีคร
14: ับ
15: ก็เลยนำเข้ามาครับ
14: ซื้อมาเท่าไหร่พี
15: ่หกหมื่นครับ
14: หกหมื่นเหรอไม่แพงนะ
15: ใช่ครับ
14: คือต้องถาม
15: มันก็ชนะมาตรฐานบ่อยมาตรฐานมาครับ
14: เออไม่แพงนะอันนี้จริงๆนะพี่ตั๊ดคือเราพูดกันตรงๆนะตอนนี้โอ้โหพี่ราชบุรีเนี่ยไก่เอาง่ายๆไก่ภาคกลางเลยนะพี่ชนะบ่อยโอ้โหสะดุ้งนะบอกราคาจริงป่ะ
15: ใช่ครับ
14: พี่ราชบุรีอ่ะชนะ100พี่ก็รู้อยู่ชนะ100บอกมาเป็นหลักแสนเยอะแยะเลยจริงป่ะ
15: ใช่ครับ
14: เออ
15: น
14: ี่
15: เขาแบ่งมาเหมือนราคาพวกกันครับ
14: ราคาพวกกันเดี๋ยวก่อนอยู่ปัตตานีนี่มันชนะมากี่เที่ยวพี่
15: ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ที่เห็นมา
14: คร่าวๆเขาบอกอะโปรไฟล์
15: สามเที่ยวมาครับ
14: สามเที่ยวนะแล้วก็ชนะสนามมาตรฐานด้วยนะที่นู่นอะ
15: ใช่ครับผม
14: นะครับสามเที่ยวพี่ไอ้สามเที่ยวที่ชนะที่ปัตตานีเนี่ยมันชนะไวชนะอะไรยังไงพี่อันกับหน่อยไม่จมอันอะไรยังไงครับตอนนั้นที่เขาคุยกันมา
15: ไอ้ที่ก่อนที่จะมาผมมันชนะ18นาทีมาครับ
14: ก่อนที่จะมาอยู่กับเราอะนะ
15: ใช่ครับไฟเนี่ยไฟที่สปอร์ตเสร็จแล้ว18นาทีเราก็ซื้อเข้ามาเลย
14: เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ตาร์ทก็คือมันอยู่คือเราเอาง่ายๆคือ2ไฟฝั่ง2ไฟแรกเนี่ยเราไม่รู้แต่ไฟที่ว่าไฟที่3เนี่ยไฟที่3เนี่ยที่เราซื้อเข้ามา 60,000 เนี่ยคือมันชนะ18นาทีถูกต้องมั้ย
15: ใช่ครับ ช่ครับ
14: 18นาทีคือเรามีพระพวกอยู่พระพวกเราก็ซื้อมานะครับ 60,000 บาทเอาง่ายๆคือตอนแรกมาอยู่กับพระพวกเราไม่ได้อยู่กับพี่ตาร์ทด้วย
15: ก็คือว่าพอชนะปั๊บพระพวกก็ซื้อมาเลยครับ
14: ซื้อมาแล้วให้เราเลี้ยงอ๋อโอเคคือพระพวกก็ซื้อมาแล้วให้เราเลี้ยงเลยนะครับอ่ะโอเคคือเขาบอกความเก่งมันกับเรายังไงบอกความเก่งของเจ้าเยียเนี่ยเขาอธิบายให้เราฟังไงเขาบอกเรา
15: เขาส่งคลิปมาให้ดูครับตอนที่มันชนะครับ
14: แล้วตอนนั้นพี่ชอบไหมต้องถามอย่างนี้
15: ก็ชอบก็เลยให้เขา
14: ซื้อ
15: เข้ามาเลยครับใช่ครับ
14: พี่ที่พี่ชอบมันส่งคลิปให้ดูเนี่ยมันเป็นไก่สไตล์ปอวุฒิเลยไหมเบอร์แข้ง
15: เป็นไก่ไวครับ
14: ฮะ
15: แล้วก็แข้งดี
14: อ๋อตอนหลังๆเนี่ยคือผมลืมไปหลังๆปอวุฒิไวหลังๆปอวุฒิไวแล้วแข้งลึกแข่งดีนะ
15: ใช่คร
14: ับ นะครับหนึบด้วยไวด้วยเอาง่ายๆคือครบสูตรเลยนะตอนนี้ปอวุฒิอ่ะโครงสร้างดีไวนะครับแข่งดีเราเห็นไวด้วยแข่งดีด้วยก็ซื้อมานะครับ 60,000 แล้วก็ส่งตัวมาอยู่กับเราเลยพอมาอยู่กับเราเนี่ยเตะเช็คขนแรกมันเพี้ยนบ้างมั้ยพี่ยังเหมือนเดิมมั้ย
15: ก็ไปชนะบอลชมรมมาครับไปถอนแข้งตอนแรกติดบอลมาตรฐานไว้ผู้สู้ถอนก็เลยไปถอนแข้งบอลชมรมมาอันกว่าคร
14: ับไม่ต้องถามพี่ก่อนพี่พอมาถึงเราเนี่ยเราก่อนออกบอลเนี่ยเราก่อนเอาไปติดเนี่ยเราต้องมาเตะเช็คเตะนมออกกำลังกายก่อนอะเตะแล้วมันดีเลยไหม
15: เตะนมดูครับ
14: ดีเลยไหม
15: เตะนมดูมันเร็วแล้วมันแทง
14: เหมือนในคลิป
15: ก็เลยเอาไปติด
14: เอาง่ายๆคือเหมือนในคลิปไม่เพี้ยน
15: ใช่ครับใช่ครับผม
14: เร็วแทงก็เลยไปติดเลยแล้วก็คู่ชกไม่ได้คู่
15: ได้คู่ชนแล้ว
14: คู่ชนถอน
15: แข้ง
14: เอาไปถอนแข้งเปิดหน้าบอลป่า
15: ใช่ครับ
14: ใช่ชมรมชนะไอ้กับหน่อย
15: มาครับไอ้กับหน่อยเจอมาล่อ
14: นะชนะไอ้กับหน่อยอันเดียวขาด
15: ใช่ครับอันเดียวก็ไม่มีทางสู้ครับ
14: อันเดียวไม่มีทางสู้ชนะไอ้กับหน่อย
15: ใช่คร
14: ับ พอชนะไอ้กับหน่อยเสร็จปั๊บยังไงต่อครับพี
15: ่ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วก็มาหาคู่ชนเนี่ยคร
14: ับอ๋อเลี้ยงมาเรื่อยจากวันที่เดี๋ยวก่อน
15: ชนะ
14: วันที่เราได้ตัวมาแล้วตีเปิดหน้าชมรมเนี่ยระยะเวลานานไหม
15: ก็ประมาณคอร์สนึงอะครับ3อาทิตย
14: ์3อาทิตย์แล้วพอชนะมาเลี้ยงต่ออีก3อาทิตย์ก็มาไฟนี้เท่ากับไก่อยู่กับเราประมาณเดือนครึ่ง
15: ใช่ครับ
14: อ๋อโอเคก็คือตรงตามคอร์สเลยนะ
15: ใช่ครับ
14: แล้วตอนไปเปรียบเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงก่อน
15: ไฟที่ติดไว้นี่ใช่ไหมครับ
14: ใช่ครับ
15: สุดเนี่ยครับ
14: ใช่ครับ
15: เราก็ชอบครับแต่เขาเหมือนได้เดยเขาหนาแต่เราได้ช่วงหน่อยครับ
14: คือเขาได้จุเราได้ช่วงประมาณนั้น
15: ใช่ครับ
14: ช่างชนไหมพี่
15: ไม่ได้ช่างครับ
14: ไม่ได้ช่างนะ
15: ครับ
14: ต่อภัยกันยังไง
15: ต่อของเรา1,055ครับของเขา1,076ครับ
14: ของเขา76ของเรา55เอาแค่คือเขาได้ปลายเดือนเอ้ยได้ไปลายเดือนได้ความหนาเราได้ช่วงนะครับแล้วก็สตาร์ทกันข้างละ 500,000 เลย 1,100,000 บาท
15: ใช่ครับผม
14: ในป้ายชนกัน3ยกเองเหรอพี่
15: ใช่ครับคู่เขาชน3ยกเราก็เหมือนไก่เราก็ยังไม่เคยโดนเจ็บเท่าไหร่คร
14: ับ เ
15: ราก็เลยชนปลาขาว3ยก
14: เอาพูดตรงๆอ่ะ3ไฟที่ใต้คือมันก็ไม่เจ็บเพราะวันที่เราซื้อมาก็18นาทีแต่เรามาถอนแข้งอันกว่าอันเดียวพี่ก็บอกว่าขาดแล้วอ่ะมันก็ไม่เคยโดนหน้าตรงหน้าแตกอะไรมานะก็คือคู่ต่อสู้ขอ3ยกก็3ยกไม่เป็นไร
15: ใช่คร
14: ับ ฮะแล้วก็ข้างละ500,000 1,100,000 บาทเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี
15: ่ก็บินดีครับ
14: บินดี
15: นะตีเละหมดเลยครับ
14: ตีเละ
15: ครับผม
14: ตีเละหมดเลยนะ
15: พร้อมแล้วครับตอนนี
16: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
17: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละ
20: คิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
23: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมจุดน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่สนามบินตรังหลังเกิดฝนตกหนักล่าสุดท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
24: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่บางจุดและสุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานแก้ไขจุดชำรุดโดยด่วนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการพร้อมกำชับให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทั่วทั้งอาคารอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักมากแต่ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการให้บริการภาพรวมสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าเป็นส่วนของงานก่อสร้างจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปซึ่งกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยการริบหลักประกันสัญญาเป็นเงิน53,500,000 บาทเพื่อนำมาใช้ซ่อมแซมและปรับปรุงความเสียหายแล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ท่าอากาศยานตรังยังคงเปิดให้บริการตามปกติและจะเร่งดำเนินการปรับปรุงให้กลับมาสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
17: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่
25: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการออกแบบเสียงนำข้อความแจ้งเตือนภัยและข้อความแจ้งเตือนภัยสำหรับหอเตือนภัยกล่าวว่าระบบหอเตือนภัยติดตั้งมาตั้งแต่ปี2548รวมจำนวน360แห่งทั่วประเทศถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารอื่นขัดข้องและจากการใช้งานมานานกว่า20ปีพบว่ารูปแบบเสียงสัญญาและข้อความแจ้งเตือนภัยจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบันรวมถึงต้องบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพสูงสุดจะนำร่างผลการออกแบบที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาสรุปแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจง่ายมุ่งหวังช่วยให้ระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศมีมาตรฐานที่เป็นสากลและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีเอกภาพชนันชิดาสังทองรายงาน
17: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมระดับไฟป่าพรุในหลายพื้นที่ภาคใต้พร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์เสริมสกัดแนวไฟ
26: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมจังหวัดสงขลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชว่า ขณะนี้ได้เร่งวางมาตรการควบคุมระดับไฟป่าพลุในหลายพื้นที่ที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยพื้นที่ป่าพลุโต้แดงรอยต่ออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนราธิวาสซึ่งแนวไฟยังคงลุกลามตามทิศทางลมที่เปลี่ยนทิศตลอดเวลาได้ระดมกำลังพลใช้วิธีเดินเท้าแบกถังน้ำเข้าพื้นที่ขุดบ่อน้ำในป่าพลุเพื่อใช้ดับไฟพร้อมใช้รถแมคโครขุดแนวกันไฟบริเวณบ้านพร่อนและบ้านโคกอิดโคกคูส่วนพื้นที่ป่าพลุเกาะสะบ้าจังหวัดสงขลาขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ไฟข้ามแนวคูคลองรอบพื้นที่ขณะที่พื้นที่ป่าพลุควนเคร่งได้มีการติดตามระดับน้ำใต้ดินและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่เน้นความจำเป็นการใช้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนทางอากาศเพื่อลดความรุนแรงของไฟในจุดที่อันตรายต่อเจ้าหน้าที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
17: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
2: นะครับแล้วครั้งสองแล้วครับพี
3: ่มาเที่ยวสองตีที่เดิมชนที่เดิมวันนั้นชนกันสามยกสี่ยกผมจำไม่ได้วันนั้น
2: เลิกอีก
3: กลับมาเดี๋ยวนะพอเลิกปุ๊บแกะผ้าพันเดือยนู่นนี่นั่นออกอะไรออก
2: ตอนโค่น
3: ดูใกล้เดือยโค่นครับใช่เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะไฟเห็ดนั่นหรือเปล่าแต่ท้ายไม่ค่อยออกแข้งเลี้ยงไม่ดีก็ไม่รู
2: ้พี่นนท์เชื่อผมนะถ้าเกิดไก่เราใช้ตอจัดนะพี่ผมจะบอกลูกน้องคนเลี้ยงเสมอนะคือเวลาชนกับคู่ต่อสู้อ่ะบอกเขาเลยแกะเดือยพันใหม่ทุกรอบคือเราจะรู้ไงว่ามันจะโยกไม่โยก
3: มันโค่นมาตั้งแต่ยกไง
2: ใช่ไงพองั้นพอมันโค่นแล้วเราเอาพูดตรงๆพี่เราไม่ได้มาแต่งตัวใหม่เนี่ยนะไก่คราวนี้มันจะระแวงขามันจะระแวงตอมันคล้ายๆมันแป๊บอ่ะ
3: ดูออกแข็งไม่สุดอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: คร
2: ับ อ่ะฮะแสดงว่าโอ้โหนี่แสดงว่ามันใช้ตอจัดนะทองเหม็นเนี่ย
3: วันนั้นก็เลิก
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เลี้ยงทำเนื้อตัวใหม่ก็เลี้ยงไรเลี้ยงใหม่แล้วก็
2: ครับ
3: ติดตีที่ไฟที่สามใช่ไหม
2: ครับ
3: ติดตีที่เรืองชัยนี่แหละครับ
2: มาติดตีเรืองชัยกี่ยกพี
3: ่ครับ500,500วันนั้นห้ายก
2: 500,500ชนะยกไหนครับ
3: ยก4ครับยก4
2: ยก4เอาง่ายๆคือข้างละล้านไอ้ข้างละ 500,000 ก็คือ1ล้าน 100,000 บาท
3: ครับ
2: ครับเอาง่ายคือชนะ
3: เดิมพันรวมวันนั้นเดิมพันรวม 500,000
2: ครับอ๋อเดิมพันรวม 500,000 นะ
3: ใช่ๆครับใช่ครับ
2: ชนะยก4
3: ชนะต้นยก4ครับใช่
2: เป็นต่อทุกยก
3: ครับ
2: อันเดียวขาดมั้ยพี่หรือว่าอันแรกยัง
3: เดียวอันแรกเหรอ
2: ยังเบียด
3: น้ำเราแผ่วๆหน่อยก็มีย
2: ังเบียดอยู
3: ่
2: ไปถึง
3: 5-6นะ
2: ไป5-6แล้วตื่นมาประมาณนั้น
3: ตื่นมานิดหน่อยครับใช่พออันสองก็ขาดคร
2: ับ
3: อ
2: ันสองก็ขาดอันสามก็ได้เลิกแล้วอันสี่ต้นอันชนะ
3: ใช่
2: นะครับ
3: ใช่ใช่ครับใช่
2: ทองเหม็นทองดำเป็นลูกทองเหม็นบวกเขียวผ้ารวยถูกต้องไหมครับพี่
3: เขียวผ้ารวยใช่ครับ
2: โอเคนะครับพอชนะเท่ากับเสมอมา2ไฟชนะ1ไฟชนะ
3: 2ไฟแล้วก็มาชนะครับล่าสุดชนะ
2: ล่าสุดชนะยก4ต้องยก4
3: ครับ
2: แล้วเลี้ยงออกมาได้คู่ไฟนี่เลย
3: ครับ
2: ตอนเปรียบกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงพี่ในความรู้สึกเรา
3: ตอนเปรียบกันนี่วันเปรียบดูตัวผมให้ลูกน้องไปผมไม่ได้ไปเอง
2: ครับ
3: แต่ว่าดูรูปดูอะไรเราก็ชอบนะ
2: ครับครับ
3: ชอบ
2: เราก็ดูดีนะ
3: ดีแล้วก็ชอบ
2: ครับ
3: ครับใช่ก็บอกลูกน้องไปถ้าไม่มั่นใจก
2: ็ถาม
3: เขาว่าช่างตีได้ไหมอะไรกันเนี่ย
2: แล้วไก่คู่นี้ช่างตีไหมพี
3: ่คู่นี้ช่างตีครับไม่เกิน2.6
2: ไม่เกิน2.6นะครับสรีระเบียดกันเอาพุ่งตรงสรีระเบียดกันช่างชน 2.6 นะครับต่อเรา 7.6 ของเขา 6.6
3: ครับ
2: ตามหน้าเดินเลยเอาง่ายคือเรามีป้ายแหลมติดมือมากกว่าเขาหน่อยข้างหนึ่งประมาณนั้น
3: ครับครับ
2: หรือว่าต่อเสริมพี่ข้าง7อ๋อต่อเสริมนี่เพราะเราสูง
3: ต่อเสริม
2: อ๋อโอเคโอเคพี่บอกว่าต่อหักตอนนั้นต่อโค่นต่อเสริมข้างนั้นก็คือต่อเสริม1,700ไปนะครับกำหนดชนกัน4ยกข้างละ500,000บาทเป็น1,100,000บาท
3: ครับ
2: เตะเป้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับพี
3: ่ล่าสุดเมื่อเช้าก็ขยับกันเพิ่มขึ้นมาอีกคนละข้างละ200,000
2: ขยับ
3: เท่าไหร่ล่ะ
2: เขาลุกหรือเขาลุกหรือเราลุกเนี่ย
3: เขาฝั่งนู้นเขาอย่าบอกว่าเขาลุกเดี๋ยวว่าเขาก็
2: เขาโทรมาถาม
3: ไม่ได้ลุกอะไรมากมายครับเขาก็ถามทางโปรโมเตอร์มาว่า
2: ครับ
3: มี200,000ได้ไหมอะไรแบบ
2: นี้ครับครับครับ
3: เราก็ต่อก็
2: พี่แบงค์
3: เพิ่มเราก็ได้ครับใช่ครับ
2: โอ้พี่นนท์ก็รู้จักพี่แบงค์อยู่แล้วโอ้ในขาเล่นเลย
3: ครับ
2: เอาแน่คือเขา
3: สมดีด้วย
2: ใช่เขา
3: สมดี
2: เขาก็ขอเพิ่มมาโอเคเราก็เตะบ้าเราก็ชอบแล้วก็โอเคเพิ่มข้างอีกข้างละ200,000นะครับ
3: ครับครับใช่ใช่
2: สุดท้ายน
3: ี้เพิ่มใหม่ทางละ200,000
2: ครับสุดท้ายนี้พี่นนท์มีอะไรฝากกับ FC บ้านในเรื่องหมุนบ้างครับพี
3: ่ก็ฝากกับ FC ใช่ไหมก็มั่นใจครับ
2: มั่นใ
3: จไฟนี้เราค่อนข้างแกร่งแล้วก็ สู้ได้ค่อนข้างตัวนี้ผมก็มั่นใจอ่ะถ้าได้ตีนะ
2: ครับ
3: ถ้าได้ตีเขาก็
2: เราก็มองสู้ได้ต้องดูเล่นเอาง่ายคือดูเล่นถ้าเกิดได้ตีก็สู้ได้ประมาณนั้น
3: ครับครับครับก็เป็นตัวเล่นตัวนึงเป็นตัวเล่นผมตัวนึงแหละครับ
2: โอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับ
3: อื่นก็ไม่อยากพูดอะไรมากครับเพราะว
2: ่
3: า
2: ไก่ชนนะเนาะฮะ
3: ครับไก่ชนมันนั่นแหละครับแพ้ชนะได้หมด
2: ครับโอเคสุดท้าย
3: นี้ก็เป็นตัวเล่นผมตัวนึง
2: ครับผม
3: ตัวเล่นตัวรักแหละ
2: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานบ้านในละมุนรวมถึงเจ้าทองดำประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับครับพี่นนท
3: ์ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับโอเคนะครับพี่นนท์บ้านนรุมนนะครับพี่นนท์เจ้าทองเหม็นเป็นพ่อแต่อยู่นี่ชื่อเจ้าทองดำเป็นลูกทองเหม็นบกเขียวผ้ารวยนะครับเก่งนะเป็นไก่แข้งดีใช้ตอจับนะครับแต่เดี๋ยวก่อนโอ้โหของกอทันชนกเนี่ยอาหารสิงโตเลยนะครับพี่แบงค์ใส่ยับเลยเนี่ยสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
5: ับครับพี่
2: ครับผมเราได้สัมภาษณ์กันอีกแล้วพี่เดี๋ยวผมไปดูไอ้บูมเล่นตัวไหนนะพี่บูมเล่นไม่ยังอาหารสิงโตนี่ก็ไก่เงินเดือนบูมเลยนะ
5: ช่วงนี้ไม่ค่อยทำใครเลยพี่ไม่มีไก
2: ่ออกครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยครับพี่ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับพี่
5: เจ้ามหาเสน่ห์ครับ
2: มหาเสน่ห์เป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่แบงค์
5: ลูกซื้อครับลูกซื้อ
2: ไปเห็นที่ไหนซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร
5: ่น้องซื้อมาให้ครับยังไม่เคยตีเลยพี่ตีบ้อนป้าพันเดียว
2: น้องซื้อมาให้
5: ใช่
2: เขาไปเห็นที่ไหนเปิดเผยได้ไหม
5: ใช่ซื้อโซนลาดลีนครถมเนี่ยแหละคร
2: ับ เอาง่ายๆคือไก่เขาไล่แข่งชมรมมา
5: ใช่
2: ชนะ100มานะครับแล้ว
5: ไม่ชนะด้วยยกด้วย
2: ตีอันพี่พันร้อยเนี่ย
5: ตีกับตีสองยกครึ่งมั้งครับ
2: สองยกสิบนะครับ
5: ใช่
2: สองยกสิบเลิกกันไป
5: ใช่
2: ซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับพี่แบงค์
5: ซื้อค่าตัวมาน่าจะ
2: เปิดเผยได้ไหม
5: สองหมื่นบาทเองครับตัวนี้จำได้แล้วไม่ได้ประมาณนี้ครับสองหมื่นบาทสามหมื่นครับซื้อนานแล้วครับใกล้ซื้อมาแล้วมันเจ็บ
2: อ๋อคือไก่ตัวเนี้ยคือถ้าเกิดเอาเท่าที่คุยเนี่ยคือไก่แสดงว่ามันเป็นไก่อ่อนๆเลยไปไล่แข่งชมรม2ยก10นะครับแล้วเลิกกันไปเลิกกันไปแล้วก็ซื้อจากชมรมมานะครับ 20,000 กว่าบาทพี่พอรู้มั้ยมันเป็นไก่สายไหนอะไรยังไง
5: สายไหนเริ่มแรกเลยนะพี่น้ามันมาแล้วผมเห็นในคลิปชอบแล้วผมมาเตะก็ชอบผมให้เขาหาแม่มันด้วยทีแรกอะแล้วหาไม่เจอเขาไม่รู้อะไรมาเลยครับแต่มันเป็นไก่มีกิ๊บแต่เขาว่ากิ๊บมันหลุด
2: คือเอาง่ายๆคือมันเป็นไก่ที่ซื้อต่อกันมาทีประมาณนั้นอ่ะฮะ
5: ใช่มันเป็นไก่ออกมาจากฟาร์มนั่นแหละพี่แล้วเขาก็มาเป็นมาอยู่กับคนบ้านๆเอามาเลี้ยงปั้มตอนนุ่มแล้วพอแซมก็เอาไปไล่แข่ง2ยกครึ่งม
2: ัน
5: เป็นลูกแซมนะครับ
2: ครับแล้วไก่คือเป็นไก่ฟาร์มมีกิ๊บนี่แหละแต่กิ๊บมันหลุดอ่ะฮะ
5: ใช่
2: ครับผมพี่ไก่จะชื่อเจ้าชื่ออะไรนะขออีกรอบนึง
5: เจ้ามหาเสน่ห์
2: เจ้ามหาเสน่ห์นะครับ
5: ใช่
2: คือโอ้นี่ถ้าเกิดมาอยู่กับพี่แบงค์แล้วเตะแล้วชอบถึงขนาดตามหาแม่เนี่ยแสดงว่าเก่งเลยนะ
5: ใช่ผมทีแรกอะผมชอบแล้วผมให้เขาโทรไปดูว่าเช็คแม่มันอยู่ที่ฟาร์มไหมอะไรไหมเขาบอกว่ามันค้นเลยไม่เจอพี่มันมีกิ๊บแต่กิ๊บมันอะเหมือนว่ามันหลุดแล้วมันตัวเลขมันเลือนรางผมก็ไม่แน่ใจครับที่เขาคุยกันทีแรกที่มาแล้ว
2: แล้วกิ๊บตัวกิ๊บมันหลุดแต่กิ๊บมันอยู่ไหมแล้วว่ากิ๊บหายไปแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้เบอร์กิ๊บด้วย
5: น่าจะหายพี่ทุกวันนี้ประวัติมันไม่ถ้าเอาเรื่องจริงไม่ชัดเจนนะครับ
2: โอเคเจ้ามหาเสน่ห์ก็คือเอาตรงๆนะคืออันนี้คือเราชัดเจนของเราเลยว่ามันเป็นไก่ฟาร์มนี่แหละแต่กิ๊บมันหลุดนะครับแล้วก็หายไปกิ๊บมันก็เลือนรางแล้วก็เอาง่ายๆคือเราจะไปสุ่มก็ไม่ได้เพราะไก่กิ๊บแต่ละเบอร์พ่อแม่ก็ไม่ตรงกันประมาณนั้นนะครับ
5: ใช่ไอ้คนที่ว่าจะไปดูเหมือนว่าจะไปดูแม่ให้เหมือนก็กลัว
2: กลัวผิด
5: ต
2: ั
5: วอะไรเงี้ยจะผิดพลาดใช่
2: ครับคือพอเขาซื้อมาแล้วส่งมาให้พี่แบงค์เลี้ยงเลยหรือว่าเขาเอาไปเลี้ยงก่อนอะไรยังไงพี่ตอนนั้นอ่ะ
5: ไม่ซื้อมาผมก็ขอมาเลยพี่ขอมาเลี้ยงเลย
2: ขอมาเลี้ยงเลยเตะเช็คสองหัวแล้วชอบเลย
5: ใช่พี่มันต้องตีได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คู่ตีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ล้านสองล้านแล้วพี่ตัวเนี้ย
2: รอ พี่
5: แล้วเหมือนว่าวัดสนามไม่มีพี่พอใกล้จะไปดูก
2: ระ
5: พ
2: ุ่
5: งพัทยาเออใช่จะไปดูเพื่อกระเพื่อพลังชนพัทยาวันนั้นนะพ
2: ี่พลังพวกครับ
5: พลังพวกพัทยาอะไรนั่นแหละแล้วใกล้มันวิ่งล็อกอ่ะวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งไปแล้วพักเดียวมันยืนยกขาพี่ขากลางนิ้วกลางมันเจ็บก็เลยโทรไปขอโทษเขาบอกถ่ายรูปไปให้เขาดูไอ้ยกขาแล้วยกด้วยนอนด้วยอัดวีดีโอให้เขาดูพร้อมเลย
2: ครับเอาไอ้คือไก
5: ่
2: ผมก็เป็นไก่แม่งคึกจัดพอโหวิ่งทั้งตะกุยทั้งกระโดดเลยนะไก่คึกเนี่ยสุดขีดของมันอ่ะคือไอ้นี่ก็วิ่งจนนิ้วกลางเจ็บอ่ะนะ
5: ใช่วันนั้นจะไปดูพวกพัทยานิ้วกลางเจ็บใช่ใช่
2: ทำตัวเองพี่มาอยู่กับเราสองครั้งแต่สองครั้งเนี่ยเราชอบเลยถามตรงๆพี่อยากรู้เลยพี่แบงค์ชอบอะไรมันพี่ชอบอะไรมัน
5: มันใกล้ที่ว่า
2: แข่งลึกเร็ว
5: ใช่แม่นแล้วยุกจิกยุกจุกจิกเยอะครับมัน
2: เตะยากเอาง่ายจุกจิกยุกจิกเตะเยอะแม่นประมาณนั้น
5: ผมเคยหวังว่าจะตีเหมือนพ่อใหญ่เลยนะวัฒนามันไม่มีพี
2: ่เหรอ
5: ใช่
2: ไอตัวนี้คือระหวังขนาดนั้นเลยนะ
5: ใกล้ไงถ้ามันมีไฟตีตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยโอ้โหมันได้ตีแพงนานแล้วครับ
2: อ๋อเอาพูดตรงๆมาอยู่กับเรามานี่คือยังไม่ได้ออกที่ไหนเลยชนะพันร้อยไม่ชนะด้วยเสมอด้วยพันร้อยเนี่ยแล้วซื้อมา20,000 ตลาดเนี่ยคือจริงๆอ่ะคือพี่แบงค์ก็จะตั้งใจจะตีร้านตั้งแต่กุมภาแล้วแต่ไก่ก็เดี๋ยวสะดุดนั่นวาสนานี่เป็นนู่นเป็นนั่นไปเรื่อยนะครับ
5: นิ้วกลางเจ็บยุบตก2เดือนพี่แล้วผมมาเริ่มเลี้ยงปลายเดือนมีนาใช
2: ่โอ้โหดีไม่บวมลงข้อพี่นิ้วกลางอ่ะใช่มั้ย
5: เป็นนิ้วกลางพี่เป็นที่นิ้วกลาง
2: ก็นั่นน่ะดิคือไก่บางตัวพอมันอักเสบแล้วมันกินข้อบวมอีกตีไม่ได้อีกอ่าฮะแต่นี่คือ
5: นี่พอนิ้วกลางมันบวมพอมันบวมปุ๊บเราก็ปล่อยทอดไปประมาณเดือนฝ่าพี่เดือนฝ่าก็2เดือนอ่ะแต่ผมมันเริ่มเลี้ยงปลายเดือนมีนาเริ่มเตะนม2ครั้งแล้วมันไม่ยกปกติมันเตะแล้วมันจะยกมันไม่ยกแล้วมันก็โปอยู่งั้นแล้วพี่มันโปนิ้วกลางไว้ใหญ่ข
2: ้
5: าง
2: บวมอยู่งั้นนะบวมข้อนะนะครับ
5: แล้วผมก็ปั๊มเช็ค2เที่ยวแล้วพี่2เที่ยวแล้วตั้งชื่อว่าขาหายเนี่ยก็ปั๊ม2เที่ยวแล้วก็ไปติดเนี่ยครับติดดีกับเพื่อบ้านนรมนเนี่ย
2: พี่ปั๊มเช็ค2เที่ยวแล้วเนี่ยถามตรงๆเลยพี่เที่ยวละกี่ยกแล้วตีแตกตีอะไรขนาดไหน
5: ปั๊มตัวใหญ่พี่มันปั๊มได้ตัวเที่ยวละยกฝ่าเช็ค2เที่ยวเที่ยวยกฝ่าครับแล้ว
2: พูดตรงๆอ่ะคือเจ้ามหาเสน่ห์เนี่ยตัวเท่ากันอ่ะยืนไม่ไหวแน่นอนเรารู้เราคนเลี้ยงไก่เรารู้อยู่ประมาณนั้นเอาตัวใหญ่ใส่เลยก็ได้แค่ยกกว่านะครับยกกว่า2เที่ยวแล้วก็มาติดตีไฟนี้เลย
5: คร
2: ับ นะครับตอนเปรียบกันที่ผมสัมภาษณ์บ้านนรมนคือช่างชน 2.6
5: ใช่ผมทีแรกอ่ะผมยังว่าเขาช่างไม่ได้เลยเขาโอ้มันโครงใหญ่มากกว่าเขาช่าง206
2: รอ
5: เราเป็นตัวเล็กพี่เราเป็นตัวเล็กอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำหนักเราจะผ่านไม่ผ่านอ่ะแต่ตัวใหญ่มันชวนช่าง206อ่ะเราว่ามันทำมาได้ยังไงวะทำได้ก็เลยว่าเขาเก่งมากเลยพี
2: ่เอาพูดจากใจอ่ะอันนี้เราคนเล่นนะพี่
5: ค
2: ือไก่เราช่าง206เราดูว่าเป็นตัวน้องเขานะช่าง206เราคิดใจว่ากูยังเบียดอ่ะ206เนี่ยเบียดนะอ่าฮะจะผ่านไม่ผ่านยังเราจะคิดอย่างนั้นเลยแต่เขาดูว่าเขาเป็นตัวพี่คงเขาอยากกับเราแต่เขาบอกเขาช่าง206ได
5: ้ผมเลยทีแรกผมไม่ชอบพี่ผมบอกว่า206ผมก็บอกว่างั้นเราเดินต่อมาคุยทางเดินคุยเดินเลยเขาก็พันเจ็ดขาหนึ่งแล้วก็63ขา
2: ครับเอาง่ายคือ
5: ก็เลยได้ตีกัน
2: เดินต่อใน1,700ที่เหลือเดินไก่1,606คือช่างชน 2.6 ได้ปั๊บโอเคคุยกันคุยต่อเลยคุยทาต่อได้เลยประมาณนั้นนะครับ
5: ใช่
2: กำหนดชนกัน4ยกนะครับ
5: ใช่ๆ
2: เมื่อเช้าเห็นบอกว่าเพิ่มอีกข้างละ200,000
5: ใช่ๆๆครับ
2: โอ้โหผมว่าในสนามเนี่ยต้อง400,000 800,000ต้องเห็นเนี่ย
5: เป็นเรื่องปกติ
2: โอเคเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่
5: ก็โอเคนะพี่นะก็ดีครับด
2: ีโอเคนะครับสุดท้ายนี้มีอะไรฝากกับ FC กอทันชนกบ้างครับพี่
5: นานๆบางทีก็อยากสมหวังครับ
2: อยากสมหวังฮะอ่าฮะ
5: ตั้งแต่เดือนตั้งแต่ปลายมกราไม่ได้เจอใครเลยครับพี
2: ่ครับเขามาไฟนี้นะใส่เต็มเหนียวเลยนะตัวนี้เป็นตัวรักด้วยเท่าที่คุยเนี่ยผมดูเลยเป็นตัวรักด้วยนะเนี่ย
5: ปากเลยฟาร์มพี่ฝันหาคู่อีกตัวเลยทางชนก็เกินเจ็ดไก่น้ำหนัก 206.5 ช่างเพื่อกันเลยพี่เอาไปเพราะสบายๆเลยไม่เกินเจ็ด
2: เอาไม่ต้องบีคือคุยชนนะ207เลยไม่เกินเจ็ดคุยชนเลยไปได้ตัวจะได้ไม่ต้องห่วงว่าจะหลบจะอะไรกันหรือว่าตกตาช่างวันชนไม่ต้องนั่นเลยเอาประมาณนั้นเลยนะ
5: เพื่อให้คู่ต่อสู้สบายสบายเลยครับ
2: ครับ
5: มีตัวครับนัดที่17 24เนี่ย
2: โอ้โห แล้วก็แสดงว่าช่วงนี้กลับมาคึกคืนเหมือนเดิมแล้วกลับมาพร้อมแล้ว
5: ก็มามีไก่มีของหาได้ก็มาทำลูกกระเขาลูกเกิดมันได้แค่ตีตามป้าพี่ลูกพ่อใหญ่ก็เริ่มออกหาคู่ได้แล้วครับได้อัน3อันอะไรเงี้ย
2: โอเคฮะเดี๋ยวผ่านไฟนี้ไปก่อนพี่เดี๋ยวผมว่าจะนัดพี่เข้าไปทำคลิปสัมภาษณ์นะฮะคือข้อมูลทางซุ้มด้วยคือคนจะได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานกอทันชนกนะครับแล้วก็เจ้ามหาเสน่ห์ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับครับผม
5: ขอบคุณพี่ปั่นมากครับ
2: พี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่แบงก์กอทันชนกโอ้โหผมจะบอกให้นะลูกละล้านจริงๆอ่ะผมยังพูดแบบเพิ่งเขินนะลูกละ 400,000-800,000 เนี่ยนั่นอยู่ข้างหลังนะลูกละล้านต้องเห็นผมบอกได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่ยศสวัสดีครับ
3: อ๋อสวัสดีครับพี่ชาย
2: ครับพี่ยศอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับอนันตชัยปอนำโชค
3: ครับพี่ชาย
2: ตัวนี้ขึ้นชื่อสมยศฟาร์มเหรอพี่
3: ใช่ครับ
2: แสดงว่าต้องทีเด็ดนะเนี่ย
3: ลูกพ่อ
2: ลูกพ่ออาจจะลูกพ่อด้วยนะ
3: ต้องมาส้มมาครับ
2: เป็นฝักผสมมาเป็น
3: ใช่ครับ
2: เป็นพ่อเป็นตัวไหนพี่แล้วแม่เป็นตัวไหนของเรา
3: พ่อเป็นดอกไม้ไฟครับของผู้ใหญ่แคทอ๋อ
2: ดอกไม้ไฟของผู้ใหญ่แคทนะอ่ะโอเคครับไอตัวนี้ชื่อดอกไม้แดงถูกต้องไหม
3: ใช่ครับพี่ชาย
2: นะครับเป็นดอกไม้ไฟผู้ใหญ่แคทเอาแม่ไหนไปฝากผสมมาพี่
3: แม่เป็นลูกสาวบิ๊กตังบวกขาวฮาพลังอาร์เอสราฟครับ
2: อ๋อนะครับแม่เป็นบิ๊กตังบวกขาว5พลัง RF ฟาร์ม
3: ใช่ครับ
2: เอาไปฝากผสมดอกไม้ไฟของผู้ใหญ่แคทไก่ชุดนี้ได้มากี่ตัวพี
3: ่ชุดเนี้ยผมไม่ได้ดูสมุดครับแต่คร่าว
2: ๆครับ
3: คร่าวๆที่จุดตุ๊กโป้2ตรงนี้คร่าวๆที่เจอครับพี่ชาย
2: ครับ
3: ตุ๊กโป้2ตัว
2: ครับ
3: ตัวเมีย3ตัว
2: คร่าวๆนะ
3: ครับ
2: ตัวผู้2ตัวเมีย3ที่เท่าที่เจอตอนนี้ก่อนนะไม่เกี่ยวกับในสมุดที่จดไว้ถูกต้องมั้ยครับพี
3: ่ครับใช่ใช่ครับ
2: แล้ว
3: ขายไปนอนตัวนึงครับไม่แต่เขาก็ไม่ได้ส่งข่าวอะไรมาแต่ก
2: ็ตัวผู้เกิดเนี่ยขายไปก่อนตัวนึงตั้งแต่เอาง่ายคือขายวัดดวงไปตัวนึงเขาก็ไม่ได้ส่งข่าวอะไรมานะแล้วเหลือเจ้าดอกไม้แดงก็คือปล่อยตัวอยู่กับเรา
3: ใช่ครับตัวนี้ก็เหลือๆครับเพราะว่ามันจะเล็กๆกว่าไอ้ตัวนู้น
2: ตัวนู้นสวยกว่าขายไปไอ้ตัวนี้เหลือเลือกด้วยนะปล่อยโตอยู่กับเรานะครับพอโตอยู่กับเราเนี่ยต้องถามไงพี่จับเตะเช็ดผลแรกเก่งไหม
3: ก็ชอบครับพี่ชาย
2: ชอบเลยนะเตะเช็ดผลแรกชอบเลย
3: คือใจแววดีครับ
2: พี่ถามตรงๆเลยไอ้คำว่าเตะเช็ดผลแรกแล้วชอบเนี่ยคือในความสายตาเราอ่ะเราชอบอะไรมันไวแข้งลึกตีแตกหรือว่าอะไรยังไงพี่
3: ก็เป็นไก่แม่นครับ
2: เป็นไก่แม่นไวไหม
3: ครับก็ไวอยู่ครับพี่ชาย
2: ไวแม่นนะครับเอาง่ายคือชอบนะครับเตะเช่นคนแรกชอบแล้วมันชนะมากี่เที่ยวแล้วพี่
3: ไก่ตัวนี้ต้มแข็งในซุ้มครับพี่ชาย
2: ตัดแข็งในซุ้มเลยตามสไตล์สมยศเลย
3: ใช่คร
2: ับ ใส่กันเอง
3: ตีกันเองนะพวกปั๊มมึงอะไรมึง
2: พี่ต้องถามงี้เลยพี่ปั๊มกันเองในกี่เที่ยวแล้วอัดหนักเลยไหม
3: ใกล้ปั๊มสองอันสองหนแล้วก็ตีสองอันถ้าเตะมาอีกหนึ่งครับก็ตีนี่เลยครับพี่ผมว่ามันก็
2: แข็งได้
3: นะครับ
2: ใ
3: ช่
2: ปั๊มสองอันสองหนเอาให้แบบเอาเจ็บนะเอางานเอากำลังนะสองอันสองหนนะครับแล้วลองพาเทปอีกสองหนนะครับ
3: แต่มีคนเดียวครับ
2: พาเทปพาเทปผมเดียวสองอันก็ได้เจ็บนะครับ
3: ครับ
2: เอาแค่คือรวมๆแล้วก็ต้องน่าจะมี12ยก15ยก
3: ใกล้ปั๊มมาทั้งหมดประมาณ
2: 6ยก
3: 8ยก
2: 8ยก8ยกรวมออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยนี่ก็น่าจะ10กว่า
3: ครับใช่ครับ
2: ก็ได้อยู่เอาง่ายคือเราก็มองความแข็งได้อ่ะเอาความเก่งไปถือว่าประมาณนั้น
3: ครับพี่ใช่
2: แล้วออกไฟนี้เลยเหรอ
3: ก็ตีไฟเนี่ยครับพี่ชาย
2: โอ้โห FC มาเต็มเลยเนี่ย สมยศฟาร์มเปิดชื่อไฟแรกเลย
3: ครับใช่
2: ฮะแล้วตอนไปเปรียบกันพี่ต้องถามนี้ชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเราก่อน

0: ต่อเรา54ของเขา66ตามหน้าเดือย
1: ในป้ายลงผิดครับเดือยอ่ะของผม66ของเขา77คร
0: ับ อ๋อป้ายลงผิดของเรา66ของเขา77นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับกำหนดชนกัน4ยก1ล้าน1แสนบาทช่างชนไม่เกิน 2.51 เผื่อไว้มินหนึ่งประมาณนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใส่เป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่
1: ก็แข็งแรงครับพี่ชายพร้อมครับ
0: พร้อมนะสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC สมยศฝากบ้างครับ
1: ก็จะสู้เต็มที่ครับพี่ชายก็เลี้ยงไปแล้วก็เล่นครับสู้ครับ
0: เพราะเองเลี้ยงเองเล่นเองด้วยนะสมยศฟาร์มเนี่ย
1: คร
0: ับเน้นลูกเกิดเป็นหลักนะครับ
1: คร
0: ับ โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวแหม่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานสมยศฟาร์มแล้วก็เจ้าดอกไม้แดงประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
0: ผมครับ
1: พี่ชาย
0: สวัสดีครับโอเคพี่ยศกับผมสนิทกันนะนะครับจริงนะพี่ยศเป็นคนที่พัฒนาไก่ดีมากเป็นสายพัฒนานะครับโอ้ปีที่แล้วเนี่ยฝากผสมคัตเติ้ลบัตเนี่ย70แม่นะไก่ลูกคัตเติ้ลบัตอยู่พี่ยศเป็นร้อยตัวนะนะครับขายไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเยอะนะอยู่พี่ยศเนี่ยแล้วเก่งด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสมยศฟาร์มแล้วก็ฝากผสมกุมารจีนฝากผสมธนูทองนู่นนี่นั่นอ่ะโอ้โหทั่วประเทศเลยไก่เก่งๆนะอยู่ที่แกเยอะโอเคสวัสดีครับพี่ออสนะครับจะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับสมยศฟาร์มนะครับ
2: ครับ
0: โอ้โหนี่ไม่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะพี่ออสฮะ
2: ครับ
0: ทำเป็นเล่นไปนะเป็นปี
2: หยุดไปนาน
0: เออ
2: ไปนานผมเพิ่งกลับมาเลี้ยงได้ประมาณ
0: เป็นปีนะพี
2: ่ไม่ผมเพิ่งกลับมาเลี้ยงได้3เดือนแต่ว่าก็เล่นไก่อยู่แหละแต่ทีนี้มัน
0: เราไม่ได้เจอกัน
2: ใช่มันมีงานส่วนตัวก็เลยเบาเลี้ยง
0: หยุดไปเหรอ
2: แต่ว่าก็ไม่หยุดเบาเลี้ยงก็แต่ก็ไม่ได้เลี้ยงจนเต็มตัวเพราะว่าหนึ่งเราเนี่ยเวลาเลี้ยงไก่มันต้องใช่ไหม
0: ต้อง
2: มีเวลากับมันจริงๆผมก็เลยส่งให้เพื่อนมั่งส่งให้น้องเลี้ยงมั่งอะไรมั่งครับผมก็แต่ว่าเราก็เล่นอยู่เหมือนปกติเสาร์อาทิตย์เราก็ไปปกตินั่นแหละ
0: โหนี่ต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะพี่เรามาสนิทกันนี่เจ้าหงทองนะผมจำได้
2: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้โหเตะเป็นพายุเลยเตะไฟแลบผมกล้าพูดเลยนะพี่ถ้าเกิดไอ้หงนะมันเกิดสมัยนี้นะยุคนี้นะค่าตัว5ล้านเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยนะไม่ได้อวยนะพี่
2: ครับ
0: เพราะตอนนั้นน่ะผม
2: ตอนนั้นมันมีคนให้2ล้านนะ
0: ใช่โอ้2ล้านตอนนั้นก็ถือว่าสูงมากเลยนะพี
2: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: คือเจ้าหงเนี่ยในความรู้สึกผมตอนนั้นนะพี่ผมว่าถ้าเกิดเป็นไก่เตะเยอะอะแบบหยาบๆแม่งเตะเยอะสุดแล้วพี่โหเตะไฟแลบเตะหายใจไม่ทันเลยอะ
2: ใช่แล้วมันไม่ใช่ไก่เล็กแล้วเตะนะมันเป็นไก่โตแล้วเตะ
0: ใช่
2: เพราะวันตีนะมันต้องลบ8กว่า
0: โอ้โหนะครับ แล้วก็ก็เลี้ยงมารู้จักกันมานี่ผมยังว่าโอ้โหโชคชัพพูนี่ออกในนามปอนำโชคอนันตชัยไอ้โชคอนันต์ปอนำโชคนะครับพี่ไก่ตัวเนี้ยชื่อเจ้าอะไรครับ
2: ไก่ชื่อเจ้าทองอนันต์
0: เจ้าทองอนันต์
2: ครับ
0: เจ้าทองอนันต์เนี่ยเป็นลูกซื้อลูกพ่ออะไรยังไงพี
2: ่เป็นพี่นันนำเข้ามาครับพี่นันนำเข้ามา
0: พี่นันนำเข้ามาเป็นลูกตัวไหนอะไรยังไงไปเห็นที่ไหนพี
2: ่อันนี้แกมันเห็นที่ทางอีสานและชนะทางอีสานมา
0: คือเราซื้อมาเนี่ยเป็นไก่ชนะมาแล้วเป็นไก่ผ่านไฟมาแล้วไม่ใช่ซื้อเป็นลูกไก่หรือไก่วัดดวงนะเป็นไก่ผ่านไฟมาผมชนะมา
2: ไก่ผ่านไฟมา3ไฟนะ
0: 3ไฟนะ
2: ตียกกว่าดีลูกถ่ายยกกว่า
0: ครับขออีกรอบพี่ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรนะครับ
2: ทองอนันต์
0: เจ้าทองอนันต์ทองอนันต์เนี่ยพี่นันเป็นคนซื้อมาผ่านไฟมาชนะอีสานเอาตรงชนะมา3ไฟชนะไวอะไรยังไงพี
2: ่ก็1เที่ยว1เที่ยว2อ่ะที่1ที่2มันก็ตียกกว่าที่สุดท้ายเนี่ยมันตีลูกถ่ายผิวดีๆผิวด้านๆน่ะ
0: ครับ
2: ก็ตียกกว่า
0: เอาง่ายๆคือ3เที่ยวยกกว่าหมดแต่เที่ยวที่3ที่เราซื้อมาเนี่ยคือลูกถ่ายอายุดีผิวด้านนะตียกกว่าอยู่เลยนะ
2: ครับ
0: พี่เขาพี่นันซื้อมาเนี่ยราคาเท่าไหร
2: ่ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะสมมติค่อนข้างสูงอยู่ผมเพราะว่าผมคนเลี้ยงไงเราก็เลยไม่ได้
0: คือเขาซื้อมาให้เราเลี้ยงเนี่ย
2: เพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ย
0: ครับ
2: รู้จักพี่นัน

0: พี่นันรู้จักกับเราแล้วเรารู้จักกับพี่นันก็เพราะท่านนายกเตอร์กับท่านสส
1: ครับครับ
0: เขาเป็นทีมงานเดียวอะไรกันอยู่กับทางเกี่ยวกับพวกการเมือง
1: ครับ
0: แล้วว่าเอิญแล้วว่าเอิญเนี่ยโดยส่วนตัวผมอะทีแรกเลยผมก็ไม่ได้รู้จักพี่นันมากมาย
1: ครับ
0: ผมก็เลี้ยงไก่ให้นายกเตอร์เหมือนปกติเหมือนที่เลี้ยงอยู่ตลอดเลี้ยงให้สสอยู่ตลอดอยู่
1: ครับครับครับ
0: ในทีนี้เหมือนแบบว่ามันมีไก่ของท่านสสตัวนึงที่ชนะแสนเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่ามันเป็นไก่ของพี่นันนํามาให้ท่านสสแล้วก็ผมปั้นตั้งแต่หนุ่มมาเอามาเนี่ยคือยังหนุ่มกว่าแต่คือเหมือนแบบว่าเหมือนเริ่มรู้จักกัน
1: อ
0: ่ะ
1: ครับ
0: เขาเห็นว่าเรา
1: เลี้ยงไก่ดี
0: เลี้ยงดีหรือว่าอะไรไม่รู้เพราะว่าไก่วันนั้นไปลองเบียดก็ชนะแล้วก็ตัวร้านล่าสุดที่ตีที่เสียขาวส่งให้สสก็ไปลองเบียดก็เกือบชนะ
1: อ่าใช่ครับ
0: น่ะคือตั้งแต่กลับมาเลี้ยงคือน่ะตัวที่2เนี่ยคือตัวที่3
1: ครับคือพี่นันก็ส่งมาให้เราเลี้ยงอีกถูกต้องมั้ย
0: ใช่
1: ราคาค่าตัวไม่ได้บอก
0: ผม
1: ไม่ได้บอกเสร็จปั๊บนะครับเจ้าทองอนันต์พี่ออสต้องถามงี้พออยู่ในมือพี่ออสเตะเช็คขนแรกชอบเลยไหมคิดว่าเก่ง
0: เตะเช็คขนแรกนี่คือเหมือนเตะเช็คขนแรกนี่ยังไม่เท่าไหร่นะ
1: ไม่เท่าไหร
0: ่เพราะหนึ่ง
1: เปลี่ยนอากาศ
0: เลยอากาศด้วยการเลี้ยงกินยาถ่ายยาด้วยอะไรประมาณนี
1: ้เปลี่ยนน้ำเลี้ยงใหม่พูดตรงๆเปลี่ยนน้ำเลี้ยงใหม่อากาศเปลี่ยนน้ำเลี้ยงเปลี่ยนปรับสภาพก่อน
0: ใช่ทั้งนั้นมันตีดินด้วยอะไรด้วยมันหลายอย่างยิ่งน้ำร้อนด้วยหรือเปล่ามันก็เลยประมาณนี้คร
1: ับเตะกี่ครั้งถึงจะชอบเนี่ยพี่เจ้าทองอันนั้นเนี่ย
0: ก็ตีเป้าล่าสุดเนี่ยดีเลยนะมองดีเลยนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนพี่คือคนแรกยังไม่ชอบมาเริ่มชอบตอนไหนเนี่ยมาเริ่มชอบตอนไหนแล้วถึงมาติดมาจำเนี่ย
0: มาเริ่มชอบตอนไหนติดมาจำ
1: ต้องถามนี้พี่ออสเราเลี้ยงนานหรือยัง
0: ครับ
1: ไก่อยู่ในมือเรานานหรือยัง
0: ไก่อยู่กันในมือเราเนี่ยตั้งแต่ที่มันตีชนะมาเลยแผลยังมีสะเก็ดอยู่เลยมาเนี่ยนั่นแหละ
1: จนระยะเวลาพี่นานหรือยัง
0: นานแล้วเวลาผมเลี้ยงเกือบ2เดือนนะ
1: เกือบ2เดือนหนแรกยังไม่ชอบแต่เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ
0: ใช่เหมือนแบบมันเป็นอาการพอเริ่มเข้าเนื้อเข้าตัวเพราะว่าการเลี้ยงมันไม่เหมือนการผมเลี้ยงล่อ
1: ครับ
0: โบราณมันอาจจะนึงเนื้อตึงตัวแล้ว
1: มันก็อาจ
0: จะมันอึดๆใช่มันตึงๆหรืออะไรพอที่สองนวมเริ่มดีขึ้นเริ่มดีแล้วตอนนี้มองเห็นตีแผลแปะตีตีแผลมองเห็นแผลชอบแล้วว่ามันตีแผลชอบแล้วมันตีมองดูมันตีไก่อยู่ง่ายแล้ว
1: พี่
0: มองรู้แล้วทำไมว่ามันตียกกว่า
1: ถามในฐานะคนเล่นเลยนะเนี่ยเอาอยากรู้เลยเนี่ยเขาว่าตีแผลชอบเนี่ยตียกกว่าเนี่ยมันตีแผลไหนวงแดงไว
0: คอพี
1: ่แทงคนคออ๋อเป็นไก่แทง
0: ใช่มันเป็นไก่ตีแปลกแล้วตีไก่ห้อยพอห้อยมันขึ้นบนใช่ครับ
1: ตีเอาแค่คือตีคอรัดขึ้นนะครับ
0: ใช่เป็นไก่แทงมันจะแทงคนคอก่อนไก่
1: ครับ
0: ผมสังเกตดูนะที่เตะนวมที่ชาร์หน้าที่เป้าล่าสุดครับ
1: แสดงว่ามันเป็นไก่เบอร์แข้งแล้วพอพี่มาเปลี่ยนน้ำเลี้ยงแล้วพี่ออสบอกว่าเราเลี้ยงแบบเลี้ยงล่อเนี่ยพอเลี้ยงแบบเลี้ยงล่อคือบางทีกล้ามเนื้อเนี่ยมันปรับฮะมันปรับคือมันเหมือนว่าเราออกกำลังกายใหม่ให้วิ่งขึ้นตึกนะแล้วกล้ามเนื้อมันล้าพอมาเตะบอลไอ้เหมือนกับนักมวยนักบอลอย่างเงี้ยมาเตะช่วงแรกอาจจะล้าอยู่แต่พอกล้ามเนื้อมันอยู่ตัวแล้วเนี่ยเราออกกำลังกายบ่อยๆวิ่งร่อยบ่อยคือคราวเนี้ยกล้ามเนื้อมันอยู่ตัวแล้วคือความแข็งแรงมันเริ่มมาแล้วแล้วไก่พวกเนี้ยมันใช้เบอร์แข้งตีโคนคอตีแทงคอเอาง่ายคือแทงโคนค
0: อ
1: พอห้อยปั๊บรัดหัวเลยประมาณนั้น
0: เพราะมันตีเราเปรียบเทียบกับคลิปนะเที่ยวแรกที่เห็นคลิปอันแรกเนี่ย
1: ครับ
0: ที่ก็ซื้อมาแล้วมันมีคลิปมีอะไรเขาก็ให้เราดูเราตอนนี้เราก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ดูว่าอุ้ยทำไมมันตีขนาดนี้เลยหรออันแรกเนี่ยมองเบียด
1: ครับ
0: ตีอยู่ด้านๆเลยนะพี่มันไม่ได้ตีว่าหนุ่มด้วยกันนะ
1: ครับ
0: มันตีอยู่ด้านๆเนี่ยมันตีขนาดนี้เลยหรอ
1: ครับ
0: พออันสองมันคนละหนังคนละม้วนกับอันแรกเลยนะมันตีขาดเลยขาดกับแพ้เดี๋ยวนั้นมันตีแพ้แบบ
1: พี่ออสอันนี้แบบไม่ได้อวดเก่งอะไรนะพี่ก็รู้อยู่คือไก่พอมันโดนสักโคนคอไว้สักคอไว้นะเตียงแม่คือโดนตอแทงจึ๊กๆไว้เนี่ยคือพอออกไปทำน้ำเนี่ยคือมันเหมือนแบบถ้าเกิดคนเล่นบอลเนี่ย
0: ค
1: ือพักขึ้นมาปั๊บเนี่ยตอนเตะอยู่ไม่เป็นอะไรนะพี่แต่พอพักขึ้นปั๊บแม่งจะปวด มันจะปวดมันจะล้าคือไอ้ช่วงที่จังหวะพักเนี่ยคือถ้าเกิดไม่นวดให้ดีเนี่ยมันปวดมันอาการมันออกตอนนั้นนะแล้วเข้ามาปั๊บคราวนี้แข็งเลยตึงเลยดิใช่ไหม
0: ใช
1: ่อารมณ์ประมาณนั้นเลยพอเข้ามาตึงปั๊บไอ้นี่ก็ตกหัวให้ก็ฉายเลย
0: ผมก็งงในนั้นแรกมันก็ดูตีดีแหละตีดีแล้วล่ะแต่ว่าเราก็โดนเราก็โดนมออย่างต่อสู้ก็ลูกถ่ายก็แข็งแล้วเนาะ
1: ครับครับ
0: นั่นแหละแต่อันสองเนี่ยมันคนละม้วน
1: คนละม้วนเลย
0: ใช่ห้อยอันสองห้อยมันห้อยมันตีบนตีแผลต
1: ี
0: เละเทะไปดานเดินระเบิดหมด
1: ครับครับครับโอเคนะครับชนะก็คือเลี้ยงจนเข้ามือแล้วแล้วมาเปรียบชนไฟนี้เลยถูกต้องไหมอยู่กับเราเนี่ยยังไม่ออกชนที่ไหนเลย
0: ใช่ใช่ไม่ได้หงแน่ไม่ได้หงแน่ไอ้หงไอ้หงก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: ซื้อมาก็เหมือนกันก็อย่างเงี้ยเลี้ยงตีเลยพอชอบก็เก่งก็ตีเลย
1: โอเคพี่พอรู้ไหมว่าเจ้าทองอนันต์ไปเป็นไก่สายไหนอะไรยังไงพี
0: ่ตอนนี้ผมยังไม่ได้บอกเจ้าของนะ
1: ครับ
0: ผมยังไม่ได้สืบไม่ได้อะไร
1: ยังไม่ได้ถามเขา
0: ใช่ยังไม่ได้สืบ
1: เอาง่ายคือให้มันชนก่อนนะครับ
0: ให้มันชนให้มันอะไรก่อนดีกว่า
1: โอเค
0: ถ้ามันชนะหรือมันอะไร
1: ก็ไม่ว่ากัน
0: ว่าจะแก้จะถามใช่ไม่ได้หงอ่ะเหมือนกันเหมือนก
1: ัน
0: ไม่ได้ถามตอนที่มัน
1: ได้ยินอย่างเดียว
0: ก็ไม่ได้ถามใ
1: ครครับ
0: ใช
1: ่โอเคแล้วก็เตะเป้าล่าสุดเนี่ย
0: มันไก่ชนในพอตอนหลังเดี๋ยวมันชนะเดี๋ยวสายแม่งเข้ามาเอ็นบีเดี๋ยวผมใส่มันไม่ขึ้นไปผมนั่งแก้หลายตัวแล้ว
1: เอาเลยอ่ะคือเตะเป้าล่าสุดบินดีว่างั้นเถอะ
0: ได้ครับ
1: แล้วตอนไปเปรียบกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงพี่
0: เปรียบกันถามว่าชอบไหมก็ชอบเขานะ
1: ชอบ
0: เราเป็นไก่ล่ำๆหน่อย
1: ครับ
0: เขาเป็นไก่ตรงตัวยาว
1: ๆครับ
0: แต่
1: ช่างชน
0: กันเนี่ยเราเสียแต่ช่างชนแต่เสียเปรียบมองตอนเปรียบเนี่ยเราเสียสูงประมาณ19
1: แต่เราจะบานๆหน่อย
0: แต่ว่าเราช่างชนเรามองว่าเรามีตำแหน่งตีเรา
1: ครับชักปลายเดือนของขอ1,600ของพี่1,700นั้นเราได้เดี๋ยวพี
0: ่ผมเขาแหลมว่า
1: เขาแหลมกว่าแต่เขาพันน้อยกว่าพี่
0: เขาแหลมว่าพันเท่ากันหรือยังไงผมไม่แน่ใจ
1: อุ้ยเขาบอกว่าของขอ1,600ของเรา1,700นะ
0: หรอผมน่าจะประมาณนั้นมั้ง
1: ทวนกันดีแสดงว่าของเขาแหลมกว่าแต่ของเรายาวกว่าประมาณนั้น
0: ใช่ใช่คร
1: ับโอเคนะครับช่างชน 2.51แล้วก็กำหนดชนกัน4ยก1,100,000 บาทเตะเป้าล่าสุดบอกเฟี้ยวเลยนะเตะเป้าล่าสุดนะ
0: ดีดีดีคล่องดีคร
1: ับ คล่องดีนะครับสุดท้ายนี้พี่ออสมีอะไรฝากให้กับ FC อโชคอันนันปอนนำโชคบ้างครับพี่
0: ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม
1: ่
0: มีอะไรมากก็เหมือนเดิมก็
1: สู้ไปตัว
0: ชนมีแพ้มีชนะที
1: ่
0: เราไม่รู้ว่ามันจะแพ้หรือชนะแต่ว่ารับประกันว่าผมเลี้ยงเขาไปจะตัวเนี่ยรับประกันสมบูรณ์แน่นอนแต่ชนะมันก็เรื่องใจว่ากันอีกเรื่องนึงแล้วครับก็นั่นแหละฝากติดตามเพราะตอนนี้กลับมาเลี้ยงแล้วก็อีกหลังจากเรื่องนี้นี้ต่อไปก็จะได้ยินชื่อปอนนำโชคเยอะ
1: เ
0: ลยนะเพราะว่าคุยกับท่านส.ส.กับท่านนายก
1: จะกลับมาบู้เหมือนเดิม
0: งานบู้มีนานก็กลับมาแล้วเพราะว่าผมพร้อมแล้วครับ
1: โอเค
0: ตอนนี้เอง
1: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวแปดชนนะครับก็ขอให้ทีมงานอโชคอนันต์ปอนำโชคนะครับแล้วก็FC ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับ สวัสดีครับโอเคนะครับพี่ออสโคกชมพูนี่ก็สนิทกับผมนะครับรู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่เจ้าหงนะครับตัวนี้ไก่ของพี่นันเจ้าทองอนันต์พุ่งตรงซื้อมาหลักแสนนะครับเอามาส่งไปให้เลี้ยงเนี่ยนะครับเก่งมากนะโอเคเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คู่ออโอลิสเจอกับวัยรุ่นขี้เมานะครับเดี๋ยวผมโทรหาออโอลิสเลยนะครับพี่อาร์มสวัสดีครับพี่อาร์มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขาพี่อาร์มผมขวัญนะครับพี่
2: คร
1: ับ ครับจะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับวัยรุ่นขี้เมา1,100,000 บาทสนามเรืองชัย
2: ครับผม
1: คือเข้าเรื่องเลยพี่ไก่ชื่อเจ้าอะไรครับ
2: เจ้าเทพาครับ
1: เจ้าเทพา
2: ครับ
1: เทพาเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่
2: เป็นลูกซื้อครับ
1: เป็นลูกซื้อพี่ไปเห็นที่ไหนชอบอะไรยังไงซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร
2: ่เห็นซ้อมครั้งแรกครับแล้วก็ซื้อมาในราคา 3,000 บาทครับ
1: ฮะ
2: ซื้อมา 3,000 บาทครับ
1: 3,000
2: ครับซ้อมครั้งแรกครับ
1: เอาง่ายคือไปซื้อชมรมมานะ
2: ม่ซื้อจำลองแล้วก็ปั้มมาเนี่ยครับ
1: ปั้ม
2: แรกซื้อมา
1: แสดงว่าพวกเอามาปั้มแล้วชอบซื้อมา 3,000
2: ครับ
1: แสดงว่าเป็นไก่แล้วก่อนพี่พยายามถามคือเจ้าเทพาเนี่ยเป็นลูกเพาะเพื่อนเราหรือว่าเขาซื้อต่อมาอีกทีนึง
2: เพื่อนซื้อต่อมาอีกทีนึงคร
1: ับ อ๋อเพื่อนซื้อต่อมาอีกทีนึงนะแล้วก็มาโตอยู่กับเพื่อนเราแล้วก็เอามาปั้มซ้อมกันเนี่ยชอบซื้อ 3,000
2: ครับ
1: ต้องถามนี้พี่วันที่มาปั้มซ้อมชอบแล้วซื้อว่า 3,000 เนี่ยมันตีอะไรยังไงพี
2: ่มาไม่ไก่ตีโดนคนได้ครับ
1: มึน
2: มึนครับมัน
1: มึนโดนก็นิ่งกูก็เข้าไปสอยโดนก็นิ่งกูก็เข้าไปเสียประมาณนั้นนะ
2: คร
1: ับ นะครับซื้อมา 3,000 คือพูดตรงๆพี่ไก่แบบเนี้ยคือถ้าเกิดพี่พูดมาเป็นไก่เล่นการพนันเลยนะวัดแข้งเลยประมาณนั้น
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเจ้าเทพ
2: แต่ถ้ามันไม่แน่ชัดครับก็เลยไม่อยากบอกเพราะว่ามันซื้อต่อมา
1: เอามาต่อมาเรื่อยๆนะมันไม่ได้ชัดเจนนะครับเอาอันนี้กว่านะครับแล้วก็เพื่อนก็ซื้อมาอีกทีเพื่อนก็ไม่ได้เพาะแล้วเรามาเห็นตอนปั้มตอนปั้มวันเองเนี่ยนะครับซื้อมา 3,000 วันนั้นมันปั้มกับตัวดีอะไรยังไงพี่มันน็อกอะไรกันเราถึงซื้อมา 3,000
2: มันไม่ได้ปั้มตัวดีครับเป็นไก่ใหม่แล้วเห็นแข้งแล้วมันชอบครับ
1: เอาไว้คือซื้อความดื้อมัน
2: ซื้อความดื้อซื้อแข้ง
1: ซื้อความดื้อซื้อแข้งมันนะครับพอซื้อความดื้อซื้อแข้งมันเนี่ยแล้วพออยู่กับเราเนี่ยซื้อมา 3,000 ถามตรงๆพี่ตอนนั้นคาดหวังอะไรกับมันไหม
2: ไม่ได้คาดหวังครับตีชมรมอะไรก็ชนะเรื่อยครับตอนหนุ่มชนะ3เที
1: ่ยวอ๋อนี่อยู่โอ้ยนี่ไก่ลูกอายุแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: คือตอนหนุ่มเอาไอ้คือซื้อเอาพูดตรงๆนะซื้อมาตีเล่น
2: ซื้อมาใหม่ๆเลยครับใหม่เลยอ
1: ่
2: ะ
1: ซื้อตอนซื้อมาเนี่ยพูดตรงซื้อมาตีเล่นซื้อไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากฮะแต่ว่าตอนหนุ่มชนะมา3เที่ยวเหรอ
2: 3เที่ยวครับชมรมนะครับ
1: ชมรมมันชนะไวอะไรไงพี
2: ่ก็อันฝ่าครับอันฝ่า
1: อันกว่าตลอดนะ
2: ครับ
1: 3เที่ยว
2: ครับ
1: แล้วมีคนให้ค่าตัวอะไรบ้างมั้ย
2: ไม่ได้มีครับก็เลี้ยงตีเพราะลูกเพราะอะไรไว้เฉยคร
1: ับ เลี้ยงตีเพราะลูกเพราะอะไรไว้เฉยตอนหนุ่มนะตีชมรม3เที่ยวแล้วพอหลุดแซมหลุดแซมหรือหลุดถ่ายพี่
2: ชนะตอนแสนตอนหนุ่ม
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนตอนหนุ่มชนะชมรม3เที่ยวแล้วก็มาตีแสนเหรอ
2: ชนะชมรม2เที่ยวครับแล้วก็มาตีแสน
1: อ๋อชนะชมรม2เที่ยวนะแล้วมาตีแสนตีแสนก็อันกว่า
2: อันกว่าครับ
1: นะครับแล้วก็หลุดถ่ายหรือหลุดแซม
2: ครับ
1: หลุดถ่ายนะหลุดถ่ายนะพอหลุดถ่ายก็เพาะลูกเพาะอะไรไว้นะครับพอเพาะลูกไว้เสร็จปั๊บเนี่ยเจ้าเทพาเนี่ยนะครับพี่ถามตรงๆทำไมตั้งชื่อเทพามันมีที่มาที่ไปมั้ย
2: ไม่มีครับ
1: อยากตั้งฮะประมาณนั้นนะโอเคนะครับพอหลุดถ่ายปั๊บก็เพาะลูกไว้แล้วเต็มมาเนี่ยชนะมากี่เที่ยวแล้วพี่
2: เต็มมาปุ๊บก็มาไล่ชมรม2เที่ยวครับ
1: ไล่ชมรม2เที่ยวเอาง่ายคือไล่เลือด2เที่ยว
2: ไล่เลือด2เที่ยวครับ
1: ชนะ
2: ซ้อมปั้มมาแล้วก็มาไล่ชมรม2เที่ยวแล้วก็มา
1: ชนะยกไหนพี่ชนะชมรม2เที่ยวเนี่ย
2: อันกว่าครับ
1: อันกว่าทั้ง2เที่ยวนะเอาง่ายคือปั้ม 3-4 เที่ยวจนหมดเลือดนะก็ออกไปเช็คของชมรม2เที่ยวก็ชนะอันกว่าทั้ง2หนนะครับแล้วก็มาติดตีไฟนี้เลย
2: ยังครับ
1: ยังเหร
2: อมาชนะแสนที่เทิดไทยครับ
1: อ๋อไปตีเช็คของก่อนไปตีแสนเช็คหมานก่อนที่เทิดไทยนะครับชนะยกไหนพี่
2: อันกว่าครับ
1: อันกว่า
2: ครับ
1: พี่มีคนถามซื้อไหมที่เทิดไทยอ่ะ
2: ไม่ได้มีครับ
1: ไม่มีนะ
2: ไม่ได้ชนตอนนั้นชนแล้วมันไม่ค่อยมีมันชนสนามสังเวียนนอกคร
1: ับ ชนสังเวียนนอกนะครับก็คือยังไม่มีคนรู้นะครับชนะแสนเทิดไทยแล้วยังไงต่อพี่
2: แล้วก็มาติดร้าน
1: มาติดร้าน
2: ครับแล้วปากเราก็ตอบ
1: เราถอน
2: ถอนครับ
1: ครับติดร้านที่สนามไหนพี่
2: เธอไทยเหมือนเด
1: ิ
2: มคร
1: ับ เธอไทยนะแล้วเราถอนครับแล้วยังไงต่อครับ
2: แล้วมาติดไฟนี้ครับ
1: แล้วก็มาติดไฟนี้เลยตอนเปรียบกันถามตรงๆพี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไง
2: เปรียบกันเราจะเป็นตัวน้องนิดๆครับเป็นเสียปลายคอของหน่อยๆครับ
1: เป็นตัวน้องนิดๆเสียปลายคอหน่อยๆต้องถามอย่างนี้พี่ไก่คู่นี้ช่างชนไหม
2: ไม่ได้ช่างครับ
1: ไม่ช่างนะครับไม่ได้ช่างชนคือเราเสียปลายคอนิดๆนะครับ
2: คร
1: ับคือเอาง่ายคือเราดูว่ามีทางชนได้ก็ชนฮะไม่ได้ช่างชนด้วยต่อพันกันยังไงพี่
2: 7รอบเท่ากันครับ
1: 77เท่ากันเลยนะครับ
2: คร
1: ับ ห้ายกเลยนะ
2: 5ยกครับ
1: 5ยก1ล้าน 100,000 บาทเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่
2: ก็เต็มร้อยครับ
1: เต็มร้อยนะครับเตะเป้าล่าสุดเต็มร้อยเลยนะนะครับโอเคสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC ออโอลิสบ้างครับ
2: ก็ฝากเชียร์ด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับ
1: โอเคโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานออโอลิสนะครับรวมถึงเจ้าเทพาประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะโทรหาพี่ฟิล์มวัยรุ่นขี้เมานะครับสวัสดีครับพี่ฟิล์มสวัสดีครับ
3: คร
1: ับ ครับอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ
3: ์ครับ
1: ไก่ที่ได้คู่กับออโอลิสนะครับ
3: ใช่ครับ
1: โอเคต้องถามอย่างนี้เลยพี่เขาเรื่องเลยไก่เราชื่ออะไรครับ
3: ยูเครนครับ
1: ยูเครน
3: ใช่ครับ
1: พี่จะไปรบกับรัสเซียอะไรใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าเราต้องอาวุธหนักเลยเนี่ยชื่อยูเครนเนี่ยโอเคยูเครนเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงพี
3: ่ลูกซื้อครับ
1: เป็นลูกซื้อไก่เป็นไก่สายไหนอะไรยังไงครับยังไงครับ
3: โกเซมร้อยครับ
1: โกเซมร้อยเป็น
3: ใช่ครับ
1: จากพ่อไหนพี่เป็นพ่อไหนแล้วแม่ไหนของโกเซมครับ
3: พ่อโปรตีนครับพี
1: ่พ่อปูตีน
3: แม่น่าจะลอนนี่ครับ
1: พ่อปูตีนแม่ลอนนี่พ่อปูตินนี่รัสเซียนะพี่ลูกยูเครนเลยเหรอโอเคพ่อเป็นปูตินแม่เป็นสายลอนนี่นะครับ
3: ใช่คร
1: ับ ออกมาเป็นเจ้ายูเครนยูเครนเนี่ยชุดนี้มีกี่ตัวพี่พอรู้ไหม
3: ไม่นะครับ
1: ยูเครนเนี่ยครับคู่เกิดมีกี่ตัวพอรู้ไหมครับ
3: ไม่แน่ใจครับพี่เพราะว่าผมซื้อมาแค่ต
1: ั
3: วเด
1: ีย
3: ว
1: ซื้อมาตัวเดียวต้องถามงี้ยูเครนเนี่ยเราซื้อมาเป็นไก่วัดดวงไก่คัดผ่านอะไรยังไงพี่
3: ซื้อมาเป็นแบบไก่ยังไม่ค่อยสู้ไก่ครับ
1: ยังไม่สู้ไก่ดี
3: ใช่ครับ
1: ค่าตัวเปิดเผยได้ไหม
3: ค่าตัว20,000นะครับพี
1: ่20,000
3: เพราะว่าซื้อมานานนะครับ
1: ซื้อมานานแล้วนะยูเครนซื้อมาเอาแค่คือยังไม่สู้ไก่ดีนะครับซื้อมา 20,000
3: ใช่ครับ
1: แล้วเลี้ยงอยู่นานไหมพี่กว่าจะเตะเช็คได
3: ้ก็นานอยู่ครับพี่เพราะว่าซื้อมาก็มาชำรอมันเต็มหนุ่มคร
1: ับ รอเต็มหนุ่มนะครับพี่ต้องถามอย่างนี้เตะเช็คขนแรกเนี่ยชอบเลยไหม
3: ก็มันเตะขนแรกก็ยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีไก่แบบยืนโดดครับแต่แข้งดีอะไรเงี้ยมองเห็นแข้งมองได
1: ้คือตามสไตล์เลยคือเป็นไก่ยืนเตะวัดแข้งเลยนะครับ
3: ใช่คร
1: ับแข้งดีคือถ้าเกิดเอาพูดตรงๆอ่ะยืนวัดกันเนี่ยคือเอาหนักสนุกประมาณนั้นนะครับเป็นไก่แข้งดียืนวัดแรกๆก็คือยังดูไม่เท่าไหร่แล้วมันดูเก่งดูอะไรตอนไหนพี่
3: ก็ปั๊มได้ประมาณ3-4เที่ยวเริ่มมาโชว์
1: เนี่ยมันโชว์อะไรยังไงก่อนต้องถามนี่ครับว่าเริ่มโชว์เนี่ยลีลามีดีขึ้นอะไรยังไงหรือว่าแข้งหนักข
3: ึ้
1: น
3: ตีแผ่ครับพี่ละเอียดเลยตีแผ
1: ่ไวขึ้นตีแผ่ละเอียดประมาณนั้นนะนะครับจากที่ค่อยๆตีไปเรื่อยๆเนี่ยคือคราวนี้ไวขึ้นคือกล้ามเนื้อได้ความคล่องมี
3: ใช
1: ่นะครับตีแผลละเอียดเลยคราวนี้นะครับ
3: ใช
1: ่แล้วเจ้ายูเครนเนี่ยอยู่กับเราชนะมากี่เที่ยวแล้วพี
3: ่อยู่กับผม
1: ครับ
3: ตีบอลป่าเที่ยวนึงแล้วก็ชนะสนามมาตรฐานเที่ยวนึงคร
1: ับ ตีบอลป่าเที่ยวนึงครับ
3: ใช่ครับถ่ายมาก็ชนะอีกเที่ยวนึงแล้วก็มาตีไฟเนี่ยคร
1: ับเอาง่ายคือเป็นลูกอายุเหมือนกันนะครับลูกหนุ่มเนี่ยอ
3: ายุดีคร
1: ับครับลูกหนุ่มเนี่ยชนะบอลป่าเที่ยวนึงแล้วก็ไปตีสนามมาตรฐานเที่ยวนึง2เที่ยวลูกหนุ่มเนี่ยชนะยกไหนพี่
3: ก็2เที่ยวรวมมาตรฐานก็ไม่เกินอันสองทุกตัวคร
1: ับ ไม่เอาให้คืออันกว่าทุกตัว
3: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็หลุดถ่ายเสร็จปั๊บเต็มถ่ายเต็มมาเนี่ยชนะยกไหนพี
3: ่ก็มานี่ก็ชนะไม่ยก2นะครับ
1: ยก2นะ
3: ใช่คร
1: ับ โหแสดงมันคล่องมากนะเนี่ยคือแรกๆพี่บอกว่ามันไก่เป็นไก่ยืนตีวัดแข้ง
3: รอบนั้นรอบที่ชนะมาเมื่อนี่ยังดูไม่เท่าไหร่แต่รอบนี้น่าจะคล่อง
1: เอาง่ายคือถ่ายเต็มมายังรู้ยังไม่หมดเรือยังไม่หมดเรือนะครับรอบนี้น่าจะคล่องนะครับเอาง่ายคือพอเต็มมาตีชนะอันกว่ามาอีกเที่ยวนึงแล้วมาติดตีไฟนี่เลย
3: ใช่คร
1: ับ ตอนเปรียบกันเราชอบไม่ชอบอะไรไงเขาบอกว่าเราจะเป็นตัวพี่ๆนิดนิดไม่ได้ช่างชน
3: มันก็ได้คนละอย่างนะพี่เขาก็จะมีล่ำๆเนี่ยเราก็จะมีแบบ
1: มีช่วง
3: ทรงนิดๆหรือเปล่าเนี่ย
1: นะครับเราจะมีทรงหน่อยเขามีล่ำ นะครับ
4: ใช่คร
1: ับ แล้วก็อายุดีเนี่ยไซส์กัน5ยกเลยถูกต้องไหมครับพี่
4: ใช่ครับ
1: เริ่มวัดเลยนะเริ่มต้น1ล้าน1แสนบาทเลยนะ
4: ใช่คร
1: ับเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่
4: ดีครับพี
1: ่คล่องเลยนะ
4: ใช่ครับ
1: ไฟนี้บอกคล่องเลยนะโอเค
4: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับมีอะไรฝากกับ FC วัยรุ่นขี้หมาบ้างครับ
4: ก็สู้ไปตัวครับ
1: ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะนะสู้อีกตัว
4: ใช่คร
1: ับ โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานวัยรุ่นคีมาแล้วก็เจ้ายูเครนประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
4: คร
1: ับ
4: ผมคร
1: ับครับสวัสดีครับ
4: คร
1: ับ โอเคนะครับเสียฟิล์มนะครับวัยรุ่นคีเมาโอเซมร้อยนะครับพ่อเป็นปูตินแม่เป็นลอนนี่นะครับออกมาเป็นเจ้ายูเครนซื้อมา 2-3 หมื่นนะนะครับแรกๆก็เอาแรกคือเป็นไก่เบอร์แข้งคือไก่พวกเนี้ยบางทีมันจะต้องปั้มต้องเตะนวดให้กล้ามเนื้อมันดีหน่อยนะครับมันถึงจะโชว์นะครับโอเคนะครับครบแล้วนะครับ3คู่ครึ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนมาใช้ฟาร์มของผมกระปุกละ100บาท3กระปุก300 1ถึง2กระปุกมีค่าจัดส่ง50บาท3กระปุก300จัดส่งฟรีนะครับสแกน QR code ทักหายมีได้เลยครับวันนี้ผมขวัญนันทภาคในการเช็ดน้ำปั้มไก่ก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
6: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์ พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์วัยวัฒน
14: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะคันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นหลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
23: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
24: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
25: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
24: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
25: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
18: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งระงับการขายกระติกน้ำเทอร์มอส2รุ่นทั้งหน้าร้านและออนไลน์หลังต่างประเทศเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งาน
26: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตือนภัยผู้บริโภคทั่วประเทศกรณีข่าวต่างประเทศที่กระติกน้ำยี่ห้อเทอร์มอสเกิดเหตุระเบิดระหว่างใช้งานจนสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลก สคบเร่งตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าในประเทศไทยทันทีพบสินค้าที่เข้าข่ายต้องเรียกคืน2รุ่นได้แก่รุ่น SK 3000และ SK 3020ซึ่งมีความเสี่ยงจากแรงดันสะสมภายในทำให้ฝาปิดดีดตัวออกอย่างรุนแรงจนเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้งานสคบสั่งระงับการจำหน่ายสินค้าทั้ง2รุ่นในทุกช่องทางทันทีทั้งหน้าร้านและออนไลน์แม้ยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บในประเทศไทยแต่เพื่อป้องกันเหตุขอให้ประชาชนที่ครอบครองกระติกน้ำรุ่นดังกล่าวหยุดใช้งานทันทีและหากได้รับความเสียหายร้องเรียนไปยังสคบได้โดยตรงผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
18: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้กว่า 200,000 ชิ้น
0: พลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องตามแผนปราบปรามของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสืบสวนขยายผลจากผู้ค้ารายย่อยทางออนไลน์นำไปสู่การตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายรายซึ่งจากการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์กว่า 200,000 ชิ้นพร้อมอุปกรณ์แพ็คสินค้าคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ปริ้นส่งพัสดุรถยนต์ขนส่ง3คันและป้ายทะเบียนสำหรับสับเปลี่ยนซุกซ่อนภายในรถก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นคอนโดย่านสุขุมวิทจับกลุ่มผู้ดูแลเครือข่ายขายออนไลน์เพิ่มเติมอีก1รายพร้อมของกลางจำนวนหนึ่งและหลักฐานการซื้อขายในโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นสั่งดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายศุลกากรและเตรียมนำมาตรการฟอกเงินมาดำเนินการกับเครือข่ายดังกล่าวเพิ่มเติมย้ำว่าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
18: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับกุมกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาท
1: นายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยผลการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกุมกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะพัปเปตโดยไม่ได้รับอนุญาตณร้านแกลเลอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จากการตรวจสอบพบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกพร้อมขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสโดยหากพบเห็นการลักลอบถ่ายทำสามารถแจ้งได้ที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศปฏิพลสัตพรมารายงาน
18: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
2: ้2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

0: Sean and Baby Tron, and that's why they be on the shit they be on. Cause Tobey Maguire got bit by a spider, but see, me, it was a goat. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartiers, all I'm seeing is dope. My city Leia and I'm Obi-Wan, got a mission to pass, I just might be the hope.
1: สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการสำนักทอล์กนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับก็ต้องบอกว่าหายหน้าไปน่าจะสักประมาณ 2-3 สัปดาห์ได้นะครับก็ไม่ใช่อะไรฮะมีภารกิจที่ต้องทำค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแล้วก็พอดีคุณแม่ผมเนี่ยป่วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของภรรยาผมเองก็ตรวจพบซีสต์นะครับก็เลยต้องใช้เวลาเกือบเดือนเลยในการที่จะจัดการเคลียร์เรื่องทุกอย่างนะครับแต่ทุกอย่างเองก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็จริงๆเนี่ยนอกจากเจอข่าวร้ายแล้วก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับแต่ตอนนี้เองอาจจะยังพอพูดอะไรมากไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับกลับมาคราวนี้ครับในส่วนของศึก NBA เองเนี่ยต้องบอกว่าNBA เนี่ยไม่ได้รอพวกเราเลยนะครับในช่วงที่ผมเนี่ยหายไปสักพักหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าผมมาพูดถึงในจังหวะที่ NBA เนี่ยเขาเว้นวรรคให้กับการแข่งขันในส่วนของ NCAA ไปแล้วก็มีการพูดถึงด้วยว่าไอ้เจ้า NCAA เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของเกมการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยมาถึงตอนนี้ครับหลังจากที่ลีกนั้นเดินจากโค้งสุดท้ายของฤดูกาลปกติเนี่ยมาเข้าสู่โหมดที่ทุกการครอบครองบอลถือว่ามีราคามีมูลค่าและทุกการแก้เกมเองก็ตามมาด้วยผลลัพธ์ต่างๆและทุกความผิดพลาดเองก็พร้อมจะถูกขยายเป็นแผลใหญ่กว่าในช่วงฤดูกาลปกติที่ผ่านมานะครับและคืนนี้ครับผมไม่อยากจะเปิดรายการด้วยคำว่าเพลย์ออฟเนี่ยเริ่มแล้วครับผมคงไม่อยากจะพูดแบบนั้นนะครับแบบเรียบๆครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่ามันมีหลากหลายประเด็นที่ค่อนข้างจะเดือดกว่านั้นครับและมันเองจำเป็นจะต้องไปเริ่มจากจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในส่วนของ Play-in Tournament กันก่อนนะครับเพราะว่า Play-in ในปีนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ด่านที่คัดเอาทีมที่เข้ารอบเข้ามาแข่งขันนะครับแต่มันเป็นเวทีดราม่าที่โยนทุกแรงสั่นสะเทือนครับไปถึงทั้งการแข่งขันในทั้ง2สายนะครับทั้งดราม่าเรื่องของฟอร์มเรื่องของการปิดเกมเรื่องของอารมณ์ครับแล้วก็เรื่องของจังหวะชี้ชะตาครับและยังมีเรื่องที่ทำให้บางทีมนั้นยังคงสามารถที่จะมีสีสันสามารถที่จะโลดแล่นในการแข่งขันของซีซั่นนี้ได้อยู่ครับในขณะที่บางทีมเองจบฤดูกาลลงแบบยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยด้วยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นครับเรามาเปิดแฟ้มดราม่าเพลย์อินก่อนเข้าประเด็นหลักของรายการในวันนี้กันก่อนนะครับผมเนี่ยขออนุญาตนะครับไปเริ่มกันที่ศึกของการชิงอันดับที่7แล้วก็ที่8นะครับของสายตะวันออกกันก่อนกับตั๋วเพลย์ออฟใบแรกครับของสายตะวันออกครับกับการแข่งขันในเกมของฟิลาเดลเฟีย 76ers นะครับที่เปิดบ้านเอาชนะออร์แลนโดแมจิกไปได้109-97ครับก่อนเกมจุดสำคัญของเกมแมตช์นี้นะครับก็คือว่าทางฟิลาเดลเฟียเองเนี่ยเขาไม่มีตัวของโจเอลเอ็มบีดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเพิ่งไปผ่าตัดไส้ติ่งฉุกเฉินครับแต่ก็ยังดีครับที่ได้ตัวของทริสแม็กซี่เนี่ยกดไป31แต้ม2รีบาวด์กับอีก6แอสซิสต์นะครับพาทีมนั้นสามารถที่จะเอาตัวรอดคว้าโควต้าครับในส่วนของทีมอันดับที่7นะครับผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟของสายตะวันออกไปได้แล้วก็ได้ไปชนกับทางบอสตันเซลติกครับซึ่งถือว่าเป็นทีมอันดับที่2ของในช่วงฤดูกาลปกติในทันทีครับขณะที่ทางฝั่งของออร์แลนโดแมจิกเองครับพวกเขาเนี่ยยังถือว่ายังไม่ได้ตกรอบไปซะทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องไปลุ้นในส่วนของนัดสุดท้ายครับเพื่อไปพบกับผู้ชนะในคู่ของอันดับที่9กับอันดับที่10นะครับของเกม Play In Tournament แทนจากนั้นครับดราม่าของสายตะวันออกเองครับก็หันเหแล้วก็เปลี่ยนทิศทางพุ่งไปสู่เกมนี้เลยครับเป็นเกมของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตนะครับพบกับทางไมอามี่ฮีทครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่ถือว่าค่อนข้างจะบ้าคลั่งเอามากๆนะครับเพราะว่าทางฝั่งของแตนอลาวาดครับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตนะหรือว่าเจ้าผึ้งน้อยคอยลักเนี่ยนะครับเอาสามารถเอาชนะทางไมอามี่ฮีทไปได้ครับ127-126ของช่วงของการต่อเวลาพิเศษนะครับจากลูกเลย์อัพของลาเมโลบอลนะครับตอนเหลือ 4.7 วินาที ก่อนที่ตัวของ My Widget เนี่ยจะไปบล็อกนะครับจังหวะปิดเกมของดาวิดมิเชลที่ปากห่วงแบบเส้นยาแดงผ่า8นะครับแล้วก็ส่งเอา Miami Heat เนี่ยตกรอบไปในทันทีครับเท่ากับว่าปีนี้จะไม่มีแฟนชาย Miami Heat นะครับลงเล่นในช่วงของการเพลย์ออฟนั่นเองครับและนี่คือหนึ่งในเกมที่ถ้าใครเองเนี่ยนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ดูการแข่งขันแบบสดๆเนี่ยจะเข้าใจถึงคำว่าดูออดายนะครับหรือว่าต้องบอกว่าอะไรอ่ะอยู่หรือตายนะครับของเกมเพลย์อินเนี่ยมันมีอยู่จริงมากกว่าซะยิ่งกว่าการหาวันพีซเลยนะฮะอุ้ยพูดนอกประเด็นนิดนึงช่วงนี้การ์ดวันพีซเองกำลังมาแรงนะครับผมเห็นเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆในส่วนของโซเชียลมีเดียของผมเนี่ยโอ้โหเขาโพสต์เขาลงเกี่ยวกับเรื่องของไอ้การ์ดวันพีซใช่ไหมแล้วก็มีการ์ดพวกนักเตะต่างๆนักบาสแล้วก็มีการ์ดโปเกมอนด้วยนอกจากนี้ยังมีการ์ดนารูโตะใช่ไหมที่ผมเห็นนะผมอาจจะไม่ได้อินอะไรมากนะฮะแต่ว่าก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังค่อนข้างจะเป็นท็อปปิกแล้วก็ท็อปฮิตอยู่ในบ้านเราพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะกลับเข้าประเด็นกันต่อครับต้องบอกว่าในส่วนของเกมทั้งสองเกมเนี่ยไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องของการที่จะพยายามคว้าโควต้าใบสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเล่นเพลย์ออฟนะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องของความมันความสนุกมีเรื่องราวดราม่าที่ปะปนเต็มไปด้วยของเกมการแข่งขันคู่นี้นะครับเพราะหลังจบเกมเนี่ยก็มีประเด็นเกี่ยวกับแบมอเดบายโยนะครับเซ็นเตอร์ตัวเก่งของไมอามี่ฮีทเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บนะครับหลังจากที่ลาเมโลบอลเนี่ยไปทำฟาวล์นะครับแล้วก็มีลักษณะในคล้ายๆกับเป็นการขัดขาครับในช่วงที่ตัวของแบมเดบายโยเนี่ยเพิ่งจะทำแต้มแล้วก็เหมือนลงน้ำหนักมาลงตัวต้องบอกว่าเท้าเนี่ยเหยียบสู่พื้นแล้วก็มีมือของลาเมโลบอลนี่แหละคล้ายๆกับการไปขัดขาใส่ตัวของแบมเดบายโยจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะแข่งขันต่อได้แล้วภายหลังเนี่ยทางลีกเองก็เหมือนจะไปดูเทปการแข่งขันดังกล่าวแล้วก็โดยเฉพาะช็อตนี้แล้วก็มีการสั่งปรับตัวของลาเมโลบอลครับไปจำนวน 35,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนี่คือชนิดของดราม่าที่ทำให้เพลย์อินเนี่ยไม่ใช่แค่เกมที่แพ้เราคัดออกนะครับแต่มันกลายเป็นสนามอารมณ์ที่เต็มไปด้วยโอ้โหเสียงวิจารณ์แบบเต็มไปหมดจากกองเชียร์ของทั้งสองแฟนชายเลยก็ว่าได้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเรียกได้ว่าโอ้เวนกรรมน่าจะตามสนองอย่างรวดเร็วนะครับน่าจะใส่อาดิดาสนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเวนกรรมใส่ไนกี้ใช่ไหมยู90นะครับก็พอหลังจากที่ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยผ่านด่านของไมอามี่ฮีทมาได้ครับหลายคนก็คงจะพอคิดว่าโมเมนตัมตรงนี้น่าจะส่งแรงต่อไปครับให้กับทางชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยสามารถจะต่อยอดต่อไปได้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็คือเกมตัดสินอันดับที่8ครับในโควต้าใบสุดท้ายการพบกับ Orlando Magic ครับกับกลายเป็นว่าทางฝั่งของ Charlotte Hornets นี่แหละโดน Orlando Magic ครับไล่ถลุงไป121ต่อ90คะแนนนะครับแบบแทบจะไม่เปิดพื้นที่ให้ได้หายใจเลยครับพวกเขาเนี่ยเจอทางปาโรบันเคโรครับทำ25คะแนนนะครับ5รีบาวด์กับ6แอสซิสต์พา Orlando เนี่ยนำถึง35คะแนนในครึ่งแรกครับแล้วกว่าตัวของ LaMelo Ball เนี่ยจะตั้งสติกลับมาระเบิดคะแนนได้เนี่ยนะครับก็ทำให้เกมนี้เนี่ยมันขาดไปอยู่พอสมควรแล้วเหมือนกันและนี่ก็คือเกมที่เหมือนว่าเมจิกเองจะเอาความคาใจจากการพ่ายแพ้ในเกมจากฟิลาเดลเฟีย 76ers ในนัดก่อนเนี่ยมาระบายเข้าใส่ทางฝั่งของชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตแบบหมดหน้าตักแบบออลอินเลยครับเรียกได้ว่ามีอะไรที่พอจะทำได้ในเกมนั้นทั้งหมดใส่มันไปทั้งหมดครับและจากทีมที่เกือบจะหลุดวงเพลย์ออฟไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังกลับมากลายเป็นทีมที่ได้ตัวเพลย์ออฟไปสุดท้ายของสายตะวันออกนะครับไปพบกับทางทีมอันดับที่1ครับของช่วงฤดูกาลปกตินะครับอย่างดีทรอยต์พิสตันครับในทันทีสรุปแล้วครับทางฝั่งของสายตะวันออกครับเพลย์อินแบบสั้นที่สุดก็คือ76ers เนี่ยเขาใช้ความนิ่งนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับขณะที่ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเองเล่นเกมสุดคลั่งครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไปไม่สุดนะครับและแมจิกเองเนี่ยพวกเขาก็สามารถจะล้มแล้วลุกกลับมาคว้าเอาตั๋วใบสุดท้ายคว้าโควต้าใบสุดท้ายเข้าสู่การแข่งขันในรอบเพลย์ออฟไปได้สำเร็จครับซึ่งทั้งหมดนี้ครับกลายเป็นจุดตั้งต้นครับที่ส่งผลตรงไปยังเพลย์ออฟในสัปดาห์แรกในทันทีครับแต่เดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อนะครับขออนุญาตไปดูในส่วนของฝั่งของสายตะวันตกกันสักหน่อยนะครับเริ่มจากการเพลย์อินในสายตะวันตกกันสักนิดนึงดีกว่านะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ สายตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยการที่พอร์ตแลนด์เนี่ยโอ้กลายเป็นนักปล้นนะครับแล้วก็ Golden State Warrior เนี่ยคัมแบ็คแล้วก็รวมไปถึงฟีนิกซ์ที่ไม่ใช่แค่ฟีนิกซ์เฉยๆครับแต่เป็นนกฟีนิกซ์เลยครับที่สามารถโกงความตายกลับมาเกิดใหม่ได้ครับถ้าฝั่งของตะวันออกเนี่ยมีดราม่าแบบค่อยๆเชือดค่อยๆเฉือนกันแบบช้าๆเนี่ยนะครับทางฝั่งของตะวันตกเองเนี่ยเขาก็มีดราม่ากันแบบโอ้โหซัดหน้ากันทีละฉากเลยครับเริ่มต้นด้วยอันดับที่7แล้วก็อันดับที่8นะครับของสายตะวันตกครับอย่าง Portland Trail Blazers ครับที่บุกเอาชนะทาง Phoenix Suns มาได้114-110นะครับแล้วพระเอกของเกมก็คือตัวของ Danny Avdija นะครับที่ระเบิดไป41คะแนนนะครับแล้วก็ยังทำในส่วนของการยิง3คะแนนครับขึ้นนำตอนช่วงที่เหลืออยู่ 16.1 วินาทีครับหลังจากที่ Portland เนี่ยไล่ตามกลับมาจาก11คะแนนนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4เกมนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าทางพอร์ตแลนด์เนี่ยสามารถจะหยิบอันดับที่7นะครับเข้าไปชนกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ได้ในทันทีครับส่วนของทางฟินิกซ์ซันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเองก็จำเป็นจะต้องไปเสี่ยงตายกันต่อนะครับก็ในส่วนของเกมอีกนัดครับซึ่งก็แน่นอนแหละก็ต้องรอพบผู้ชนะนะครับในส่วนของอันดับที่9แล้วก็อันดับที่10ครับเดี๋ยวผมจะมาว่ากันในส่วนของคู่ต่อไปนะครับแต่ขออนุญาตพูดถึงเกมนี้นิดนึงที่ผมเนี่ยชอบมากๆนะครับในการเล่าเรื่องของเพลย์อินในตอนนี้ก็คือหลังเกมครับที่ตัวของ Danny Avdija เนี่ยเขามีการพูดก่อนจะไปเจอกับทาง San Antonio Spurs นะครับว่าแน่นอนแหละมันจะเป็นเกมที่หนักแน่ครับมันจะเป็นเกมที่ Portland เองเนี่ยก็คงจะต้องใส่ทุกอย่างที่มีลงไปเพราะนี่คือคำพูดของคนที่รู้ว่าทีมตัวเองเนี่ย อยู่ในบทบาทที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับเพราะว่าซานอันโตนิโอสเปอร์เนี่ยโอซีซั่นนี้ก็ฟอร์มแรงมากนะครับโดยเฉพาะการนำทัพมาของเจ้าเวมบลีย์วิกเตอร์เวมเบลมานะครับและแน่นอนครับว่ามันจะหนักแน่ครับแต่แน่นอนว่าพวกเขาเองก็ไม่คิดจะยอมง่ายๆนะครับซึ่งมันก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของทางแฟรนไชส์เบเซอร์ในชุดนี้มากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็สู้มาจนถึงการคว้าตั๋วเพลย์ออฟได้นะครับทั้งที่ต้องบอกว่าก่อนเปิดฤดูกาลเองเนี่ยหลายฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อกูรูต่างๆนะครับแล้วก็อดีตนักบาสหลายๆคนแล้วก็ต้องบอกว่าบริษัทรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเองเขาก็แทบจะมองข้ามทางฝั่งของ Portland Trail Blazers ไปเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่มีซุปเปอร์สตาร์เลยจริงๆเนี่ยมีซุปเปอร์สตาร์อยู่ก็คือตัวของเดเมียน ลิลลาร์ดนะครับที่กลับมาอยู่กับทาง Portland อีกครั้งแต่ว่าตัวของเจ้าเดมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงแข่งขันได้ในช่วงของซีซั่นนี้นะครับและแน่นอนว่าในส่วนของไฮไลท์ครับของต้องบอกว่าเกมเพลย์อินทัวร์นาเมนต์ในซีซั่นนี้ครับก็คงหนีไม่พ้นเกมที่แฟนบาสเกตบอลเองเขาจับตานะครับเป็นการพบกันระหว่าง Golden State Warriors ครับเจอกับทาง Los Angeles Clippers นะครับซึ่งเกมเนี่ยเป็นทางฝั่งของ Warriors เนี่ยกลับมาคัมแบ็กชนะ Clippers ได้126-121นะครับทั้งที่ต้องบอกว่าพวกเขานั้นตามหลังถึง13คะแนนนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4แล้วก็ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเจอกับสเตฟานเคอร์รี่นะครับที่เป็นร่างทองเลยกดไป35คะแนนครับและยังเจอตัวของอัลฮาวฟอร์ดครับคุณลุงที่กด3คะแนนนะครับจากการยิง4ลง7ในช่วงสำคัญลงไปแบบรัวๆในช่วงท้ายอีกครับแล้วก็ปิดด้วยการแซงแบบเจ็บแสบครับฝั่งของคลิปเปอร์เนี่ยต้องบอกว่าทั้งที่นำอยู่ในมือแล้วแท้ๆนะครับแต่พวกเขานั้นกลับปิดเกมนี้ไม่ลงครับจนในส่วนของโค้ชไทรอนลูเองต้องออกมายอมรับนะครับหลังจากเกมเนี่ยจบลงไปแล้วว่าเรามีเกมอยู่ในมือแล้วแต่ว่าพวกเราเนี่ยดันทำมันพลาดเองซึ่งแน่นอนครับว่ามันสะท้อนทุกอย่างของแมตช์นี้ไปแบบที่ไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมเพิ่มเลยก็ว่าได้ครับขนาดเดียวกันครับเกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของคาวายเลนเนอร์นะครับเจ้าตัวนั้นทำไปถึง21คะแนน7รีบาวด์3แอสซิสต์ดาริอุสกาแลนครับทำไป21คะแนน5รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับเบเนดิกต์บาทุยรินครับสำรองที่ลงมาครับวันนี้ทำได้ดีมากเลยนะครับทำไปถึง23คะแนนเยอะที่สุดในทีมนะครับแล้วก็ยังมีอีก3รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเซ็นเตอร์ประสบการณ์อย่างบุคโลเปสครับที่ทำไป17คะแนน5รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์แต่ก็ยังไม่สามารถจะหยุดยั้งความร้อนแรงของตัวของทางสเตปไว้ได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาของรายการสำนักทอล์กเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมนี้คือเกมที่วอร์เรอร์เนี่ยทำให้คนดูคิดว่าบาง

0: เอาชนะวอริเออร์ไปได้111-96นะครับคว้าโควต้าตั๋วอันดับที่8ของสายตะวันตกไปครอบครองนะครับโดยเกมนี้เนี่ยตัวของเจอร์รี่กรีนเองระเบิด36แต้มนะครับแล้วก็ทางเดวินบุกเกอร์เนี่ยช่วยอีก20แต้มครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับคือทางฝั่งของซันเนี่ยพวกเขาสามารถที่จะปิดเกมป้องกันครับใส่ตัวของเชฟนะครับหรือว่าสเตฟานเคอร์รีได้ครับจนเจ้าตัวเนี่ยจบเกมที่17คะแนนจากการยิงฟิลโกเพียงแค่ลง4จากการยิง16ครั้งเท่านั้นนะครับแถมในช่วงท้ายเนี่ยยังมีดราม่าเดือดด้วยนะครับเพราะว่ามีการปะทะกันของเดวินบุ๊กเกอร์กับทางเดรมอนกีนนะครับจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยโดนไล่ออกจากสนามไปด้วยนะครับโดยก่อนเกมนั้นครับโค้ชของทางฟีนิกซ์ซันอย่างจอร์แดนออตเนี่ยนะครับเขาพูดเอาไว้ชัดมากว่าเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยก็คือการที่จะต้องเข้าเพลย์ออฟให้ได้นะครับไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามไม่ว่าจะต้องยังไงก็ตามพวกเขาจะต้องเข้ามันไปให้ได้ครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยแพ้ในส่วนของเบลเซอร์มาแล้วในเกมแรกนะครับและเกมนี้ครับจึงเป็นเกมที่ไม่มีข้ออ้างให้เหลือใช้อีกแล้วนะครับและซันเองก็ตอบสนองได้อย่างตรงไปตรงมานะครับคือออกตัวแรงครับกดวอริเออร์อยู่ตั้งแต่ต้นควอเตอร์แรกเลยนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้เกมเนี่ยไหลกลับแบบที่เคยปล่อยใส่กับทางพอร์ตแลนด์มาก่อนหน้านี้ด้วยครับสรุปแล้วเพลย์อินของทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็คือเบรเซอร์เนี่ยป้นควอเตอร์ใบแรกจากทางฟีนิกซ์ซันไปได้นะครับขณะที่วอริเออร์เองก็เกือบจะสร้างเทพนิยายจากการคัมแบ็กสุดมันกับทางคลิปเปอร์ครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไปจอดป้ายที่ฟีนิกซ์ซันครับและสุดท้ายจนแล้วจนรอดครับทางฝั่งของฟีนิกซ์ซันเองก็รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะฮะไปเจอกับด่านสุดโหดหินอย่างโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ต่อไปในส่วนของการแข่งขันเพลย์ออฟนะครับซึ่งพอมองจากโครงสร้างแล้วเนี่ยมันทำให้เพลย์ออฟของทางฝั่งตะวันตกเปิดฉากด้วยทั้งในส่วนของแฟนชายที่มีทั้งความสดความเก๋าแล้วก็แฟนชายที่เพิ่งจะล้าจากเพลย์อินมาผสมกันแบบพอดีเป๊ะเลยครับทีนี้ครับเราจะมาเข้าสู่ประเด็นหลักของรายการกันในวันนี้สักทีนะครับโอ้แต่ล่อมา17นาทีกว่าๆแล้วเนี่ยนะอ่ะเอางี้แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังผมขออนุญาตนะครับพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดถึงประเด็นตรงนี้กันต่อหน่อยดีกว่านะครับประเด็นหลักๆกันต่อในส่วนของการเพลย์ออฟสัปดาห์แรกครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
1: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดยAll New Suzuki X-Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X

0: กลับมาอยู่กันในส่วนของเบรกที่2กันต่อนะครับในเบรกที่2นี้เนี่ยก็จะมาเข้าสู่ประเด็นของเกมการแข่งขันในส่วนของเพลย์ออฟสัปดาห์แรกนะครับมาดูกันว่าใครได้เปรียบใครที่เริ่มจะออกลูกเสียทรงกันบ้างแล้วครับไปเริ่มกันที่ทางฝั่งของสายตะวันออกกันก่อนนะครับตามธรรมเนียมครับก็ทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันครับเจอกับทางออร์แลนโดเมจิกครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นเกมที่เมื่อทีมอันดับที่1ของสายตะวันออกครับพวกเขาโดนสอยก่อนครับถ้าพูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์ที่สุดนะครับของสายตะวันออกนะตอนนี้ครับต้องบอกว่าผมเนี่ยยกให้กับคู่นี้เลยนะครับเพราะว่า Orlando Magic เองสามารถที่จะบุกไปชนะ Detroit Pistons มาได้ครับ112-101นะครับโอ้ถ้ายังจำกันได้ในดีเบตแรกเนี่ยต้องบอกว่า Orlando Magic เนี่ยออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของเกมเพลย์อินทัวร์นาเมนต์เนี่ยพวกเขาแพ้กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers มาก่อนนะครับก่อนที่พวกเขานั้นจะงัดโอ้เรียกได้ว่าพลังแฝงแบบสุดพลังสุดตัวเลยครับออลอินทุกอย่างครับเพื่อที่จะคว้าโควต้าใบนี้จากทางชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตมาให้ได้นะครับแล้วพวกเขาเองก็สามารถคว้ามาได้แล้วก็เป็นโมเมนตัมที่ต่อเนื่องมานะครับสามารถมาบุกอัดทางดีทรอยต์พิสตันไปได้ในเกมนี้ครับทั้งที่ดีทรอยต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมวางอันดับที่1ของสายตะวันออกนะครับที่อยู่ในตารางคะแนนของช่วงฤดูกาลปกตินะครับแล้วก็สามารถชนะได้ถึง60เกมด้วยกันครับแต่ในเกมนี้ครับทางออร์แลนโดเองเล่นเหมือนทีมที่กำลังเครื่องติดครับมาจากเพลย์อินอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ดีทรอยต์เองเนี่ยโอ้ดูเหมือนจะเครื่องเย็นหรือเปล่าไปไม่รู้นะครับพวกเขาเนี่ยเล่นค่อนข้างจะเฉยๆเหนื่อยๆไปในช่วงต้นเกมครับจนตามหลังก็ยังดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังคงตั้งตัวไม่ทันอยู่นะครับโดยเกมนี้ครับตัวของเปาโลบังเคโรครับทำไปถึง23คะแนนเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวของฟานแบกเนอร์ครับมากดอีก11คะแนนนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4ครับส่วนดีทรอยต์เองเนี่ยแม้ว่าจะได้ตัวของเคทคันนิงแฮมเนี่ยทำไปถึง39คะแนนนะครับแต่ตัวช่วยของฝั่งชาวบ้านเนี่ยคนอื่นเนี่ยเหมือนจะเงียบเกินไปครับและที่เจ็บไปกว่านั้นก็คือเป็นการแพ้เกมแรกในบ้านของพวกเขาด้วยนะครับทำให้แรงกดดันตอนนี้ย้ายกลับไปอยู่ที่ทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันแบบเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าจากซีรีส์ที่หลายคนเองคิดว่าทีมอันดับที่1อย่างดีทรอยต์เนี่ยน่าจะคุมเกมได้แบบไม่ยากเย็นมากนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าทางฝั่งของออร์แลนโดเองคือทีมที่แย่งความได้เปรียบเรื่องของโมเมนตัมไปก่อนแล้วนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในคู่ต่อมาครับของสายตะวันออกครับเป็นคู่ของบอสตันเซลติกนะครับเจอกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับคู่แรกเนี่ยแทบจะเป็นเกมของการประกาศสัปดาห์นะครับของทางฝั่งออร์แลนโดเมจิกนะฮะแต่ว่ามาดูกันต่อในคู่นี้เนี่ยโอ้โหนี่คือเกมที่ประกาศชัดขึ้นมาท้าชิงกับทางเหมือนเป็นการส่งสารครับท้าชิงไปให้กับทางฝั่งของโอเคซีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยในเกมแรกนั้นไล่ถล่มเซลติกซิกเซอร์เนี่ยแบบขาดกระจุยเลยนะครับ123-91ครับเจสันเตทัมเนี่ยกลับมาเล่นในเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากเจออาการบาดเจ็บเอ็นร้อยไหวฉีกไปเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับและเกมนี้เองพวกเขานั้นก็ทำ25คะแนน11รีบาวด์กับอีก7แอสซิสต์นะครับสำหรับตัวของเจ้า JT ครับส่วนเจ้า JB เนี่ยเจเลนบราวน์ครับทำไปอีก26คะแนนนะครับโดยบอสตันเองเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของเกมนี้เนี่ยพวกเขาไม่เคยตกเป็นฝ่ายตามหลังเกมของซีรีส์นี้เลยนะครับแล้วก็ยิง3คะแนนเนี่ยลงมากที่สุดนะครับทั้งแฟนชายครับถึง16ลูกด้วยกันและที่สำคัญครับพวกเขานั้นสามารถที่จะปิดเกมรุกของเจ้าหนูทาริสแม็กซี่จนเล่นไม่ออกได้ด้วยนะครับและหลังเกมครับตัวของ JT เจสันเทถ้ำเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเนี่ยยังรีแฮบอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องฟื้นฟูอยู่ทุกวันด้วยแต่ในสนามภาพที่ออกมาเนี่ยคือเขาพร้อมมากนะครับที่จะกลายเป็นตัวเปลี่ยนซีรีส์แล้วแล้วก็ตัวของเจเลนบราวน์เองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆนะครับแต่ว่าชัดเจนว่าผลงานสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้ที่พวกเขาสามารถเอาชนะทางซิกเซอร์ได้เนี่ยนี่แหละมันคือบาสของเซลติกครับตรงกันข้ามครับกับฝั่งของนิกเนิร์ดครับกุนซือของฟิลาเดลเฟียเซเว่นซิกเซอร์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แบบหัวร้อนเลยนะถึงขั้นออกมาบอกว่าในการเป็นโค้ชของเขาเนี่ยรับไม่ได้กับสิ่งที่ลูกทีมเนี่ยทำในเกมนี้อย่างสิ้นเชิงครับ กับฟอร์มของทีมตัวเองเนี่ยแล้วก็ยังบอกนะครับว่ามันยังไม่ดีพอมันก็ยังไม่มีอะไรดีเลยสักด้านเดียวด้วยซ้ำนะครับและนี่คือคำพูดที่มันสะท้อนออกมาจากโค้ชของฟิลาเดลเฟียนะครับที่รู้ตัวเองดีว่าถ้าเกิดทีมของพวกเขาเนี่ยยังขาดโจเอ็มบีดและยังไม่สามารถจะหาคนขึ้นมาทดแทนได้และยังเล่นกันแบบนี้ต่อไปเนี่ยเชื่อเหลือเกินครับว่าเพลย์ออฟของพวกเขานั้นน่าจะจบเร็วกว่าที่หลายฝ่ายนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำครับจริงๆเนี่ยวันที่ผมอัดเนี่ยมันตรงกับวันที่เกมที่2ระหว่างบอสตันเซลติกกับทางฝั่งของซิกเซอร์เนี่ยแข่งแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมอัดในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็เลยทำให้ไม่ได้อัปเดตในส่วนของเกมที่2นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับข้ามมาดูคู่ต่อมาเลยแล้วกันนะครับไปดูคู่ของนิวยอร์กนิกส์ครับเจอกับแอตแลนต้าฮอคส์ครับก็เกมแรกเนี่ยนิวยอร์กนิกส์ชนะไปได้ก่อนนะครับ113-102โดยจาเรนบอนซันเนี่ยทำไปถึง28คะแนนนะครับแล้วก็คาร์ลแอนโทนีทาวทำไป25คะแนนเกมดูเหมือนว่าทางนิวยอร์กเนี่ยจะคุมทรงได้นะครับแล้วก็หลังเกมเนี่ยบอนซันเองยังพูดอีกด้วยนะครับว่าทางแฟนชายเนี่ยทางทีมเนี่ยเขารู้ดีนะครับว่าแอตแลนต้าเนี่ยพร้อมจะกลับมาในเกมที่2แน่ๆดังนั้นครับพวกเขาต้องรีบโฟกัสต่อในทันทีซึ่งตอนนี้หลายคนเองมองว่านี่คือคำพูดที่ดูแล้วโอ้โหเป็นผู้เล่นที่มีมาตรฐานสูงนะครับหลังจากทีมเต็งเนี่ยเก็บเกมแรกได้ครับแต่เกมที่2เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปตามคำพูดของจาริมบรอนสันเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของฮอคเองพวกเขาสามารถกลับมาเอาชนะทางนิวยอร์กนิกส์ได้ครับ107-106นะครับในการคัมแบ็กในช่วงควอเตอร์ที่4ครับแล้วก็เป็นซีเจแมคคอลัมนี่แหละที่สามารถกด32คะแนนไปได้ครับแล้วตัวของซีเจเองก็พูดหลังเกมด้วยนะครับว่าเขายอมรับว่ามันเป็นเกมที่ยาวนะแล้วคุณเองจะเป็นจะต้องเล่นตั้งแต่วินาทีแรกครับจนถึงวินาทีที่0ของการแข่งขันเลยครับโดยคำพูดสั้นๆนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงเกมทั้งเกมเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่านิวยอร์กนิกส์เนี่ยพวกเขานั้นนำก่อนแบบสบายใจเฉิบอยู่ดีๆครับสุดท้ายเนี่ยกลับมาโดนไล่ในช่วงท้ายนะครับแล้วก็เสียเกมในบ้านของตัวเองด้วยครับจนซีรีส์นั้นกลับมาเสมอกันที่1-1ในทันทีครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบในคู่นี้ครับคำตอบคือไม่มีใครได้เปรียบแบบชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่านิกเองพวกเขาเสียโฮมคอร์ตครับ1เกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนฮอคเองก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาเองไม่ได้มาเป็นเพียงแค่ตัวประกอบในซีรีส์นี้เฉยๆนะครับแล้วมันก็เป็นซีรีส์ที่พร้อมจะพลิกได้อยู่ในทุกๆตอนของการแข่งขันด้วยครับถัดจากนี้กับฮอคเมื่อสักครู่นะครับไปดูกันต่อที่คลิฟแลนด์คาวิเลียนะครับเจอกับโทรอนโตแรปเตอร์ครับนี่คือทีมที่เปิดเพลย์ออฟได้เนียนที่สุดในสายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าจะหาทีมที่ดูแล้วมีฟอร์มการเล่นที่นิ่งแล้วก็เสถียรที่สุดในส่วนของการเพลย์ออฟของสายตะวันออกเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องยกให้กับทางคลิฟแลนด์คาวิเลียนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนำโทรอนโตแรปเตอร์2-0ซีรีส์แล้วนะครับโดยเกมแรกเนี่ยพวกเขานั้นชนะแรปเตอร์มาได้126-113นะครับจากผลงานของโดนาวานมิเชลที่ทำไป32คะแนนครับแล้วก็เกมที่2เนี่ยก็สามารถชนะได้อีก115-105นะครับโดยเกมนี้มีทั้งโดนาวานมิเชลนะครับทั้งเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็อีแวนโมบลีย์เนี่ยที่แบ่งกันทำคะแนนครับโดยโดนาวานมิเชลทำไป30คะแนนนะครับเจมส์ฮาร์เดน28และเอแวนโมบลีย์เนี่ยทำไป25คะแนนครับและเกมของแคฟเนี่ยดูแล้วมีทั้งพลังจากดาวเด่นแล้วก็ความนิ่งของทีมที่เข้าใจเกมในเพลย์ออฟโอ้ต้องบอกว่ากลายเป็นทีมที่ผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้เนียนในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับหลังจากจบเกมแรกครับตัวของมิเชลเนี่ยยังชมตัวของแม็กซ์ตาวนะครับแบบชื่นชมด้วยนะครับว่างานที่เขาทำมาตลอดทั้งปีทั้งซีซั่นเนี่ยมันก็เพื่อจะเป็นผลของการที่จะมันจะมาออกดอกออกผลในช่วงสถานการณ์ช่วงเวลาแบบนี้ส่วนเกมที่2ของโค้ชเคนนี่แอคินสันของทางแรปเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าทางแรปเตอร์ได้พยายามทำทุกวิถีทางแล้วก็ทุกอย่างใส่กับทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แล้วนะครับแต่พวกเขาเนี่ยยังคงที่จะนิ่งพอแล้วก็สามารถจะหาวิธีในการจัดการรับมือแล้วก็ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถ้าจะชี้ว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยตอนนี้ใครอยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องยกให้กับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ที่นำก่อนอยู่1ช่วงตัวนะครับแล้วรองลงมาถึงจะเป็นทางบอสตันเซลติกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นในส่วนของ ดีทรอยต์พิสตันกับนิวยอร์กนิกคือ2ทีมที่โอ้อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเร่งกันกอบกู้นะครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตัดสลับมาดูสถานการณ์เพลย์ออฟครับของทางสายตะวันตกกันบ้างนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เจอกับฟินิกซ์ซันกันก่อนนะครับถ้าฝั่งตะวันออกเนี่ยมีคลีฟแลนด์ครับที่เปิดซีรีส์ได้อย่างเนียนๆเนี่ยฝั่งตะวันตกเองก็มี OKC หรือว่าโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นะครับที่พวกเขานั้นเปิดโหมดต้องถือว่าเปิดฤกษ์ได้โหดมากครับเพราะว่าธันเดอร์เนี่ยไล่ถล่มฟินิกซ์ซันไปแบบขาดลอเลยครับ119-84ในเกมแรกนะครับแล้วก็ได้ตัวของเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เนี่ยทำไป25คะแนนกับอีก7แอสซิสต์นะครับแม้ว่าจะยิงลงแค่5-18ครั้งครับแต่ก็ยังคงสามารถเรียกฟาวล์ได้มากถึง17ครั้งครับเรียกได้ว่าไอ้เจ้า SGA นี่สมฉายาฟรีโทเมอร์แชนก็ว่าได้นะครับขณะที่เจเรนวิลเลียมเนี่ยเกมนี้เขาทำไปถึง22คะแนนกับอีก7รีบาวด์แล้วก็6แอสซิสต์นะครับแล้วก็พี่เชษครับพี่ช่วยทอมเกรนเนี่ยทำไปอีก16คะแนนครับด้านทีมฟินิกซ์ซันเองครับทั้งทีมเนี่ยยิงลงเพียงแค่ 34.9% นะครับแล้วเกมรุกเองที่เคยเป็นจุดเด่นในเกมเพลย์อินเนี่ยก็ถูกตัดขาดไปแทบจะทั้งหมดจากการป้องกันของทาง OKC ครับก่อนที่หลังจากจบเกมนี้เนี่ยนะครับตัวของเชธโฮมเกรนเนี่ยก็ได้พูดอย่างน่าสนใจนะครับว่าเขามองว่าประสบการณ์จากการเป็นแชมป์เก่าเนี่ยมันถือว่ามันมีคุณค่านะแต่คุณแบกผลลัพธ์เก่ามาชนะในเกมซีรีส์ต้องบอกว่าในเกมซีซั่นใหม่ไม่ได้นะฟังจากประโยคนี้แล้วก็ดูมันจะสะท้อนวิธีคิดถึงวิธีคิดถึงผู้เล่นของ OKC ได้อย่างดีมากๆนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้ลงเล่นด้วยคนที่ยึดติดกับอดีตนะครับแต่เล่นด้วยทีมที่เข้าใจว่าปีที่แล้วเนี่ยแม้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จมาแต่มันไม่ได้ส่งผลช่วยอะไรมากนักครับถ้าเกมนี้พวกเขานั้นไม่เฉียบพอเองครับไปดูกันต่อครับในเกมที่2ครับเป็นเกมของซานอันโตนิโอสเปอร์เจอกับทางโปรเทรเวเซอร์นะครับก็เป็นเพลย์ออฟเปิดตัวของเวมบี้ที่ต้องบอกว่าปีนี้เขาเอาจริงไม่ได้มาแค่โชว์ครับเป็นเพลย์ออฟครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับตัวของวิตเตอร์เวมเบมยาม่าเนี่ยเปิดเพลย์ออฟเกมแรกในชีวิตของเขาครับด้วยการทำไปถึง35คะแนน5รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์นะครับพาทางทัพซานอันโตนิโอสเปอร์เนี่ยเอาชนะโปรเทรเวเซอร์ไปได้111-98ครับแถม21แต้มแรกของเขานั้นยังอยู่ในช่วงครึ่งแรกด้วยนะครับแล้วก็ยังกลายเป็นสถิติเปิดเพลย์ออฟครึ่งแรกสูงสุดครับนับตั้งแต่มีการเล่นแบบ play by play อีกด้วยครับและนี่คือเกมที่บอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเนี่ยไม่ได้มาแบบตื่นเวทีนะครับและตัวของเขาเองพร้อมแล้วที่จะเขย่าเวทีเลยมากกว่าครับแล้วเวมบี้เองก็ได้ให้สัมภาษณ์แบบเรียบๆนะครับหลังจากจบเกมแรกว่าเกมเพลย์ออฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่แตกต่างไปจากช่วงฤดูกาลปกติก็จริงแต่สเปอร์เนี่ยก็เล่นดีแบบนี้มาตลอดทั้งฤดูกาลแล้วนะดังนั้นครับมันจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนวิธีการทำงานของพวกเราครับขณะที่ทางฝั่งของเทียโก้สปิเตอร์นะครับคนนี้เป็นโค้ชรักษาการของโปแลนด์เองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับแบบตรงๆนะครับว่าสเปอร์อดีตต้นสังกัดเก่าของเขาเนี่ยบังคับให้คู่แข่งเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ยากนะครับแล้วก็กับทีมแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์ด้วยการยิง3คะแนนได้ดีแล้วก็คุณเองก็จะตกเป็นฝ่ายที่ลำบากมากยิ่งขึ้นครับและนี่แหละครับมันคือช่องว่างประสบการณ์กับคุณภาพเกมรับที่ทุกคนนั้นเห็นได้ชัดจากเกมคู่แรกนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆเนี่ยผมรู้มาว่าตอนนี้ซีรีส์เนี่ยมันตีเสมอกัน 1-1 แล้วแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ทำสคริปต์ในช่วงนี้มาเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็คือในช่วงที่ผมอัดเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่เกมเพลย์ออฟเนี่ยมันกำลังแข่งขันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยเกมเพลย์ออฟเนี่ยมันแข่งขันรายวันเลยก็ว่าได้นะครับก็อาจจะช้ากว่าที่ช่วงเวลาออนแอร์ของทางสถานีเนี่ยออกมายังไงต้องขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามสรุปมาให้ได้ทันปัจจุบันทันด่วนที่สุดในสัปดาห์ต่อๆไปครับเอาไปดูในส่วนของซีรีส์ถัดมาเลยครับเป็นซีรีส์ระหว่างเดนเวอร์นักเก็ตนะครับเจอกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟครับนี่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดนะครับของสัปดาห์แรกเลยก็ว่าได้ครับถ้าจะให้เลือกซีรีส์ที่ดีที่สุดแล้วก็เดือดที่สุดจริงๆในตอนนี้เนี่ยนะครับผมเองก็คงเลือกซีรีส์ระหว่างเดนเวอร์นักเก็ตกับมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟในการเลือกชมครับพวกเกมแรกเนี่ยทางเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยสามารถจะเอาชนะมาได้116-105นะครับและตัวของจามาล มัรรีเองก็กดไปถึง30คะแนนครับ แล้วทางด้านของโอ้โหเจ้าโจ๊กเกอร์ครับหรือว่านิโคลาโยกิชเองเนี่ยก็ออกสตาร์ทมาของการเล่นเพลย์ออฟครับด้วยการทำทริปเปิลดับเบิลเลยครับ25คะแนน13รีบาวด์กับอีก11แอสซิสต์ในเกมแรกนะครับเกมนี้เนี่ยมีทั้งฟาวเกิดขึ้นโอ้โหมีฟาวรวมกันเกิดขึ้นทั้งหมด42ครั้งนะครับแล้วก็มีครบเลยครับทั้งโอ้เลือดตกยางออกซีอิ๊วไหลครับเทคนิคอลฟาวครับแล้วก็ความตึงเครียดที่เต็มบนคอร์ดเลยก็ว่าได้ครับและภาพรวมของซีรีส์เนี่ยมันคือความมันที่ไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวเกมเองมันก็สร้างเรื่องของมันเองดีพออยู่แล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปคิดคอนเทนต์เพิ่มครับแต่พอตัดมาที่เกมที่2ครับโอ้โหต้องบอกว่าภาพในเกมที่2เนี่ยกลายเป็นทางฝั่งของวูฟนะครับโอ้แวร์วูฟครับรอวันหอนตอบกลับมาแบบเจ็บแสบเลยครับจากการตาม19แต้มครับแล้วก็พลิกกลับมาเอาชนะ119ต่อ114ได้นะครับโดยตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเองสามารถที่จะทำดับเบิลดับเบิลได้30คะแนน10รีบาวด์ด้วยนะครับและตัวของชิลุสแรนเดลเนี่ยเกมนี้เขาทำไปถึง24คะแนน9รีบาวด์เกือบจะเป็นดับเบิลดับเบิลอีก1คนนะครับแล้วก็ยังมี6แอสซิสต์ด้วยกันครับโดยที่ตัวของเจ้าแอนแมนเนี่ยนะครับหรือว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนี้นะครับว่าหัวใจของชัยชนะในวันนี้ก็คือหัวใจของการรวมกันให้ติดนะครับแล้วก็นิ่งพอในช่วงเวลาที่เราต้องเจอครับประโยคนี้มันอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะครับแต่เมื่อถูกโยงเข้ากับรูปเกมแล้วมันเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าทางฝั่งของมินนิโซตาเองคือทีมที่ต่อให้โดนเดนเวอร์กดคาบ้านแต่พวกเขาเองก็ยังไม่ตื่นยังไม่หลุดนะครับแล้วก็ยังพร้อมที่จะกลับเข้าสู่เกมได้อยู่ทุกที่ทุกเวลาครับโอ้ยิ่งกว่ายูโรคัสตาร์ดอีกนะฮะอยู่เมื่อไหร่ก็กินได้ครับดังนั้นครับคู่นี้คือซีรีส์ที่ยังไม่มีใครได้เปรียบจริงๆนะครับและผมก็มองว่านี่คือซีรีส์ที่ดีที่สุดของสัปดาห์แรกแบบไม่ต้องเถียงเลยด้วยซ้ำครับแล้วก็เรามาว่ากันต่อครับในส่วนของเกมสุดท้ายของต้องบอกว่าการแข่งขันในไพลย์ออฟครับด้วยแฟรนไชส์ขวัญใจมหาชนครับลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับพบกับฮิวสตันร็อกเก็ตครับซีรีส์ที่สถานะยังไม่ควรที่จะรีบฟันธงครับสู่สถานการณ์ที่เลเกอร์นั้นกุมดวงชะตาของพวกเขาของเกมนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยนะครับต้องอัปเดตแบบชัดๆเลยนะครับว่าทางฝั่งของลอสแองเจลิสเลเกอร์เนี่ยพวกเขาขึ้นนำฮิวสตันร็อกเก็ต2ต่อ0ซีรีส์แล้วนะครับหลังจากเก็บ2เกมได้ด้วยการที่พวกเขาเกมแรกเนี่ยเอาชนะไป101ต่อ94นะครับทำให้สถานการณ์ของคู่นี้เปลี่ยนจากซีรีส์ที่อาจจะต้องรอดูก่อนครับมาเป็นฮิวสตันตอนนี้เริ่มจะหลังพิงฝาแล้วนะครับเกมแรกครับทางฝั่งของเลเกอร์เนี่ยชนะไป107ต่อ98นะครับแต่ว่าเกมที่2เมื่อกี้ผมพูดผิดไปเกมที่2นี่เลเกอร์เอาชนะไป101ต่อ94นะครับโดยเกมแรกเนี่ยที่ชนะไป107ต่อ98เนี่ยซีรีส์นั้นพวกเขาไม่มีซูเปอร์สตาร์อย่างลูก้าดอนซิชแล้วก็ออสตินลีฟด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของร็อกเก็ตเองก็ไม่มีตัวของเควินดูแรนครับเพราะว่าอาการเข่าขวาฟกช้ำครับซึ่งตอนนั้นภาพของซีรีส์เองยังค่อนข้างจะออกมาแนวแบบดูเปิดกว้างอยู่เพราะว่าทางฝั่งของร็อกเก็ตเองเขาก็ยังมีพวกอย่างอัลเพรนเชนกุนอยู่นะครับและหลายฝ่ายเองก็มองว่าการที่เฟรนชายเองมีเคดีอยู่ในทีมน่าจะสมดุลแล้วก็มีคุณภาพมากพอที่จะทำให้เกมนี้มันเปลี่ยนได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากความไม่แพ้ในซีรีส์แรกครับมาสู่ซีรีส์ที่2เนี่ยเกมนี้ฮิวสตันร็อกเก็ตเองเขามี KD หรือว่าเควินดูแรนแล้วนะครับก็สามารถกลับมาลงเล่นได้แล้วก็ทำไปในซีรีส์นี้ถึง23คะแนนกับอีก6รีบาวด์แล้วก็มีอีก4แอสซิสต์ด้วยนะครับแต่ทว่าครับเลเกอร์ก็ยังคงเป็นทีมที่เหนือกว่านะครับแล้วก็ยังคงสามารถจะปิดเกมได้อีกครั้งครับด้วยชายโอ้โหต้องบอกว่าอายุน้อยครับเพียงแค่วัย42ปีเท่านั้นนะอย่างคุณน้าเลบอนเจมส์ครับเขาทำไป28คะแนน8รีบาวด์กับอีก7แอสซิสต์นะครับขณะที่มาคัสมาร์ทเนี่ยระเบิดฟอร์มครับช่วยทำอีก25คะแนนครับนอกจากนี้ยังมีตัวของลุคเคนเนิร์ดครับที่มาช่วยเติมเต็มและทำอีก23คะแนนครับทำให้ในยก2นี้เลเกอร์สามารถเอาชนะในซีรีส์ได้อีกทั้งที่พวกเขานั้นยังคงขาดแกนหลักอยู่ครับและถ้าจะเติมน้ำหนักให้มองภาพของซีรีส์นี้ให้มันชัดขึ้นไปอีกเนี่ยก็ต้องย้อนไปพูดถึงรอยเท้าทางประวัติศาสตร์ของคิงเลบอนด้วยนะครับ พราะว่าก่อนเริ่มเพลย์ออฟในปีนี้ครับทาง NBA.com เนี่ยเขาระบุนะครับว่าตัวของเลบรอนเจมส์เนี่ยเขาครองสถิติชนะซีรีส์เพลย์ออฟมากที่สุดตลอดการถึง41ครั้งอยู่แล้วนะครับและซีรีส์กับฮิวสตันร็อกเก็ตครั้งนี้ก็คืออีกหนึ่งบทในเส้นทางของผู้เล่นที่ผ่านสงครามเพลย์ออฟมาอย่างโชคโชนครับและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือสื่ออเมริกันหลายเจ้าเองก็ต่างหยิบสถิติแบบเดียวกันนี้ครับขึ้นมาพูดหลังจากจบเกมที่2นะครับว่าเลบรอนเจมส์เนี่ยไม่เคยทำซีรีส์หลุดมือเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเมื่อทีมของเขานั้นขึ้นนํา2-0ซีรีส์ครับโดยตัวเลขที่ถูกอ้างในตอนนี้ก็คือเลบรอนเนี่ยชนะถึง32แล้วแพ้เป็น0นะครับและถ้านับประวัติศาสตร์เพลย์ออฟของเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับซีรีส์นี้คือครั้งที่55ในอาชีพของเขานะครับขณะที่ตัวของเขานั้นผ่านชนะและมาแล้วถึง41ครั้งด้วยกันครับซึ่งหมายความว่าถ้าเลเกอร์นั้นเปิด2-0ซีรีส์พร้อมกับเลบรอนที่ยังคงเป็นแกนนำอยู่กลางซีรีส์แบบนี้ประวัติศาสตร์เองกำลังกดดันฝั่งของฮิวสตันร็อกเก็ตแบบเต็มๆเข้าให้แล้วนะครับและสิ่งที่น่าหนักใจครับสำหรับทางฮิวสตันร็อกเก็ตเองไม่ใช่แค่ซีรีส์ที่ตามหลัง0-2นะครับแต่มันคือรูปเกมโดยรวมครับแม้ว่าทางดูแรนเองจะกลับมาแล้วแต่ร็อกเก็ตเองยังคงมีปัญหาเรื่องการเสียเทิร์นโอเวอร์แล้วก็ความแม่นยำโดยเฉพาะการยิงจากวงนอกอยู่นะครับซึ่งในเกมที่2ของซีรีส์เนี่ยพวกเขายิง3คะแนนลงเพียงแค่7-29ครั้งนะครับและตัวของดูแรนเองก็เสียเทิร์นโอเวอร์มากถึง9ครั้งด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นครับถ้าจะสรุปเป็นภาษาของรายการสำนักทอล์คของเราในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเลเกอร์เองไม่ได้นำแค่ซีรีส์นะครับแต่กำลังกุมทั้งจังหวะเกมและแรงกดดันทางประวัติศาสตร์เอาไว้พร้อมกันครับส่วนฝั่งของฮิวสตันร็อกเก็ตเองครับถ้าจะกลับมาได้จริงเนี่ยโอ้โหในซีรีส์ที่3เนี่ยมันก็ควรจะไม่ใช่อะไรที่จะต้องแค่ว่าเอาชนะให้ได้นะครับแต่ต้องชนะพร้อมกับตัดโมเมนตัมของเลบรอนให้ได้ด้วยครับและดึงความเชื่อมั่นของตัวเองกลับมาให้ได้ทันครับไม่อย่างนั้นเนี่ยซีรีส์นี้อาจจะไหลเร็วเกินกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ตอนก่อนที่ซีรีส์นั้นมันจะเปิดหัวเอามากๆนะครับเรามาสรุปในส่วนของฝั่งตะวันตกกันบ้าง นะครับต้องบอกว่าในตอนนี้ OKC คือทีมที่ดูเหนือที่สุดครับสเปอร์เองก็ยังคงเปิดซีรีส์ได้อย่างมั่นคงครับเดวิลนักเก็ตและมินิโซต้าเนี่ยคือศึกที่พร้อมจะลากยาวกันต่อ7เกมแน่นอนครับส่วนฝั่งของเลเกอร์กับฮิวสตันเนี่ยก็ยังคงเป็นซีรีส์ที่สถานการณ์ทุกอย่างณเวลานี้มันยังคงอยู่ในกำมือของทีมม่วงทองนะครับแล้วก็มีทีท่าว่าซีรีส์นี้จะปิดลงเร็วกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ครับแล้วก็นี่คือเนื้อหาแล้วก็สาระนะครับของรายการสำนักทอล์คครับในสัปดาห์นี้ครับหลังจากที่ห่างหายกันไปประมาณ2สัปดาห์ได้นะครับเพราะว่านอกจากผมจะติดภารกิจในส่วนของภาคฟุตซอลอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับก็มีคุณแม่เนี่ยป่วยด้วยแล้วก็ภรรยาเองก็เพิ่งจะเข้าโรงพยาบาลมานะฮะโอ้ไปเจอซีดพอดีนะครับก็เลยโอ้ปวดหัวเลยแต่ก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังไปได้งานเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการของเราเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมยังขออนุญาตปิดเอาไว้เป็นความลับก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการเคลียร์สัญญากันแบบ 100% แล้วเดี๋ยวเกิดเขาฟังมาเขาอาจจะไม่พอใจยกเลิกสัญญาไปแล้วเดี๋ยวซวย อย่างไรก็ตามครับสำหรับรายการในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์กีฬาจากทาง Organize Sport ด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการสำนักทอล์คของเรานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่ฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนกระทั่งจบชั่วโมงในวันนี้นะครับเอาละครับวันนี้ผมจันพงษ์น้อยสมดีครับต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณขับผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงและก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงก็จะเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญกระดาษเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะครับท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจนะฮะหรือจะเข้าใน Facebook ผมนะวันชัยสุพรรณครับ
3: วันนี้เราจะนำเรื่องราวของอมตะเถระครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เป็นเกจิอาจารย์ที่ได้สร้างเหรียญหล่อเหรียญแรกของจังหวัดสมุทรสาครนะฮะปัจจุบันครับเหรียญหนึ่งครับหลายล้านบาทครับเหรียญหล่อแสยิกนั่นคือหลวงปู่รอดนะฮะวัดบางน้ำวนครับอยู่ที่อำเภอบางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะฮะครับนี่คือหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนฮะครับหลวงปู่รอดเป็นเถระเชื้อรามันครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเชื้อรามันคืออะไรเชื้อรามันก็คือเป็นมอญนะฮะที่มีความที่คงความขลังและความศักดิ์สิทธิ์จวบถึงปัจจุบันทุกวันนี้นะฮะหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนเป็นเกจิอาจารย์ที่เลืองวิทยาคมที่ท่านอาจารย์เทพสารีระบุตรนะฮะผู้ที่มีความรอบรู้จัดเจนในเรื่องของวิชาพุทธเวทอักขระเลขยันได้กล่าวยกย่องอยู่เสมอว่าท่านมีความเป็นเอกคทะในเรื่องการทำผงปฐมังแม้แต่หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานียังฝากตัวมาเป็นลูกศิษย์เลยนะฮะครับนี่คือรูปของหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะฮะเครื่องรางของขลังโดดเด่นมีราชสีชูชกแกะด้วยไม้แก่นขนุนไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนะฮะครับก็หลวงปู่รอดก็นำมาแกะเป็นราชสีหมายถึงว่าการเกื้อหนุนดีทางมหาอำนาจและคงกระพันส่วนชูชกก็ดีทางเมตตาและโชคลาภพระเครื่องรางของท่านปรากฏผลทางคงกระพันมีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขานกระชอนอยู่ในเขาเรียกว่าวงการนักเลงหรือวงการพระเครื่องหรือวงการศิษยานุศิษย์นะฮะทั้งยังมีความเก่าและมีค่านิยมสูงอีกด้วยนะฮะนี่คือหลวงปู่รอดในรูปท่านอริยบทต่างๆนะฮะครับมาถึงหลวงปู่รอดนะมีเชื้อสายมอญหรือรามันเกิดเมื่อเดือนกุมภาพ.ศ.2406นะฮะเป็นบุตรของนางทองดีและนางเกษมนามกุลบุญสงฆ์บุรีชาวรามันณตำบลบ้างบางโทรัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแต่เมื่อขณะเป็นเด็กบิดามารดาได้นำเอาไปฝากหลวงพ่อแคร์เจ้าวาดวัดบางน้ำวนเมื่ออายุ12ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรครับได้ศึกษาวิชาอาคมและวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อแคร์พออายุได้21ปีได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์นะฮะครับโดยมีหลวงพ่อแคร์เป็นพระอุปัชฌาย์และอาจารย์แจ้งอาจารย์ปั้นวัดใหญ่เป็นอนุสาสนาจารย์และกรรมวาจารย์ตามระดับได้ฉายาว่าพุทธสันโธครับเคยเดินธุดงค์ลุกขมูลไปยังประเทศพม่าถึง2ครั้งเมื่อหลวงปู่แคร์มรณภาพท่านจึงได้เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาและรับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูรอดเป็นพระอุปัชฌาย์ชั้นพิเศษและเป็นเจ้าคณะตำบลตามลำดับท่านกำหนดรู้วันมรณภาพล่วงหน้าได้เที่ยวไปร่ำลาญาติโยมแล้วก็ล้มตัวลงนอนชักจีวรขึ้นห่มถึงศีรษะกำหนดอาสาสะแล้วก็ละสังขารจากไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2488รวมอายุ82พรรษา61นะฮะนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่รอดพุทธสันโธนะฮะนี่คือเหรียญหล่อแสยิกของหลวงปู่รอดนะฮะครับหรือเหรียญจอบนะฮะที่มีชื่อเสียงโด่งดังคำว่าจอบนี่บางท่านก็มีความหมายว่าจอบคือจอบก็คือถากถางหรือว่า เรียกว่าขุดอะไรนะฮะคือหลวงพ่อรอดท่านก็มีเขาเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจอบก็คือที่จะฝากฝันถากเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะฮะพวกเสนียจังไรหรือว่าพูดผีปีศาจหรือความยากความจนความทุกข์ความร้อนให้มารายหายสิ้นเลยนะท่านจึงให้แกะเป็นรูปจอบที่ท่านเห็นนะเป็นเหรียญหล่อนะฮะครับเมื่อทำบุญอายุเมื่อพศ77ที่ท่านเห็นอยู่นะนี่เราก็ให้ดูในสภาพต่างๆเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะฮะครับก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีราคาเช่าบูชากันนี่เหรียญหนึ่งหลักล้านครับมีการซื้อขายกันแล้วนะเหรียญหนึ่งประมาณ5ล้านถึง6ล้านบาทนะฮะครับหลวงปู่รอดก็สุดยอดของคงกระพันสุดยอดของเมตตามหานิยมนะฮะครับพอเป็นเนื้อสำริดที่มีส่วนผสมของแผ่นยันแผ่นจานแล้วก็เหล็กไหลเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวเหล็กไหลท้องปลาไหลนะฮะหรือเหล็กไหลเพิงนะหรือเหล็กไหลหรือแร่ธาตุกายสิทธิ์ที่มีความที่มีคุณวิเศษอยู่ในตัวนะฮะหลวงปู่รอดนี่ครับก็ถือว่าเป็นพระกลามันหรือเป็นพระมอญที่มีความเคร่งครัดแล้วก็ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะฮะครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่รอดเราจะให้ดูสภาพต่างๆนี่คือพิมพ์สามเหลี่ยมพิมพ์แม่ครัวนะฮะบางท่านก็ เคยไปพบที่วัดกลางบางแก้วมาที่บรรจุอยู่บนหอระฆังนะบางท่านบอกว่าหลวงปู่บุญนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่ครับหลวงปู่รอดท่านมีความศรัทธาเริ่มสายหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วมากท่านได้นำเอาเหรียญพนมมือเนี่ยไปถวายหลวงปู่บุญนะฮะให้หลวงปู่บุญแจกในงานแซยิกแต่หลวงปู่บุญก็แจกเหลือเสร็จแล้วก็เอามาขึ้นไปบรรจุบนหอระฆังนะฮะครับก็หลวงปู่เพิ่งก็นำมาเปิดแล้วก็เปิดให้ทุกท่านได้บูชานะฮะนี่ก็เป็นพิมพ์พนมมือนะฮะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะฮะครับเป็นเหรียญหล่อนะฮะในสภาพต่างๆพิมพ์แจกแม่ครัวอันนี้เป็นเหรียญจอบที่ตัดมาแล้วนะที่หล่อเสียสมัยก่อนแล้วตัดเป็นรูปจอบที่ท่านเห็นนะฮะครับนี่คือหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญจอบที่ตัดมานะฮะเป็นเล็กๆนะพ่อรอและไม่ติดนะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากครับนี่คือสภาพค่อนข้างที่จะเรียกว่าสวยแล้วนะเพราะสวยกันนี้คงจะไม่มีนะฮะครับนี่คือเหรียญเขาเรียกว่าพิมพ์แจกแม่ครัวนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์สามเหรียญพนมมือนะฮะครับเราก็จะให้ท่านดูหลากหลายเหรียญนะฮะครับนี่คือสภาพเรียกว่าต่างๆที่ให้ดูนะเป็นเนื้อสำริดโบราณครับมีส่วนผสมของทองคำเงินแล้วก็สังขวานนอนแล้วก็มาเหรียญปั๊มนะฮะแซยิกปั๊มนะฮะครับเขาเรียกว่าสี่หัวกับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเหรียญปั๊มหลังเรียบบางเหรียญก็จะมีจานนะฮะให้ดูสภาพต่างๆนะฮะก็จะพบเนื้อสำริดนะฮะบางท่านบอกว่ามีเนื้อเงินนะฮะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีเนื้อเงินนะฮะแต่ถามว่ายังไม่เคยเห็นถ้าพิมพ์ถูกอะไรถูกก็คือไม่มีปัญหานะฮะแล้วทองคำก็น่าจะมีนะฮะครับก็สภาพสวยๆนี่ก็ต้องว่ากันด้วยหลักล้านพระบาทนะฮะครับหลวงปู่รอดนะฮะเป็นเหรียญปั๊มนะฮะครับเราจะให้ดูหลากหลายสภาพด้วยกันนะฮะแล้วก็มาเหรียญต่อนะฮะครับก็เหรียญหลวงปู่รอดที่แรกสมัยก่อนเขาบอกว่าไม่ทันหลวงปู่รอดแต่ทนนี่ราคาสวยๆกันนี่ล้านพระบาทมีเนื้ออัลปาก้ามีเนื้อทองเรียกว่าเนื้อทองผสมนะฮะแต่อัลปาก้าจะได้รับความนิยมนะฮะครับนี่คือเหรียญวัวรอดก็เหมือนกับรุ่นสุดท้ายนะฮะครับเราให้ดูสภาพต่างๆนะฮะคือสภาพจะไม่เหมือนกันอยู่ที่สภาพการเก็บสภาพของแต่ละคนนะฮะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนสุดยอดของพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์นะฮะของจังหวัดสมุทรสาครนะฮะนี่คือเหรียญหล่อครับก็ราคา 4-5 ล้านบาทนะฮะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญอันดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะครับจากหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะฮะครับก็หรือจะเป็นหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะแต่หลวงพ่อไปยังไม่มีการซื้อขายถึง4-5 ล้านนะฮะแต่หลวงพ่อรอดมีการซื้อขายกันแล้วนะเหรียญละ4-5 ล้านบาทในสภาพที่สวยเดิมดูง่ายนะฮะครับเราจะให้ดูสภาพต่างๆนะฮะครับเอกสารต่างๆนี่คือยันแผ่นยันตะกั่วที่จานนะฮะที่ชาวบ้านสมุทรสาครหรือว่าเป็นญาติพี่น้องกับหลวงพ่อรอดเวลาจะขึ้นบ้านใหม่จะปลูกบ้านใหม่นะฮะท่านจะจานนี้แล้วเอาไปไว้หัวเสาหรือจานแล้วเอาไปใส่ในโอ่งน้ำมนต์เพื่อว่าเป็นน้ำที่จะดื่มอาบกินเพื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บและขจัดปัดเป่าเสน่ห์จังไรนะฮะครับอันนี้จะไว้ที่ก้นของโอ่งหรือจะไว้บนหัวเสาแล้วก็ชูชกนะฮะชูชกนี่ถือว่าสุดยอดของเมตตามหานิยมขออะไรก็ได้หมดนะฮะมีแล้วครับตามตำนานชูชกจะเป็นเทวดาแปลงมาที่จะมาเสริมบารมีให้พระเวสสันดรได้สำเร็จชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วก็มาเสวยเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชูชกก็กลับชาติมาเป็นพระเทวทัตที่จะมาเสริมให้พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานนะฮะครับชูชกจึงเป็นเทวดาชูชกเป็นเมตตามหานิยมขอได้ทุกอย่างนะฮะครับหลวงพ่อรอดก็นำเอาแก่นขนุนมาแกะ แล้วก็งากำจัดงากำจายงากระเด็นมีความเชื่อว่าเป็นของคงทนติดอยู่ในตัวนะฮะไม่มีอำนาจใดๆที่จะมารบร้างได้นะนอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมนะฮะครับนี่คือชูชกนะฮะก็มีการจุงกันหาชาลีที่ท่านเห็นนะนี่คือสุดยอดของเครื่องรางของขลังของหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะฮะแล้วก็มาคดชสีนะแกะจากไม้แก่นขนุนนะฮะครับสมัยก่อนไม้แก่นขนุนที่มีความผูกพันกับพระเถรอาจารย์พระวิปัสสนากรรมฐานเป็นส่วนมากเพราะว่าท่านจะนำเอาแก่นขนุนเขาเรียกว่าสีกรักนำมาถากแล้วมาต้มแล้วก็มาย้อมจีวร นะฮะเป็นสีกรักคือสีพระป่าหรือสีพระที่บ่งบอกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะฮะนี่ครับก็จะมีฝังตะกรุดไว้นี่คือโคชสีของหลวงปู่รอดนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องรางของขลังของหลวงปู่รอดนะฮะเป็นตะกรุดนะฮะครับเป็นตะกรุดนะฮะเป็นเชือกเป็นตะกรุดชุดตะกรุดเดียวตะกรุดโทนนะฮะแล้วก็ยังมีแผ่นตะกั่วที่จานเป็นเนื้อชิ้นนะฮะครับก็แล้วแต่ที่คนที่ใกล้ชิดที่ได้มานะฮะแต่เนื้อเงินนี่ก็ยังไม่พบนะฮะแต่ผมสันนิษฐานว่ามีเนื้อทองคำก็สันนิษฐานว่ามีนะฮะก็ยังไม่พบเหมือนกันนะฮะครับก็อักขระการจานอักขระนี่ครับเรียกว่าผิดไม่ได้จะมีคนที่อ่านเรื่องของตำราครับเราก็ไปสืบมาเรื่องของตำราที่ท่านเห็นเนี่ยนี่คือตำราจานจานตะกรุดของรูดอดนะฮะแล้วก็นี่คือแหวนครับเงินลงยาลงถมนะฮะของหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนนะฮะเขานิยมนำมาตัดเป็นหัวแหวนตัดหัวแหวนแล้วนำมาเลี่ยมขึ้นคอนะฮะครับนี่คือหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนและยังมีเอกสารต่างๆอีกหลายอย่างนะฮะนี่คือหลวงพ่อรอดและหลวงปู่นิลแล้วก็หลวงพ่อเชยนะในงานศพของพ่อบรรทูลสิงห์นะฮะครับก็ปี247ฝ่านะฮะครับที่วัดบางโทรัตนะฮะครับก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เป็นภาพที่หาชมได้ยากนะฮะนั่นก็คือเราก็ขยับให้มาใกล้ๆได้เห็นหลวงปู่รอดนะฮะครับวัดบางน้ำวนแล้วนี่คือหนังสือที่พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพแล้วก็ยังมีผู้ที่ร่วมสมทบทุนในการพิมพ์หนังสือนะฮะนี่คือตำราครับตำรายันต่างๆที่หลวงพ่อรอดได้นำอาจารย์ตะกุดนี่คือใบแต่งตั้งพระอุปชาพระครูรอดนะฮะครับก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ทางวัดได้เก็บไว้เรียบร้อยแน่แล้วนี่คือบ้านที่เห็นอยู่นะเป็นบรรยากาศในสมัยอดีตแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะฮะบ้านอย่างนี้สภาพอย่างนี้ไม่มีแล้วนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นลายมือของหลวงพ่อรอดนะฮะครับพระครูรอดที่ท่านเขียนนะฮะออกใบเขาเรียกว่าใบสุทธิกับพระที่บวชใหม่นะฮะครับนี่คือเป็นลายมือทางวัดบางน้ำวนนะฮะท่านได้เก็บหลักฐานไว้และนี่คือหนังสือสวดมนต์นะฮะครับทางวัดนาวังน้ำวนก็ได้เก็บหลักฐานไว้นะฮะครับวัดบางน้ำวนอยู่ที่บางโทรัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะฮะครับนี่คือหนังสือครับเอกสารต่างๆนะฮะที่มีหลักฐานที่มีลายเซ็นของวุฒิรอดนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยครับไปวัดบางน้ำบนไปกราบไปนมัสการครับรูปเหมือนของหลวงปู่รอดนะฮะพุทธสันโธนะฮะครับก็ความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดมีความเชื่อกันว่าถ้าเราได้เข้าไปแตะไปสัมผัสไปนมัสการไปบูชาของหลวงปู่รอดแล้วมันจะรอดพ้นทุกอย่างนะฮะรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บรอดพ้นจากเสนียดจังไรรอดพ้นจากความยากความจนนะฮะรอดพ้นจากพูดผีปีศาจจากคนอิจฉาริษยาตรงกันข้ามก็จะเพิ่มพูนในเรื่องของราบผลปูนทวีมั่งมีสีสุขวัตถุมงคลทุกชิ้นของหลวงพ่อรอดไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่อเหรียญปั๊มจะเป็นเครื่องรางของขลังจะเป็นโคชสีจะเป็นชูชกนะฮะทุกอย่างครับมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและก็เทวานุภาพที่จะดลบันดาลให้ผู้ที่นำไปพกพาราตนาจิตตัวแล้วก็อธิษฐานท่านจะสมความปรารถนาทุกประการเลยนะฮะครับวัตถุมงคลจึงมีราคาเช่าบูชากันปัจจุบันครับเหรียญหล่อ 4-5 ล้านบาทเครื่องรางของขลังจะเป็นชูชกนี่ก็เป็นหลักแสนทั้งนั้นเลยนะฮะยิ่งเป็นตะกรุดนี่เป็นที่หวงแหนของเป็นมรดกตกทอดจากปู่ย่าตายายมาถึงปัจจุบันครับมีประสบการณ์ปฏิหารค่อนข้างที่จะเยอะมากมายเลยนะฮะเรื่องของรถลาเรื่องของการอยู่ยงคงกระพันเรื่องของการที่ว่าขับไล่พูดผีปีศาจหรือขับไล่เสนียดอย่างไรให้มารายหายสิ้นไปเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของอมตะเถระจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีเหรียญหล่อที่แพงที่สุดในขณะนี้นะฮะครับ 4-5 ล้านบาท5ล้านกว่าบาทนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวของวัดวารามต่างๆช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ
2: ครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระดำเนินมาถึงบางช่วงบางตอนนะท่านสามารถที่จะสอบถามหรือท่านที่จะโทรศัพท์มาสอบถามให้ผมได้ดำเนินการเรื่องอะไรได้เลยนะครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระมีทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระเครื่องพระบูชาเหรียญขนาดจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับ
4: ครับเบี้ยแก้ครับก็มีท่านถามกันมาเยอะว่าเบี้ยแก้ครับต้องหาจากหลวงพ่ออะไรครับแล้วก็วิธีใช้แบบไหนนะฮะเบี้ยแก้นี้เกิดมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรครับการเปิดพบในกุเนี่ยก็จะมีพบเบี้ยแก้แล้วก็ด้านในบางตัวจะมีเม็ดปรอดปรอดที่แบบเป็นเม็ดเล็กๆบางตัวก็จะเป็นทรายเขาเรียกว่าทรายเรียกทรัพย์หรือหอยเรียกทรัพย์นะฮะการคัดเบี้ยแก้ตามตำราเขาบอกว่าให้เอาหอยจันทร์เนี่ยที่ท้องจะมี32ซี่ก็คือฟัน32นะแล้วก็เอามาคัดแล้วก็บรรจุปรอดแล้วอุดด้วยชันโลงแล้วก็อัคระแล้วก็เสกปลุกเสกนะฮะครับเราจะให้ไปดูเบี้ยแก้ของพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะครับก็จะหลากหลายแตกต่างกันไปเลยนะฮะครับหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วนี่ก็ของท่านนี่ก็จะมีราคาเช่าบูชากันมานี่แพงครับตัวหนึ่งนี่ต้องพูดกันด้วยหลักแสนบางท่านอาจจะไม่เชื่อครับไข่ทองแดงครับตัวหนึ่งหลักแสน6แสน7แสนถึงล้านเลยนะฮะครับมีเงินยังหาเช่าบูชาไม่ได้เบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญนะฮะครับหลวงปู่บุญนี่ท่านอยู่ที่วัดกลางบางแก้วอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีสมัยก่อนชาวบ้านเขาเรียกว่าเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีนะฮะแล้วก็ต่อมาลูกศิษย์ของท่านก็คือหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วที่สืบสานตำนานเรื่องราวของวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเบี้ยแก้จะเป็นยาวาสนาจินดามณีนะฮะครับก็ปัจจุบันครับตำนานของวัดกลางบางแก้วก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาวาสนาจินดามณีหรือจะเป็นเบี้ยแก้นะฮะหลวงบุญท่านเป็นพระคณาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือเบี้ยแก้ของหลวงปู่บุญนะท่านสังเกตนะฮะครับก็ต้องดูต้องคนเป็นต้องคนมีความชำนาญครับเบี้ยแก้เนี่ยเขาจะเอาหอยจันทร์เอามาใส่ปรอดแล้วอุดด้วยชันโลงแล้วตีท้องเบี้ยด้วยตะกั่วนะฮะแล้วก็จะมาถักเชือกแล้วก็มาลงลักก็จะมีหลายลักษณะนะฮะถ้าลงหนาก็จะเป็นเงาแบบนี้ถ้าส่วนมากนะฮะเขาจะใช้ยางไม้ที่ขึ้นตามวัดเช่นต้นพิกุลต้นพรับนะฮะเอายางไม้มาดิบๆเอาดิบๆเนี่ยมาตำแล้วก็เอายางมาเนี่ยมาทาที่ตัวเบี้ยนะฮะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลงลักหนาแล้วก็จะมีลงทองนะมีปิดทองทับอีกทีนะฮะครับก็นี่คือเบี้ยแก้ขยาวแล้วข้างในก็จะมีเสียงวิ่งของปรอดนะอันนี้จะเป็นเบี้ยเปื่อยของหลวงปู่บุญนะฮะครับท่านสังเกตไหมครับเอาหอยมาครบประการ32อยู่อาศัยน้ำปรอดเข้าไปแล้วก็อุดด้วยชันโลงแล้วก็หุ้มด้วยตะกั่วที่ท่านเห็นนะตีตะกั่วปิดมาเลยนะฮะแล้วก็ลงอักขระที่ท่านลงครับอันนี้คือเบี้ยเปื่อยของหลวงปู่บุญครับแพงมากปัจจุบันนี้ตัวหลายต่างแล้วก็มาหลวงปู่รอดวัดในโรงนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าตำนานเหมือนกันท่านจะทำเป็นลักษณะว่าจะมีหัวมีหูท้ายหูบนนะแล้วก็ลักษณะที่ถากแล้วก็ลงด้วยอันนี้ลงด้วยยางไม้นะฮะลงด้วยยางไม้ลักษณะที่จะเป็นออกสีน้ำตาลหรือสีแดงนะฮะครับนี่คือหลวงปู่รอดวัดในโรงนะฮะครับปัจจุบันแพงมากแล้วก็บางทีท่านก็จะเปิดหลังเบี้ยท้องเบี้ยนะฮะให้เห็นนะเป็นเบี้ยเปื่อยท้องที่เปิดอย่างนี้เพื่อให้ลงอักขระนะลงอักขระนะฮะครับท่านสังเกตไหมครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีหูอันนี้ถักเต็มหมดเลยนะแล้วก็จะมีหูอยู่ด้านบนนะฮะครับอันนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยางไม้นะอาจจะเป็นยางตะโกนะฮะตะโกที่แก่ตะโกที่มีอายุมากแล้วเป็นเอาลูกดิบๆมาตำตะโกหรือพับนะฮะมาตำเสร็จแล้วก็เอายางไม้เนี่ยมาทาเพื่อที่จะรักษาได้ให้มีแข็งแรงแล้วก็ที่มีอายุยืนอยู่นานถ้าไม่ทำอย่างนี้ครับการเวลาล่วงเลยไปแล้วได้หลุดนะฮะแล้วก็ไปถึงข้างในแล้วตัวเบี้ยเนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะปรอดไหลหลุดออกมานะฮะครับต้องไปหาพระเกจิอาจารย์ต้องไปให้หลวงปู่รอดบรรจุหลวงปู่รอดท่านก็ได้ลาจากไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเบี้ยแล้วก็จะมีตะกุดอยู่ด้านนอกนะของหลวงปู่รอดวัดในโรงนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นท้องเปื่อยนะฮะท่านสังเกตไหมครับนี่คือตำนานของเบี้ยอันนี้จะเป็นหลวงปู่รอดนะฮะครับเราจะพยายามหาตัวเบี้ยที่แปลกๆแล้วก็ที่แท้ๆเอามาท่านดูเพื่อเป็นแนวทางที่ท่านจะค้นพบที่บ้านครับ โบราณนี้ผมคิดว่าทุกบ้านจะต้องมีแล้วเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยแก้ทุกอย่างแก้คุณแก้สายแก้เสนียดจังไรนะฮะที่มาหรือแก้พวกสัมภเวสีที่ไม่ดีให้มารายหายสิ้นเนี่ยนะแล้วก็มาปัจจุบันนี้ถ้าเบี้ยแท้ๆเขาเรียกว่าแก้จนนะเอาไปขายในตัวหลายแสนบาทนะฮะอันนี้แก้จนได้แน่นอนเลยนะฮะครับนี่คือหลวงปู่รอดนะฮะครับวัดในโรงครับบางตัวหลวงปู่รอดนะฮะครับบางท่านดูต้องดูห่วงทองเหลืองทองแดงอันนี้ผมใช้คำว่าไม่มีมาตรฐานนะฮะอยู่ที่เขาจะใส่ห่วง2ห่วง3หรือจะมีตะกุดฝังอยู่ด้านใต้ท้องเบี้ยก็เป็นไปได้หมดนะฮะครับเราก็พยายามจะเอาดูเอาตัวเบี้ยที่ให้ท่านดูชัดๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลงรักหรืออย่างไม้นะฮะครับจะมีหูนี่จะมีทั้งทองแดงทองเหลืองนะฮะบางทีคนเขามีเงินก็จะมีทั้งเงินแล้วก็ทองคำนะฮะครับให้เห็นกันชัดเลยนะเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะฮะครับอันนี้จะมีหูทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะครับก็ท่านลองดูที่บ้านหรือท่านที่จะเข้าไปศึกษาที่จะไปซื้อก็โปรดใช้เรียกว่าความสติปัญญาพิจารณาดูให้ดีว่ามันแท้ไม่แท้เก่าไม่เก่าลักหรือเชือกนี่แห้งไม่แห้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นท้องเบี้ยก็จะเปิดท้องเบี้ยก็จะเปิดหลวงปู่รอดท่านจะนิยมเปิดท้องเบี้ยหลังเบี้ยเนี่ยให้เปื่อยแล้วก็ลงอักขระหรือจะเป็นลงตัวเทาะตัวอะไรแล้วก็แล้วแต่ท่านนะฮะครับแล้วแต่ท่านที่ถนัดและลงตัวนี้ก็จะเป็นลีๆนะฮะครับเบี้ยแก้หลวงปู่รอดปัจจุบันครับราคากับหลวงปู่บุญเนี่ยแพงมากๆเลยนะฮะครับบางท่านอาจจะไม่เชื่อว่าตัวหนึ่งเขาซื้อขายเท่าไหร่นะฮะครับแล้วก็นี่คือเป็นหลวงปู่รอดแล้วก็จะมีกระดาษสาที่ติดที่เขียนบอกเลยนะฮะครับสังเกตไหมครับท้องเบี้ยหรือบนหลังเบี้ยจะเปื่อยและจะมีอักขระที่จานอยู่นะฮะครับเราก็ต้องมาดูว่าอักขระที่จานอยู่เนี่ยจานใหม่จานเก่านะฮะครับมาถึงหลวงพ่อคำวัดโพปั้มอันนี้อ่างทองนะฮะครับหลวงพ่อคำวัดโพปั้มในอ่างทองก็ในสายอ่างทองเขาก็จะมีหลายอย่างแล้วก็หลวงพ่อดำวัดโพปั้มอ่างทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะฮะครับเขาจะนำเอาเบี้ยมาแล้วก็นำปลอดเนี่ยเอามาใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ตำให้เป็นเม็ดแล้วก็ใส่แล้วอุดชะลงแล้วมีตะกุดนะฮะครับติดอยู่ที่ท้องเบี้ยอันนี้ก็ต้องดูความเก่าของหอยดูความเก่าของชะลงดูความเก่าของตะกุดนะฮะดูจานอัคระท่านสังเกตไหมครับนี่ครับส่วนมากของหลวงปู่ของสายอ่างทองนี่จะเลี่ยมนะฮะครับอย่างตัวนี้ของหลวงพ่อคำไว้ผมปั้มนี่ตัวนี้นี่จะเปิดท้องเบี้ยนะฮะจะเปิดท้องเบี้ยถ้าคนสับสนนี่จะต้องเป็นหลวงปู่รอดเลยแล้วก็มาหลวงปู่ชุ่มวัดนางในนะฮะอันนี้ก็ท่านก็สำเร็จวิชาเรียนทำเบี้ยเหมือนกันนะฮะก็คือทำลักษณะของสายอ่างทองนะฮะครับก็จะมีชันโรงปิดนะฮะครับเป็นเบี้ยเปื่อยแล้วก็นำไปเลี่ยมเป็นเลี่ยมทองเลี่ยมเงินเลี่ยมนาคนะฮะก็แล้วแต่ฐานะของแต่ละคนที่จะเป็นผู้ที่ครอบครองเบี้ยนะฮะครับอันนี้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในครับก็เรื่องเบี้ยนี่เรื่องราวเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็มาเบี้ยแก้เชือกถากของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะฮะอันนี้ก็ลักษณะเหมือนกับหลวงปู่รอดวัดในโรงก็จะมีเปิดหลังเบี้ยเป็นเปลือยนะฮะเป็นเปลือยให้เห็นเลยนะฮะแล้วท่านก็จะลงอักขระนี่ครับเราก็จะเห็นให้ดูทุกแง่ทุกมุมเลยนะหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะฮะครับเห็นไหมครับแล้วก็เบี้ยเปลือยของหลวงพ่อพักก็จะมีชันและโรงนะฮะแล้วก็จะมีอุดนะฮะแล้วเบี้ยนี่ความเก่านี่เยอะแยะมากมายนะฮะครับนี่คือหลวงพ่อซำวัดตลาดใหม่วิเศษชัยชาญอันนี้มาในยุคปัจจุบันครับก็สืบสานตำนานของสายอ่างทองนะฮะแล้วก็มาหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วสืบสานตำนานของหลวงปู่เพิ่มหรือหลวงปู่บุญนะฮะครับท่านจะฉากถากเชือกท่านจะกอกเสร็จแล้วเอาชันโรงอุดแล้วก็จะถากเชือกบางทีก็ลงรักบางทีก็ไม่ลงรักนะฮะแล้วก็เปื่อยท่านจะเอาเหรียญของท่านเนี่ยติดเข้าไปแล้วก็อาจารย์อัคระแล้วก็เซ็นชื่อนะฮะครับปัจจุบันครับหลวงเฉพาะหลวงปู่เจือนี่ก็หายากอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยแก้ครับก็จะเป็นหลวงปู่เพิ่มก็ได้หลวงปู่บุญหลวงพ่อเจือก็ได้นะอันนี้ก็คือเป็นของหลวงปู่บุญนะฮะเราดูความแห้งครับหลวงพ่อเจือนะฮะอันนี้ท่านจะหุ้มทองคำจะหุ้มทองคำนะฮะครับเบี้ยก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลังเบี้ยเขาเรียกว่าหน้าปัดตลอดอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้เปื่อยของหลวงพ่อเจือนะครับก็จะมีเซ็นชื่อไว้แล้วก็จะมีเหรียญที่ตีให้เห็นนะฮะครับปัจจุบันครับหลวงพ่อเจือนี่ก็ตัวหนึ่งนี่หลายตังค์นะฮะแล้วก็มาปัจจุบันครับที่ท่านสามารถที่จะหาซื้อสัมผัสแล้วก็พกพาราชนาติดตัวได้ก็คือเบี้ยแก้ของหลวงปู่เมียนวัดบ้านจันเนียน นะอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะครับท่านสำเร็จวิชาเบี้ยแก่ของหลวงพ่อเมียนครับอันนี้ท่านก็ได้นำเอาเบี้ยครบอาการ32มาบรรจุพุทธคุณนะแล้วก็ถากด้วยได้มงคลแล้วก็ด้านหลังมาฝังผ้าขุนแผนจิ๋วนะเนื้อนวะพายเงินแล้วก็เลยประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษครับหลวงพ่อเมียนครับอันนี้ปัจจุบันท่านสามารถที่จะไปหาซื้อหาบูชาได้เลยครับนี่คือเรื่องราวของเบี้ยแก่ครับวันนี้รายการคุยเฟื่องหลวงพระเรามาเปิดตำนานไม่ว่าจะเป็นเบี้ยแก้หรือจะเป็นฤาษีหรือจะเป็นกะลานะเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านนี้ได้ศึกษาบางท่านนี้เข้ามาสู่วงการพระเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังเครื่องมนต์เสน่ห์ที่เข้ามาแล้วยากที่จะถอนตัวแต่นี้เราก็จะแนะแนวทางให้ท่านที่ได้เสาะแสวงหาไม่ว่าจะเป็นฤาษีเก่าว่าลักษณะมาแบบไหนวัดอะไรนี่เราไม่ต้องพูดเอาว่าดูเก่าก่อนดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงการปั้นไม่ปั๊มนะฮะแล้วก็มากะลากะลาก็ดูการแกะด้วยมือไม่ใช่เครื่องดูความแห้งความเก่าดูอักขระการจานของอาจารย์แต่ละองค์นะฮะแล้วก็มาเบี้ยแก้ที่ผมได้สาธยายให้ฟังครับก็ท้ายของรายการก็ต้องกราบรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแค้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับผมเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับขึ้น97ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 ก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญพระจานทร์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้เห็นท่านอยากทราบเรื่องอะไรนะพิมพ์เข้าไปใน YouTube คุยเฟื่องหลวงพระหรือในเฟซเพจคุยเฟื่องหลวงพระนะฮะครับวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องของงานพิธีไหว้ครูปลุกเสกพระนะฮะแล้วก็พิธีที่เป็นมงคลต่างๆนะโดยที่วัดสำนักสงฆ์เขา3ล้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรได้ประกอบพิธีนะโดยท่านมีพระอาจารย์อำนาจท่านเป็นเจ้าวาดพระอาจารย์อำนาจก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะครับก็เป็นผู้มีวิชาอาคมอาคละเลขยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมนะฮะแล้วท่านก็เป็นศิษย์พุทธคมของพระเกจิอาจารย์อีกหลายองค์นะฮะครับก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยนะฮะเจ้าคณะหนใหญ่กลางกรรมการมหาเถรสมาคมท่านได้มอบได้ประทานพัดย่ามพระไตรให้กับพระอาจารย์อำนาจในวันที่จัดงานไหว้ครูแล้วก็ยังเมตตาสุดๆนะได้มอบพระไตร อีก10ชุดนะฮะให้ถวายกับพระเกจิอาจารย์ที่มานั่งปกอธิษฐานจิตในวันที่2และวันที่3ครับงานก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมเริ่มตั้งแต่บวงสรวงตอนเช้าแล้วก็วันที่3นะฮะก็จะมีพิธีปลุกเสกพระแล้วก็จะมีพิธีเจิมหน้าทั้ง2และ3นะโดยอาจารย์ขมังเวชนะครับแล้วก็เจ้าแม่สายหมู่เดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาพูดให้ฟังฮะทีนี้วันนั้นนะฮะก็จะมีพิธีที่ยิ่งใหญ่พิธีปลุกเสกพระพิธีเขาเรียกอะไรนะกินเหนียวนอนลางอะไรนะฮะกินข้าวเหนียวดำครับแล้วก็จะมีพิธีที่เป็นมงคลนะฮะครับสืบสารชะตาแบบร้านนาเป็นซุ้มนะฮะวันนั้นก็จะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มานั่งปกอธิษฐานจิตแล้วมาเจริญพระพุทธมนต์นะฮะครับก็หลากหลายเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายชื่อของพระเกจิอาจารย์นะฮะครับก็จะมีนะฮะครับโอ้โหนี่เยอะมากเลยนะพระอาจารย์อำนาจเป็นประธานในพิธีสำนักสงฆ์เขา3ล้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรแล้วก็หลวงพ่อหลาวัดดอนลวกอำเภอบางหมากอำเภอตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับวัดดอนลวกต้องอธิบายฟังนิดหนึ่งนะจะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังชื่อหลวงพ่อจอนเป็นเหรียญที่หายากแล้วก็แพงแล้วเหรียญนี้พุทธคุณเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอนุภาพครอบจักรวาลเป็นเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเหรียญรูปไข่นะฮะเป็นเหรียญที่หายากมากแล้วก็แพงมากหลวงพ่อจอนวัดดอนลวกนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านท่านก็เป็นศิษย์พุทธคมสืบสารตำนานของหลวงพ่อจอนวัดดอนลวกนะฮะอีกองค์ก็คืออาจารย์บุญมีทิยญาโนเจ้าวาดวัดผู้ใหญ่อันนี้อยู่อำเภอประทิว ก็เป็นพระเกจิอาจารย์สายชุมพรนี่อดีตมีพระเกจิอาจารย์ที่ชื่อดังเยอะๆเลยนะฮะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อสมบูรณ์วัดบ้านนาอำเภอกระเปอร์นี่ก็ดังอยู่จังหวัดระนองนะฮะก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเรื่องจันทร์เวทมนต์คาถาพิธีกรรมนะฮะแล้วก็จะมีอาจารย์พระครูศรีศาสนคุณวัดนาสร้างพระครูศรีก็คือท่านจบบริเวณธรรม6ประโยควัดนาสร้างก็อดีตมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างท่านทำสมเด็จไว้ค่อนข้างที่ก็อดีตมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อเปียกวัดนาสร้างท่านทำสมเด็จไว้ค่อนข้างที่ก็อดีตมีพระเกจ

พลเอกสกาดขันตีหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานครท่านได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยในแล้วก็จุดเป็นประธานจุดเทียนสืบชะตานพเคราะห์เรื่องเทวดาประจำวันนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับไปได้เลยครับวัดสำนักสงฆ์เขาสามล้านอำเภอไปร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนาก็ทางวัดก็จะมีจัดดอกไม้ธูปเทียนให้ท่านเขียนชื่อเขียนสมุนพิธีเขาเรียกเทียนสืบชะตาเริ่มต้นจากราคา199 บาท199เริ่มต้นนะมันจะมีชุดใหญ่ชุดครอบครัวชุดแล้วก็ลองสอบถามดูเบอร์โทรศัพท์ของสำนักสงฆ์เขาสามล้านเราจะขึ้นให้ท่านได้โทรศัพท์ไปสอบถามนะฮะว่าพิธีเริ่มเมื่อไหร่แล้วจะต้องซื้อเทียนคนที่มาไม่ได้เนี่ยทำยังไงเอาชื่อมานะแล้วก็มาเขียนชื่อแล้วก็ปิดเทียนถึงเวลาแล้วพระก็จะจุดเทียนเปลวไฟก็จะเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มารายหายสิ้นเรียนเชิญทุกท่านเลยนะมีทุกวันจันทร์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะแล้วก็ราหูพระเกศคนไหนทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็จุดราหูคนไหนอยากมีบารมีมีเขาเรียกว่ามียศตำแหน่งหน้าที่การงานมีฤทธิ์มีเดชบารมีอำนาจก็ต้องจุดพระเกศนะฮะพระเกศก็คือเทวดาขี่นาคมีกำลังก้าวนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะวันที่2วันที่3ลองสอบถามดูที่วัดนะฮะที่สำนักของเขา3ล้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของท่านเจ้าว่าคือพระอาจารย์อำนาจนะฮะครับยังได้รับความเมตตาจากท่านผู้ว่าจังหวัดระนองนะฮะท่านนายราชันมีน้อยเป็นผู้ว่าจังหวัดระนองแล้วก็นายธีรชัยชูเกียรติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านมาเป็นประธานนะและนายนพพรอุสิทธิ์นะนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรประธานจุดเทียนเทวดาประจำวันเกิดนะทั้งหมดเลยนะนี่ประธานจุดเทียนเทวดาประจำวันเกิดแต่ละวันนะแล้วก็นายกิตติรัตน์พรมรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชุมพรเขต2นะฮะครับแล้วก็นายพิสิทธิ์ฤทธีพิชัยนายอำเภอท่าแซะนะนายอำเภอท่าแซะนะฮะครับแล้วก็นายสิทธิโชคพรมจุตินะนายอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะฮะแล้วก็นายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นะก็ท่านเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดชุมพรท่านก็มาร่วมงานนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับก็วันที่2วันที่3นั้นท่านสะดวกวันไหนเชิญเลยนะฮะแล้วก็พระอาจารย์อำนาจเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะแล้วได้มีท่านสวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันนั้นก็จะมีคารวะขมังเวทนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าแม่สายหมู่นำโดยป๋าเผือกนะฮะป๋าเผือกก็เจ้าของมหาเทวาลัยพิฆเนศคุ้งบางกระเจ้าก็เป็นผู้มีวิชามีเรียกวิชาอาคมอาคละเรียกยันเป็นมงคลสถานพิธีกรรมนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะแล้วก็มาอาจารย์พิมพ์นิยมนะนี่ก็เป็นเจ้าแม่สายหมู่วันนั้นก็จะมาเจิมหน้าจะมาลงลายมือจะมาปิดทองนะแล้วก็อาจารย์จิ๊บนี่เป็นอาจารย์ผู้หญิงอยู่ที่สุพรณ์นะก็จะมาลงลายมือจะมาเจิมหน้านะจะมาประกอบพิธีเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาครับก็เรียนเชิญทุกท่านท่านมาวันนั้นนะวันในพิธี 2-3 ทางวัดทางสำนักสงฆ์เขา3ล้านอำเภอท่าแซะจังหวัดระทิวจะแจกน้ำพุทธมนต์ซึ่งนำสัง 1,000 ขอนเอามาทำน้ำเทพมนต์น้ำพุทธมนต์จากมหาสังราคา30ล้านนะครับได้รับความเมตตาจากคุณแม่ท่านจากด็อกเตอร์กำไลหวังประกอบกุลแห่งบ้านสังแม่กำไลนะฮะท่านจะได้นำสังเบียนฝาสุวรรณภูมิขอนไอองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะเลี่ยมทองฝังเพชรฝังรัตนชาตินะฮะครับก็จะมาประกอบพิธีตักน้ำแล้วก็มาใส่ในองค์ต่างที่มีสัง 1,000 ขอนนะฮะสัง 1,000 ขอนก็คือเป็นสังเวียนซ้ายครับจะตั้งไว้ทั้ง4ทิศ4มุมหรือจะตั้งไว้มุมไหนมุมไหนแล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็จะกรอกใส่ขวดเราก็เกียมขวดไว้ประมาณ 1,000 จะมอบให้กับทุกท่านนะฮะจะมอบมากับทุกท่านนะฮะสังพันขอนสังคือ
เรื่องของมงคลนะมีตำนาน

0: ทราบว่าสมัยก่อนเนี่ยอสูรสังได้ขโมยคัมภีร์พระเวทจากพระพรหมแล้วก็เข้าไปอยู่ในสังครับพันละลายก็เลยตามล่าก็ไปเจอที่มหาสมุทรนะแล้วก็เอามือล้วงเอาคัมภีร์ออกมานะฮะแล้วก็เป็นที่มาของสังจะต้องมีริ้วพันละลายอย่างน้อย3นะฮะมากแค่นี้ยิ่งดีนะฮะแล้วสังก็เป็นที่รวมพระเวทมหาเทพเทวดาต่างๆจะขี่สังทรงสังเป็นส่วนมากแล้วสังก็จะใช้ในประกอบพิธีที่เป็นมงคลต่างๆนะฮะวัดสำนักสงฆ์เขา3ล้านก็ได้รับความเมตตาจากคุณเรียกว่าด็อกเตอร์กำไรหวังประกอบคุณนะฮะหรือคุณแม่กำไรนะฮะครับบ้านสังได้นำเอาสังสุวรรณภูมิมหาสังสุวรรณภูมินะเอามาประกอบพิธีแล้วก็ยังนำเอาสังอีก1,000ขอนเอามาใส่องค์พี่เป็นใสแล้วก็ทำน้ำเทพมนต์นะแล้วใส่ขวดจำหน่ายแจกนะฮะให้กับทุกท่านเบอร์โทรศัพท์ของสำนักสงฆ์เขา3ล้านอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องราวต่างๆว่าจะไปเข้าพิธีสืบชะตาจะไปเอาน้ำมหาสังต้องทำยังไงหรือจะร่วมบุญร่วมใจร่วมแรงร่วมศรัทธาก็เรียนเชิญทุกท่านครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนี่คือเป็นเบอร์ของพระอาจารย์อำนาจนะฮะอาจารย์อำนาจถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคละเลขยันต์วิมังสาพิธีกรรมและส่วนพระต่างๆของวัดสำนักสงฆ์เขาสามล้านเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับก็ลองโทรไปสอบถามแต่ที่ได้ทราบมาก็มีพระปิดตามีพระปิดตาและเครื่องรางของขลังอีกเยอะเลยพยัญคุดท่านจะชอบในเรื่องคุดท่านสำเร็จวิชาคุดนะครับวันนั้นก็ยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานค่อนข้างที่เยอะแล้วก็จะมีขมังเวทนำโดยคุณอาทรต้องมนนะอาทรต้องมนนะก็จะร่วมในพิธีนะจะนำเอามวลสารต่างๆของหลวงปู่หมุนนะเข้าไปร่วมในพิธีนะแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆอีกหลายองค์ก็เรียนเชิญทุกท่านเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่หน้าจอนะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะเรามาย้ำอีกทีครับท่านพลเอกชกาฏขันตีหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงอลาโหมเป็นประธานในพิธีนะจากนั้นก็ยังมีผู้ว่าจังหวัดระนองจังหวัดชุมพรนายอำเภอเมืองนายอำเภอท่าแซะแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะก็จะมาร่วมในงานจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราะห์ประจำวันนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะเบอร์โทรศัพท์ของสำนักสงฆ์เขาสามล้านอยู่ตรงนี้เลยท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะแล้วท่านที่จะเจิมลายมือปิดทองลงยันแล้วก็ลงหน้าต่างๆนะฮะครับก็เตรียมไว้เลยเจ้าแม่สายหมู่กับคฤหัสถ์ขมังเวทคืออาจารย์เผือกอาจารย์ประเผือกก็เจ้าของมหาเทวไลพระพิคเนตคุ้งบางกระเจ้านะท่านวันนั้นท่านจะลงมาจานมาเสริมมาเติมมาต่อเรื่องของความเฮงความมงคลต่างๆนะและอาจารย์พิมพ์นิยมก็จะลงสีพึ่งลงทองนะฮะอาจารย์เจี๊ยบก็จะลงพึ่งลงสีพึ่งลงทองนะฮะครับเรียนทุกท่านเลยโทรศัพท์สอบถามได้ที่พระอาจารย์มหาพระอาจารย์อำนาจแหมผมติดมหานะครับสำนักสงฆ์ขาวสามร้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโทรศัพท์สอบถามไปเลยนะฮะครับมันมีท่านถามว่าน้ำมหาสังนะครับต้องบูชาไม่ต้องบูชาครับแจกฟรีนะหลังจากเสร็จพิธีเราจะกรอกใส่ขวดเล็กขวดแก้วสวยงามแล้วจะมอบให้ทุกท่านท่านก็นำเอาไปผสมกับน้ำต่างๆคือ 3-4 หยดอย่างเงี้ยเอาไปน้ำกินหรือน้ำอาบน้ำล้างหน้าได้หมดทุกอย่างเลยนะนี่คือน้ำมหาสังจากมหาสังสุวรรณภูมิราคา30ล้านก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอีกทีท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักสงฆ์เขา3ร้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีได้เลยนะครับแล้วก็วันนั้นข้าวปลาอาหารผมคิดว่าทางวัดก็คงจัดโรงครัวเลี้ยงทุกท่านแล้วก็มาปะทะพบกับคารวะขมังเวกคือป่าเผือกเจ้าของมหาเทวรายพิคเนตคุ้งบังกระเจ้าแล้วก็อาจารย์จิ๊บชุมพรนะอาจารย์จิ๊บชุมพรนะก็เราขึ้นรูปท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วก็อาจารย์พิมพ์นิยมเจ้าแม่สายมูตัวจริงวันนั้นจะไปเจิมหน้าจะไปลงทองจะไปสักลายมือจะไปเปลี่ยนเส้นชะตาชีวิตต่างๆนะก็ลองสอบถามดูค่าครูนะฮะทุกอย่างต้องมีค่ากำหนดมีค่าครูก็ ก็แล้วแต่ศรัทธาก็เดี๋ยวเราต้องปรึกษาสังวัดก่อนว่าจะต้องยังไงนะฮะแล้วแต่ศรัทธาหรือจะ99บาทหรือจะ199นะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านส่วนเทียนสืบชะตานะฮะในกระบะเทียนจะมีสายสินจะมีวัตถุมงคลนะฮะแล้วก็จะมีน้ำมหาสังครับน่าจะชุดละ199หรือ299ผมจำไม่ได้นะก็ลองสอบถามที่วัดดูนะก็โทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วท่านจะจองยังไงไปกี่คนแล้วบางคนเนี่ยมาไม่ได้บ้านหยุดใจอยู่ไกลพ่อแม่ก็สุขภาพไม่ดีก็เอาชื่อนามสกุลมาเขียนที่เทียนแล้วก็ถึงเวลาจุดพระก็เจริญพุทธมนต์เขาเรียกสืบชะตาแบบล้านนานะเปลวไฟเปลวเทียนก็จะไปเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอมงคลให้มาลายหายสิ้นเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับพิธีอย่างนี้ถูกต้องตามเลิกผานาทีราชาแห่งเลิกมาทโนเลิกเทวีเลิกภูมิพะโลเลิกถือว่าเป็นเลิกที่ยิ่งใหญ่ครับในวันนั้นวันเดียวเลยเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าไปถึงเที่ยงคืนถือว่าเป็นมหาเลิกมหาชัยมหามงคลก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็ไปไม่ยากครับสอบถามได้เข้าไปใน Google ว่าสำนักสงฆ์เขาสำนักสงฆ์เขา3ล้านเข้าไปทางเจ้าพ่อเขาดำเจ้าพ่อดำเลยนะตรงเข้าไปเลยแล้วมันจะมีทางดีเพราะว่าเลยอย่างนั้นจะมีทำทางนิดหนึ่งเราไปตรงเจ้าพ่อดำอ่ะที่มีกล้วยเล็บมือนางขายเยอะนะตรงเข้าไปเลยเนี่ยเข้าไปถึงวัดไปถึงสำนักสงฆ์เขา3ล้านแล้วท่านก็จะไปที่พบกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะส่วนท่านที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ลองมีหาที่พักแถวนั้นมีเยอะครับทั้งปทิวทั้งท่าแซะหลังบางสะพานใหญ่ไม่ไกลกันนะฮะเยอะๆๆก็ลองหาดูนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านพิธีอย่างนี้ครับค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาลแต่ทางอาจารย์อำนาจบอกว่าขอค่าเทียนเนี่ยคนละ199หรือท่านจะมีศรัทธามากกว่านี้ก็ไม่มีปัญหาส่วนท่านที่ไม่มีตังค์ไม่พร้อมก็ไม่มีปัญหาขอให้ไปนะฮะครับทางวัดก็จัดการทั้งหมดไม่ได้เน้นเรื่องเงินอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าเข้าพิธีแล้วทุกคนก็จะเป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียจังไรคิดการใดก็จะมาสมความปรารถนารวยรวยเฮงเฮงแบบไม่มีเหตุผลทุกท่านเลยนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายองค์นะครับท่านก็ไปพบไปสัมผัสแล้วก็ไปขอความมั่งคั่งไปขอความร่ำรวยไปขอพรจากท่านได้เลยนะวันที่2วันที่3นะฮะที่สำนักสงฆ์เขา3ล้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอนะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะครับต้องกราบเจ้าภาพก็ขอกราบขอบพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมีสมเด็จทรงชัยได้ประทานพระไตรทั้งหมด10ชุดแล้วก็ย่ามแล้วก็พัดให้กับพระอาจารย์อำนาจนะฮะอีก9ชุดนำเอาไปถวายพระเกจิอาจารย์พระคณาจารย์ที่มานั่งปกอธิษฐานจิตก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเข้าไปร่วมไปเลยนะฮะครับฝากไว้หน่อยจุดเทียนเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาเทียนประจำวันเทียนนพเคราะห์มันจะมีทั้งหมด9เล่มวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็มีราหูแล้วก็มีพระเกศนะฮะครับท่านที่เกิดวันไหนก็เขียนชื่อเอาไปติดที่เทียนถึงเวลาจุดก็จะมีพระมาเจริญพุทธมนต์ส่งเสริมให้ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ที่ปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดอะไรก็สมความปรารถนาแล้วจะทำจะอะไรก็รวยรวยรวยอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะฮะแล้วจะเลื่องพระไปบูชาวัตถุมงคลนะฮะของสำนักสงฆ์ภาย3ล้านผมไม่รู้มีอะไรบ้างนะก็ลองเข้าไปที่เฟซของวัดไปดูว่ามีแจกอะไรมีให้บูชาอะไรอย่างน้อยพระปิดตาเนี่ยเพราะว่าชุมพรก็เป็นดินแดงแห่งความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมครับไปบูชาเทียนสืบชะตา199เริ่มต้นนะฮะครับแล้วก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลลงในเทียนได้เลยเพื่อทางวัดจะไปจุดแล้วก็มีพระเจริญพระสมบูรณ์นะส่งเสริมให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรคิดการใดก็จะสมความปรารถนานะฮะสำนักสงฆ์เขา3ล้านอยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอนะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามเส้นทาง แล้วก็โทรศัพท์ไปจองเทียนหรือโทรศัพท์ไปจองวัตถุมงคลได้เลยนะแล้วก็มีอีกอย่างนะครับแหมผมลืมบอกไปเลยทีมเป่าสังขั้นเทพเดินทางจากกรุงเทพ6ชีวิต ไปประกอบพิธีเป่าสังเวลาประกอบพิธีบวงสวงและพิธีที่เป็นมงคลนะครับในงานทีมเป่าสังขั้นเทพนำโดยอาจารย์ป๊อปนะจะเป่าในพิธีบวงสวงและพิธีพุทธพิเศษนะ6ท่านเชิญเทพเทวดาเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาณมณฑลพิธีที่เขาสำนักสงฆ์เขาสามล้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะฮะครับไปเรียนเชิญทุกท่านเลยครับมาท้ายรายการเขาต้องกราบราตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยมาดานทุกท่านแค้วคาดปลอดภัยจะภัยพิบัตินานาธรรมการจะคิดจะทำอะไรขอให้สมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกโลกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
7: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: Thank you. ให้ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station97 FM
12: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
13: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
14: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
11: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
15: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติน
9: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการป้องปรามการกระทำความผิดหากพบการกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหลังปิดรับสมัครพบมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 รายพร้อมเตรียมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยล่าสุดหลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 1,397 รายแบ่งเป็นกลุ่มรถ3ล้อพ่วงข้างมากที่สุดกว่า 4,500 ราย รองลงมาคือรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นกลไกหลักที่จะนำสินค้าราคาถูกไปถึงมือประชาชนในทุกพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับรถพุ่มพวงให้เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอาทิสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับรถยนต์และลดหลั่นลงมาตามประเภทรถชุดสินค้าเริ่มต้นเพื่อนำไปจำหน่ายสร้างรายได้และกำไรในชุมชนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลปากท้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและช่วยให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนเกิดการหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดย้ำไม่ใช่โรคที่แพร่ง่ายเหมือนไข้หวัดหรือโควิด-19และยังไม่พบการระบาดโรคนี้ในประเทศไทย
11: นายแพทย์มนเทียนขนาดสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในเส้นทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้และมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในหลายประเทศสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีหนูและสัตว์ฟันแทะบางชนิดเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูอย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สำหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในระบบเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพิ่มการคัดกรองและสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนารุมนอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์ก็ผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่จะสามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่9เดือนพฤษภาคม2569ตรวจข่าวต่างประเทศวันนี้โฟกัสไปอยู่ที่ไหนเห็นที่จะบอกว่าต้องโฟกัสไปที่ประเทศฟิลิปปินส์เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดประเทศอาเซียนนายกรัฐมนตรีของเราก็จะทำประชุมที่นั่นผมเคยรับปากกับเพื่อนไว้หลายครั้งแล้วว่าเมื่อถึงเวลาสำคัญของกฎหมายอันคลอสก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เรายกเลิก MOU 44แล้วนะนายกของเรานายอนุทินชาญวีรกูลกับนายกของเขมรคุณเมล็ดไปพบกันที่นู่นเจรจากันเรื่องอะไรบ้างนายกเราไปแสดงบทบาทอะไรบ้างที่นู่นที่ฟิลิปปินส์สำหรับเรื่องราวของประเทศอื่นโดยเฉพาะสงครามที่อิหร่านสงครามที่ยูเครนเพื่อแนะนำเพื่อนแล้วนะครับว่าจะให้ดูสกู๊ปข่าวของอะไร New World Order จัดระเบียบโลกใหม่ถ้าอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการสงครามที่ค่อนข้างจะเป็นเรียกว่าค่อนข้างจะพูดถึงเรื่องการสงครามที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนพูดยังไงอย่างเช่นฝ่ายข้างฝ่ายยูเครนฝ่ายข้างทั้งมิตรนะจะเห็นว่าดู New World Order จะออกข่าวเกี่ยวกับยูเครนเยอะมากเดี๋ยวนี้และเกี่ยวกับสหรัฐก็ออกข่าวกับสหรัฐเยอะมากเดี๋ยวนี้นั่นแหละดูอันนั้นเป็นมาตรฐานสักนิดนึงแล้วจะไปดูอย่างอื่นก็จะเริ่มเข้าใจว่าโอ้โหโลกมันไปถึงไหนอย่างไรนะครับ2 เดือนเข้าเดือนที่สามเดือนนี้รู้สึกว่าท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำอะไรก็จะถูกแล้วก็ยับยั้งอยู่เรื่อยไม่ว่าโปรเจกต์ฟรีดอมประกาศวันเดียวรุ่งเช้าขึ้นมาก็ต้องระงับเพราะว่าประเทศซาอุดีอาระเบียไม่เห็นด้วยโดยประกาศรบเราจะมาใช้พื้นที่ของฉันพื้นที่ของฉันเป็นที่ขึ้นลงเครื่องบินฉันก็จะถูกอิหร่านถล่มเอาละสิก็เลยระงับยับยั้งสงครามก็เลยจ่อค้างเติ่งอยู่ตรงทุ่ยชาฮอร์มุซแหละเมื่อเกิดสงครามแล้วผลกระทบตามมาไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องพลังงานเชื้อเพลิงอย่างเดียวนะครับ New World Order เนี่ยก็ยังรายงานอื่นอีกว่าที่แนะนำให้ดู New World Order นี่เพราะอะไรรู้ไหมครับขอชื่นชมเพื่อนสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งคนนะครับจึงแม้ว่าจะเอียงไปนิดหนึ่งเขาอ้างอิงได้ดีมากเวลาเขาทำสกู๊ปข่าวเขาอ้างอิงหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาสื่อมวลชนนะครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าหนังสือพิมพ์อะไรบ้างหนังสือพิมพ์ของอิหร่านหนังสือพิมพ์ของคูเวตหนังสือพิมพ์ของซาอุดิอาระเบียหนังสือพิมพ์ของ UAE หรือแม้กระทั่งของยูเครนของรัสเซียมีตัวอย่างอ้างอิงเยอะมากคุณยังไงมีตัวอย่างอ้างอิงค่อนข้างจะเยอะเยอะมากกว่าใครทำเวนเวอร์วอดวากุงชูชูอิตสั้นออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะอีกแนะนำไปดูว่าออกมาแต่บางอันนี้ไม่เสนอในข่าวทั่วไปพูดอย่างนี้เลยแล้วกันข่าวทั่วไปอาจจะหาไม่เจอ
ที่เขาพูดถึงเรื่องสถิติคนตายสุอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สูญเสียสูญหายโดรนนะเข้าไปในพื้นที่เครื่องบดเนื้อโอ้ใช้คำพูดแบบแรงๆอย่างเงี้ยนะเครื่องบดเนื้อการรุกรานของยูเครนเข้าสู่ของไครเมียอะไรพวกเนี้ยมีเยอะนะครับไม่สามารถเล่ารายละเอียดให้เพื่อนนี้ได้เพียงแต่แนะนําชี้แหล่งการสืบค้นให้เพื่อนดีกว่านะครับเพราะข่าวคราวรวดเร็วมากมากข่าวเรารวดเร็วมากมากส่วนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในสื่อมวลชนของประเทศไทยอยากให้ดูอะไรอยากให้ดูข่าวสองสามช่องที่เสนอข่าวรวดเร็วนะอย่างเช่นข่าวช่อง39พีพีทีวีชื่อผมก็ขอชื่นชมให้กำลังใจนะข่าวของดูเนชั่นก็ขอให้กำลังใจข่าวของท็อปนิวก็เช่นกันก็ขอให้กำลังใจอันอื่นก็เหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่ปริมาณอาจจะน้อยกว่าเพื่อนนี้นะจะบอกทั้งหมดเลยก็ไม่ใช่นะก็ชื่นชมนะก็พยายามตัดต่อช่วงอื่นนะบางคนก็ออกเป็นท่อนเดียวออกข่าวอย่างเดียวนะอ่ะนี่คือบรรยากาศของโลกสีเงินอีกฟากหนึ่งนะของประเทศไทยนะตั้งแต่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศระงับโปรเจกต์ฟรีดอมคืออะไรจะไปถล่มเขานั่นแหละเรื่องพลังงานนอกจากจะมีความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วยังมีการวิเคราะห์ไปอีกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการถล่มกันเนี่ยร่อยหรอลงไปทุกขณะและเกิดปัญหาการขนส่งการผลิตอาวุธก็เกิดปัญหาถ้าจะเติมอาวุธในคลังอาวุธในยุโรปเนี่ยต้องใช้เวลาการผลิตประมาณสัก4 ปีเห็นไหมจะมาสู้รบกันไม่มีอาวุธได้ไหมก็ไม่ได้อีกประมาณสัก4 ปีการขนส่งก็มีปัญหาเพราะพ่อค้ารายใหญ่คือสหรัฐอเมริกาขนส่งอาวุธไปให้ยุโรปก็ผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยก็ยากลำบากจะถูกถล่มจะอาวุธถูกถล่มการทะเลทำไงหรือการพื้นที่ที่จะเดินทางไปส่งทำไงอ่ะฉะนั้นผมก็เคยพูดใจเตือนไว้ก่อนนั้นนะว่าการเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเกิดยากจะเอาอาวุธไปถล่มกันก็ยากจะเอามาเต็มที่อีก4-5 ปีนี้ไม่มีทางที่จะเกิดที่ได้ไงเพราะอาวุธมันใช้ไปเยอะตอนเรียกว่าถล่มไปเยอะแล้วจะชนะกลายเป็นว่าไม่จบสักทีเคยมีคำกล่าวไว้คำกล่าวหนึ่งนะครับว่าสงครามโลกครั้งที่สามเป็นอะไรไม่รู้แต่สงครามโลกครั้งที่สี่เราอาจจะใช้หินและไม้ต่อสู้กันเห็นไหมล่ะหินและไม้ต่อสู้กันในอนาคตฉะนั้นอาวุธสงครามเนี่ยอาจจะไม่จำกัดอยู่แค่ลูกกระสุนปืนลูกระเบิดหรือโดรนก็ได้มันหมดไปแล้วจากโลกแต่ความขัดแย้งเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีแม้แต่หินกับไม้ก็ยังจะฆ่ากันเนาะอ้าวโปเปโลก็วิจารณ์ว่าจะใช้งบประมาณมหาศาลในอุตสาหกรรมอาวุธนะบอกว่าน่าจะเจรจามากกว่าฝูงบินของสหรัฐก็ยังถล่มอิหร่านฮอร์มุซอยู่นะอ้าวก็นี่คือบรรยากาศของที่นั่นการข้อเสนอใหม่ก็เสนอมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้พิจารณายังเลือกที่เดินทางกันอยู่ยังส่งเข้าไปอยู่ในให้ AI สังเคราะห์อยู่ว่ามันจะได้3 ปี5 ปี7 ปี20 ปีก็ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์จะเป็นยังไงเอาลองย้ำดูเข้าไปอ้าวตอนนี้ต้องใช้คำพูดเรียกว่าปรัชญาคลังสงครามก็คือว่าสงครามยังไม่สงบก็คงจะยังไม่นักสบทหารตอนนี้สงครามยังไม่สงบทรัมป์ก็เตือนว่ารีบลงน้ำกดตกลงซะไม่ฉะนั้นจะโจมตีหนักกว่าเดิมนะอ้าวราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นทุกวันตอนที่บอกว่าจะน้ำมันลดนี่ตอนที่บอกว่าจะยุติสงครามเนี่ยน้ำมันร่วงไปนะเคยบอกเพื่อนในรายการแล้วว่าค่าเงินดอลลาร์
น้ำมันทองมันสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยนะพออันนี้เสร็จปั๊บค่าเงินก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้นถูกไหมหุ้นขึ้นวนอยู่นี่แหละเศรษฐีไม่มีคิดอะไรมีเศรษฐีอยู่สามอย่างสี่อย่างเนี่ยสามอย่างอย่างมากก็สี่อย่างอย่างน้อยก็สามอย่างเอ้าไปดูเรื่องราวที่จะโฟกัสกันดีกว่าก็คือเรื่องการประชุมอาเซียนครั้งที่48ท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ห้องโถง23ศูนย์การประชุมมักตันเมืองเซปูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์คอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางความท้าทายที่สำคัญบอกว่าอย่างไงสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีความผันผวนได้ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนคุกคามทั้งวิถีชีวิตการดำรงชีพและความปลอดภัยของประชาชนซึ่งการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่7และ8พฤษภาคมท่ามกลางภาวะต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นในประเทศของสมาชิกอาเซียนการชะงักในหลายภาคส่วนและความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นต่อพลเมืองอาเซียนในตะวันออกกลางผู้นำของประเทศอาเซียนก็หารือกันและก็มีการสนับสนุนบูรณาการติมอร์เตเลสเตเข้าสู่องค์กรอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งหารือสถานการณ์ล่าสุดของเมียนมาเมียนมาเพิ่งผ่านการเลือกตั้งไปนะครับการประชุมครั้งนี้มีประเทศบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียสปป.ลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยเวียดนามและติมอร์เลสเตนายกรัฐมนตรีของเราได้ไปเสนออะไรบ้างในที่ประชุมเมื่อวานนี้วันที่8พฤษภาคม2569เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเร็วกว่าไทยประมาณ1ชั่วโมงที่ห้องประชุมมักสันเอ็กซ์โปเลขาธิการอาเซียนผู้นำและผู้แทนของประเทศอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกได้เข้าร่วมประชุมท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าแสดงความยินดีกับฟิลิปปินส์ในโอกาสที่ได้เป็นประธานอาเซียนขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีเลมินฮึงของเวียดนามในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผมก็ขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกซึ่งท่านอนุทินได้ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งที่สองและจะมุ่งมั่นทำงานร่วมกับประเทศต่างๆในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยมีวิกฤตหลายครั้งเราก็สามารถผ่านพ้นไปได้ถูกต้องอาเซียนเจ๋งอยู่แล้วส่วนหัวข้อการประชุมครั้งนี้ก็คือ Native เอา Future Together คือการเจรจาของพวกเราจะต้องมองไปข้างหน้าร่วมกันซึ่งท่านนายกอนุทินบอกว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีอนุทินได้เสนอแนะแนวทางให้อาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกันสมานฉันท์กันว่ากันเถอะนี่ในประเด็นไหนบ้าง 1. ด้านความมั่นคงทางพลังงานซึ่งความร่วมมือนี้ก็คือผลักดันโครงการเครือข่ายไฟฟ้าอาเซียนอาเซียนพาวเวอร์กริดการใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านความมั่นคงปิโตรเลียมอาเซียนตลอดจนการเพิ่มการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์เช่นพลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวภาพดับแหลกก็พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางพลังงานเลยสองพักหลังนี้เราจะได้ยินบ่อยคำพูดนี้ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางอาหารรู้ไหมครับว่าอะไรอะไรอย่างเช่นภาวะโลกร้อนปลูกข้าวไม่ได้เนี่ยมันก็ความมั่นคงทางอาหารประชากร60-70 ล้านคนแล้วข้าวถึงจะกินนะนะหรือว่าเกิดภาวะสงครามการขนส่งอะไรไม่ได้ความมั่นคงทางอาหารก็ลดลงใช่ไหมฉะนั้นนะต้นทุนของพลังงานและปุ๋ยเพิ่มสูงขึ้นนะ
บอกว่ายังไงท่านนายกบอกว่าความตกลงการค้าข้าวระหว่างไทยสิงคโปร์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอุปทานในช่วงวิกฤตและพิจารณาขยายแนวทางดังกล่าวไปยังสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นอื่นๆการด้วยการไทยในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกก็พร้อมที่จะสนับสนุนเสริมสร้างอย่างเต็มที่บอกมาเลยจะปลูกให้อยากกินอะไรจะอีอาวจะกินจะทุเรียนกินข้าวปลาอาหารบอกมาข้าวอ้อยมันและสามการคุ้มครองคนชาติเอเชียนนะแม่พูดแล้วนายกเราเท่เองเลยทำไมต้องพูดว่าการคุ้มครองคนชาติอาเซียนว่าคนชาติอาเซียนไปค้าแรงงานที่ตะวันออกกลางเยอะไงเพื่อนนะท่านบอกว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีติดเป็นประธานศูนย์บริการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับประเทศสะท้อนเห็นถึงคุณค่าของความร่วมมือของอาเซียนนะประเทศไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศสมาชิกเพื่อให้อาเซียนยังคงมีบทบาทสำคัญและมีความเข้มแข็งท่ามกลางโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้นะเอาพูดง่ายๆคือว่าผมชอบเมื่อตอนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆสิงคโปร์เนี่ยคนไปรับคนงานของเขาคนกลางเขาก็หลักพีแมนที่ประเทศอิหร่านเขายังเผื่อที่นั่งให้ประเทศไทยอ่ะเห็นไหมฉะนั้นที่พูดเนี่ยคือเกิดเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยจะไปเจรจากับใครได้ก็ขอจะแถมเมืองเราหน่อยได้ไหมเออแถมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนหน่อยได้ไหมอ่ะนอกจากนี้นะครับยังร่วมแถลงการอีก4 ฉบับนะอีก4 ฉบับในการประชุมสุดยอดครั้งนี้นะครับหนึ่งก็คือปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางทะเลสองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของภูมิภาคในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อภูมิภาคสามแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนในการตอบโต้ภัยพิบัติพิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดประชุมภาวะฉุกเฉินและการแลกเปลี่ยนรอบด้าน 4. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมพลังเยาวชนในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความเข้มแข็งด้านการรับมือกับภัยพิบัติไปทุกครั้งก็ต้องมีเรียกว่างานไฮไลท์ก็คือ4 ปฏิญญานี้นอกจากนั้นนอกจากนายกรัฐมนตรีของเราไปคุยในเวทีแล้วยังพบปะกับผู้นำประเทศอื่นด้วยพบปะกับใครนะนายทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของไทยได้พบกับดาโต้เชอรี่อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในการประชุมครั้งที่48นี้นะไปประชุมแล้วเป็นยังไงพูดแล้วก็น่าปลื้มนะท่านนายกที่พูดแล้วก็แหมหวานหวานจริงๆแต่ก็เป็นความหวานที่ใช่ด้วยนะฮะบอกว่าอย่างนั้นทั้งสองคนมีความคุ้นเคยสามารถประสานงานกันอย่างราบรื่นความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยแทบไม่มีประเด็นค้างคาต่างเห็นไหมเพราะทั้งสองท่านมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะมาเยือนภายในปีนี้นะฉันเป็นนายกแล้วนะฉันจะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านหน่อยจะไปเยี่ยมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียหน่อยอิบราฮิมหน่อยนะเห็นไหมจะไปเยือนหน่อยนะรู้สึกกันมานานแล้วฉันจะทําความเข้าใจให้ประเทศมาเลเซียให้ลึกซึ้งมากกว่านี้นะแล้วยังไงไปเยี่ยมกันธรรมดาได้ยังไงจะผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันการเปิดถนนด่านศุลกากรสะเดาบุกติดกายูฮีตัมจังหวัดสงขลาแล้วก็โครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2จังหวัดนราธิวาสถ้าไปทางใต้มาเลเซียไม่พูดถึงสันติสุขไม่ได้ท่านนายกของเราบอกว่าตอนนี้ฉันตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้วนะได้หัวหน้าคณะโครงการด้านความมั่นคงสันติสุขคนใหม่แล้วนะและก็เห็นพ้องกันว่าสันติสุขนั้นเสรีภาพในพื้นที่นั้น
จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยวนะไปพอการค้าและการท่องเที่ยวแล้วจะไม่ใช่มาขายของอะไรก็ได้ของอยู่แค่นี้เที่ยวอะไรก็แค่นี้ประเด็นสำคัญก็คือประเด็นที่สามต้องขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคด้วยนะไงไม่ใช่ไปตีตันอยู่นั่นทันไปก็ตันทันไปก็ตันจะขยายนะนี่คือพบกับผู้นำของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังไม่พอนะครับท่านยังไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ด้วยพลังงานเป็นเรื่องสำคัญเนาะสิงคโปร์นี่ถ้าวาดแผนที่แล้วจะเห็นว่าลากสายคงสายไฟจากเพื่อนบ้านเยอะมากเลยนะครับต่อข้ามทะเลมาตามมหาสมุทรมาเลยนะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะหารือทวิภาคีกับนายโลเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โลเรนซ์หว่องนี่เป็นทายาทกูนี่ไงทายาททางการเมืองครับเพื่อนยินเสียงก็มิตาลีคุณยูเนี่ยเปลี่ยนมาทางนี้แล้วนะครับเนี่ยเปลี่ยนมาทางนี้แล้วครับบอกว่ายังไงบอกท่านนายกเราบอกว่าเห็นด้วยกับแนวคิดเนี่ย synergies our strengths หรือการผสมผสานพลังของอาเซียนพลังของเราเนี่ยผสมผสานกันเพราะว่ากลุ่มอาเซียนของเรานี่มีจุดแข็งหลายจุดนะเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันมองกันในฐานไม่ใช่มองกันในฐานะของคู่แข่งแต่มองในฐานะของผู้ที่ร่วมการทำงานเป็นเพื่อจะไปอะไรไปต่อรองกับภูมิภาคอื่นใช่ไหมต่อรองกับ EU หน่อยได้ไหมนะไปต่อรองกับอะไรอ่ะบริสหน่อยได้ไหมนะไปต่อรองกับอเมริกาหน่อยได้ไหมพวกเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่มาแข่งขันกันเองมีการผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทและเสียงที่เข้มแข็งมากขึ้นบนเวทีระหว่างประเทศอันนี้เห็นด้วยมาจะมาหลงงองแงงกันก็โอกาสที่จะไปถึงนู่นก็คงจะลำบากซึ่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นายโลเรนซ์หว่องก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของไทยและยืนยันพร้อมสนับสนุนร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความแข็งแข็งของอาเซียนในทุกมิติทั้งในด้านพลังงานก็จะสนับสนุนผลักดันโครงการไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดพร้อมกับความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบของอาเซียนเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมโยงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวในระยะยาวนี่คือบรรยากาศของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางไปที่โน่นยังไม่ถึงคิวที่จะเจอกับนะยังไม่เล่าให้ฟังที่จริงไปไปเจอก่อนนะฮะไปเจอก่อนนะฮะไปเจอก่อนเอาทรอปดิ้งก่อนอ้าวเบรกที่สองแล้วกันจะมาเล่าให้ฟังว่าไปเจอท่านนายกคุณมนิตแล้วมีอะไรจะเล่าให้

ปูนปูนมาดูเทพรักษ์สององค์คุยกันหน่อยได้ไหมเทพรักษ์องค์หนึ่งก็ชื่ออนุทินเทพรักษ์อีกองค์หนึ่งก็ชื่อหุ่นมาเนี่ยทำให้เทวดาตัวน้อยๆอย่างเราเนี่ยต้องสูญเสียอะไรอีกหรือเปล่าน่าจะเกิดสันติภาพหรือเปล่าเดี๋ยวท้ายรายการจะมีข้อสังเกตในบริกนี้ก็จะคุยถึงเรื่องทั้งสองท่านในพบกันและพื้นที่ทางทะเลของประเทศไทยความรู้กับพื้นที่ทางทะเลมีอะไรอย่างไรบ้างรวมทั้งตั้งข้อสังเกตอะไรในท้ายรายการหลังจากที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้เห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44หรือบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกัมพูชาปี2544แล้วเมื่อวันที่23เมษายนแล้วบรรจุเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเดือนนี้วันที่5พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีก็มีมติยกเลิก MOU 2544และก็ให้ไปใช้ UNCLOS แทนว่าอย่างไรเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569เวลาประมาณ18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงที่โรงแรมแชงกรีล่ามัสตันเมืองเชปูประเทศฟิลิปปินส์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมหารือ3ฝ่ายร่วมกับนายฮุนมานเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายเฟร์นันด์มาคอสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และก็แถลงการตามระดับตัวอักษรโดยฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนตามด้วยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายกรัฐมนตรีของไทยดังนั้นเมื่อเป็นตามตัวอักษรผมก็จะต้องเรียงตามตัวอักษรไปก่อนเนาะเอาท่านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสจูเนียร์เป็นคนกล่าวก่อนท่านประธานาธิบดีมาคอสจูเนียร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางในฐานะประธานอาเซียนบอกว่าการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนต่อการเจรจาการยับยั้งชั่งใจและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติทั้งสองฝ่ายยืนยันความสำคัญของการรักษาช่องทางสื่อสารที่เปิดกว้างการใช้ความยับยั้งชั่งใจหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจยกระดับความตึงเครียดและเดินหน้าความพยายามเพื่อการเจรจาอย่างสันติและสร้างสรรค์ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศดำเนินการหารือโดยตรงต่อไปและพัฒนาแนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อป้องกันการยกระดับสถานการณ์และฟื้นฟูความไว้วางใจประธานาธิบดีโคดิแลนมาคอสจูเนียร์บอกว่ายังไงอำนาจของคณะผู้สังเกตการอาเซียนจะถูกขยายออกไปอีก3เดือนจนถึงเดือนกรกฎาคมฟิลิปปินส์พร้อมที่จะทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้ทั้งสองประเทศสามารถ

รักษาการเจรจาและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องบทบาทของคณะผู้สังเกตการจะย้ายออกไปอีกนะครับนี่คือท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งปีนี้เป็นประธานอาเซียนได้กล่าวเปิดหลังจากที่มีการพบปะของทั้งสองนายกรัฐมนตรีแล้วตามด้วยตามตัวอักษรหนึ่งไงของเราเป็นตัวทีเนาะเขาแคมโบเดียเนาะกัมโบเดียเนาะก็ขยับมาบอกมาว่ายังไงในภูมิเนตกล่าวต่อสื่อมวลชนว่ากัมพูชาจะไม่ยอมรับความพยายามใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงเขตแดนการใช้กำลังหรือการดำเนินการฝ่ายเดียวในพื้นที่ขีดเส้นใต้ปืดสองเส้นกล่าวต่อสื่อมวลชนเดี๋ยววันจะมีนัยยะสำคัญอย่างไรบอกว่ายังไงกัมพูชายืนยันว่าเขตแดนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดได้ด้วยกำลังหรือผ่านการสร้างข้อเท็จจริงโดยพื้นดินในเรียกร้องมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบและทันทีโดยเฉพาะข้อกำหนดที่ให้การปักปันเขตแดนดำเนินผ่าน กลไกของคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ที่มีอยู่โดยไม่ให้เกิดความล่าช้าเพิ่มเติม JBC ยังคงเป็นกรอบสำคัญในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนและเพื่อเกิดการปฏิบัติตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรมกัมพูชาเชื่อว่ากลไกนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมบทบาทของคณะผู้สังเกตการอาเซียนที่สนับสนุนภารกิจติดตามสถานการณ์ตามชายแดนและยินดีต่อบทบาทนำของฟิลิปปินส์หลังเข้ารับหน้าที่ประสานงานต่อจากมาเลเซียและเรียกร้องให้เพิ่มอำนาจหน้าที่แก่คณะผู้สังเกตการอาเซียนเพื่อตรวจสอบและรับประกันการดำเนินมาตรการต่างๆที่ตกลงร่วมกันทั้งหมดนอกจากข้อพิพาททางบกแล้วคุณมนิตบอกว่ายังไงไทยและกัมพูชายังได้หารือเกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยโดยกัมพูชายืนยันเจตนารมณ์ที่จะใช้กลไกระงับข้อพิพาทโดยสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศในก่อนหน้านี้นะครับกัมพูชาได้ประกาศแผนเริ่มกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันโคลสหลังจากไทยได้ถอนตัวบันทึกความตกลงความเข้าใจ MOU 44กัมพูชายังคงยึดมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงที่มีอยู่ไหมที่ผมขีดเส้นใต้สักครู่นี้ว่ากล่าวต่อสื่อมวลชนนะครับแต่ขณะที่ของเราให้โฆษกเป็นผู้พูดแทนของเราโฆษกรัฐบาลเป็นผู้พูดแทนบอกว่าอย่างไรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยของเรากล่าวเป็นคนที่สามสุดท้ายบอกว่าขอบคุณประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ริเริ่มการประชุมครั้งสำคัญนี้โดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายและยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสันติภาพดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศจะร่วมมองกันไปข้างหน้าและเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจและความมุ่งมั่นร่วมกันในการก้าวข้ามความท้าทายแกให้ผู้สมพูดแทนต่างไหมล่ะกลัวสื่อมวลชนจะซักยังไงไม่ทราบได้ในโอกาสนี้ไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยทั้งประเด็นที่สองฝ่ายมีจุดร่วมกันและสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความ
สัมพันธมิตรภาคีให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งไทยและกัมพูชาจำเป็นต้องดึงหน้าไปด้วยกันด้วยความค่อยเป็นเข้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองฝ่ายควรสื่อสารกันโดยตรงมากขึ้นในทุกระดับเพื่อช่วยลดช่องว่างของความเข้าใจส่วนประเด็นของชายแดนทางบกและทางทะเลนะคุณอาทิตย์อุทินเสนอแนวทางในการหารือเพื่อเดินหน้าจัดการกับประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีการหารือในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อเสรีภาพและความร่วมมือในส่วนภูมิภาคยืนยันไทยพร้อมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์เคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมเดี๋ยวผมพูดถึงนะครับว่าเพราะเราให้โฆษกพูดของเขาพูดเองเลยแตกต่างกันเล็กน้อยแตกต่างกันเล็กน้อยอ้าวมาดูภูมิความของอันคลอสหน่อยได้ไหมเนี่ยอันคลอสเนี่ยว่ามีความเป็นมาอย่างไรเนี่ยจะได้มีองค์ความรู้หลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจะมีการพูดคุยยุ่งเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากและคงจะตลอดไปจนกว่าจะบรรลุผลสําเร็จเพราะยกเลิก MOU 44แล้วนี่ไม่มีอะไรนอกจากจะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรือ United Nations Convention on the Law of the Sea หรือย่อเป็นภาษาอังกฤษ UNCLOS UN ก็คือ United Nations C ก็คือ Convention ส่วน L ก็คือ The Law of และก็ S ส่วนสุดท้ายก็คือ C The Sea รวมความเลยว่าเป็นรัฐธรรมนูญแห่งท้องทะเลเป็นกติกาสากลที่กำหนดสิทธิหน้าที่และขอบเขตทางทะเลของรัฐชายฝั่งในการใช้ประโยชน์ตรวจสอบและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลซึ่งประเทศไทยนะครับได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2554ก็เมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมาบอกว่ายังไงในอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสนี้นะครับประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลเท่ากับ323,488.32ตารางกิโลเมตรคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของอาณาเขตทางบกเข้าใจไหมเรามีพื้นที่ทางทะเลเนี่ยมากขึ้นมาอีกเกือบ60%นะในขณะที่พื้นที่ทางบกมี513,115ตารางกิโลเมตรมีความยาวจากชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่งอันดามันรวมทั้งช่องแคบมะละกาตอนเหนือรวมความยาวของชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้น3,148.23กิโลเมตรครอบคลุม23จังหวัดครอบคลุม23จังหวัดนี่สมาคมประมงมีอยู่23จังหวัดที่กำลังเดือดร้อนเรื่องน้ำมันจะมาประท้วงทะเลเดือดเนี่ยไม่กี่วันนี่แหละเราเนี่ยคุมถึงช่องแคบมะละกาด้วยนะฉะนั้นช่องแคบมะละกาอาจจะพูดน้อยเหลือเกินแต่พูดย้ำตอกตะปูให้อีกครั้งหนึ่งว่าช่องแคบมะละกาที่กำลังมีปัญหาที่กำลังพูดคุยว่าจะมีการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรหรือไม่เป็นเส้นทางใหม่ยกเว้นจากช่องแคบพะมุดหรือไม่ก็ตรงนี้แหละก็ตรงนี้แหละนี่แหละเรามีส่วนของช่องแคบมะละกาด้วยในอนุสัญญาบอกว่ายังไงได้กำหนดเขตหน้าน้ำทางทะเลออกเป็น6เขตนะ6เขตผมขออนุญาตเล่าโดยละเอียดนะครับเพื่อปูพื้นฐานให้เพื่อนฟังว่าเรามีหน้าน้ำอะไรในเท่าไหร่6เขตก็คืออะไรหน้าน้ำภายในทะเลอาณาเขตเขตต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจเฉพาะไหลทวีปทะเลหลวงบริเวณพื้นที่มาดูที่หน้าน้ำภายในก่อนหน้าน้ำภายใน
ตัวกอไก่อ่าวไทยเราดังนั้นก็เนื้อน้ําภายในก็คืออ่าวแม่น้ําปากแม่น้ําทะเลสาบซึ่งเหล่านี้นะครับเรือต่างชาติหรืออากาศยานต่างชาติจะผ่านเข้ามาต้องขออนุญาตก่อนนะมีอยู่ห้าบริเวณนะได้เวทได้แก่บริเวณอ่าวไทยรูปตัวกอไก่บริเวณแหลมลิงถึงหลักเขตไทยเขมรตั้งอยู่บริเวณตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเป็นจุดปักปันเขตแดนทางทะเลในประวัติศาสตร์และเป็นจุดอ้างอิงของเส้นฐานตรงบริเวณที่หนึ่งเป็นในสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าเคยเป็นพื้นที่สำคัญในช่วงที่มีการทำสัญญาปักปันเขตแดนกับฝรั่งเศสช่วงเวลาที่เมืองตราดเคยถูกปกครองโดยฝรั่งเศสนี่คือพื้นที่ปักปันเขตถ้าเป็นดูแล้วก็เขตสีเขียวเนี่ยนี่แหละเนี่ยนี่แหละแหลมตรงนี้แหลมลิงถึงหลักเขตแดนไทยเขมรบริเวณที่สามได้แก่บริเวณพื้นที่ตั้งแต่แหลมใหญ่ถึงแหลมหน้าถ้ำแหลมใหญ่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามถึงแหลมหน้าถ้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละเขตหน้าน้ําไทยเนี่ยนะเนี่ยเขตนั้นก็แหละเขตหน้าน้ําภายในเนี่ยชื่อภาษาทางการเป็นหน้าน้ําภายในตั้งแต่แหลมหน้าถ้ำสุราษฎร์ธานีโอ้ขึ้นไปเลยนะถึงสมุทรสงครามเลยเป็นแนวเส้นฐานตรงที่ใช้วัดเขตทะเลอาณาเขตและหน้าน้ําภายในของไทยและแหลมใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหลมหน้าถ้ำอยู่ในอำเภอชัยยาจังหวัดสมุทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยแนวนี้คือครอบคลุมพื้นที่อ่าวไทยทั้งฝั่งตะวันตกตั้งแต่อ่าวไทยตอนบนลงไปทางทิศใต้อ้าวนั่นแหละเพิ่งกลับมาจากสมุทรสงครามหยกนี่เองเมื่อวานนี้เองอ้าวพื้นที่ที่สี่บริเวณตั้งแต่เกาะภูเก็ตถึงพรมแดนไทยมาเลเซียเชื่อมเช่นฐานตรงและหน้าน้ำภายในของประเทศไทยตามประกาศนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2513ครอบคลุมจังหวัดในภาคใต้ของฝั่งอันดามันได้แก่ภาคใต้ของเราก็คือภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลพื้นที่นี้นะครับบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขตทะเลด้านทะเลอันดามันที่มีการกำหนดเส้นฐานตรงเพื่อกำหนดหน้าน้ำภายในและทะเลอาณาเขตของไทยพื้นที่สุดท้ายบริเวณเกาะกงออกถึงพรมแดนไทยมาเลเซียนี่คือพื้นที่ของไทยอ่าวไทยตะวันตกเริ่มตั้งแต่เกาะกงออกจังหวัดตราดไปจนถึงพรมแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสตามประกาศเส้นฐานตรงของไทยครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกและภาคใต้ได้แก่ตราดตรงบริเวณจุดเกาะกงบ้านหาดเล็กบ้านหาดเล็กที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีพื้นที่เล็กๆเนี่ยเป็นแหลมเล็กๆจังหวัดเล็กๆนั่นแหละมีความกว้าง450เมตรนั่นแหละจิกตราดตรงนี้ไล่ลงไปเนี่ยไล่ลงไปจันทบุรีระยองชลบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาไปจุดที่พรมแดนมาเลเซียที่อำเภอสะเดาประดังเดซาปัตตานีนราธิวาสจุดสิ้นสุดที่บริเวณปากน้ำสุไหงโกลกนะคือเป็นเขตพื้นที่ของอาณาเขตของทะเลไทยที่แน่นอนใครเข้ามาก็ต้องขออนุญาตอันที่สองก็คือทะเลอาณาเขตอาณาทะเลอาณาเขตตามอนุสัญญากฎหมายนี้เป็นบทว่ามีความกว้าง12ไมล์ทะเลอยู่ในอำนาจของไทยที่เป็นที่เขียวจากขอบที่เป็นที่เขียวจากขอบของเราทั้งหมดนี้ขยับออกไปอีก12 ไมล์ทะเลมีอำนาจของเราอยู่ในอำนาจของพ่วงอากาศเหนือดินเหนือน้ำมีอำนาจหมดนะสามเขตต่อเนื่องขยายออกไปอีก24 ไมล์ทะเลพื้นที่นี้ให้ระบายเป็นสีน้ำเงินขึ้นตามความคิดไปเรื่อยๆนะครับนะเป็นที่พี่เรียกว่าควบคุมแล้วจะเนี่ยจะไปอยู่ MUU 44จะใกล้ๆใกล้ละอาจดำเนินการควบคุมเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายศุลกากร
ก็ใช้การทางการเข้าเมืองหรือสุขาภิบาลการลงโทษฝ่าฝืนกฎหมายข้อบังคับทําไปในอาณาเขตและเฉลี่ยอาณาเขตของตนเองมีหน้าที่ในการควบคุมวัตถุโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่พบใต้ทะเลได้อย่างนี้ในเขตต่อเนื่องนี้นะไป24 กิโลไอ้24 ไมล์ทะเลเขตเศรษฐกิจจำเพาะขยายออกไปอีกไม่เกิน200 ไมล์ทะเลซึ่งมีอำนาจนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละที่กันทะเลาะมาหลงงองแหงกับกัมพูชาเพราะรัฐชายฝั่งมีสิทธิ์ในการที่จะในการสำรวจในการแสวงหาผลประโยชน์ในการอนุรักษ์ในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในน้ำหรือเหนือพื้นดินท้องทะเลและในพื้นดินท้องทะเลกับดินใต้พื้นดินของพื้นดินท้องทะเลนั้นและมีสิทธิ์ที่อธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวข้องกิจกรรมอื่นๆเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และการสำรวจของเศรษฐกิจในเขตอธิการผลิตพลังงานจากน้ำกระแสน้ำกระแสลมนะรัฐชายฝั่งมีสิทธิ์ที่เป็นเพียงผู้เดียวเห็นไหมล่ะตรงนี้แหละสำคัญที่มันที่เขาพูดถึงกันเนี่ยในการสร้างหรืออนุญาตให้สร้างการควบคุมการสร้างเกาะเทียมสิ่งติดตั้งและการสิ่งก่อสร้างเพื่อทําการสำรวจการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตไม่มีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือควบคุมการใช้สิ่งติดตั้งหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของรัฐชายฝั่งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะโดยสิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้อนุสัญญาด้วยเศรษฐกิจจำเพาะรัฐชายฝั่งจะต้องคำนึงถึงคำลดสิทธิหน้าที่ของรัฐอื่นๆและจะต้องปฏิบัติตามลักษณะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญานี้รัฐอื่นๆย่อมมีเสรีภาพในการเดินเรือการบินผ่านการวางสายเคเบิลและท่อใต้ทะเลนี่แหละนี่แหละที่กำลังพูดถึงมันมีสิทธิ์ตรงนี้ที่เราทับซ้อนกันคือไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่คือกฎหมายอันทรอสเขาระบุไว้ไรทวีปไรทวีปคืออะไรขยายออกไปอีกไม่เกิน350 ไมล์เริ่มทับซ้อนกันแล้วบนเส้นฐานหรือเลยออกไปไม่เกิน100 ไมล์ทะเล100 ไมล์ทะเลจากเส้นชันความลึก250 เมตรรัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติบนและใต้ไหลทวีปนี่กฎหมายเขาพูดว่าอย่างนั้นมีให้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตโดยมีลักษณะพิเศษ2 ประการก็คือ1เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไทยได้ MOU ตรงนี้เส้นเขตจะนี่ที่ขีดมันอย่างนี้หนึ่งก็คือมีสิทธิขุดแร่ชุดหาน้ำมันขุดหาก๊าซเลยแต่เพียงผู้เดียวนี่คือหนึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวก็คือบอกว่าไงหากรัฐชายฝั่งไม่สำรวจหรือแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรบนหรือใต้ไหลทวีปรัฐอื่นจะแสวงหาและสำรวจบนไหลทวีปนี้มิได้ก็หมายถึงว่าถ้าไทยได้ครอบครองพื้นที่ที่มีปัญหานี้แล้วเราจะสำรวจหรือไม่สำรวจก็แล้วแต่รัฐอื่นจะทำไม่ได้มันเป็นของเราไม่ใช่ว่าเองมาทำค่าสำรวจนะเป็นของเขมรถ้าเขมรไม่สำรวจเรารวยกว่าเราไปสำรวจก็ไม่ได้นะสองสิทธิของรัฐชายฝั่งเหนือไหลทวีปนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการครอบครองไม่ว่าจะแท้จริงหรือเพียงในนามหรือเป็นการประกาศอย่างชัดแจ้งใดๆสิทธิของรัฐชายฝั่งเหนือเขตไหลทวีปนั้นเป็นสิทธิรัฐชายฝั่งมีอยู่แต่ดั้งเดิมโดยไม่ต้องทำการประกาศหรือยึดครองแต่อย่างใดรัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยดังกล่าวโดยอัตโนมัติหรือถ้าเคยมีแผนที่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นโดยอัตโนมัติผมว่าจีนมาดินใหญ่อ่ะอ้างสิทธิที่มาอยู่แถวฟิลิปปินส์เนี่ยก็อ้างสิทธินี้แหละมีแต่เดิมก็ต้องมีแต่เดิมอ่ะต่อไปทะเลหลวงทะเลหลวงเป็นยังไงทะเลหลวงเป็นทุกส่วนของทะเลซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะทะเลอาณาเขตหรือในหน้าน้ำภายในของรัฐหรือในหน้าน้ำหมู่เกาะนะเห็นไหมและถ้ารวมทั้งหมดคือไหลทวีปนะไหลบริเวณไหลทวีปก็ยาวไปอีก
บริเวณพื้นที่ก็รวมทั้งหมดเอาว่าเฉพาะเศรษฐกิจเฉพาะนั้นแล้วกันที่เรากำลังทะเลาะกันก็คือพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ตรงนี้ซึ่งทะเลหลวงคืออะไรขยายออกมาจากตรงนี้อีกนะครับทะเลหลวงอย่างที่เราก็พูดกันนะที่หาเสรีนะที่ว่าไม่มีในด้านน้ำนี้เสรีภาพแห่งที่หลวงใช้ได้ภายในเงื่อนไขที่กําหนดไว้โดยอนุสัญญาและหลักเกณฑ์อื่นๆของกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเสรีภาพในการเดินเรือเสรีภาพในการบินผ่านเสรีภาพในการทําประมงโดยทําหน้าที่ประการสําคัญของรัฐต่างๆในการทําประมงในทะเลหลวงต้องร่วมมือกันเพื่อกําหนดมาตรการในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตในท้องทะเลนี่คือเรื่องของทะเลทั้งหมดเลยนะครับนี่คือพื้นที่อาณาเขตทะเลของเรานะแร่ธาตุในทะเลที่ลืมอย่างนั้นเป็นของมนุษยชาติองค์กรนี้นะบอกว่ายังไงทั้งของแข็งของเหลวและก๊าซอยู่บริเวณไหนก็เป็นของมรดกของมนุษยชาติทั้งหมดนี่คือกฎหมายกำหนดว่าอย่างว่าอย่างนั้นรัฐไม่ควรอ้างหรือใช้อธิปไตยเหนือส่วนใดส่วนหนึ่งของเรียนพื้นที่นี้ได้นะคือถ้าเลยออกไปนี้เป็นส่วนของส่วนรวมทะเลหลวงนะและมีการตั้งอะไรตั้งองค์การพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรแร่ในบริเวณดังกล่าวฉะนั้นอีกไม่นานนะครับเราคงจะหยิบองค์กรนี้มาร่วมมือกับเรามากขึ้นมากขึ้นแล้ววันนี้บายบายปูนปูนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพผู้นำอาเซียนเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้กระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบโครงสร้างราคาพลังงานภายใน60วันยืนยันทุกกระบวนการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 สัปดาห์ที่2กสิดิษฐ์สำเร็จกับภวิศสอนหลักทรัพย์คู่นักหวดของไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ย้ำจุดยืนไทยร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยย้ำจุดยืนของไทยในการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างบทบาทอาเซียนให้เป็นเสาหลักด้านสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมเสนอความร่วมมือสำคัญ3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งไทยได้เร่งช่วยเหลือและอพยพคนไทยกลับประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับรองพิธีสารเซบูเพื่อแก้ไขกฎบัตรอาเซียนรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของติมอร์เลสเตรวมทั้งรับรองแถลงการสำคัญด้านความร่วมมือทางทะเลการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศอาทิการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้องขยายการค้าการลงทุนเร่งขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและร่วมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อเสริมเสถียรภาพภูมิภาคลุ่มน้ำโขงส่วนการหารือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้และการหารือกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์มุ่งยกระดับความร่วมมือด้านการบินเศรษฐกิจสีเข